0: ประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat และจะหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาควันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลกรุงเทพมหานครถือเป็นการจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศหรือ Leader Retreat ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีโดยการหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571นับเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังมีกำหนดแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟต์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือน ทั่วประเทศนะครับ
2: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
5: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วเขาก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่ว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
4: ด้านนายศิริศักดิ์พวงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนเน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
6: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีกันเนี่ยมันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับดำเนินการในทางท้องถิ่นแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานเขาการว่าจ้างเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วย
4: ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียซึ่งวันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลแนะประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมปีนี้พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยสายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบันคือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ที่พบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอา การคล้ายไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสำหรับอาการของโรคโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันมีความปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้งาน AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วันนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวเชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันซึ่งโครงการนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบจาก Google Microsoft และหน่วยงานภาครัฐซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอทางการศึกษาและการทำงานได้จริงพร้อมยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือแอปทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC หลังกองกำลังดังกล่าวพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซและทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมเพื่อตอบโต้ความล้มเหลวของอิหร่านจากการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสและยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งสามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดด้านพลจัตวาฮอสเซนโมฮิบบีโฆษกกองกำลัง IRGC เตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่นี้ซึ่งจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเตือนสายการบินทุกแห่งบริษัทประกันภัยและพลเรือนทุกคนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียรวมถึงน่านฟ้าของรัสเซียเนื่องจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวนมากบินเหนือน่านฟ้าของรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้มุ่งเป้าคุกคามการบินพลเรือนโดยตรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่ายูเครนไม่ต้องการให้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียและช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยในน่านฟ้าของรัสเซียสิ้นสุดลงแล้วตราบเท่าที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนจะถอนโดรนออกจากน่านฟ้ารัสเซียเมื่อได้รับคำร้องจากพันธมิตรเพื่อประโยชน์ทางการทูตการเจรจาและเป้าหมายที่กำหนด
0: นางคณีวิกนาราจาผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถพัฒนาได้เร็วพอที่จะป้องกันความเสียหายจากปริมาณน้ำที่เอ่อทะลักมาจากทะเลสาบธารน้ำแข็งได้พร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเร่งให้ธารน้ำแข็งรอบเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นและเพิ่มแรงกดดันต่อคันดินของทะเลสาบธารน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,050 รายและสูญหายประมาณ 4,000 ราย
1: นายแพทย์ไกรฮิเดอร์ฟานเดอเวียผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำดินแดนปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำในฉนวนกาซาประมาณ 6,700 ตัวอย่างในช่วง8เดือนแรกของปีนี้พบการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นเป็น 48,000 คนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิลคุรวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกตบชนะยูชิธนากะมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมืออันดับ30ของโลกเจ้าถิ่นส่วนหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกตบชนะหว่องหลิงชิงมืออันดับ36ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกชาวไทย2-0เกม21-14 21-15 ตั้งคู่ผสมพกพลเทระรัสกุลกับซัตซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ14ของโลกแซงเอาชนะอย่างโปซวนกับหูหลิงฟางคู่มืออันดับ12ของโลกจากไทนิสไทเป2-1เกม13-21 21-13 21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฟิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนการแข่งขันเกรทาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดในรายการวิ่ง400เมตรรุ่นอายุ90ปีชายจำนงคำเขตการในวัย90ปีวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1นาที 48.83 วินาทีคว้าอันดับ2มาครองส่วนแชมป์โลกตกเป็นของรัตนาเซเรนจากมองโกเลีย1นาที 40.46 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเบื้องต้นกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่26มิถุนายนปีหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยจะคัดจากผลงานชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้ณสนามแรกในปี2570พร้อมเปิดโอกาสนักปั่นรุ่นจิ๋วอายุ 2-11 ปีร่วมสร้างประสบการณ์บนเวทีระดับเอเชียส่วนการแข่งขันสนามสุดท้ายวันที่6กันยายนที่สวนกีฬาขมวล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพสมาคมกีฬาจักรยานจะมอบถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมใบเกียรติบัตรและช่อตุ๊กตาที่ระลึกเช่นเดียวกับสนามที่แล้ว ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีกับ2นักเทนนิสหญิงไทยรัตนาธาราฤดีมืออันดับ76ของโลกและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ94ของโลกที่สามารถผ่านเข้ารอบ2เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยรอบ2ลาลานาจะพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดส่วนมนัญชยาจะพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021แข่งขันในวันนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับลานและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28
13: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้ จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนความหมายของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคือโรคที่เกิดกับระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองใหญ่สมองน้อยก้านสมองและไขสันหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองทำให้สมองสูญเสียหน้าที่หรือการทำงานชั่วคราวหรืออย่างถาวรโรคนี้คนไทยเรียกกันว่าโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์อัมพาตมีอาการรุนแรงมากจนสูญเสียการทำงานของระบบประสาทกลางแบบสิ้นเชิงอัมพฤกษ์จะมีอาการน้อยกว่าและสูญเสียการทำงานเพียงบางส่วนส่วนที่เหลือยังใช้งานได้เล็กน้อยแต่ไม่สามารถเขียนหนังสือได
17: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสม
18: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
19: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาอย่ามัวคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นตั้งใจขึ้นมาตั้งใจตั้งตัวตั้งกายตั้งหมดทุกอย่าง ตั้งแต่ดวงจิตดวงใจขึ้นมาใจของคนเรากับรูปร่างกายให้มันเป็นสามัคคีทำอะไรให้มันพร้อมอยู่ในใจเมื่อใจต้องการอย่างไรกายก็ให้เป็นไปอย่างนั้นดูพระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลทั้งที่บวชเรียนเขียนอ่านเป็นภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีทั้งที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาสมัยโน้นท่านมีความหมั่นความขยันไม่ท้อถอยคำว่าพุทโธหรือพุทธคุณไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันเจริญอยู่ในใจสวดอยู่ในใจสวดทางนอกทางในท่านเจริญธรรมกรรมฐานมีศรัทธาแก่กล้าอย่างสมัยพระพุทธเจ้าของเราเมื่อยังมีชีวิตจิตใจอยู่ท่านไปเทศน์ไปแสดงธรรมที่เมืองกุลุราชแสดงมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมพระองค์ไปตัดเทศนาสอนคนเมืองนั้นแล้วเมืองกุลุราชนั้นเป็นเมืองไม่ใหญ่เท่าไหร่เป็นเมืองยังไม่เจริญเหมือนเมืองใหญ่ต่างๆในสมัยนั้นแต่ศรัทธาญาติโยมเลื่อมใสศรัทธาในมหาสติปัฏฐาน4ตามตำนานยานหลวงปู่มั่นท่านว่าหลวงปู่มั่นในเวลานั้นท่านก็ยังอยู่อินเดียยังเป็นแขกอินเดียอยู่เป็นคนเมืองกุลุราชแต่เป็นคนชั้นกลางได้เห็นพระพุทธเจ้าได้กราบได้ไหว้ได้เห็นรัศมี6ประการได้ฟังธรรมเกิดศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสอันสูงสุดในเวลานั้นจนได้ตั้งใจว่าจะเอาให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งในอนาคตการแต่ก็บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาพร้อมมาจนกระทั่งเกิดตายมา 2,400 ปีจนมาเกิดอยู่ประเทศไทยอุบลราชธานี มาชาติปัจจุบันหรือว่าหลายชาติมาแล้วท่านก็ได้บวชในศาสนาเมื่อมาบวชในศาสนาแล้วภาวนาจิตใจสงบระงับตั้งมั่นในภาวนาดีขึ้นโดยลำดับจึงมาถอนคำปฏิญาณในใจของตัวเองว่าจะเอาเป็นพระพุทธเจ้านั้นมันกินเวลานานได้อยู่แต่ว่านานจะไปนิพพานในภพนี้ชาตินี้ไม่ได้ท่านก็เลยหยุดไม่เอาเมื่อบุญบารมีแก่กล้าเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏสงสารแล้วตั้งใจปฏิบัติภาวนาเอาพ้นทุกข์ภัยในโลกปัจจุบันนี้เสียเราจึงได้เห็นหลวงปู่มั่นขยันหมั่นเพียรมีความสามารถอาจหาร การที่ท่านมาเกิดในสมัยนี้มาพาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าประพฤติปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานตลอดจนถึงข้อวัดปฏิบัติต่างๆแต่ก่อนนี้มันเสื่อมไปจนว่าวัดป่าก็ไม่มียังเหลือแต่วัดบ้านวัดบ้านก็ล่อแล่เต็มทีเมื่อหลวงปู่มั่นมาบวชในศาสนาเจริญภาวนาท่านก็แก้ไขให้มีวัดป่าขึ้นไม่ว่าไปที่ไหนก็เรียกว่าอยู่ในป่าสร้างวัดป่าขึ้นมาแต่ก่อนนี้ก็มีแบบพระธุดงค์ภาคกลางเวลาจำพรรษาก็จำพรรษาวัดบ้านธรรมดาออกพรรษาแล้วดินแห้งก็ออกธุดงแบกกฎใหญ่พายย่ามไปภาวนาตามที่ชอบใจจะไปธุดงทั้งใดก็ไปแต่ก่อนๆมีอย่างนั้นเมื่อหลวงปู่มั่นท่านขยันภาวนาท่านไม่เอาอย่างนั้นใกล้จะเข้าพรรษาก็ให้จัดเสนาสนะไม่ต้องเอาหรูหราเอาพอกันฝนกันแดดกันลมเป็นที่จำพรรษาชั่วระยะไตรมาส3เดือนให้ญาติโยมปลูกกระต๊อบปลูกกุฏิน้อยให้อยู่มีศาลาโรงฉันมุงยามุงหญ้ามุงคาก็พอแล้วทีนี้เมื่อท่านมาวิวัฒน์พัฒนาการมาได้สมัยนี้ทางภาคอีสานถ้าไปที่ไหนก็จะมีวัดป่าอย่างว่านี่แหละแบบง่ายๆแต่สมัยนี้ก็แบบใหญ่โตแบบนั่นมากขึ้นมาแล้วลำบากหน่อยถ้าออกพรรษาแล้วท่านก็พาเดินจมกรมพาไปธุดงค์ไม่ให้อยู่ไปหาที่ภาวนาที่ภูเขาที่ถ้ำที่วิเวกที่ไหนมีก็ไปเจริญภาวนาไม่ให้ไปมากไปองค์สององค์เพื่อจะได้ปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆเมื่อขัดข้องอย่างไรก็มาหาท่านมาหาครูบาอาจารย์ให้แนะนำตักเตือนแก้ไขในช่วงชีวิตของท่านนี่แหละก็เรียกว่าเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ให้ชื่อว่าพระวัดป่าหรือพระกรรมฐานพระธุดงค์ทั่วไปหรืออย่างเชียงใหม่แต่ก่อนยังไม่มีพระกรรมฐานพระธุดงค์ก็ขยายไม่ออกพระทางวัดบ้านเขาไม่ยอมให้มีกลัวจะไปทำลายลาภสักการะของเขาแต่เมื่อหลวงปู่มั่นและลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมาแล้วมันขยายออกไปได้มีวัดป่าวัดกรรมฐานมากวัดต่อไปนี่แหละอาศัยหลวงปู่มั่นท่านขยันสมัยท่านยังมีชีวิตจิตใจอยู่ท่านไม่ท้อถอยภาวนาในป่าในถ้ำในที่วิเวกอีกก็โมเซอที่ไกลๆสูงๆภูเขาสูงที่สุดท่านก็ไปอยู่ได้เพราะท่านมีความอดทนท่านไม่ถือความสุขสะดวกสบายแม้ภูเขาสูงขนาดไหนเวลาเย็นๆค่ำๆท่านไป ส่งน้ำก็จะเอาบ้างไม้ไผ่สะพายลงไปไม้ลำใหญ่ๆไม้หกไม้สางนอกจากส่งน้ำแล้วก็เอาน้ำขึ้นมาใช้ในที่พักอาศัยสะพายขึ้นมาถ้ามีลูกศิษย์คิดจะช่วยถ้าไม่มีองค์ท่านก็หมั่นขยันทำได้คือมีความเพียรความหมั่นความขยันเท่านั้นแหละมันทำได้ทั้งนั้นคือท่านไม่มุ่งเอาความสะดวกสบายมุ่งเอาไปอยู่ที่ไหนก็ตามให้มีที่ภาวนาเดินจมกรมปฏิบัติบูชาภาวนาได้เต็มที่เต็มฐานท่านเอาการปฏิบัติเป็นหลักถ้าว่าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็มักสอนว่าไม่ให้นอนมากเกินไปให้เดินจมกรมให้มากนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็เดินจมกรมเดินจมกรมแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาสลับเปลี่ยนแปลงไปเพื่อร่างกายจะได้อยู่ดีสบายจะได้ปฏิบัติภาวนาต่อไปอย่างที่เคยได้เล่าว่าท่านเดินจมกรมก่อน2ชั่วโมงขึ้นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ2ชั่วโมงก็พอดี4 ทุ่มท่านก็จำวัดจำก็อยู่ใน4ชั่วโมงเท่านั้นล่ะตี2ท่านก็ลุกขึ้นมาเดินจมกรม2ชั่วโมงไหว้พระ2ชั่วโมงนั่งสมาธิไหว้พระ2ชั่วโมงก็พอดีแจ้งสว่าง ไปบิณฑบาตอันนี้นับว่าท่านทำได้เราก็ให้ตั้งใจขึ้นมามีขา2ขาเหมือนท่านมีมือ2มือเหมือนท่านมีตา2ตามีหู2หูมีจมูก2ปองมีกายมีจิตเหมือนกับท่านท่านทำได้เราก็ให้ทำได้โดยเฉพาะแล้ว ต้องการละกิเลสความโกรธความโลภความหลงกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของเราให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปไม่ใช่เพิ่มขึ้นธรรมดาหลวงปู่มั่นสมชื่อก็มั่นคงเวลาท่านทำอะไรก็มั่นคงหนักแน่นไม่ท้อถอยมีจิตใจแน่วแน่เด็ดขาดดูรูปที่ท่านยืนให้เขาถ่ายนะถ้ามองแสงตาดูสายตาของท่านจิตใจแข็งไม่ย่อท้อไม่กลัวที่นี่ลูกศิษย์สมัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นไม่ค่อยใครจะไปอยู่ใกล้แหละถ้าทำไม่ถูกท่านก็ไล่หนีไล่ไปไม่ให้อยู่คือท่านต้องการผู้ตั้งใจปฏิบัติไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่สบายไม่ภาวนาไม่ละกิเลสหลวงปู่มั่นนั่นท่านภาวนาละกิเลสท่านมีความหมั่นขยันเดินจมกรมไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานภาวนามีกิจวัตรอันใดเกิดขึ้นท่านก็ทำได้อันเราทุกคนที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาภาวนาอย่างเดียวนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ไม่พอให้เดินจงกรมบ้างการเดินจงกรมนั้นเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถนั่งนานๆแล้ว ยืนยืนแล้วนานแล้วก็เดินเดินกลับไปกลับมาภาวนาพุทโธในใจตั้งใจอยู่เสมอไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงพยายามฝึกฝนจิตใจของตน ให้มีความแก่กล้าสามารถในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยเมื่อหลวงปู่มั่นท่านยังอยู่ความเจริญรุ่งเรืองในทางปฏิบัติบูชาจึงมีมากเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วลูกศิษย์โยภายหลังก็ไม่ขยันเหมือนท่าน

สาวกก็อยู่ที่นั่นคนโคบาอาจารย์ก็อยู่ที่นั่นพระสงฆ์สาวกองค์อรหันตาก็อยู่ที่นั่นพุทธโธพระพุทธเจ้านั่นแหละกว่าจะได้ถึงคำว่าพุทโธจะต้องภาวนาปฏิบัติบูชาเอาจริงเอาจังไม่ใช่ว่าปล่อยไปเหมือนตกไปในกระแสน้ำให้น้ำไหลไปไม่ได้ผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติธรรมะให้ทวนกระแสทวนกระแสใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาธรรมดาใจกิเลสมันไหลไปสู่ทางต่ำเหมือนฝนที่ตกลงมาจากฟ้ามาบนภูเขาไหลลงมาเป็นห้วยเล็กน้อยไปรวมกันเป็นแม่น้ำลำธารใหญ่โตขึ้นไปโดยลำดับน้ำนั้นก็จะไหลลงไปสู่ทะเลมหาสมุทรธรรมดาน้ำไหลลงไปสู่ที่ต่ำฉันใดใจคนเราทุกคนนั้นถ้าไม่มีการปฏิบัติบูชาไม่มีภาวนาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจิตใจมันจะไหลไปสู่ทางต่ำเสมอคำว่าต่ำเตี้ยก็คือไหลลงไปสู่หากิเลสกิเลสความโกรธมันอยู่ที่ไหนใจมันก็มักจะไปคล้องไปแวะอยู่ในกิเลสความโกรธความขัดเคืองนั่นกิเลสความโลภหรือว่าราคะตัณหาเมื่อมันเกิดมีในจิตในใจแล้วมันก็ไหลไปสู่ที่ต่ำถ้าใครทำตามอำนาจกิเลสความโกรธก็ดีความโลภก็ดีความหลงก็ดีไม่มีทางที่จะดีขึ้นมาได้มีแต่จะเสื่อมเสียจิตใจมันตกต่ำไปไม่สูงขึ้นจึงมีการระลึกถึงพระบรมครูศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนับตั้งแต่พระองค์ตั้งปณิธานความหมายมั่นปั้นใจว่าจะบำเพ็ญบารมีให้ได้ตรัสรู้เป็นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกจะบำเพ็ญทานศีลภาวนาให้เต็มที่จนให้เต็มเปี่ยมในหลักที่ว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปตั้งแต่นั้นมาพระองค์ก็ไม่มีความท้อถอยประการใดไม่ว่าจะมาเกิดเป็นคนทุกข์ไร้อนาถาแม้ยังเป็นสัตว์สิ่งดิลฉานอยู่ก็ตามเมื่อถึงวันพระวันศีลจะเป็นนกเขานกกระทาเป็นสัตว์อะไรก็ตามท่านก็รักษาศีลรักษาศีล5รักษาศีล8ยิ่งถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนแล้วก็ยิ่งเอาใหญ่ทานศีลภาวนาท่านบำเพ็ญอยู่ตลอดกาลด้วยอำนาจจิตใจท่านไม่ท้อถอยนั่นเองแม้จะมาเกิดมาตายอยู่ในโลกสี่อสงไขยแสนมหากัปน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็แข็งแกร่งแกล้วกล้าสามารถได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตัดกิเลสขาดสะบั้นหันแหลกเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วก็ยังมีเมตตากรุณาแก่มนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายช่วยมนุษย์คนเราแม้พระองค์ท่านมีชีวิตไม่มาถึงพวกเราทั้งหลายท่านก็ยังวางพุทธศาสนาประดิษฐานไว้ 5,000 ปีศาสนาของพระองค์จึงจะหมดจากโลกนี้เวลานี้ก็ล่วงไปแล้ว 2,526 ปีนี้

0: ก็นับว่าเราทุกคนยังเป็นผู้มีโชคดีอยู่เราเกิดมาพบนี้ชาตินี้ก็ยังได้เข้าสู่พุทธศาสนายังอยู่ในเขตข่ายศาสนาของพระองค์แล้วเราทุกคนก็จะได้รีบเร่งปฏิบัติบูชาภาวนาสร้างคุณงามความดีต่างๆให้เกิดมีขึ้นเพราะการอยากได้ดีนั้นมันก็มีอยู่ทุกหัวใจมีอยู่ทุกคนแต่มันจะดีได้ต้องอาศัยปฏิบัติบูชาภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนานี่หมายความว่าลงมือทำลงมือปฏิบัติลงมือทำบุญให้ทานลงมือรักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปลงมือท่องบนสาธยายธรรมสอนของพระพุทธเจ้าจนลงมือไหว้พระสวดมนต์ตามการเวลาของหมู่ของคณะแล้วก็นั่งกรรมฐานภาวนาอย่าไปบ่นว่ามันเจ็บนั่นเจ็บนี่เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ต้องว่าถึงจะไปบ่นให้มันก็ไม่หายเจ็บถ้ามันหน้าที่มันต้องเจ็บมันก็เจ็บธรรมดารูปร่างกายนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจะมาให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นไปไม่ได้หรือว่าเกิดมาแล้วจะเยียวยาพยาบาลไม่ให้มันแตกมันตายก็ไม่ได้อีกในทางที่ดีที่เหมาะที่สมชั่วชีวิตของเราที่ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่าได้ท้อถอยบำเพ็ญภาวนารักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์อันศีลบริสุทธิ์นั้นจะไปเพ่งเล็งเอาตามสิกขาบทวินัยก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นักคำว่าศีลบริสุทธิ์ทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็นั่งภาวนาทุกคืนระยะเดี๋ยวนี้ก็ตามระยะต่อไปก็ตามเวลาชั่วระยะที่เรานั่งภาวนาอยู่ในขณะนั้นแหละให้ถือว่าศีลของเราบริสุทธิ์สมาทานศีลในใจคำว่าศีลบริสุทธิ์เรานั่งบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่ในใจไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ที่ไหนไม่ได้ไปลักขโมยใครไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้กล่าวมุสาวาทไม่ได้ดื่มกินสุราเมรัยเป็นต้นขึ้นไปนั่นแหละถือว่าเวลาปัจจุบันนั้นศีลของเราก็บริสุทธิ์สมาธิก็ตั้งใจให้มั่นคงไม่ต้องให้หลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายตั้งใจภาวนาพุทโธหรืออุบายใดถูกกับจริตจิตใจของเราก็ให้นึกอุบายนั้นเมื่อนึกอุบายอื่นๆมันยังไม่สงบก็อย่าลืมอุบายคำว่าความตายความตายนั่นเป็นยอดธรรมถ้าผู้ใดนึกถึงความตายจิตใจยังประมาทอยู่ยังเข้าใจว่าเราไม่ตายไม่ได้ความตายนั้นไม่มีใครไปแก้ไขได้ความตายมันไม่ใช่ว่าแก่ชราไปมาไม่ได้แล้วก็ตาย90ปีกว่าหรือ100ปีจึงตายไม่ใช่อย่างนั้นมนุษย์คนเราและสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วความตายไม่มีเวลานั่งอยู่ดีๆก็ตายไปรถไปเรือยิ่งตายเร็วเมื่อมันเกิดอุปัตถวเหตุขึ้นมาความตายนี่ใกล้ที่สุด ถ้าเราไม่ภาวนาปล่อยปละละเลยมีแต่จิตประมาทก็คิดเอาเองหมายเอาเองว่าเราคงไม่ตายง่ายๆความจริงแล้วความตายนี่เร็วที่สุดเวลามาถึงเข้าแทบจะรู้ไม่ทันปุ๊บปั๊บก็ตายไปเลยทางที่ดีเราต้องรีบทำรีบปฏิบัติไว้จะภาวนาบทใดข้อใดสิ่งใดก็ให้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้แหละจิตยังไม่สงบก็เอาให้มันสงบจิตยังไม่ตั้งมั่นเอาให้มันตั้งมั่นจิตมันยังไม่แจ่มแจ้งชัดเจนก็เอาให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนจนกระทั่งจิตใจนั่นแหละเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหารตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหาใดๆที่เคยยึดมั่นถือมั่นมาก็คลี่คลายออกไปยังจิตใจให้สงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติทีนี้เมื่อจิตใจสงบระงับตั้งมั่นดีแล้วภัยอันตรายใดๆมันเกิดขึ้นมาตามธรรมดาธรรมชาติผู้ภาวนาก็จะต้องรู้เท่าทันไม่ให้อำนาจฝ่ายต่ำมาทับถมจิตใจของตนจงนึกถึงพระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเจริญอยู่ว่าพุทโธพุทโธนั่นแหละคือว่าองค์พระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้านั้นไม่มีสะทกสะท้านย่านกลัวต่อภัยอันตรายเพราะว่าจิตของท่านบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสแล้วท่านไม่มีความยุ่งยากใดๆในหัวใจของท่านท่านเลิกท่านละท่านปล่อยท่านวางได้หมดแล้วกิเลสความโกรธก็ไม่มีในจิตของพระพุทธเจ้ากิเลสความ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
2: เวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชีวประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเชิญติดตามรับฟังได้

ที่61หลวงพ่อเปลี่ยนเข้าไปเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิโปวัดอรัญญวิเวกบ้านปงตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นศิษย์สำคัญองค์หนึ่งของหลวงปู่ตื้อหลวงพ่อเปลี่ยนได้กล่าวถึงหลวงปู่ตื้อพระอาจารย์องค์หนึ่งของท่านดังนี้ในระหว่างที่อาตมาพักอยู่ณวัดสันติธรรมในเมืองเชียงใหม่ก็ได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมในขณะนั้นพักอยู่ณวัดพันสามัคคีหรือวัดป่าสามัคคีธรรมซึ่งต่อมาก็คือวัดป่าอาจารย์ตื้ออาตมาจึงเดินทางไปพบทันทีอาตมาดีใจมากเพราะเดินทางมาภาคเหนือนี้ได้ตั้งใจมากราบท่านโดยตรงเมื่อกราบนมัสการท่านเรียบร้อยและสอบถามความเป็นมาจนเข้าใจดีแล้วเย็นวันนั้นอาตมาจึงได้เล่าสิ่งที่ภาวนาติดขัดอยู่ในจิตใจเป็นเวลานานคือเรื่องการตามจิตไม่ทันอุบายของท่านที่แนะนำก็แบบเดียวกันกับที่หลวงปู่เทศและหลวงปู่ขาวเป็นผู้ชี้บอกให้นั่นเองหลวงปู่ตื้อท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญหรอกเมื่อสติสมาธิปัญญามันพอดีกันเมื่อไรเมื่อนั้นจะเข้าใจเองนั่นแหละไม่นานหรอกให้ตั้งใจภาวนาไปเรื่อยๆอาตมาได้รับกำลังใจมากและได้อยู่จำพรรษากับท่านในปีนั้นจึงได้ปฏิบัติภาวนากับท่านเพื่อหาทางพิจารณาเกี่ยวกับความจริงแห่งจิตใจการที่อาตมาได้อยู่ปฏิบัติใกล้ชิดกับหลวงปู่ตื้อทำให้ได้เห็นปฏิปทาการปฏิบัติของท่านอย่างใกล้ชิดเคารพศรัทธาท่านเป็นอย่างมากหลวงปู่ท่านเป็นพระผู้จริงทำจริงปฏิบัติธรรมอย่างชนิดทุ่มเทกำลังทั้งหมดยอมสละแม้กระทั่งชีวิตอาตมามีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ความเป็นผู้มีพลังจิตวิเศษของท่านให้มากเท่าที่จะมากได้สมกับที่บุคคลทั่วไปกล่าวขานกันว่าท่านสำเร็จปฏิสัมภิทาญาณหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมต้องเป็นพระแท้มีความสามารถในการสอนธรรมะอย่างยอดเยี่ยมอธิบายข้อสงสัยได้กระจ่างอาตมาจึงปลื้มปิติมากที่ได้มาอยู่กับท่านสมกับความเหน็ดเหนื่อยที่สู้อุตส่าห์บุกป่าฝ่าดงมาเพื่อถวายตัวเป็นศิษย์ไม่ผิดหวังเลยตอนที่62การอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิโปก็ได้จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ตื้อที่วัดธรรมสามัคคีสมกับความตั้งใจท่านเล่าให้ฟังดังนี้ในระหว่างพรรษานั้นอาตมาก็ได้อยู่จำพรรษากับหลวงปู่ตื้อสมความปรารถนาดังนั้นการปฏิบัติตนในฐานะศิษย์และได้อยู่ปฏิบัติพระอาจารย์ตามฐานะและกำลังกายจึงนับได้ว่ายอดเยี่ยมเป็นการแสดงความกตัญญูมากทีเดียวข้อปฏิบัติต่อผู้เป็นพระอาจารย์มีดังนี้1ต้มน้ำร้อนถวายน้ำล้างหน้า2ทำความสะอาดกุฏิและเช็ดบาตร3จะทำหน้าที่ต่างๆช่วยดูแลสอดส่องสิ่งของครูอาจารย์เช่นซักจีวรยอมผ้าจีวรเป็นต้น4ถวายขันนวดกวาดลานวัดและทางเดินจงกรมถวายท่านเวลาพิเศษสำหรับพระเนรลูกวัดก็เห็นจะได้แก่เวลาค่ำในเวลาดังกล่าวครูบาอาจารย์จะหยุดพักผ่อนดื่มน้ำชาน้ำร้อนพระภิกษุสามเณรต่างมาพร้อมกันที่กุฏิของท่านสำหรับอาตมานั้นเป็นผู้อุปถัมภ์จึงไม่เคยขาดการบีบนวดถวายท่านก็ในระหว่างนี้เองหลวงปู่ท่านจะเทศให้ฟังบ้างสอนธรรมะบ้างสอนวิธีปฏิบัติที่ได้ผลมากๆเช่นการละขันธ์ 5เพราะเป็นแนวทางแห่งความพ้นทุกข์จริงๆพระเนรที่มีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติธรรมประการใดๆก็นำมาถามมาตอบกันในช่วงนี้เองจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญและให้ประโยชน์มาก
ในส่วนของอาตมาหลังจากถวายการอุปถากแล้วก็ออกไปบำเพ็ญภาวนาด้วยตนเองได้แก่การเดินจงกรมและสมาธิภาวนาจะนอนหลับจริงๆก็เพียงคืนละ2ชั่วโมงเท่านั้นความเคยชินของอาตมาจะนอนได้ไม่มากกว่านี้คือ2ชั่วโมงถ้าพ้นจากนี้นอนไม่หลับจะต้องตื่นลุกขึ้นมาทำความเพียรทันทีในช่วงแรกๆอาตมาทำความเพียรอย่างเคร่งครัดมากไม่มีเวลาจะมานั่งพูดคุยอย่างนี้หรอกอาตมาสังเกตตัวเองว่าในภาษานั้นจิตใจก้าวหน้าไปไกลทีเดียวทั้งนี้เพราะได้พระอาจารย์ที่มุ่งมั่นหาทางพ้นทุกข์และหลวงปู่ก็สอนเราอย่างหนักหน่วงจริงจังมากด้วยอาตมาเริ่มตามดูจิตใจที่ตกหายไปกลางทางเริ่มเข้าข้อความจริงจิตจะนิ่งดีมากรู้ชัดเจนเมื่อรู้ทางดำเนินจิตก็ทำให้เห็นปิติเป็นอันมากมีกำลังใจปฏิบัติภาวนาให้หนักยิ่งขึ้นเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาติดต่อกันเป็นเวลานานๆแม้หลังเที่ยงคืนก็จะนั่งสมาธิไปจนเช้าเป็นต้นตอนที่63คิดอยากได้วิชาจากหลวงปู่เกี่ยวกับปฏิปทาของหลวงปู่ตื้ออจารธรรมโมนั้นหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิปโปได้เล่าไว้ดังนี้อาตมาเคยสังเกตความอัศจรรย์ทางจิตของหลวงปู่ตื้อเป็นอันมากมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากฉันเสร็จวันนั้นไม่มีญาติโยมคนใดนั่งอยู่เลยอาตมาเห็นว่าสมควรจะได้นิมนต์ให้ท่านไปพักผ่อนกับท่านกุฏิพอออกปากจะนิมนต์หลวงปู่ก็พูดออกมาว่าเราเห็นญาติโยมกำลังมาหาอยู่แล้วขนาดนี้กำลังออกเดินทางจากเชียงใหม่เมื่อท่านว่าอย่างนั้นอาตมาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็กลับขึ้นกุฏิมองเห็นท่านนั่งเฉยอยู่อาตมาได้สังเกตดูอยู่ผู้ใหญ่ๆแล้วก็เห็นมีผู้คนเดินมาหาอย่างที่ท่านนั่งอยู่หลวงปู่รออยู่แล้วจึงเชิญนั่งต้อนรับกันอยู่ตรงนั้นจนบรรดาญาติโยมคณะนั้นกลับกันหมดท่านก็ไม่พูดอะไรอาตมาเห็นท่านนั่งยิ้มน้อยๆอยู่อย่างนั้นอาตมาคิดอยากได้วิชาอย่างนี้บ้างหลวงปู่ท่านรู้ใจของอาตมาและก็ได้พยายามอบรมบ่มนิสัยสอนสั่งอาตมาอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับการที่จะอยากรู้วาระจิตต่างๆด้วยจิตแรกๆความอยากรู้อยากได้ของอาตมามีมากจึงทำให้เกิดล่าช้าแต่เมื่อหลวงปู่ท่านสอนไปเรื่อยๆจิตใจก็สงบเย็นมากขึ้นและรู้ว่าบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆตอนที่64แนะนำถึงความลี้ลับของจิตในคราวที่อยู่ปฏิบัติหลวงปู่ตื้อที่วัดธรรมสามัคคีนั้นหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิโปได้รับการสั่งสอนแนะนำถึงความลี้ลับของจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานั่งภาวนาเมื่อเกิดเห็นนิมิตบางอย่างขึ้นแม้จะออกจากสมาธิแล้วขณะเมื่อเดินบิณฑบาตก็ยังมองเห็นสิ่งประหลาดๆอยู่เนืองๆหลวงปู่ตื้อท่านสอนสั่งในเรื่องนิมิตที่เกิดขึ้นว่านิมิตนั้นจำแนกไปหลายประการจิตของนักปฏิบัติมีหลายขั้นตอนตามนิสัยบารมีของแต่ละคนพูดถึงผู้มีสมาธิดีจิตบริสุทธิ์สะอาดก็จะปรากฏนิมิตที่แจ่มใสเป็นไปด้วยอำนาจฌานและอำนาจแห่งญาณตอนที่หลวงพ่อเปลี่ยนออกเดินบิณฑบาตตามหลังหลวงปู่ตื้อและพระภิกษุสงฆ์องค์อื่นๆท่านมองเห็นผู้คนในลักษณะต่างๆที่ไม่เหมือนกับที่ตาเราเห็นตอนแรกก็คิดว่าเราไปสร้างนิมิตเราเองพอนานๆไปก็เห็นว่าเราพบเรื่องจริงเขาแล้วจึงได้นำมากราบเรียนปรึกษากับหลวงปู่ตื้อแล้วท่านให้ข้อคิดอันนี้ข้อที่หนึ่งถ้านิมิตเห็นบุคคลธรรมดานุ่งห่มผ้าสีเหลืองเดินเข้ามาหาแสดงว่าจิตของบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้มีศีล5อยู่เป็นปกติมีสมาธิมีการปฏิบัติศีลอย่างสม่ำเสมอ
และเว้นจากการทำชั่วมีใจเป็นพระเป็นธรรมข้อที่สองถ้านิมิตเห็นบุคคลธรรมดานุ่งห่มด้วยผ้าขาวแสดงว่าจิตของบุคคลนั้นมีศีลห้าเป็นปกติและมีใจเป็นเทพเทวดาข้อที่สามถ้านิมิตเห็นบุคคลธรรมดานุ่งห่มเสื้อผ้าขาดผิวคล้ำไม่มีสง่าราศีแสดงว่าจิตของบุคคลนั้นตกต่ำลงไปกว่าความเป็นคนคือมีความคิดแต่จะทำความชั่วข้อที่สี่ถ้านิมิตเห็นบุคคลที่ใส่เสื้อผ้าดำสนิทจิตของเขามีสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ใจหยาบที่ต่ำไปกว่านั้นคือจะเห็นเป็นลักษณะของเดรัจฉานเช่นควายต่ำลงไปก็เป็นสุนัขต่ำลงไปก็เป็นสัตว์ประเภทเลื้อยคลานเช่นงูเป็นต้นหลวงพ่อเปลี่ยนได้รับการบอกเล่าเช่นนี้จากหลวงปู่ตื้อนับว่าเป็นประโยชน์ยิ่งนักตอนที่65ใช้พลังจิตรักษาสิทธิ์ที่ป่วยไข้ช่วงที่หลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิโปไปอยู่ปฏิบัติภาวนากับหลวงปู่ตื้อนั้นท่านได้พยายามฝึกฝนจิตใจให้แก่กล้าด้วยการดำเนินรอยตามพระผู้เป็นอาจารย์อย่างชนิดทุ่มเทจิตใจเลยทีเดียวท่านว่ามาอย่างนั้นจากการที่ได้อยู่ปฏิบัติรับใช้ได้ชิดหลวงปู่ตื้อทำให้หลวงพ่อเปลี่ยนได้เห็นความอัศจรรย์ในองค์หลวงปู่มากมายหลวงพ่อเปลี่ยนจึงมีความตั้งใจว่าจะต้องเอาวิชาเช่นนี้จากท่านให้ได้คุณลักษณะสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อเปลี่ยนได้รับการถ่ายทอดยังถอดแบบมาคือความเฉียบขาดในพลังอำนาจจิตของท่านสิ่งนี้เป็นกิตติศัพท์ที่รู้กันทั่วในหมู่พระป่าผู้ปฏิบัติกรรมฐานและผู้สนใจทั่วไปครั้งหนึ่งพระเนรในวัดเกิดเจ็บป่วยเป็นไข้ป่าว่าไปติดเชื้อมาลาเรียมาจากการภาวนาอยู่ในป่าดงพงไพรเมื่อหลวงปู่ตื้อท่านทราบก็จะทำการรักษาให้เป็นอย่างดีท่านให้เหตุผลว่าอายุเขายังน้อยควรที่จะฝึกฝนอบรมให้มีพลังต่อไปจะต้องรักษาให้หายแล้วหลวงปู่ตื้อก็นั่งเพ่งใช้พลังจิตเป็นอำนาจในการรักษาท่านใช้เวลาเพ่งนานพอสมควรแล้วท่านก็ทำภารกิจของท่านไปตามปกติเช่นเดินจงกรมภาวนาพอได้เวลาสมควรท่านก็จะมาเพ่งจิตช่วยเหลือต่อท่านทำอย่างนี้เพียง 2-3 วันเท่านั้นอาการไข้ของพระเนนก็จะหายเป็นปกติพระเนนบางรูปก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่ท่านส่งพลังจิตไปช่วยเหลือแต่ทุกรูปก็หายเจ็บไข้ในเวลาที่รวดเร็วนับว่าหลวงปู่มีอำนาจจิตที่แก่กล้ามีพลังมหาศาลเลยทีเดียวสำหรับองค์ของหลวงปู่ตื้อเองถ้าเกิดอาพาธเจ็บปวดขึ้นมาท่านก็เฉยเสียเดินจงกรมก็เป็นไปตามปกตินั่งภาวนาก็เป็นไปตามปกติหลวงพ่อเปลี่ยนเข้าไปกราบเรียนขอให้ท่านเพ่งรักษาโรคภัยในร่างกายของท่านบ้างท่านก็ตอบว่าเราไม่เคยตามใจสังขารมันเป็นได้ก็ต้องปล่อยให้หายเองใครเอาอะไรมาให้ก็กินใครไม่เอาอะไรมาให้ก็ไม่มีกินการเจ็บป่วยมันเป็นเรื่องของสังขารใจเราเฉยๆก็จะสบายไปเองแหละเมื่อหลวงพ่อเปลี่ยนกราบเรียนถามท่านว่าหลวงปู่เจ็บมากไหมหลวงปู่จะตอบว่ามากหรือไม่มากหนักหรือไม่หนักก็ดูเราเองเมื่อเป็นดังนี้หลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมจึงต้องมีสิทธิ์ที่เคยรับใช้ใกล้ชิดกันมาก่อนและรู้ใจของท่านได้ดีไว้คอยดูแลเมื่อเห็นว่าท่านมีอาการเจ็บป่วยขึ้นมาซึ่งปกติท่านจะไม่บอกให้ใครรู้เราต้องคอยสังเกตอาการของท่านถึงจะพอเข้าใจโดยการถวายการรักษาและการจัดยาก็ต้องจัดถวายท่านโดยพระอุปถากต้องคาดคะเนเอาเองตอนที่66เกี่ยวกับการขบฉันภัตตาหารการขบฉันภัตตาหารของพระป่ากรรมฐานกับพระบ้านโดยทั่วไปนั้นไม่ค่อยจะเหมือนกันพระบ้านโดยปกติจะนั่งฉันเป็นหมู่เป็นวงร่วมกัน
และฉันชัดจานหรือภาชนะต่างๆหลายใบส่วนพระรัตนงหรือพระวัดป่าท่านจะฉันในบาตรคือจะพิจารณาและจัดอาหารในส่วนที่ท่านต้องการใส่ลงในบาตรแล้วลงมือฉันเฉพาะในบาตรต่างองค์ต่างฉันเงียบๆไม่พูดไม่คุยกันฉันเสร็จก็เก็บบาตรลุกขึ้นไปไม่ต้องรอกันสำหรับหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมท่านเป็นพระที่8กว่าพระเถระองค์อื่นซึ่งหลวงพ่อเปลี่ยนเล่าให้ฟังดังนี้มีอยู่วันหนึ่งพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งมาที่วัดพอถึงเวลาฉันพระอาจารย์ท่านนั้นก็นั่งรอเฉยอยู่หลวงพ่อเปลี่ยนก็กราบนิมนต์ให้ท่านฉันท่านก็บอกว่ารอหลวงปู่ตื้อก่อนหลวงปู่ยังไม่มาเมื่อพระผู้ใหญ่ไม่ลงมือฉันพระลูกวัดก็ต้องนั่งรอไปด้วยใช้ผ้าปิดบาตรนั่งภาวนารอนานพอสมควรหลวงปู่ตื้อท่านก็เดินขึ้นมาพอเห็นว่ายังไม่ได้ฉันกันเลยท่านก็พูดว่าจะรอไปทำไมขันห้าของใครก็ของใครท้องใครก็ท้องใครนั่นปากใครก็ปากใครสิไม่ต้องรอฉันไปเถิดฉันเสร็จแล้วก็ไปล้างบาตรตากแห้งเสียแล้วไปภาวนาเราจะฉันเวลาไหนหรือไม่ฉันเลยก็ขอเป็นเรื่องของเราเถิดหลวงปู่ตื้อจึงเป็นพระรูปเดียวในวัดเป็นพระผู้นั่งฉันเสร็จเป็นรูปสุดท้ายส่วนอาตมาไปถึงหลวงพ่อเปลี่ยนเป็นผู้นำบาตรของท่านไปล้างทำความสะอาดเช็ดจนแห้งแล้วก็เทกระโถนของท่านด้วยดูเวลาพอสมควรแล้วจึงนิมนต์ท่านขึ้นกุฏิตอนที่67ท่านสอนไม่ให้ใครเอาอย่างท่านหลวงพ่อเปลี่ยนได้เล่าถึงปฏิปทาของหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมต่อไปดังนี้การที่ท่านเป็นพระที่พูดจาผงผางไม่อ้อมค้อมนี้อาจารย์ธรรมโมภิกขุจึงเป็นที่รู้จักในหมู่พระสายกรรมฐานและในบรรดาประชาชนทั่วไปว่าใครหน้าบางก็อยากเป็นนิมนต์พระอาจารย์ตื้อเพราะนอกจากท่านจะเทศตรงแล้วยังพูดตรงอีกด้วยถ้าใครหน้าบางเป็นนางอายแล้วก็ฟังไม่ได้หลวงพ่อเปลี่ยนได้เล่าต่อไปว่าหลวงปู่ตื้อท่านมีปฏิปทาที่ไม่เหมือนใครและใครเอาอย่างท่านไม่ได้เป็นลักษณะนิสัยเฉพาะองค์ท่านหลวงปู่ไม่เคยสอนใครให้เอาอย่างท่านแต่ท่านสอนให้ศิษย์ทุกลูกปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนมีความกล้าหาญเพราะความกล้าหาญเป็นมรดกในทางธรรมของพระพุทธเจ้าอันหมายถึงว่าถ้าเราดีจริงๆแล้วไม่ต้องหวั่นเกรงอันตรายไม่มีใครจะมาทำร้ายเราขอให้ดีจริงๆก็แล้วกันความดีมีศีลธรรมมีคำสัตย์มีคำจริงไม่มีนิสัยหลอกลวงโลกชี้ทางพระนิพพานได้จริงเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าที่ควรจะดำเนินจิตใจของเราตอนที่68ตัวอย่างความกล้าและพูดตรงของหลวงปู่หลวงพ่อเปลี่ยนได้ยกตัวอย่างเรื่องความกล้าและพูดตรงของหลวงปู่ตื้อขึ้นมาตอนหนึ่งว่าความกล้าตอนหนึ่งที่อาตมาจำได้ดีวันนั้นจะมีญาติโยมมาหาท่านท่านพูดว่าเดี๋ยวจะมีผีมานั่งตรงนี้ท่านชี้ไปตรงที่ว่างๆจะมีคนมานั่งที่นี่ท่านชี้ไปอีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กันนั่งอยู่พักใหญ่ก็มีโยมเดินมาหาท่านจริงๆมีผู้ชายมานั่งตรงที่ท่านบอกว่าผีจะมานั่งพอนั่งแล้วก็ไม่กราบพระสงฆ์องค์เจ้านั่งอยู่เฉยๆอย่างนั้นส่วนตรงที่ท่านบอกว่าจะมีคนมานั่งก็มีผู้ชายกับผู้หญิงมานั่งทั้งหมดมาด้วยกันมารถคันเดียวกันแต่แยกลงนั่งที่ต่างๆกันสองคนหลังกราบหลวงปู่อย่างนอบน้อมพร้อมกับพูดคุยด้วยจิตใจศรัทธาและเบิกบานครั้นคนกลุ่มนั้นขอให้แสดงธรรมเทศน์ให้ฟังซึ่งหลวงปู่ท่านพร้อมเสมออยู่แล้วก็พูดขึ้นว่าเอาฟังเทศนะค
คนนี้เขาไม่เอาพุทโธมาถึงพระพุทธรูปก็ไม่กล้าจะกราบมาถึงก็นั่งอย่างกับว่าไม่มีสัมมาคารวะนี่เป็นผีไม่ใช่คนนี่แสดงถึงความกล้าของท่านตาในเห็นอย่างไรท่านก็พูดอย่างนั้นไม่เกรงว่าใครจะโกรธใครจะฟังหรือไม่ชอบหรือไม่ท่านไม่ใส่ใจหลวงปู่ตื้อมักจะพูดว่าเราเทศเรื่องจริงเราไม่ได้เทศเพื่อเอาใจใครเอาใจผู้คนก็เท่ากับเลี้ยงกิเลสให้อ้วนพีเรามีความจริงใจเราไม่ได้เทศเอาบุหรี่เก็บทองของใครหลวงปู่ตื้อท่านมีจิตใจหนักแน่นและเปิดเผยท่านพูดตรงจนพระเถระผู้ใหญ่บางท่านได้ห้ามปรามแต่ท่านก็ยังคงยืนหยัดเชื่อมั่นในองค์ท่านและเหตุผลของท่านก็เป็นจริงเช่นนั้นด้วยตอนที่69หลวงปู่ตื้อก็เคยใบ้หวยดูชื่อหัวเรื่องออกจะน่าเกลียดไปหน่อยเรื่องนี้ผู้เขียนเคยได้ยินจากพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแต่นึกไม่ออกว่าที่ไหนและเมื่อไหร่จำได้แต่เรื่องราวเรื่องมีอยู่ว่ามีญาติโยมผู้นิยมหวยกลุ่มหนึ่งมีทั้งชายและหญิงเช่าเหมารถเพื่อไปกราบโดยหวังจะได้เลขเด็ดจากหลวงปู่ทุกคนเต็มไปด้วยความหวังหลวงปู่ให้การต้อนรับขับสู้ตามปกติทั่วไปพอได้จังหวะสมาชิกที่เป็นหัวหน้ากลุ่มก็เจรจาเรียบเคียงขอเลขเด็ดจากท่านหลวงปู่พูดว่ามันจะไปยากอะไรก็อยู่ที่ตูดของพวกสูนั่นแหละนั่งทับกันอยู่ก็ยังไม่รู้กลับไปดูเองก็แล้วกันสมาชิกกลุ่มผู้นิยมหวยต่างนึกกันยิ้มยิ้มย่องแต่ละคนก็ไม่เคยดูตูดของตัวเองขากลับจากวัดก็พากันหาสถานที่ที่เหมาะจอดรถแล้วพากันลงชายแยกไปเฉพาะชายหญิงแยกไปเฉพาะหญิงช่วยกันพิจารณาพินิจดูตูดของกันและกันดูอย่างละเอียดละออทั้งนอกผ้าและในผ้าเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าตัวเลขเด็ดที่ทุกคนใฝ่หานั้นสถิตอยู่ที่ชิ้นส่วนของใครผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ที่แน่ๆเลขที่ออกก็คือเลขป้ายทะเบียนรถที่ทุกคนนั่งไปนั่นเองตอนที่70เรื่องบอกเล่าจากหลวงปู่บุญเพ็งกับประโกศิษย์อีกท่านหนึ่งที่มีโอกาสใกล้ชิดกับหลวงปู่ตื้อก็คือหลวงปู่บุญเพ็งกับประโกแห่งสำนักวัดป่าวิเวกธรรมวิทยารามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่บุญเพ็งไปบำเพ็ญเพียรที่เชียงใหม่และได้อยู่อุปถัมภ์ใกล้ชิดกับหลวงปู่ตื้อและหลวงปู่แหวนในระหว่างปีพุทธศักราช2503ถึง2507หลวงปู่บุญเพ็งพูดถึงหลวงปู่ตื้อพระอาจารย์ของท่านดังนี้หลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมท่านเป็นนักเทศน์ผงผางใครมีกิเลสมากจะพากันรังเกียจท่านถ้าผู้มีปัญญาพ้นสนิมกิเลสบ้างไม่มากมายเพียงน้อยนิดพอฟังเข้าใจได้ก็จะศรัทธาชื่นชมกับความเปิดเผยของความจริงใจและความเด็ดเดี่ยวของท่านอย่างเมื่อตอนที่หลวงปู่ตื้อท่านพักที่วัดป่าดาราพิลมอำเภอแม่ริมนั่งสนทนาอยู่หลายองค์หลวงปู่อ่อนญาณสิริก็ได้ถามขึ้นว่าท่านตื้อถ้าไม่รักษาศีลไม่เจริญสมาธิไม่บำเพ็ญปัญญาจะไปนิพพานได้ไหมตอบหน่อยพระดังอย่างหลวงปู่ตื้อเรื่องมงคลหมาท่านจะเคยเทศมาแล้วตอบหลวงปู่อ่อนว่ามีก็จะเป็นอะไรไปถ้าไม่รักษาศีลก็ให้รักษาสิ้นไม่เจริญสมาธิก็ให้รักษาช่องเข้าไม่เจริญไม่บำเพ็ญปัญญาก็ให้รักษาช่องขี้เท่านั้นแหละหลวงปู่อ่อนท่านก็ว่าโอ้ท่านตื่นพูดหยาบคายไม่หยาบคายหรอกหลวงพ่อผมจะอธิบายให้ฟังคืออย่างนี้ก็ธรรมดาร่างกายสังขารของเรานี้ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามเครื่องนุ่งห่มก็ต้องรักษาให้สะอาดสังขารร่างกายก็เปรียบเสมือนผ้าเหมือนซิ่งต้องรักษาให้สะอาดอย่าให้มัวหมองไม่บำเพ็ญสมาธิก็ให้รักษาช่องเข้าก็อะไรเล่ากิเลสมันเข้าทางไหนมันเข้าช่องตาช่องหู
ช่องจมูกช่องปากลิ้นกายและใจใช่ไหมช่องเข้าเหล่านี้เราต้องรักษาไว้อย่าให้กิเลสมันเข้ามันจึงจะเกิดความสะอาดบริสุทธิ์ได้จริงไหม 3. ไม่หมดเพียงปัญญาให้รักษาช่องขี้ก็ขี้ทุกข์ขี้ยากขี้ลำบากขี้ยากจนขี้คร้านขี้เกียจขี้คุกขี้ตารางขี้อิจฉาริษยาขี้โกรธขี้หึงไล่มันออกไปให้หมดอย่าให้มันเข้ามารังควานสิเท่านี้ทำได้บอกนั่นความจริงท่านไม่ได้เจตนาพูดคำหยาบอะไรเลยท่านพูดความจริงบางคนไม่เข้าใจธรรมะฟังพระสอนมากแล้วแต่ไม่เข้าใจก็เพราะยังไม่เข้าใจฟังเรื่องจริงๆของนักเทศอย่างหลวงปู่ตื้อนี่แหละธรรมะไม่ใช่จะสอนให้คนโง่ให้หลับฟุบคาพื้นฟังแล้วอย่าให้ง่วงเราไม่ใช่พระอภัยมณีนี่นะจึงเป่าปี่ให้หลับทั่วเมืองนี่ตรงอย่างนี้

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการชีวประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันรุ่งนี้

0: เสียในสิ่งไม่ควรเสียได้ในสิ่งไม่ควรได้สภาวะแห่งจิตใจเดิมแท้มีธรรมชาติเดิมเป็นความบริสุทธิ์สะอาดมีลักษณะเป็นสันติสุขอย่างงดงามเสมอภาคเป็นสิ่งที่ไม่ต้องแสวงหามาและไม่เคยสูญเสียไปความไม่รู้ต่อขุมทรัพย์แห่งอมตะรสที่มีอยู่ในบ้านใจอย่างท่วมท้นไม่เคยพร่องมีความอิ่มเอมอยู่เสมอที่พร้อมให้ดื่มด่ำได้ตลอดจึงไม่ควรเสียโอกาสแห่งความสุขที่มีอยู่พร้อมหากจะเป็นการเสียในสิ่งไม่ควรเสียก็เพราะขาดสติหลงไปปรุงแต่งเรื่องร้ายขึ้นมาเลยทำให้ใจต้องไปดื่มกินรับรู้กับเรื่องขุ่นข้องหมองมัวเป็นการได้รับในสิ่งไม่ควรได้รับเลยความตระหนักรู้ต่อรสอมฤตอันใสสะอาดอันเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของจิตใจมีสติรักษาจิตรู้เท่าทันความหลงคิดผิดจะไม่ต้องดื่มยาพิษในสิ่งที่ไม่ควรดื่มอีกทั้งไม่ต้องสูญเสียโอกาสแห่งสันติสุขอันประณีตงดงามที่มีอยู่แล้วตลอดเวลาโดยไม่ควรสูญเสียโอกาสนั้น
1: ใบไม้สีเหลืองโปรยปลิวไปพร้อมกับผีเสื้อสีเหลืองที่โบยบิน
2: ตลอดเส้นทางของการมีชีวิตที่ต้องอ้างอิงอาศัยปัจจัยอื่นๆมากมายทุกชีวิตจึงต้องสละประโยชน์และมอบของขวัญแก่กันและกัน

ความสุขระหว่างเดินทางธรรมชาติจิตเดิมปกติสุขอยู่ตลอดเวลาความยินดียินร้ายเพียงผ่านมาแล้วสลายเสียงดนตรีบรรเลงด้วยท่วงทำนองสอดผสานจากเครื่องดนตรีหลายชิ้นแว่วมาไกลๆก้องกังวานกระทบกับผนังอุโมงค์สถานีรถไฟใต้ดินของปารีสซึ่งเชื่อมต่อจากช่องทางเดินด้วยสถานีอันมากมายเมื่อเดินเข้าไปใกล้เสียงดนตรีนั้นจึงได้พบเห็นเด็กหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งท่าทางกิริยาสง่างามเรียบร้อยมีทั้งชาวเอเชียนิโกรและฝรั่งยืนบรรเลงดนตรีร่วมกันด้วยเครื่องดนตรีหลากหลายชนิดตั้งแต่ไวโอลินฟรุตเซลโลกีตาร์ฉาบกลองรวมแล้วประมาณ 7-8 คนบุคคลที่ดูสงบและสง่าช่วยสร้างศักดิ์ศรีให้แก่นักดนตรีเหล่านี้แม้ว่ายังอยู่ในวัยเยาว์และเปิดกล่องวางไว้รับบริจาคผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาในอุโมงค์รถไฟหลายคนยิ้มแย้มโค้งคำนับทักทายด้วยการให้เกียรติก่อนจะหย่อนเงินบริจาคลงไปเห็นแล้วรู้สึกมีความสุขที่บางคนเลือกที่จะให้ความสุขด้วยการให้เสียงเพลงส่วนอีกคนมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินจากปารีสมาช่วงหนึ่งจึงได้ยินเสียงร้องเพลงจากสตรีด้วยสำเนียงของตะวันออกกลางเสียงนั้นดูเยือกเย็นโหยหวนเหมือนร้องขอวิงวอนจนทำให้ทำนบหัวใจของหลายคนหวั่นไหวเมื่อเดินเข้ามาใกล้เธอไม่ได้สบสายตากับผู้ใดขณะที่มือหนึ่งขยับเครื่องดนตรีชิ้นเล็กๆอีกมือถือกล่องกระดาษอันบอบบางที่มีคนหย่อนเงินแบ่งปันลงไปให้บ้างด้วยความมีน้ำใจอันงดงามแม้ในสังคมและอารยธรรมที่แตกต่างแต่ภายในมีธรรมชาติเดิมแท้ของจิตใจที่บริสุทธิ์เสมอภาคและต้องเผชิญกับทุกขลักษณะเหมือนกันแปลกดีที่ระหว่างทางบนรถไฟจากปารีสไปอิตาลีมีเสียงเพลงบรรเลงดังให้ฟังเป็นช่วงๆเพราะพอรถแล่นมาได้สักพักก็มีเด็กวัยรุ่นนิโกรกลุ่มหนึ่งขึ้นมาพร้อมกับวิทยุซึ่งเปิดเพลงฮิปฮอปและกระเซ้าเย้าแย่กันอย่างสนุกสนานแม้เด็กผู้หญิงผิวขาวซึ่งนั่งอยู่ก่อนข้างๆก็ไม่ได้แสดงอาการกิริยาท่าทางรู้สึกรำคาญอะไรคงยิ้มแย้มทักทายกันด้วยมิตรไมตรีบางทีความสุขที่ไม่ได้อยู่ที่จุดมุ่งหมายที่เราจะไปถึงแต่กลับเบ่งบานอยู่ระหว่างทางอย่างมากมายความมีน้ำใจที่ปริบานจากธรรมชาติของจิตใจเดิมที่บริสุทธิ์เหมือนกันแม้ว่าจะอยู่ภายใต้เปลือกสีผิวและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเด็กผู้หญิงนิโกรที่อ้วนท้วมร่างใหญ่ถักเปียหลายสีมากมายภายใต้ชุดเครื่องแบบจาไมกาก็พยายามที่จะยิ้มให้กับพระชาวไทยที่คงดูเป็นสิ่งแปลกตาซึ่งกันและกันและขอแบ่งปันถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึกแม้จะพูดคนละภาษาแต่ไม่อาจสื่อสารกันได้ด้วยคำพูดแต่แววตาอันเปี่ยมล้นด้วยความบริสุทธิ์ใจก็สื่อความสุขของเพื่อนร่วมเดินทางได้โดยง่ายขณะที่รถไฟใกล้จะถึงอิตาลีจู่ๆก็มีเสียงหีบเพลงบรรเลงดังขึ้นมาในความเงียบที่ไม่มีใครคาดคิดพร้อมกับเสียงร้องเพลงในสไตล์คาวบอยฝรั่งซึ่งก้องกังวานขึ้นทำให้หลายคนที่นั่งอยู่บนรถไฟสายนั้นอมยิ้มเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมอยู่บนยอดสูงไกลๆกับเสียงเพลงคาวบอยตะวันตกและหีบเพลงโบราณดูแล้วเข้ากันได้ดี
ช่วยแต้มแต่งสีสันให้บรรยากาศแห่งการเดินทางเต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งการเรียนรู้ที่งดงามไม่ซ้ำกันในแต่ละขณะอันจะไม่ย้อนกลับมามีแต่เพียงในยามนี้ที่นี่ขณะนี้เท่านั้นที่กำลังเบ่งบานถักทอเหตุปัจจัยสืบต่อกันอยู่จนเกิดความรู้สึกตระหนักขึ้นมาในใจว่าความสุขที่ไม่ได้อยู่ที่จุดหมายที่จะไปถึงแต่อยู่ในทุกขณะแห่งการเดินทางเพราะวิญญาณนั้นไม่ใช่ตัวตนเกิดดับไปตามผัสสะทีละขณะทำให้นึกถึงบทสนทนาของปู่กับหลานชาวยิปซีซึ่งหลานถามปู่ว่าปู่เราเป็นพวกยิปซีที่เร่ร่อนหรือซึ่งปู่ได้ตอบอย่างงดงามและกินใจว่าเราไม่ใช่พวกเร่ร่อนแต่เราเป็นนักเดินทางและจิตวิญญาณ

ในทุกด้านของรอยยิ้มอันรู้สึกตัวตื่นเบิกบานย่อมมีทั้งการรับและการให้อย่างงดงามมีความฉ่ำเป็นรัศมีเป็นการไหลเวียนของความบริสุทธิ์แต่ดั้งเดิมเปิดเผยผ่านรูปและนามอย่างประณีตวิจิตร

ความสุขมีอยู่ก่อนแล้วการเริงรำแห่งความไม่คงที่ลีลาดไปบนพื้นที่ว่างอันบริสุทธิ์สะอาดเป็นการล่องลอยผ่านอันวิจิตรอย่างไม่เปลอะเปื้อนเหมือนหมู่เมฆเริงรำแต่ไม่เปื้อนฟ้าดังการฉาบทาละอองรุ้งบนละอองน้ำความงามที่เกิดดับประยิบประยับอยู่บนความว่างความไม่คงที่แห่งความลื่นไหลไปบนความว่างอันคงที่เสียงกระซิบและพายุร้ายที่ลอยผ่านไปบนสันติสุขเพราะมีที่ว่างกลีบดอกไม้จึงผลิบานอย่างท่วมท้นเปิดโอกาสให้ทุกศักยภาพได้เปิดเผยอย่างสมบูรณ์และอำลาผ่านความว่างเมื่อภารกิจลุล่วงอย่างงดงามดังทุกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอันปีติยินดีเคลื่อนผ่านไปอย่างซาบซึ้งเพื่อไปถึงฝั่งอันว่างเปล่าแม้น้ำตาที่เป็นพวงมาลัยแห่งปีติและศรัทธาหรือน้ำตาสรรเสริญความพลัดพรากด้วยการตัดพ้อแสงประกายแห่งความอิ่มเอิบและเงามืดอันเหือดแห้งเพียงเพื่อบรรลุผลแห่งการเรียนรู้และพักผ่อนอย่างสงบในบ้านเดิมของจิตใจอันว่างเปล่าเพื่อปล่อยให้แสงทองแห่งยามเช้าและเงามืดแห่งรัตติการเคลื่อนผ่านไปทุกมวลอนุภาคที่คันลองแห่งการเวลาอันไม่คงที่เริงรำผ่านอีกนานแสนนานสักปานใดจังหวะแห่งอมตะรสแห่งความเคลื่อนไหวและความว่างยังคงสอดผสานลำนำแห่งความงามอันไร้เจ้าของอยู่เช่นนั้น

รงนี้มีความสุขเพียงแค่รู้สึกตัวด้วยใจปกติความสุขก็ผลิบานขึ้นทันทีคำว่าปัจจุบันหรือตรงนี้ไม่ได้แปลว่าสถานที่นี้เวลานี้ชั่วโมงนี้แต่หมายถึงปัจจุบันขณะของใจที่กำลังเกิดดับสืบเนื่องต่อกันไปอยู่ต่อหน้าตรงนี้ไม่ใช่เก้าอี้ที่นั่งไม่ใช่พื้นใต้เท้าที่เดินคือยามนี้ที่บริสุทธิ์สะอาดอย่างถึงที่สุดอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะเติมความปรุงแต่งแห่งความเศร้าหมองลงไปหรือรู้เท่าทันต่อการปรุงแต่งที่เศร้าหมองพอการหลงปรุงแต่งเรื่องร้ายหยุดไปตรงนี้ที่บริสุทธิ์ก็เปิดเผยความผุดพองอยู่เหมือนเดิมเหมือนไม่เคยหายไปไหนเพียงแต่ถูกปิดบังไว้ชั่วคราวในคราวที่หลงผิดปรุงแต่งเอาจริงเอาจังกับเรื่องที่ผ่านมาแม้ในที่สุดเมื่อเรื่องนั้นผ่านไปตรงนี้หรือภาวะที่ปกติผ่องใสของจิตใจก็เปิดเผยออกมาตรงนี้ล่ะที่มีความสุขไม่ใช่ตรงไหนที่ไหนกับใครอย่างไรหรือต้องอาศัยอะไรเป็นที่อิงเป็นที่เกาะเป็นที่สัมผัสแตะต้องเป็นที่ประคองยึดเหนี่ยวซึ่งลักษณะอาการดังกล่าวก็ฟ้องอยู่ในตัวว่าถ้าหากต้องอิงอาศัยการตอบสนองผัสสะจากสิ่งภายนอกหรือหลงสร้างภาวะแปลกปลอมปนเปื้อนขึ้นมาในใจหรือหลงยึดไว้กับรูปธรรมหรือนามธรรมส่วนใดซึ่งเคลื่อนไหวไปตามเงื่อนไขของเหตุปัจจัยจะเป็นตรงนี้ไปได้อย่างไรแต่ตรงนี้หมายถึงใจเป็นกลางต่อปรากฏการณ์ที่เกิดดับสืบต่อกันอยู่ตามความเป็นจริงหากพบความสุขของตรงนี้ที่เป็นกลางจะไปอยู่ในสถานที่ไหนๆก็อยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนหรือเดินอยู่ที่สนามบินอันมีคนพลุกพล่านก็เดินอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ในโบสถ์วิหารก็นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ว่านั่งที่บ้านหรือนั่งที่ร้านอาหารในปารีสสวีเดนเดนมาร์กหรืออีสานหรือนั่งอยู่ในยามนี้จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้ละที่มีความสุขเหตุที่ตรงนี้เหมือนกันก็เพราะความไม่เหมือนกันเกิดจากการหลงปรุงแต่งให้ข้าชอบชังจึงเกิดปฏิกิริยาต่างๆที่ไม่เหมือนกันมากมายขึ้นมาในใจหากใจเป็นกลางไม่หลงสร้างความปรุงแต่งให้แตกต่างชอบชังความแตกต่างที่เอียงข้างแกว่งไปมาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรกับตรงนี้บางทีเรามักได้ยินผู้ใหญ่ที่เข้าใจชีวิตบ่นว่าก็ตรงนี้มีความสุขอยู่แล้วจะดิ้นรนไปถึงไหนหรือบางเวลาที่เรายิ้มรับกับตรงนี้ได้เราจะรู้สึกสดชื่นเบิกบานเต็มอิ่มหรือสว่างสวัยขึ้นมาในจิตใจอย่างเปิดกว้างและเห็นทุกอย่างงดงามสะอาดด้วยคุณค่าอย่างบริสุทธิ์ผุดพองและมีความสอดคล้องกับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ในสวนเดินทางหรือสนามหญ้าบนหน้าบ้านคนงานหรือหนองน้ำที่ถูกลมพัดพริ้วไหวอยู่ในสวนแสงแดดที่ลอดตามกิ่งไม้กระแจะเงาไปตามพื้นทางเดินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆรอบๆตัวจนถึงเสียงนกร้องเสียงการเคลื่อนไหวไกลๆหรือใกล้ล้วนเป็นสิ่งหนึ่งเดียวกับตรงนี้ที่มีความสงบสันติสุขอย่างสบายๆแม้กิริยาจะต้องตอบรับขับขานไปตามสถานการณ์หรือปฏิกิริยาของสิ่งแวดล้อมก็ต้องเกี่ยวข้องความสุขตรงนี้ไม่ได้หายไปไหนมันกลับเปิดเผย

กลิ่นหอมของรุ่งอรุณแทรกซึมเข้ามาในความมืดปลุกเสียงของไก่ป่ากรีดเส้นขอบฟ้าเป็นสีทอง

ความสุขในสวนดอกไม้เธอแบ่งบานเพื่อให้ฉันได้ปริแย้มได้ยินเสียงนกร้องเร้าใจตื่นเต้นจึงเหลียวไปดูเห็นนกประหลอดจุกสีทองกำลังเกาะอยู่ที่ต้นกล้วยที่กำลังมีกล้วยสุกเหลืองอารามสักพักลูกนกประหลอดจุกสีทองก็บินกลับมาเป็นฝูงส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวต่อจานอาหารในยามเช้าอย่างสนุกสนานกว่ากล้วยเครือนั้นจะสุกหมดต้นทุกยามเช้าจะมีงานเลี้ยงและเสียงเพลงดังต่อเนื่องอยู่ทุกวันงานเลี้ยงในสวนเป็นบรรยากาศอันร่มรื่นด้วยแสงแดดอ่อนอบอุ่นละมุนด้วยสายลมรำเพยเบาๆที่หอบเอาไอชื้นจากสายน้ำที่ไหลเอื่อยๆมาบรรดาการสู่ลมหายใจบรรยากาศเช่นนี้ไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะในโรงแรมหรูเท่านั้นบางคนมีความสุขแบบนี้ทุกวันที่ริมคลองข้างสวนหน้าบ้านริมลำห้วยใต้ต้นไม้ใหญ่ในเวลาพักเที่ยงหลังจากดูแลผู้มาใช้บริการในสนามกอล์ฟกระรอกก็ยังคงสนุกสนานและกระโดดจากกิ่งโน้นไปหาผลไม้กิ่งนั้นยังเบิกบานต่อกันทุกวันที่เป็นวันสำคัญแห่งชีวิตวันใหม่ที่มีของขวัญมากมายอยู่ในสวนรวมถึงสวนแห่งชีวิตพวกเราทุกคนที่เดินสวนกันไปมาในอุทยานแห่งการแบ่งปันของขวัญจากรอยยิ้มหน้าที่การงานซึ่งล้วนแบ่งปันความสำคัญกันในความถนัดและความพอเหมาะของแต่ละบุคคลเหมือนกิ่งไม้เก่าให้โอกาสแก่ดอกแรกแย้มใหม่ได้เห็นรุ่งอรุณแห่งชีวิตและกลีบดอกที่โรยรากำลังให้ผลอันเปล่งปลั่งขึ้นมาใหม่เพื่อสืบทอดการเติบโตของอุทยานทุกอย่างต่างทำหน้าที่อย่างพอเหมาะเป็นของขวัญและก็ให้โอกาสแก่กันและกันยอมรับในหน้าที่ของกันและกันด้วยความเคารพอ่อนน้อมเพราะไม่มีใครที่จะมีความสามารถครบถ้วนเหมือนใครได้ไม่ว่าหน้าที่สร้างแรงกดดันเพื่อบรรณาการของขวัญแห่งความอดทนหรือหน้าที่ร้องขอเพื่อต่อยอดความเสียสละและเมตตาให้ปริบานขึ้นในใจสวนภายในล้วนมีเรื่องราวมากมายแห่งการผลิแย้มเบ่งบานแล้วร่วงโรยสลับกันไปในแต่ละขณะอย่างอัศจรรย์สวนดอกไม้ภายในจิตใจก็เช่นเดียวกันทุกขณะแห่งผัสสะที่เกิดดับจะผลิบานดอกไม้แห่งความงดงามอันมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ไม่ซ้ำกันดอกไม้แห่งความน้อยใจที่อ่อนไหวและบอบบางดอกไม้แห่งกังวลที่มีสีกรีบมนดอกไม้แห่งความสับสนซึ่งโอบล้อมด้วยกรีบอันซับซ้อนและละอองเกสรสีสันประหลาดน่าฉงนดอกไม้แห่งความสงสัยที่หันกรีบเข้าหาแสงสว่างแห่งความเข้าใจดอกไม้แห่งการให้อภัยที่สยายรัศมีกรีบอย่างกว้างขวางหอมหวานและร่มสงบเย็นดอกไม้แห่งสมาธิที่ตั้งมั่นด้วยใจเป็นกลางสว่างสวยด้วยแสงแห่งรู้ที่มีรัศมีสว่างกระจ่างอยู่ด้วยความรู้สึกตัวหากยอมรับสวนภายนอกซึ่งมีดอกไม้มากมายผลิแย้มเบ่งบานเกิดดับไปตามเหตุปัจจัยอย่างไร้ผู้ครอบครองอย่างแท้จริงอาจยิ้มรับกับสวนดอกไม้ภายในที่

0: ำลังปริแย้มแบ่งบานและเกิดดับไปตามเหตุปัจจัยในกระบวนการของธรรมชาติได้เช่นเดียวกันการยอมรับความจริงด้วยใจเป็นกลางเพียงแค่นี้ชีวิตก็อาจพบความสุขอยู่ต่อหน้าที่กำลังเดินเล่นอยู่ในสวนดอกไม้ด้วยจิตใจอันเบิกบาน
1: ดอกไม้แรกแย้มถามกิ่งไม้เก่าคร่ำครึกเธอเป็นใคร

ด้วยกลีบดอกไม้ที่ตื่นจากความหมองคล้ำของแผ่นดินอย่างไม่คาดคิดความเบิกบานก็เผยตัวอยู่เบื้องหน้าท่วมท้นด้วยความรู้สึกแห่งความงามที่ไร้เจ้าของมิได้เรียกร้องหรือหวังผลตอบแทนนกและผีเสื้อก็พบดอกไม้แห่งหัวใจเธอที่บานอยู่ในหัวใจของพวกเขาภายใต้เปลือกของความฝันอันแตกต่างซึ่งความตื่นบรรณาการความเสมอภาคแห่งความจริงความแตกต่างแห่งความฝันที่ได้หรือเป็นล้วนไม่จริง

0: ความสุขที่ไม่มีอะไรเปรียบแสงสุกสกาวของดวงดาวยามราตรีงดงามไม่ด้อยกว่าดวงตะวันยามรุ่งอรุณบางทีของขวัญแห่งความสุขในแต่ละขณะอาจง่ายกว่าที่คาดคิดหากไม่เปรียบเทียบกับอะไรอะไรยกตัวอย่างหากเคยสังเกตเห็นเด็กที่ช่วยพ่อแม่ล้างรถและกำลังเล่นฉีดน้ำรถอย่างสนุกสนานตื่นตากับฟองสบู่ที่ลอยฟ่องเป็นลูกโป่งสายรุ้งเกิดดับวับแวมอยู่ในอากาศที่ร่างกายและที่ฝากระโปรงรถล้วนมีแต่อัญมณีของลูกโป่งสีรุ้งมากมายที่เลื่อนไหลไหวตัวไปตามกระแสน้ำที่กำลังล้างรถและจะดีใจตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นรถวิ่งเข้ามาใช้บริการล้างรถจากครอบครัวสำหรับคนชอบคิดเปรียบเทียบอาจจะมองว่าชีวิตแบบนั้นลำบากยากแค้นในอาชีพล้างรถซึ่งเขาอาจเลือกที่จะนั่งคอยจนกว่ารถจะล้างเสร็จอยู่ในสำนักงานหรือนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ดีกว่าบางทีความทุกข์ใจทั้งหลายที่ได้มาโดยไม่สมควรต้องได้เลยก็เพราะหลงคิดเปรียบเทียบความสุขที่มีอยู่กับความสุขที่ผู้อื่นได้รับซึ่งเขาอาจจะไม่ได้มีความสุขอย่างที่เราคิดไปก็ได้เช่นการที่เห็นคนอื่นถูกต้อนรับห้อมล้อมดูท่าว่าน่าจะมีความสุขแต่ถ้าระหว่างนั้นเขากำลังคิดไม่ดีอารมณ์เขาย่อมได้รับผลเป็นความทุกข์หรือเขาแอบไปทำอะไรไม่ดีมาไม่ว่าเขาจะใส่ชุดที่มีราคาแพงสดสวยมีคนถือพานดอกไม้ต้อนรับมอบช่อดอกไม้ให้แต่ผลที่แอบไปทำชั่วมาก็ย่อมให้ผลเป็นความกังวลเศร้าหมองกลัวคนอื่นจะรู้หรือไม่กล้าสู้หน้าสบสายตาอย่างบริสุทธิ์ใจกับคนที่กำลังยื่นช่อดอกไม้ให้ซึ่งคนยื่นช่อดอกไม้อาจจะมีความสุขมากกว่าคนได้รับก็ได้เพราะกำลังภูมิใจดีใจในสิ่งที่ได้ทำดีลงไปส่วนคนที่ได้รับอาจจะกำลังเบื่อหน่ายต่อพิธีการที่ต้องเดินรับดอกไม้ไปเรื่อยๆรับแล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรเอากลับไปกองทิ้งไว้อย่างไม่เอาใจใส่ส่วนคนที่เอาใจใส่ต่อการได้ให้อาจจะตรึงตาตรึงใจไปด้วยความสุขนานแสนนานดังนั้นการพอใจกับความสุขที่ตนได้กระทำดีไปแล้วหรือมีปกติเป็นอิสรภาพมีใจเป็นกลางไม่อิจฉาหลงคิดไปว่าคนอื่นน่าจะมีความสุขมากกว่าตนหากไม่เชื่อทดลองไปขอแลกชีวิตเปลี่ยนชีวิตกับเขาดูเพียงแค่คิดจะไปแลกเปลี่ยนกับชีวิตของผู้อื่นเราก็เกิดความตระหนักขึ้นมาว่าปัญหาและความสุขที่มีอยู่ตอนนี้มันจะพอดีตามอัตภาพและเหมาะสมกับชีวิตเราแล้วคนอื่นๆก็มีอัตภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาและความสุขที่พอเหมาะพอควรกับสถานภาพของเขาตามสิ่งที่เขาจำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องจะให้เอาชีวิตเราเข้าไปทำหน้าที่เกี่ยวข้องผูกพันกับลูกหรือสามีภรรยาและเพื่อนฝูงบริวารคนรอบข้างของเขาย่อมเป็นไปไม่ได้ทดลองมองสิ่งรอบข้างในชีวิตด้วยความซาบซึ้งอย่างเคารพและยอมรับความจริงอันแสนวิเศษเหล่านี้ดูบ้างเราจะพบความอัศจรรย์ของกระบวนการเหตุปัจจัยที่ถักทออยู่ต่อหน้าว่ามันสมเหตุสมผลหรือสมควรกับอัตภาพชีวิตนี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งเหล่านั้นจึงมีหรือเพราะเหตุปัจจัยที่ทำไปแล้วเมื่อสักครู่จึงเกิดผลลัพธ์เช่นนี้ขึ้นในใจซึ่งสิ่งที่ทำลงไปก็มีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายเป็นตัวผลักดันซึ่งจะให้ใครมายืนอยู่ในจุดสถานการณ์เหล่านั้นแทนเราก็ไม่ได้เป็นเพียงกระแสเหตุปัจจัยที่เลื่อนไหลไปตามคันลอง อย่างสมเหตุสมผลของกระบวนการธรรมชาติแต่ละจังหวะแต่ละปรากฏการณ์ซึ่งแท้จริงคือความงดงามที่ไม่มีอะไรเปรียบเทียบหรือไม่เหมือนวินาทีอื่นในที่อื่นกับบุคคลอื่นหากแต่เหมือนกันในกฎของเหตุปัจจัยเหมือนกันในความไม่คงที่และเหมือนกันในความเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะซึ่งเกิดดับไปตามเหตุและผลอย่างงดงามด้วยเงื่อนไขของเหตุปัจจัยอันมากมายซึ่งไม่ได้มีขึ้นมาได้ด้วยตนเองและไม่ใช่สภาพที่เป็นตัวตนแต่อย่างใดความสุขอันไม่มีอะไรเปรียบคือการไม่หลงปรุงแต่งเข้าไปเปรียบเทียบชอบชังหรือหลงสร้างความยินดียินร้ายอิจฉาหรือหลงเทิดคิดว่าน่าจะเป็นความสุขอื่นที่มากกว่านี้แล้วหลงละทิ้งความสุขในปัจจุบันอันเป็นกลางความสงบสันติสุขอันปราศจากการปรุงแต่งเปรียบเทียบดื่มด่ำกับความเสมอภาคของเหตุปัจจัยอันไร้ตัวตนต้อนรับเหตุและผลที่เกิดขึ้นตามสายธารแห่งคันลองในการเวลาและสิ่งเหล่านั้นทั้งเหตุปัจจัยที่นำพาให้มาพบกันและเหตุปัจจัยแห่งความพลัดพรากซึ่งหากไม่ทิ้งความสุขที่เป็นกลางในปัจจุบันด้วยการเข้าไปเปรียบเทียบก็จะพบความสุขที่เป็นกลางอย่างเสมอภาคระหว่างวินาทีแห่งการพบและการจากที่เกิดดับผ่านใจเป็นกลางไปในทุกขณะของปรากฏการณ์ครั้งหนึ่งตอนไปเมืองจีนตื่นขึ้นมายามฟ้าสางที่หมอกยังล่องลอยอ้อยอิงอยู่ในความขมุกขมัวของรุ่งอรุณแม่ลูกคู่หนึ่งเดินออกมาจากสายหมอกอย่างสงบนุ่มนวลลูกน้อยอายุประมาณ5 ขวบจะโงกหน้าลงไปในถังขยะหน้าโรงแรมแล้วหยิบขวดน้ำพลาสติกขวดหนึ่งขึ้นมาให้แม่ดูผู้เป็นแม่สันหน้าเบาๆเด็กน้อยจึงคืนขวดน้ำไปยังถังขยะฝ่ายแม่เลือกหยิบแต่เศษกระดาษกล่องแข็งและหนังสือพิมพ์เด็กน้อยจึงหยิบกระดาษกล่องขนมบ้างแม่พยักหน้าพร้อมกับรอยยิ้มอันร่าเริงดีใจของลูกน้อยแล้วขมักขม้นช่วยเก็บกระดาษนั้นอย่างกระตือรือร้นสนุกสนานก็ได้แต่แอบมองอยู่ด้วยรอยยิ้มถึงความสุขอันไร้เดียงสาที่ไม่มีอะไรเปรียบ
1: เพราะหลงผิดตอนที่ผลิแย้มขึ้นเป็นความคิดหลงว่ามีตัวตนเราเขาจึงเข้าไปปรุงแต่งในเนื้อหาชอบชังอาการของจิตที่ปกติสุขเป็นกลางจึงเปลี่ยนไปเป็นทุกข์หากเห็นว่าถูกในความคิดที่ไม่มีเขาไม่มีเราเป็นเพียงความคิดเกิดดับอยู่บนความว่างมีใจเป็นกลางต่อความไม่ใช่เราสันติสุขที่มีอยู่แล้วก็เปิดเผย

ปริเฉดที่4แนวทางในการเจริญวิปัสสนาภาวนาการเจริญวิปัสสนาเป็นการระลึกรู้เท่าทันสภาวะธรรมปัจจุบันโดยอาศัยคำบริกรรมเป็นเครื่องช่วยให้รู้ตัวในปัจจุบันขณะคำบริกรรมนั้นสำคัญต่อการเจริญวิปัสสนาจัดเป็นวิชมานบัญญัติคือบัญญัติแสดงเนื้อความที่ปรากฏโดยปรมัตถ์ซึ่งเรียกว่าตัจฉาบัญญัติหมายถึงบัญญัติที่เหมาะสมกับสภาวะธรรมกล่าวคือสื่อให้รู้ถึงสภาวะธรรมนั้นๆได้อย่างชัดเจนแม้การบริกรรมจะทำให้จิตรับรู้คำบัญญัติเป็นอารมณ์แต่ก็ช่วยให้จิตใจจดจ่อมากขึ้นในเวลาเริ่มปฏิบัติธรรมจากนั้นจึงสามารถยังเห็นรูปนามตามสภาวะนั้นๆโดยความไม่เที่ยงเป็นต้นได้เมื่อวิปัสสนาญาณมีกำลังมากขึ้นแล้วในภายหลังนักปฏิบัติก็ไม่จำเป็นต้องใช้คำบริกรรมอีกต่อไปเพราะในขณะนั้นจะสามารถตามรู้รูปนามได้ชัดเจนจนรู้เห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วของสภาวะธรรมที่กำลังกำหนดอยู่ดังข้อความในคัมภีร์วิสุทธิมรรคมหาดีกาว่าถามว่าบุคคลย่อมรับรู้สภาวะธรรมโดยเนื่องด้วยนามบัญญัติได้หรือตอบว่าจริงอยู่ในเบื้องแรกย่อมรับรู้โดยเนื่องด้วยนามบัญญัติคือมีคำบริกรรมสลับกันไปแต่เมื่อภาวนาเจริญขึ้นจิตย่อมล่วงบัญญัติแล้วดำรงอยู่ในสภาวะเดียวคือไม่มีคำบริกรรมประกอบร่วมความจริงข้อความข้างต้นกล่าวไว้ในเรื่องการระลึกถึงพระพุทธคุณแต่นำมาประยุกต์ใช้ในการเจริญวิปัสสนาภาวนาได้เพราะวิปัสสนามีอารมณ์เป็นสภาวะธรรมเหมือนพระพุทธคุณและการระลึกถึงพระพุทธคุณก็ต้องบริกรรมว่าอิติปิโสภควาเป็นต้นเช่นเดียวกันมิฉะนั้นแล้วก็ไม่อาจระลึกถึงพระพุทธคุณได้การใช้คำบริกรรมพองหนอยุบหนอนี้ท่านเจ้าคุณพระธรรมธีรราชมหามุนีโชดกญาณสิทธิปริยธรรม9อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระสำนักงานกลางกองวิปัสสนาธุระวัดมหาธาตุคณะ5กรุงเทพมหานครได้บัญญัติใช้ก่อนที่จะสอบศิษยานุศิษย์สืบต่อมาความจริงในภาษาพม่าใช้คำว่าพอแดเป็งแดซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าพองอยู่ยุบอยู่โดยเหตุที่ภาษาพม่ามักประกอบกิริยาคุมภาคเหมือนภาษาบาลีจึงใช้แดคืออยู่ควบคู่ไปกับคำว่าพองเป็งดังนั้นคำบริกรรมนั้นจึงมีสองคำว่าพองแดเป็งแดคือพองอยู่ยุบอยู่อย่างไรก็ตามคนไทยทั้งประเทศคุ้นเคยกับคำว่าพองหนอยุบหนอผู้แปลจึงคิดว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นพองอยู่ยุบอยู่คำบริกรรมนั้นมีประโยชน์เพื่อให้จิตจดจ่อมากขึ้นเป็นการเพิ่มวิริยะทางใจเพื่อไม่ให้ตามรู้อย่างผิวเผินเปรียบเหมือนก้อนดินเหนียวที่ขว้างใส่ผนังด้วยกำลังแรงย่อมกระทบถูกผนังและติดแน่นถ้าถูกขว้างด้วยกำลังไม่เพียงพอก็อาจพุ่งไปไม่ถึงผนังหรือแม้กระทบผนังก็ไม่ติดแน่นการตามรู้ในขณะเห็นนักปฏิบัติผู้เจริญวิปัสสนาอย่างเห็นรูปนามตามความเป็นจริงย่อมรับรู้สภาวะเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสนึกคิดและรูปอันเป็นที่อาศัยของจิตพร้อมทั้งรูปที่เกิดจากจิตในขณะนั้นๆส่วนผู้เจริญสมถวิปัสสนาพึงรับรู้ฌานจิตหทัยวัตถุ
และรูปที่เกิดจากฌานจิตตามสมควรอันหนึ่งจิตที่รับรู้สภาวะเห็นคือวิถีจิตที่เกิดทางจักขุทวารวิถีตั้งแต่อวัชนะจิตไปจนถึงตถารมณจิตเป็นเพียงการรับรู้เฉพาะวิถีจิตหนึ่งวิถียังไม่ใช่การรับรู้จิตทีละดวงข้อนี้จะกล่าวต่อไปในปริเฉทที่6เรื่องพังคยานในขณะเห็นพึงกำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอแม้ในเวลาได้ยินเป็นต้นก็พึงกำหนดว่าได้ยินหนอได้ยินหนอการกำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอนี้หมายถึงจักขุประสาทรูปารมณ์สภาวะเห็นการกระทบกันระหว่างสีและจักขุประสาทและเวทนาที่ดีใจเสียใจหรือเฉยๆโดยกล่าวสรุปการกำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอเป็นการรับรู้สภาวะธรรม5อย่างตามสมควรคือจักขุประสาทรูปารมณ์จักขุวิญญาณผัสสะทางตาหรือเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตาผู้เจริญวิปัสสนาภาวนาอยู่ไม่ควรเลือกหาอารมณ์กรรมฐานที่ตนต้องการควรตามรู้สภาวะธรรมที่มาปรากฏอย่างชัดเจนในปัจจุบันขณะแม้ว่านักปฏิบัติจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับปริยัติก็สามารถรับรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏได้เช่นเมื่อตามรู้ทุกขเวทนาว่าปวดหนอย่อมจะรับรู้สภาวะธรรมดังนี้คือการสัมผัสที่ไม่น่ายินดีเป็นลักษณะพิเศษของทุกขเวทนาการทำให้จิตไม่สดชื่นเป็นหน้าที่ของทุกขเวทนาความเจ็บปวดทางกายเป็นอาการปรากฏของทุกขเวทนาการประจวบกันระหว่างจิตกับสัมผัสที่ไม่ดีเป็นเหตุใกล้ของทุกขเวทนาว่าโดยโลกุปมาการรับรู้ลักษณะพิเศษเหมือนการเห็นแสงสว่างของฟ้าแลบการรับรู้หน้าที่เหมือนการกำจัดความมืดการรับรู้อาการปรากฏเหมือนการเห็นสันฐานของฟ้าแลบที่ยาวสั้นตรงคือคดส่วนการรับรู้เหตุใกล้เหมือนการเห็นก้อนเมฆซึ่งเป็นสถานที่เกิดของฟ้าแลบอย่างไรก็ตามเหตุใกล้มักไม่ปรากฏชัดแก่นักปฏิบัติในระยะที่เกิดวิปัสสนาญาณขั้นแรกที่เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณคือปัญญาจำแนกรูปนามเพราะเหตุใกล้เป็นธรรมที่ไม่ควรตามรู้เนื่องจากไม่ใช่สภาวะธรรมที่ประจักษ์ในปัจจุบันขณะเช่นผู้ที่ตามรู้ปฐวีธาตุควรรับรู้ลักษณะพิเศษหน้าที่และอาการปรากฏของปฐวีธาตุไม่ควรตามรู้เหตุใกล้ของปฐวีธาตุคือธาตุ3อย่างที่เหลือคืออาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุเพราะจะเป็นการกำหนดธาตุอื่นที่ไม่ใช่ปฐวีธาตุเมื่อจักขุประสาทปรากฏชัดก็ควรตามรู้จักขุประสาทไม่ควรกำหนดเหตุใกล้คือมหาภูตรูป4ซึ่งเป็นที่อาศัยของจักขุประสาทเมื่อผัสสะปรากฏชัดก็ควรกำหนดผัสสะไม่ควรกำหนดเหตุใกล้คือเวทนาเมื่อเวทนาปรากฏชัดก็ไม่ควรกำหนดเวทนาไม่ควรกำหนดเหตุใกล้คืออารมณ์ดังนี้เป็นต้นดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคมหาดีกากล่าวว่าปทัฏฐานไม่แสดงไว้ในเรื่องธาตุนี้เพราะเป็นธรรมอื่นพ้นจากธาตุที่พึงกำหนดรู้ความจริงแล้วการกำหนดรู้ปทัฏฐานคือเหตุใกล้ของรูปนามย่อมปรากฏในวิปัสสนาญาณที่สองชื่อว่าปัจจยปริคหญาณคือญาณกำหนดรู้ปัจจัยของรูปนามไม่ปรากฏในนามรูปปริเฉทญาณThank you.
อันหนึ่งคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังคหะทุกฉบับคือฉบับฉัฏฐสังคยนาฉบับสิงหนและฉบับไทยมีข้อความว่าการกำหนดรู้รูปนามโดยประเภทแห่งลักษณะรสะปัจจุปฐานและปทัฏฐานชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิโดยเหตุที่คัมภีร์ฉบับสิงหนสมัยก่อนไม่มีปทัฏฐานในเรื่องนี้และคัมภีร์อภิธรรมมัทธวิภาวินีที่แต่งในราวพุทธศักราช1700ก็ไม่ได้กล่าวถึงปทัฏฐานไว้จึงเชื่อว่าเรื่องปทัฏฐานคงจะมาเพิ่มภายหลังซึ่งอาจเกิดจากการจานใบลานคลาดเคลื่อนตามกันมาหลังพุทธศักราช1700อันหนึ่งสภาวะธรรมเช่นลักษณะเป็นต้นย่อมปรากฏชัดแก่นักปฏิบัติในแต่ละขณะหมายความว่าบางขณะลักษณะพิเศษปรากฏชัดบางขณะหน้าที่ปรากฏชัดบางขณะอาการปรากฏก็ชัดเจนเมื่อนักปฏิบัติตามรู้สภาวะใดสภาวะหนึ่งแล้วก็เป็นอันรับรู้สภาวะธรรมอย่างแท้จริงดังข้อความในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่าถามว่าเหตุใดจึงกล่าวถึงลักษณะและหน้าที่ทั้งสองอย่างไว้ในเรื่องนี้ตอบว่าเป็นการกล่าวไว้ตามอัธยาศัยของบุคคลโดยแท้จริงแล้วเมื่อบางคนกำหนดรู้ธาตุอยู่ธาตุเหล่านั้นย่อมปรากฏโดยลักษณะเมื่อบางคนกำหนดรู้อยู่ธาตุเหล่านั้นย่อมปรากฏโดยการกระทำหน้าที่ของตนซึ่งเรียกว่ารสะข้อนี้หมายความว่าผู้ที่เจริญธาตุกรรมฐานโดยตามรู้ธาตุสี่พึงกำหนดโดยลักษณะหรือหน้าที่ของธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ควรตามรู้พร้อมกันทั้งสองอย่างแต่ในคัมภีร์อรรถกถากล่าวถึงการตามรู้ทั้งสองอย่างไว้ตามอัธยาศัยของบุคคลเพราะในบางคนจะปรากฏโดยลักษณะและบ้างก็มาปรากฏโดยหน้าที่จึงควรตามรู้สภาวะที่ปรากฏในแต่ละขณะในขณะกำหนดว่าเห็นหนอสภาวะธรรม5อย่างคือจักขุประสาทสีจักขุวิญญาณผัสสะทางตาหรือเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตาย่อมปรากฏในขณะนั้นๆตามสมควรดังมีความพิสดารต่อไปนี้การตามรู้จักขุประสาทมีสภาวะธรรมดังนี้คือความใส่ใจที่ส่องเห็นรูปได้เป็นลักษณะพิเศษของจักขุประสาทรูปาภิคาตาระหะภูตับปสาทะลักขณังการจูงใจไปในรูปารมณ์เป็นหน้าที่การเห็นได้ทางจักขุประสาทเป็นอาการปรากฏการมีดวงตาเป็นเหตุใกล้การตามรู้รูปารมณ์มีสภาวะธรรมดังนี้คือการปรากฏให้รู้ทางตาเป็นลักษณะพิเศษของรูปารมณ์การถูกเห็นได้เป็นหน้าที่การที่สภาวะเห็นดำเนินไปในจักขุประสาทเป็นอาการปรากฏการอาศัยมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้การรับรู้จักขุประสาทเป็นรูปารมณ์ที่กล่าวมานี้สอดคล้องกับข้อความในมหาสติปัฏฐานสูตรและคัมภีร์อรรถกถาว่าภิกษุในพระศาสนานี้ย่อมรู้จักตารู้จักรูปารมณ์และรู้จักตาและรู้รูปารมณ์ทั้งสองนั้นอันเป็นที่อาศัยเกิดของสังโยชน์หมายความว่าย่อมรู้จักขุประสาทโดยจำแนกตามลักษณะและหน้าที่อย่างแท้จริงพระดำรัสว่ารูเปจะปชานาติรู้จักรูปารมณ์หมายความว่าย่อมรู้จักรูปารมณ์ที่เกิดจากสมุฏฐานทั้งสี่โดยจำแนกตามลักษณะและหน้าที่อย่างแท้จริงการตามรู้จักขุวิญญาณมีสภาวะธรรมดังนี้คือ
การเห็นรูปเป็นลักษณะพิเศษของจักขุวิญญาณการรับสีเป็นอารมณ์เป็นหน้าที่ปุพพังคมะระสังการนำจิตไปสู่อารมณ์เป็นอาการปรากฏจักขุประสาทและสีเป็นเหตุใกล้การตามรู้ผัสสะทางตามีสภาวะธรรมดังนี้คือการกระทบกับสีเป็นลักษณะพิเศษของผัสสะทางตาการประสานอารมณ์เป็นหน้าที่การประชุมกันระหว่างจักขุประสาทสีและการเห็นเป็นอาการปรากฏอารมณ์ที่มาปรากฏเป็นเหตุใกล้การตามรู้สุขเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตามีสภาวะธรรมดังนี้คือการเสวยอารมณ์ที่น่าพอใจเป็นลักษณะพิเศษของสุขเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตาการทำให้รู้สึกพอใจเป็นหน้าที่ของสุขเวทนาการเกิดความพอใจทางจิตเป็นอาการปรากฏความสงบใจเป็นเหตุใกล้การตามรู้ทุกขเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตามีสภาวะธรรมดังนี้คือการเสวยอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเป็นลักษณะพิเศษของทุกขเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตาการทำให้รู้สึกไม่พอใจเป็นหน้าที่การเกิดความไม่พอใจทางจิตเป็นอาการปรากฏหทัยวัตถุเป็นเหตุใกล้การตามรู้อุเบกขาเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตามีสภาวะธรรมดังนี้คือความวางเฉยที่เกิดขึ้นในขณะเห็นเป็นลักษณะพิเศษของอุเบกขาเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตาการทำให้สภาวะเห็นเป็นกลางดงอยู่เป็นหน้าที่การเกิดความสงบไม่ยินดียินร้ายเป็นอาการปรากฏความมีจิตไม่ปีติยินดีเป็นเหตุใกล้แม้สุขเวทนาและทุกขเวทนาจะไม่ประกอบร่วมกับจักขุวิญญาณที่ประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาอย่างเดียวแต่ในอภิญญยสูตรและปริญญยสูตรได้กล่าวถึงเวทนา3ที่ปรากฏทางทวาร6ในที่นี้จึงแสดงถึงเวทนาเหล่านั้นที่ประกอบกับสัมปติชนะจิตสันติรณะจิตชวนะจิตและตถารมณะจิตซึ่งเกิดทางจักขุทวารวิถีอันหนึ่งคัมภีร์มูลฎีกาและคัมภีร์วิสุทธิมรรคมหาฎีกากล่าวว่าอุเบกขาที่ประกอบร่วมกับจิตที่เห็นรูปอันไม่น่าชอบใจจัดเป็นทุกขเวทนาและอุเบกขาที่ประกอบกับจิตที่เห็นรูปอันน่าชอบใจจัดเป็นสุขเวทนาโดยปริยายดังสาธกในคัมภีร์เหล่านั้นว่าส่วนอุเบกขาที่เป็นผลของอกุศลย่อมนับเข้าในทุกข์เพราะไม่น่าปรารถนาส่วนอุเบกขานอกจากนี้นับเข้าในสุขเพราะน่าปรารถนานอกจากนี้แม้อุเบกขาที่ประกอบร่วมกับจิตที่เห็นรูปเป็นกลางอันไม่น่ายินดียินร้ายก็ควรเป็นอุเบกขาโดยแท้เพราะท่านกล่าวบทแสดงเหตุไว้สองสับคืออนิจจตาและอิทัตตาความจริงแล้วแม้จักขุวิญญาณจะประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาแต่ความยินดีพอใจปรากฏเมื่อกระทบสีเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่ถูกใจแล้วเกิดความรู้สึกยินดีแม้ความไม่ชอบใจก็ปรากฏเมื่อกระทบสีเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่ไม่ถูกใจจะเห็นได้ว่าความรู้สึกยินดีย่อมปรากฏเมื่อได้กลิ่นของหอมมีน้ำหอมดอกไม้หอมเป็นต้นหรือรับประทานอาหารมีรสอร่อยความรู้สึกไม่ชอบใจย่อมปรากฏเมื่อได้กลิ่นของเหม็นรับประทานอาหารมีรสไม่ดีนอกจากนี้แม้กายวิญญาณจะประกอบด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนา
แต่ในบางคราวก็อาจจะรู้สึกโผฏฐัพพารมณ์ในลักษณะเป็นกลางไม่สุขไม่ทุกข์ตามในนี้พึงรวมโผฏฐัพพารมณ์ประเภทนี้ไว้ในสุขเวทนาขั้นต่ำการตามรู้ในลักษณะได้ยินในขณะกำหนดว่าได้ยินหนอสภาวะธรรม5อย่างคือโสตประสาทเสียงโสตวิญญาณผัสสะทางหูหรือเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางหูย่อมปรากฏในขณะนั้นๆตามสมควรการตามรู้โสตประสาทมีสภาวะธรรมดังนี้คือความใสที่ให้ได้ยินเสียงได้เป็นลักษณะพิเศษของโสตประสาทพิคาตาระหะภูตับปสาทะลักขณังการจูงใจไปในสัทธารมเป็นหน้าที่การได้ยินทางโสตประสาทเป็นอาการปรากฏการมีหูเป็นเหตุใกล้การตามรู้สัทธารมมีสภาวะธรรมดังนี้คือการที่สัทธารมปรากฏในหูเป็นลักษณะพิเศษของสัทธารมการที่สภาวะได้ยินดำเนินไปในโสตประสาทเป็นอาการปรากฏการอาศัยมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้การตามรู้โสตวิญญาณมีสภาวะธรรมดังนี้คือการได้ยินเป็นลักษณะพิเศษของโสตวิญญาณการรับเสียงเป็นอารมณ์เป็นหน้าที่การนำจิตไปสู่อารมณ์เป็นอาการปรากฏโสตประสาทและเสียงเป็นเหตุใกล้การตามรู้ในขณะดมกลิ่นในขณะกำหนดว่ารู้หนอเมื่อได้กลิ่นสภาวะธรรม5อย่างคือคณะประสาทกลิ่นคณะวิญญาณผัสสะทางจมูกหรือเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางจมูกย่อมปรากฏในขณะนั้นๆตามสมควรการตามรู้คณะประสาทมีสภาวะธรรมดังนี้คือความใสที่สูดรับกลิ่นได้เป็นลักษณะพิเศษของคณะประสาทการจูงใจในคันธารมณ์เป็นหน้าที่การได้กลิ่นทางคณะประสาทเป็นอาการปรากฏการตามรู้คันธารมมีสภาวะธรรมดังนี้คือการที่คันธารมปรากฏในจมูกเป็นลักษณะพิเศษของคันธารมการถูกสูดดมได้เป็นหน้าที่การที่สภาวะได้กลิ่นดำเนินไปในคณะประสาทเป็นอาการปรากฏการอาศัยมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้การตามรู้คณวิญญาณมีสภาวะธรรมดังนี้คือการได้กลิ่นเป็นลักษณะพิเศษของคณะวิญญาณการรับกลิ่นเป็นอารมณ์เป็นหน้าที่การนำจิตไปสู่อารมณ์เป็นอาการปรากฏคณะประสาทและกลิ่นเป็นเหตุใกล้ของคณะวิญญาณการตามรู้ในขณะลิ้มรสในขณะกำหนดว่าลิ้มหนอหรือรู้หนอสภาวะธรรม5อย่างคือชิวหาประสาทรสชิวหาวิญญาณผัสสะทางลิ้นหรือเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางลิ้นย่อมปรากฏในขณะนั้นๆตามสมควรการตามรู้ชิวหาประสาทมีสภาวะธรรมดังนี้คือความใส่ใจทำให้รับรสได้เป็นลักษณะพิเศษของชิวหาประสาทการจูงใจในรสารมณ์เป็นหน้าที่การได้ลิ้มรสทางชิวหาประสาทเป็นอาการปรากฏการมีลิ้นเป็นเหตุใกล้การตามรู้รสารมณ์มีสภาวะธรรมดังนี้คือการที่รสารมณ์ปรากฏในลิ้นเป็นลักษณะพิเศษของรสารมณ์การถูกลิ้มเป็นหน้าที่การที่สภาวะลิ้มรสดำเนินไปในชิวหาประสาทเป็นอาการปรากฏการอาศัยมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้การตามรู้ชิวหาวิญญาณมีสภาวะธรรมดังนี้คือ
การลิ้มรสเป็นลักษณะพิเศษของชิวหาวิญญาณการรับรสเป็นอารมณ์เป็นหน้าที่การนำจิตไปสู่อารมณ์เป็นอาการปรากฏชิวหาประสาทและรสเป็นเหตุใกล้การตามรู้ในลักษณะสัมผัสในขณะกำหนดว่าถูกหนอสภาวะธรรม5อย่างคือกายประสาทสัมผัสกายวิญญาณผัสสะหรือกายหรือเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางกายย่อมปรากฏในขณะนั้นๆตามสมควรการตามรู้กายประสาทมีสภาวะธรรมดังนี้คือความใสที่ทำให้รับสัมผัสได้เป็นลักษณะพิเศษของกายประสาทการจูงใจในโผฏฐัพพารมณ์เป็นหน้าที่การได้สัมผัสทางกายประสาทเป็นอาการปรากฏการมีร่างกายเป็นเหตุใกล้การตามรู้โผฏฐัพพารมณ์มีสภาวะธรรมดังนี้คือการที่โผฏฐัพพารมณ์ปรากฏในกายเป็นลักษณะพิเศษของโผฏฐัพพารมณ์การถูกสัมผัสเป็นหน้าที่การที่สภาวะสัมผัสดำเนินไปในกายประสาทเป็นอาการปรากฏการอาศัยมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้การตามรู้กายวิญญาณมีสภาวะธรรมดังนี้คือการสัมผัสเป็นลักษณะพิเศษของกายวิญญาณการรับสัมผัสเป็นอารมณ์เป็นหน้าที่การนำจิตไปสู่อารมณ์เป็นอาการปรากฏกายประสาทและสัมผัสเป็นเหตุใกล้การตามรู้ในขณะคิดขณะที่จิตเกิดทางมโนทวารจะมีอาการซึ่งเรียกต่างกันไปว่าคิดนึกพิจารณาใคร่ครวญใส่ใจกำหนดเป็นลักษณะของจิตที่รับรู้อารมณ์ทางใจนักปฏิบัติควรตามรู้สภาวะนั้นๆว่าคิดหนอพิจารณาหนอใคร่ครวญหนอใส่ใจหนอกำหนดหนอก็จะเป็นการรับรู้มโนทวารธรรมารมณ์มโนวิญญาณผัสสะและเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏชัดในขณะนั้นการรับรู้นี้เป็นการอย่างเห็นด้วยการกำหนดซึ่งเรียกว่าญาตปริญญาและเป็นการอย่างเห็นความไม่เที่ยงซึ่งเกิดขึ้นและดับไปเป็นต้นด้วยตีรณะปริญญาและปหานะปริญญาตามสมควรดังมีสาทกว่าคำว่ามโนคือภวังคจิตพร้อมด้วยอวัชนะจิตโดยรวมอวัชนะจิตไว้ในภวังคจิตคำว่าธรรมมาแปลว่าอารมณ์คำว่ามโนวิญญาณังคือชวนะจิตกรรมชรูปปรากฏโดยความเป็นอายตนะและทวารหทัยวัตถุในมโนทวารมีรูป54อย่างมีกายะทัสสกะกลาปะภาวะทัสสกะกลาปะและอุตุชรูปเป็นต้นภวังคจิตพร้อมด้วยอวัชนะจิตชื่อว่ามโนทวารท่านกล่าวว่าในมโนทวารซึ่งเป็นที่เกิดของมโนทวารด้วยสำนวนที่กล่าวถึงสิ่งที่อาศัยโดยหมายเอาหทัยวัตถุเพราะเป็นที่อาศัยของหทัยวัตถุนั้นสาทกข้างต้นแสดงว่าภวังคจิตที่เกิดก่อนวิถีจิตและมโนทวาราวัชนะจิตที่เริ่มพิจารณาอารมณ์ทางมโนทวารชื่อว่ามโนทวารแม้หทัยวัตถุซึ่งเป็นที่อาศัยของมโนทวาราวัชนะจิตและภวังคจิตเหล่านั้นก็ได้ชื่อว่ามโนทวารโดยฐานูปจาระคือสำนวนที่กล่าวถึงสิ่งที่อาศัยแต่มุ่งให้หมายถึงที่ตั้งซึ่งในที่นี้เป็นการกล่าวถึงสิ่งที่อาศัยคือมโนทวารแต่เจตนาหมายถึงที่ตั้งคือหทัยวัตถุ
ธรรมารมณ์ซึ่งเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาจิตคือจิตเจตสิกและรูปอันได้แก่โลกิยะจิตโลกิยะเจตสิกประสาทรูปและสุขุมรูป16กล่าวคืออาโปธาตอิทธิภาวะรูปปุริสภาวะรูปหัตถายวัตถุชีวิตรูปและอาหารรูปมโนวิญญาณคืออกุศลชวนจิตกามาวจรกุศลชวนจิตและตถารมณจิตส่วนผัสสะและเวทนาก็เป็นผัสสะและเวทนาที่ประกอบกับชวนจิตและตถารมณจิต

หลักถ้าหากว่ามันมีหลักมีมูลแล้วก็มีหนทางที่จะเดินไปต่อไปได้สมถะคือสมถะได้แก่ความสงบวิปัสสนาได้แก่การรู้แจ้งเห็นจริงนี่เรียกว่ากรรมฐานภาษาบ้านเราเรียกกันว่ากรรมฐานชื่อก็บ่งชัดอยู่แล้วว่ากรรมฐานกรรมะคือการกระทำฐานะคือที่ตั้งจึงเรียกว่ากรรมฐานคืออธิบายว่าการทำจิตให้มันเป็นหลักมั่นคงเรียกว่าฝึกฝนอบรมจิตให้มีหลักมีแหล่งให้มีที่ยึดที่มั่นที่ตั้งมั่นจึงเรียกว่ากรรมฐานคือทำให้มันมีที่ตั้งชื่อก็บอกตรงนี้แล้วว่ากรรมฐานคือทำให้มีหลักกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งซึ่งหมายถึงเรื่องอารมณ์ที่ว่าในตัวลักษณะที่ทำจิตอันนี้ว่าทั้งเรื่องอารมณ์ที่จะทำจิตให้เป็นกรรมฐานก็ต้องมีที่ตั้งเหมือนกันมันต้องมีจุดอย่างที่ท่านแสดงให้เห็นกับจิตกับศีลก็มีปฐวีกสิณอาโปกสิณเตโชกสิณอะไรเรียกกสิณจิตอันนั้นเรียกว่าที่ตั้งเพราะจิตจะตั้งเอาตรงนั้นอธิบายที่แรกนั้นว่าทั้งเรื่องวิธีทำจิตให้เป็นที่ตั้งให้จิตมีที่ตั้งให้มีหลักนักแน่นอันนี้อธิบายเรื่องตัวที่ตั้งของจิตที่จะต้องไปตั้งอยู่ในกรรมฐานอันแน่นหนึ่งเป็นกสิณเป็นต้นดังอธิบายนี้อันนี้กสิณที่ว่านั้นเช่นปฐวีกสิณแห่งดินเป็นอารมณ์เพื่อให้จิตไปจดจ่อยที่ก้อนดินอาโปกสิณเพ่งน้ำเป็นอารมณ์เตโชกสิณเพ่งไฟเป็นอารมณ์อาวาโยกสิณหรืออากาศกสิณเพ่งอากาศเป็นอารมณ์วิธีท่านแสดงไว้กว้างขวางพิสดารเพ่งเพ่งดินอดีตในปัจจุบันรูปแล้วก็ไว้เฉพาะหน้าไว้พอดีพองามอย่าให้ไกลนะอย่าให้ไกลนะมีวิธีท่านอธิบายกว้างขวางพิสดารมากแต่ตามความเป็นจริงแล้วนั่นเราไม่ต้องไปปั้นก้อนดินยากหรอกไปปั้นก้อนดินทำเป็นรูปนั้นรูปนี้อะไรต่างๆถ้าไปแพ่งมันลำบากดังอธิบายให้ฟังมาในข้างต้นโดยลำดับตัวของเราคือก้อนดินมันเป็นก้อนดินอยู่แล้วเรามาเพ่งตัวก้อนดินก้อนนี้ดีกว่าก้อนอื่นแล้วไม่ต้องไปปั้นยากตามปั้นมาให้แล้วเพื่อเป็นรูปเป็นกายเป็นตนเป็นตัวมาแล้วตามปั้นมาให้พอดีพองามทุกอย่างจะไปนั่งตรงไหนมันก็มีรูปอยู่แล้วไม่ต้องไปปั้นยากคือก้อนดินก้อนนี้นับเพ่งลงไปสิก้อนดินอาการสามที่สองที่เราพากันตรวจอยู่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็มีครบบริบูรณ์ในนี้เพ่งลงไปเถิดพิจารณาไปเถิดขอให้จิตไปจดจ่อเฉพาะเรื่องเดียวก็แล้วกันอาโปก็สิ้นน้ำก็เพ่งไปสิน้ำดีน้ำเสด็จมีครอบหมดในนั้นเตโชกสิณคือเพ่งความร้อนอบอุ่นอยู่ในกายวาโยกสิณคือลมหายใจเข้าออกเป็นต้นจำแนกก็เป็นอาการมากมายดินมี20น้ำ12ท่านรวมได้32อาการนี้มองเห็นได้ง่ายปรากฏไฟ4ลม6มีในตัวของเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาไม่ใช่เทศข้างนอก
คยมีเรื่องสมัยท่านพระพุทธเจ้าของเรายังทรงชนอยู่พระเที่ยวทุกขมูลเดินไปในที่ต่างๆไปเห็นดินมันบางแห่งก็เป็นหลุมเป็นบ่อบางแห่งก็เป็นดินเหนียวดินโคลนโคลนบางแห่งก็เป็นดินกรวดดินทรายพอมาถึงวัดแล้วก็เลยพากันมาสนทนากันพูดกันอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องดินตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงดินตรงนี้เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราเสด็จมาที่สูงถามที่สูงหลายว่าพากันพูดเรื่องอะไรกันพูดถึงเรื่องดินนะพระพุทธเจ้าค่ะโอ้นั่นเป็นดินภายนอกหรอกพระพุทธองค์ได้ตรัสเทศนาว่าดินภายในนี้ใครอยากจะใครจะมารู้แจ้งซึ่งดินภายในเจ้าจะพาแบบนี้ท่านหลังนี้เพื่ออธิบายมันจึงไม่ผิดไม่ต้องมาเพ่งใครเนาะคือเพ่งดินก้อนนี้ใครจะรู้แจ้งซึ่งดินเพื่อจะพาก้อนนี้ใช่ไหมกับทั้งยมโลกคือบายภูมิสี่และเทวโลกด้วยคำว่าใครจักรู้แจ้งซึ่งดินก้อนนี้คำนั้นเราพากันเห็นแต่ก้อนดินคือดินทั่วไปเราพากันเห็นเราไม่เห็นตัวของเรากับพากันสวดอยู่ทุกวันบ่นอยู่ทุกวันอาการสวดอยู่ทุกวันนั้นเป็นเรื่องอาการบ่นที่คนไม่เห็นนั้นเป็นเรื่องบ่นอะไรก็เอาเถอะถ้าไม่เห็นจริงแล้วก็บ่นซึมทำกันอยู่งั้นถ้าหากรู้แจ้งเห็นจริงแล้วจะบ่นหรือไม่บ่นมันก็ชัดถ้าไม่เห็นจริงแล้วบ่นคุณทำอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่เห็นชัดสักทีพระพุทธองค์ยังว่าใครจักรู้แจ้งรู้แจ้งเห็นจริงรู้ละรู้ซึ้งรู้ปล่อยรู้วางไม่หลงยึดถือก่อนที่เห็นยังไงก็เห็นไม่ใช่ตัวคนเป็นได้จากว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทุกผงคนเล็บเป็นต้นอะไรเป็นตัวคนเราลองคิดดูสิคนทั้งคนนี่แหละมาแยกออกใช่ไหมอย่างที่อธิบายมาในเบื้องต้นไม่ต้องแยกอื่นไกลไม่ต้องแยกมากมายเพียงแต่แยกนะเป็นก้อนดินก้อนนี้เป็นสี่อย่างอย่างอธิบายมาในเบื้องต้นนะเป็นก้อนดินก้อนคนเราทุกคนน่ะเป็นก้อนดินก้อนดินมันต้องมีน้ำไฟลมอยู่ด้วยกันก็จะไม่ได้เนี่ยถ้าหากเห็นตัวคนเราเป็นสักแต่ว่าก้อนดินก้อนอย่างนี้แล้วอัตตาไม่ใช่สิ่งที่การถือว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขามันก็หมดไปถือเราถือเขาถือมึงถือกูมันก็หมดไปเป็นเป็นก้อนดินเสมอภาพกันหมดแล้วก็สบายใจการกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันมันก็ไม่มีเห็นมนุษย์สัตว์เพียงเฉพาะก้อนดินแล้วกันทั้งนั้นเป็นก้อนดินก้อนหนึ่งเท่าๆกันราคาของคนเท่ากันไม่มีต่ำมีสูงมีน้อยมีอย่างเดี๋ยวนี้คนได้แค่ไหนอยู่ด้วยกันนะขนาดมีหัวตาจมูกครบมือบนเท่าๆกันมันยังถือต่ำถือสูงถือเหมือนถือกูถือดีถือชั่วถือชั้นวันหน้าด้วยประการต่างๆอันโลกมันจะแตกสลายเดี๋ยวนี้ก็เพราะเรื่องนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องอื่นพระไม่เห็นจริงนี่มันจริงตามเป็นจริงนี่ยังค่อยพากันถือกันโรคจึงไอ้โรคจึงค่อยยุ่งวุ่นวายเดือดร้อนเห็นนะพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าท่านก็มาอีกในหนึ่งว่าปุ่มปูมังสายหวังวิทิตวะใครจักรู้แจ้งซึ่งสายนี้อันนี้ก็มาเปลี่ยนมันก็หม้อสว่างนี้แค่ก็หม้อดินเนี่ยถ้าไม่ได้หมายถึงอื่นไกลจะเคยอธิบายให้ฟังแล้วหม้อมันต้องมีหูคนเราก็ต้องมีหูหม้อก็มีสองหูเหมือนกันคนเราก็มีสองหูเหมือนกันก็หม้อดีๆเนี่ยมันต้มอะไรไปต้มไปแกงอะไรสารพัดทุกอย่างต้มผักต้มปลาต้มเนื้อต้มสารพัดทุกอย่างต้มได้หมดหม้อก็ลูกนี้หม้อตรงนี้ไม่มีไม่ต้องมีสอง
้อนเต่ามีสองก้อนข้ามอยู่เดินได้ไปมาได้โยกย้ายไปได้ก้อนเต่าก่อนมีสองก้อนเท่านั้นมีหมอกพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาว่าใครจะรู้แจ้งเส้นกายนี้เป็นผู้มาเปรียบเหมือนกับหม้อคำว่าหม้อในที่นี้หมายความถึงว่าของไม่เที่ยงหม้อนั้นนี่อันจะต้องแตกวันหนึ่งละไม่นานก็ไม่ช้าก็ต้องนานต้องมีวันแตกท่านผู้มาเปรียบเหมือนกับว่าธาตุชนะดินคือหม้อจะต้องแตกสลายตัวกายของคนเราก็เช่นนั้นเหมือนกันก็เห็นกันเต็มตาทั้งบ้านทั้งเมืองบางคนนั้นแตกในวันทันไม่ทันคลอดบางคนคลอดมาแตกได้ก็มีบางทีกำลังก็เป็นเด็กเขาวิ่งเล่นสนุกสนานแตกก็มีเพราะเป็นหนุ่มเป็นสาวแตกก็มีมันก็หม้อดีๆเนี่ยหม้อแตกดีแต่หม้ออันนี้มันแตกเน่าแตกเหม็นนั่นเหมือนหม้อนั้นหม้อนั้นแตกไปแล้ว

ลิงนั้นเป็นฐานที่ตั้งของกรรมฐานคือเราจะต้องมาเพ่งพิจารณาตัวธาตุลิงตัวนี้แหละให้เป็นสมถะเพ่งพิจารณากายให้เห็นเป็นธาตุดินจ้ะเราจะไม่ได้ถือตนถือตัวถือเราถือเขาถ้าหากเห็นเป็นธาตุดินแล้วสมมติว่าเราเจ็บแล้วเกิดความเจ็บขึ้นมามันเจ็บตรงไหนกันพิจารณาตรงที่มันเจ็บเจ็บหัวหรือไปมองดูดินน่ะมันเจ็บไหมรู้จักเจ็บไหมจมูกที่อยู่ตามมันเจ็บไหมต้นไม้มันเจ็บไหมเราต้องพิจารณาเทียบดูข้างนอกก้อนหินก้อนใหญ่บุลูบุลเล่ตามมันนี่มันเจ็บไหมมันเคยได้ยินมันร้องมันกลางสักทีไหมคันเรามาเพ่งพิจารณาตัวก้อนหินก้อนนี้ให้เปรียบเทียบมันกับของมันนั้นความเจ็บจะรู้สึกหายไปถึงไม่หายจะรู้สึกเบาบางไปหากมันแตกมันดับแล้วก็เห็นเพียงแต่ว่าก้อนแตกก้อนมีแตกดับหรือมันก็หม้อหายที่มันแตกดับทั้งความอาลัยอาวรณ์ห่วงใหญ่มันก็ค่อยสงบหายไปถึงมันไม่หมดมันก็ค่อยสงบไปคือว่ารู้เข้าใจว่าเจ๊ถ้าหามันเกิดเวทนาขึ้นมามีต่อไปอีกอันนี้อธิบายซ้ำรอยเก่าแล้วนี่ที่อธิบายมาแล้วคือมันเรื่องอธิบายธรรมะมันวนเวียนอยู่ของเก่าเนี่ยมันไม่ใช่หนีจากนี้หรอกธรรมะมันอยู่ในนี้ทั้งนั้นไม่ได้มีที่อื่นถ้าเกิดเวทนาขึ้นมาคือทุกเจ็บปวดอย่าไปถือว่าตัวเราเป็นคนเจ็บปวดให้เป็นเรื่องของเวทนาคือขันธ์ห้าเรื่องธาตุสี่ยังไม่ทันมีวิญญาณเข้าไปผสมคือจักรวาลธาตุสี่มันก็หม้อดังอธิบายมานั้นมันแตกก็เป็นเรื่องของหม้อแตกมันดับมันแตกก็เรื่องหม้อดับหม้อแตกยังไม่มีเวทนาเข้ามาผสมยังไม่มีตัวจิตที่ไม่มีเวทนาเข้ามาผสมตัวธาตุสี่นี่แหละพอเป็นรูปเป็นกายขึ้นมาแล้วจิตวิญญาณตอนนั้นมันมีครองอยู่ในนั้นด้วยคือตัวจิตวิญญาณความรู้สึกอันนี้ความเวทนาเกิดขึ้นมากับเพราะจิตวิญญาณคือวิญญาณตัวนั้นมีอยู่เพราะเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วก็พิจารณาให้เป็นเรื่องขันธ์ได้เรียนมาแล้วศึกษามาแล้วอธิบายฟังมาแล้วเป็นต้นอันนี้เป็นขั้นที่สองคือขันธ์ห้าแล้วมาเข้าถึงขันธ์ห้าแล้วเวทนาถ้าหากเป็นทุกข์แล้วก็อ๋อเวทนาคือนี่เนาะเรียกว่าทุกขเวทนาเป็นอย่างนี้เรารู้หน้ารู้ตาทั้งเรื่องทุกขเวทนาอย่าให้เป็นเรื่องของเราให้เป็นเรื่องของเวทนาใช่ความสุขสบายเกิดขึ้นมามันมีโรคไข้ไข้เจ็บอะไรหรือว่าเรานั่งทำสมาธิภาวนาในความสงบเยือกเย็นแล้วก็ให้ถือว่าเป็นสุขเวทนาเดี๋ยวมันเฉยมันมีอะไรล่ะว่างเย็นเย็นเฉยแล้วก็ให้ถือเป็นอุเปกขาเวทนาอันนี้เป็นเรื่องเวทนาถ้าเราเข้าใจเป็นเรื่องของเวทนาไม่ถือไม่เอามาเป็นของตัวของเรามันก็สบายถ้าหากถือสุขเป็นเรื่องของตนเสร็จแล้วเกิดขึ้นมาไปยึดเขาไปเสร็จแล้วเวลาทุกขเวทนามาถึงเขาจะเสียดายคิดถึงสุขเวทนาโอ้เวทนาสุขเวทนาหายไปแล้วเวลานี้ทุกขเวทนาเข้ามาถึงแล้วนึกถึงทุกขเวทนาก็เดือดร้อนเป็นทุกข์อะไรหรือทุกข์ใหญ่เข้าพวกเราอย่างเราอยู่เฉยๆไม่เคยเจ็บศีรษะไม่ได้เคยปวดศีรษะใดเลยเฉยๆครั้งนี้เวลามันเจ็บมันปวดขึ้นมาคิดถึงข่าวที่เราเนี่ยมันเจ็บทั้งตัวจะได้ความสุขหรือเป็นห่วงถึงความสุขแล้วไม่พิจารณาถึงเรื่องทุกข์ในปัจจุบัน

0: ไม่ทุกข์ไม่พิจารณาถึงเวทนาคือทุกขเวทนาที่ว่าขันหาเนี่ยใช่ขันนี้มันก็เดือดร้อนทันทีจ้ะเป็นทุกข์ยิ่งร้ายกว่าภูเขาเหตุนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนให้รู้จักว่าอันนี้เป็นทุกขเวทนาอันนี้เป็นสุขเวทนาอันนี้เป็นอุเปกขาเวทนาไม่ใช่ของใจเป็นเรื่องของขันห้าอันนี้การจำอีกแล้วไปจดจำว่ามันเจ็บตรงศีรษะแล้วมันเจ็บตรงมันเอวแล้วมันเจ็บลงตรงท้องมันเจ็บตรงนั้นตรงนี้นั่นอันนั้นเป็นความหมายได้ครับความจำได้ครับทิ้งไม่ได้ล่ะแต่จำตรงนั้นก็ทิ้งไม่ได้ล่ะจดจ่ออยู่ฟังนั่นถ้าหากว่าเรามาพิจารณาตามที่เราได้สดับตับฟังและตามที่เราได้เรียนมาแล้วพิจารณามาแล้วว่าตัวนั้นเป็นตัวสัญญาไปจำตรงนั้นตรงนี้เป็นตัวสัญญาทั้งหากสิ่งทั้งหลายมันทั้งมีอย่างนั้นเราไม่จำมันก็มีอย่างนั้นแล้วจะไปจำมันก็มีอย่างนั้นเราไม่จำลองดูซิว่ามันไม่เจ็บตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องนึกว่าตรงนั้นตรงนี้ปล่อยมันจะลองดูซิมันเป็นไงเรามาคิดอย่างนี้เราอนุมานลองดูก็แล้วกันถ้าเราปล่อยมดจ้ะมันทราบว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้แหละมันจะสบายไหมล่ะก็รับรองว่าต้องสบายอันนี้ถ้าไปจดจ่อว่าตรงนั้นตรงนี้ยิ่งมาถือว่าเป็นหัวของเราเสร็จแล้วโอ้ยยิ่งไปใหญ่ต้องก็โวยวายเลยร้อนเดือดร้อนใหญ่โตมากก็พระควรถือว่าของเราอันเดียวที่นี่แหละเป็นผีพระพุทธเจ้าท่านแยกมาให้ถือว่าเป็นของเราให้เป็นแต่สักว่าสัญญาคันเมื่อไม่มีสัญญาแล้วสังขารมันก็ไม่เกิดคือความปรุงความแต่งมันก็ไม่เกิดถ้าเราสัญญาไปจดจำตรงนั้นตรงนี้ว่าเจ็บศีรษะหรือเจ็บท้องเจ็บหูเจ็บตาอะไรต่างๆความจำนั้นมีเกิดขึ้นมาแล้วสังขารคือความปรุงปรุงอะไรปรุงอยากจะให้มันหายอย่างนั้นอย่างนี้หรือปรุงอยากจะได้ยานั้นมาใส่มาระงับมาดับหรือปรุงว่าถ้าหายเข้ามาระงับดับหายแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ขาดสนิทไว้จะได้ความสุขอย่างนั้นจะได้สบายอย่างนี้ความปรุงอันนี้เกิดขึ้นจากสัญญาลำดับจากสัญญาไปอีกถ้าหากเราเห็นว่าเป็นขันธ์แค่สัญญานั้นเราปล่อยวางสังขารมันก็ไม่เกิดขึ้นต่อไปขันธ์ไม่ใช่ปรุงอะไรก็ลองคิดดูนี่แล้วกันสมมติว่าตัวของเราล่ะตัวของเราเราไม่เจ็บแต่ตัวของเราเราไม่เจ็บไม่ป่วยแต่คนอื่นไปเจ็บคนอื่นๆน่ะไม่ใช่ของไม่ใช่เราละเราเห็นเขาแล้วเราก็เฉยๆแล้วไม่นึกคิดว่าเราเจ็บตรงนั้นตรงนี้แล้วเราก็ไม่นึกว่าเราจะต้องไปปรุงไปแต่งให้รักษาขนาดนี้เฉยอยู่คือเราเห็นนอกจากตัวของเราเสร็จแล้วมันก็สบายไปเลยถ้าเป็นของเราเนี่ยโอ้ยรีบสลีสลานเร็วถ้าเป็นของคนอื่นเนี่ยก็เฉยเรื่อยเลยนานมาข้างมาขาวก็จะเกิดขึ้นมาได้ถึงเกิดขึ้นมามันก็ไม่เหมือนที่เกิดที่ตัวของเราไม่เหมือนกับมันเกิดกับตัวของเรานี่พอมาเปรียบพอไปเปรียบเทียบให้ดูที่ว่าสัญญาไม่มีตัวไม่จำมันเป็นของเราแล้วสังขารมันก็ไม่มีเนื้อมีมันค่อยห่างไกลออกไปส่วนตัววิญญาณนั่นน่ะเป็นประธานของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือความรู้สึกถ้าห่างไม่มีวิญญาณเสร็จแล้วรูปก็แตกสลายดับอยู่ไม่ได้ เวทนาสัญญาก็ไม่เกิดสังขารก็ไม่มีตัววิญญาณเนี่ยเป็นตัวประธานของเขาแต่ทำไมท่านจึงลำดับไปตอนท้ายไม่บัญญัติเบื้องต้นวิญญาณมันรู้ได้ยากตัวรูปคือตัวธาตุดินก้อนดินเนี่ยมันเห็นได้ง่ายใครๆก็รู้ได้ง่ายเห็นได้กันได้ง่ายอธิบายกันได้รู้กันได้เร็วเพราะเกิดรูปอธิบายถึงเรื่องรูปพิจารณาถึงเรื่องรูปอย่างเราพิจารณาถึงเรื่องรูปนี้เราเพ่งพิจารณาตัวของเราเห็นเป็นก้อนดินเท่านี้มันจะปรากฏวิญญาณขึ้นมาทันทีเลยครับอะไรโดยวิญญาณคือผู้ไปเพ่งก้อนดินตัวผู้นี้ที่เรียกว่าจิตหรือที่เรียกว่าวิญญาณจิตเนี่ยรวมเรียกว่าจิตวิญญาณใครเป็นคนเพ่งก้อนดินคือตัวจิตวิญญาณเป็นคนเพ่งก้อนดินพอพูดถึงเรื่องดินก็เลยมีวิญญาณขึ้นมาพร้อมในที่นั้นในเล็บเหนื่อยเมื่อยแข้งแหวกขามันก็ตัวก้อนดินขึ้นมาที่นั่นเวทนาคือความเจ็บมันก็เกิดขึ้นมาที่นั่นสัญญาว่าเจ็บตรงนั้นตรงนี้จำตรงนั้นตรงนี้มันก็ขึ้นมาในที่นั้นมันเกิดมาจากก้อนดินตั้งฐานคือความปรุงความแต่งอยากให้มันดีอยากให้มันหายอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาที่ก้อนดินก้อนนั้นเหตุนั้นถึงว่าอันนี้เป็นที่ตั้งของสมถะคือสมถะถ้าหากพิจารณาเป็นดินจิตจะปล่อยวางเห็นเป็นดินน้ำเป็นลมเลยจิตจะปล่อยจะวางจิตจะสงบจิตจะไม่ได้หลงมัวมองเพลิดเพลินคนหลงดินนะทีเดียวนี่มันหลงมันมัวมองเพลิดเพลินนี่เองดินภายในกับดินภายนอกเหมือนกันดินภายนอกมีดินดำดินแดงดินขาวดินเหลืองมีเหมือนกันดินภายในคือตัวคนเราก็มีเหมือนกันบางคนกับสีดำบางคนกับผิวขาวบางคนกับผิวเหลืองอะไรมีทำเหมือนกันดินนี่แหละมันพาคนหลงขาวก็หลงดำก็หลงเหลืองก็หลงหลงอันนี้มันไม่เหมือนหลงดินโน่นนี่ดินนั่นที่เรามันขาวมันเหลืองมันดำมันนั่นมันไม่เหมือนหลงดินอันนี้หลงอันนี้มันหลงเอาจริงๆจังมืดดำมันซะเลยดำมันก็ว่าดำเลื่อมดำเวลดำเที่ยงดำเก่ามันไม่ได้ทิ้งเลยทั้งเหลืองอ่อยมันก็เหลืองอ่อนเหลืองนิ่มเหลืองนวลเนี่ยขันขาเรื่องก็ขาวผ่องขาวใสขาวสะอาดไม่มีทิ้งทั้งนั้นการถ้าดินภายนอกมีทิ้งได้ฉันเห็นน้ำดำน่าเกลียดใครแดงแดงมันไม่งามข้างเหลืองมันชอบใจบางคนชอบเหลืองบางคนชอบขาวบางคนชอบแดงแต่อันนี้มันไม่ใช่ยังไงนี่ดินอันนี้ชอบมันไม่มีทิ้งจะทันอันนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากคนไม่ได้พิจารณาถึงเรื่องดินไม่รู้เท่าเข้าใจถึงเรื่องดินเป็นข้อจิตหากำหลงหลงถึงเรื่องดินแล้วพระเดชเจ้าจึงสอนอุบายวิธีแก้ความหลงเพื่อให้เพ่งพิจารณาเห็นอสุภะปฏิกูลดินภายนอกมันเหม็นมันก็ดินภายในอยู่ได้มันก็อยู่ได้ไปมันไม่ได้เหม็นได้เน่ามันก็ดินภายในดินภายในในเหม็นเน่าปฏิกูลสุกอยู่ตลอดเวลาดินภายนอกนะเป็นก้อนตั้งอยู่สุกเป็นแล้วมันก็แล้วไปดินภายในไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ทบกันต้องต่อยตีกันนี่ยังมีน้ำไม่มีเสียงออกมาจะด้วยดินก้อนนี้กระทบกระแทกจนกระเสียดสีซึ่งกันและกันอะไรสักเรื่องหลายอย่างดินก้อนนี้มันแหมมันเป็นเรื่องใหญ่ยุ่งเหนือจริงๆนะจ๊ะควรที่จะพากันมาพิจารณาเพราะว่าคำสอนพระพุทธเจ้าสมมติดินนั่นเป็นคนสมมติดินนั่นเป็นมนุษย์สมมติดินเป็นสัตว์พระพุทธเจ้าท่านไม่แยกมาสอนไม่ให้สมมติไม่ให้จิตสมมติ าจะให้ละสมมติเลยทีเดียวมันละได้แสนยากเพราะมันติดมานมนานจึงมาแยกออกทีละน้อยละน้อยเป็นขั้นๆออกไปอย่าไปว่าคนนะไม่ใช่คนหรอกธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่ท่านบัญญัติใหม่แล้วนี่เพื่อทิ้งเดิมของเดิมที่สมมติบุคคลนั่นได้อธิบายมาแล้วมันค่อยคลายลงไปมันความมีความถือนั่นมันถือเป็นดินนะมันก็ดินน้ำไฟลมมันก็ค่อยคลายความถือว่าคนนั่นลงไปถึงยังไงไงมายึดว่าดินน้ำไฟลมยังดีกว่ายึดคนนะอย่างที่อธิบายมาตะกี้นี่ยึดประกอบดินไม่มีดีกว่าทีเดียวยึดตัวของเราแล้วเป็นก้อนดินนะเป็นมาน้ำเป็นไฟเป็นลมเนี่ยคือมันเสมอสม่ำเสมอกันทั้งหมดแล้วไม่มีต่างมีสูงไม่น้อยมีใหญ่ไม่มีการถือชั้นวันนะไม่มีการเหยียดหยามดูถูกซึ่งกันและกันมันดีอย่างนี้ถ้าหากว่าเพียงว่าบัญญัติเพียงธาตุสี่มันยังไม่ทันละเอียดพระพุทธองค์จะมาบัญญัติเป็นขันธ์ห้าคือธาตุสี่ธรรมดาทำอะไรไม่ได้จะทำดีทั้งชั่วและหยาบละเอียดไม่ได้อยู่เพียงแค่นั้นเหมือนกับต้นไม้นี่นะมันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็อยู่งั้นตลอดกาลถ้าคนไม่แปรสภาพถากเป็นเสาแล้วมาเลื่อยเป็นกระดานเลื่อยมาเครื่องไม้อะไรต่างๆทำเป็นโต๊ะก็ยิ่งมันไม่ค่อยจะมีราคาดีขึ้นเลยว่าให้ประโยชน์ได้ดีกว่าเก่าท่านใดธาตุสี่ในน้ำสลมเพียงสี่อย่างนั้นไม่สามารถที่สำเร็จประโยชน์ในอย่างดีขึ้นไปกว่านั้นพุทธองค์ยังสอนเป็นเทศแสดงออกเป็นขันธ์ห้าคือว่ามีตัวจิตเข้าไปรวมอยู่ด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวจิตเป็นเรื่องอาการของจิตรูปนั้นไว้ตามเดิมคือธาตุสี่ตามเดิมท่านี้ขยายออกไปได้ทันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรื่องแล้วทันจารย์ที่บ่ายไม่ได้กินยังไม่แล้วท่านยังขยายออกไปอีกยังไม่พอหน้าที่ของการงานยังไม่ในการงานของร่างกายยังมีมากกว่านั้นอีกคืออายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจตามีหน้าที่ดูรูปหูมีหน้าที่ฟังเสียงจมูกมีหน้าที่สูดกลิ่นลิ้นมีหน้าที่รับรสกายมีหน้าที่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้สึกนั่นนี่อะไรต่างนุ่มนวลอ่อนแข็งมีรู้สึกหมดใจมีหน้าที่รู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆแยกออกไปอีกเพื่อให้รู้ว่ากายนั่นน่ะมันมีหน้าที่คนละเรื่องกันไม่ใช่เราอีกเลยตาเห็นรูปอย่าไปถือว่าเราเห็นจับแค่ว่าตาเห็นเราคิดดูอย่าไปถือว่าเราเห็นครับจะเป็นอะไรเห็นก็ช่างมันถ้าหากเราจะทดลองเรื่องอันนี้นะทดลองนี่ก็ได้เรานั่งเฉยๆไม่คิดนึกอะไรมากมายล่ะตามองดูรูปอย่างว่าเราดูคนเนี่ยอย่าไปนึกว่าคนใช่ดูที่เฉยเนี่ยหรือจะนึกตามบัญญัติพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติก็เอาพระองค์จะบัญญัติเราเป็นธาตุสี่ดูคนอื่นซะก่อนหรือจะดูตัวของเราก็เอาคือเราชำนาญดูตัวของเราซะก่อนแล้วค่อยดูคนอื่นได้ถ้าเราดูตัวของเราเป็นธาตุสี่แล้วคราวนี้เราก็เพ่งดูคนอื่นอย่าไปนึกว่าคนอย่าไปถือว่าคนสมมตินั่นลืมให้ลืมเลยจะให้ทิ้งจ้ะถือว่าธาตุสี่ลองคิดลองสิทดลองเราดูสิจะมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาแปลกเหมือนกันเนี่ยคนเราอยู่กันได้มากหมู่กันมากเนี่ยในสังคมในก็ช่างเถอะถ้าเราถือเพียงแค่ว่าธาตุสี่แล้วมันเป็นของน่าขบขันที่สุดในชุมชนนั้นไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่คนการท่าไม่อดกลั้นบางทีอาจจะเกิดหัวเราะทันทีก็ได้มันเป็นของน่าคบขันจะเป็นตัวอะไรก็ไม่จับ ี่มันดีนี่พระพุทธเจ้าเห็นแย่ก่อนคือมันหายสมุติให้มาเป็นเพียงธาตุสี่อันนี้มาพิจารณาเรื่องขันธ์ห้าอย่างที่ว่าเวทนาเกิดขึ้นมากระทักเฉพาะเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของใครทั้งหมดเวทนาคือความเสวยคืออาการนี่ที่มันเสวยนั่นเรียกว่าเวทนาเสวยสุขเสวยทุกข์คำว่าเสวยที่นี่คือมันไปจดจ่อคือมันปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาในที่นั้นจะปรากฏสุขทุกข์กับช่างภาษาเราพูดกันง่ายเข้าใจง่ายเนี่ยเรียกว่าปรากฏขึ้นมาในตัวของมันนั่นจะเป็นสุขเป็นทุกข์กับช่างเรียกว่าเวทนาเฉยๆกับช่างไม่ใช่ของใครถ้าหากเราจะพูดกันให้จะพิจารณากันให้ละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยเวทนาเป็นของใครลองคิดดูสิใครมาเป็นเจ้าภาพใครมาเป็นอิสระเวทนาคือความสุขอันนี้อันในโลกนี้ใครมาเป็นคนคุ้มครองสุขเวทนาทุกขเวทนาดาวเสกขาเวทนาความจริงมันก็ไม่ใช่ของใครแท้ๆนี่แต่ปรากฏขึ้นมาแล้วเราไปยืดไปถือเฉยๆนี่ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพเจ้าของหรอไม่มีใครเป็นใหญ่เป็นโตหรอกไม่ได้ขึ้นบัญชีทะเบียนกับใครหรอกไม่ได้เสียภาษีใครทั้งนั้นอ่ะโยเวทนามันเป็นเรื่องของเวทนาจักแต่ว่าเวทนาเฉยๆแต่เดี๋ยวนี้เราไปยึดเอาเวทนาเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราขึ้นแทนที่เขาจะมาเสียภาษีเราไปเสียภาษีให้เขาสิจังแล้วไปกันใหญ่โตตัวของเราก็ไม่ได้อะไรแล้วไปเสียภาษีให้เขาอยู่จังทุกสิ่งทุกอย่างไปมอบให้เขาทั้งหมดตัวของเราเลยไม่มีอะไรทุกอย่างสัญญาคือความจำกันเหมือนกันเป็นเรื่องของทั้งเป็นเรื่องของขันแล้วจำดีจำชั่วจำหยาบจำละเอียดเอาเถอะจำเกลียดน้ำหน้าคนไหนไปจำคนนั้นไม่ดูภาษีเอาเงี้ยเสียภาษีได้ทันทั้งที่เขาเองก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกแล้วไปเกลียดน้ำหน้าเขาจะไม่โกรธเขาที่ไหนเป็นทุกข์เดือดร้อนเราจะตายคนเดียวนอนอยู่คนเดียวตัวเราเองไม่รู้เขาเองไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าหากเราเพียงแค่ว่าคิดได้แล้วพิจารณาได้เพียงแค่ว่าสัญญาทรงจำอย่าไปเถือเป็นของเราของใครทั้งหมดเลยนะมันก็หมดเรื่องนั้นไปหายทันทีเท่าไหร่อันนี้ยาแก้บ้าพุทธเจ้าสอนพวกเรามันบ้าอยู่คนเดียวนั่นเองนะยาในโลกนี้นี่พุทธเจ้าสอนธรรมโอสถพระพุทธเจ้าเป็นหมอยาวิเศษยาแก้บ้าคนเดียวเราบ้าอยู่คนเดียวน่ะเรางมงายอยู่คนเดียวแต่หลงโกรธหลงแค้นเขาอยู่คนเดียวอีกท่านใช้ยาทั้งหลายที่เขาไม่รู้ตัวถ้าหากเรามาพิจารณาเห็นว่าท่านยาความจำทั้งหากนั้นไม่ใช่ของใครไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกหายทันทีเลยสังขารคือความปรุงความแต่งกับเอาอะลองดูเถอะอันนี้ไปกันใหญ่นอนเดียวกับปรุงนึงอะยืนเดินนั่งนอนไปมารยาได้บทได้ปรุงแต่งอะไรอย่างนั้นอันอย่างภาษาสมัยนี้เขาเรียกกันว่าสร้างวิมานบนสวรรค์ธรรมดาเขาสร้างบ้านสร้างเรือนเขาก็ปลูกลงที่ดินฝังให้มันแน่นแล้วก็ยังก็ปลูกอันนี้ปลูกไว้เลื่อนลอยบนอากาศไม่มีสถานีจะอยู่ได้ยังไงคิดปรุงไปเถอะปรุงไปเถอะสังขารในขันธ์ห้านี้ว่าทั้งเรื่องการปรุงการแต่งสึกอารมณ์อารมณ์ที่มันคิดเลื่อนลอยไม่มีขอบเขตไม่มีจุดหมายเพื่อวิญญาณก็รู้อยู่พอเราเลื่อนลอยแล้วพิจารณาไม่มีขอบเขตไม่มีจุดหมายปลายทาง จวิญญาณก็รู้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเอาไม่อยู่หยุดไม่ได้ตกลงวิญญาณก็ถือเป็นของเราทั้งทั้งทุกกองรวมทั้งแต่ก็ถือเป็นของเราถ้าหากเข้าใจโดยในเทศบาลในเบื้องต้นขันห้าพระเจ้าธรรมญาติเป็นตัวขันไม่ใช่ของใครอันนี้ใครเป็นเจ้าเป็นจอมใครเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้ขึ้นอยู่ในสนามบังคับของใครทั้งนั้นน่ะอันนี้เป็นเรื่องสังขารอันนี้เป็นเรื่องวิญญาณพอมารู้เท่ารู้เรื่องเท่านี้มันหายวับไปเดียวใจนี่พุทธเจ้าท่านแยกแยกออกมาให้มันลืมให้มันลืมไปเรื่องสมมติสมมติหายไปหายไปแล้วท่านพิจารณาตามบัญญัติของพุทธเจ้าค่อยหมดไปหมดไปตาเห็นรูปกระทักจะไปเห็นหูฟังเสียงกระทักจะไปฟังจมูกถูกปีนไอ้ลิ้นถูกรสอะไรต่างๆสักแต่ว่าให้ถือสักแต่ว่าหายทันทีทันใดทันทีอาการที่มันเกิดกระทบสองอย่างเกิดถ้าหากเราไปยึดเป็นของเราทั้งขันขึ้นตาเห็นรูปถ้าเราถ้ารูปอะไรที่เป็นสวยงามให้เราชอบรักแล้วก็โอ้ติดอกติดใจในฝ่ายใหญ่เรียกว่าสัมผัสเกิดเวทนาขึ้นมาคือความสุขสิ่งทั้งอย่างสองอย่างกระทบกันเข้าแล้วมันต้องเกิดเสียงขึ้นหรือไม่เกิดแววขึ้นวาวขึ้นในที่นั้นพอสัมผัสกันมาแล้วมันก็มีอันหนึ่งเกิดจะมาปรากฏเรียกว่าสัมผัสปรากฏขึ้นมาของแข็งกระทบกันอย่างว่าเล็กกับหินกระทบกันเข้าเกิดแข็งตาเห็นรูปมันนี่มันต้องกระทบมันเข้าพอกระทบปั๊บมันเกิดความรู้สึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมาถ้าหากเราไม่ทันเท่าทันทีไม่ทันท่วงทีมันคือไม่เห็นจักระบกระทบมันก็จะต้องเกิดสัญญาคือความจำอันนั้นรูปคนอันนั้นสวยนั่นไม่สวยอันนี้มันก็เกิดสังขารจากอะไรมันก็เกิดในเวทนาขึ้นมาแล้วสวยมันก็ชอบมันก็สุขสบายใจไม่สวยมันก็ทุกข์มันก็ไม่ชอบมันก็เกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์มันไปใหญ่แค่ไหนอันนี้พอมันทุกข์มันก็ชอบใจมันก็อยากได้มันก็ปรารถนามันก็เลยเกิดตัณหาอันนี้เกิดกิเลสเรียกว่าตัณหาร้อยแปดมันเกิดจากเวทนาตรงนี้แหละไม่ใช่อื่นไกลเลยหรอกเรียกว่าตัณหาร้อยแปดท่านนับตามอาการตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอันหกนี่แหละพอสัมผัสเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นมาในระหว่างนั้นเรียกว่าเวทนาหกเวทนาหกนี่เกิดอดีตเกิดอนาคตเกิดปัจจุบันไล่กันไปหยาบละเอียดโอ้ยถึง108ที่เรียกว่ากิเลสตัณหาตัณหาตัณหา108มันเกิดจากนี้หรอกไม่ใช่เกิดจากกายอื่นใจที่ไหนหรอกมันเลยไปละใหญ่เพราะมันไม่มีที่หยุดคือว่าไม่พิจารณาเห็นเป็นจักรวาลอายตนะเห็นจักรวาลขันถ้าเห็นจักรวาลขันเห็นแต่จักรวาลอายตนะมันหยุดเลยมันไม่ไปไหนหรอกมันอยู่คงที่เลยเป็นสมถะนี่เรื่องของที่ตั้งของสมถะไม่ใช่อื่นไกลอยู่ที่นี่แหละธาตุสี่ก้อนอันนี้เลยถ้าเราพิจารณาอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นชัดตามเป็นจริงแล้วมันสงบเลยใจเรียกว่าที่ตั้งของสมถะคือกายเอาไม่ถึงขนาดนั้นก็เอาพิจารณาเอาอย่างเดียวอันนี้พิจารณาเฉพาะกายนี่แหละให้มีขอบเขตอย่าให้จิตตกออกจากนอกกายเพ่งพิจารณาอยู่ในกายมองดูสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในกายเนี่ยนึกคิดไปคือใช้สัญญาอนุมานพอผมอยู่ตรงนั้นขนอยู่ตรงนั้นเล็บอยู่ตรงนั้นฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตรงนั้นให้พิจารณาในขณะที่เราพิจารณาเนี่ยคิดจดจ่อเฉพาะในเรื่องนั้นให้มีสติประคองจิตไว้อย่าให้มันออกว่าออกไปจากกายจิตจะมันแน่วในเรื่องนั้น จิตจะได้ความสงบจิตจะรวมเป็นสมาธิเรียกว่าอยู่ในขั้นของสมถะแต่ในขณะนั้นมีอธิบายถึงเรื่องมูลของสมถะไม่หนีจากดินอยู่ตรงดินอย่างเดียวคราวนี้ถ้าหากว่าจิตมันรวมเป็นสมาธิชัดเจนลงไปอย่างนั้นจริงๆอย่างจังแล้วปัญญามันจะเกิดจากสมาธิเลยครับที่เห็นชัดว่าโอ้อันนี้เป็นเสียงสัจจะดินเกิดดับเหมือนกับหม้อที่พระองค์จะตรัสเทศนาที่อธิบายในเบื้องต้นพระองค์หาเปรียบเหมือนกับหม้อแตกดับดินก้อนนี้ท่านยังแสดงกับพระมหาเปรียบเทียบไว้ว่าเทนุเป็นรูปมารูปะรูปเปรียบเหมือนกับฟองน้ำรูปเปรียบเหมือนกับฟองน้ำคือฟองน้ำมันก็ครบฝั่งแล้วมันก็สลายลงไปหรือต่อมน้ำที่มันเป็นต่อมขึ้นมามันก็แตกบั๊บบั๊บลงไปเกิดมาจากน้ำมันก็แตกไปในน้ำคลื่นหรือฟองที่มันมากระทบฝั่งมันมาจากน้ำเป็นรูปเป็นคลื่นมาเป็นคลื่นมามันกระทบฝั่งแล้วก็สลายลงไปเป็นน้ำของเก่าคนเราเกิดจากดินน้ำไฟลมมาเป็นรูปเป็นกายแปรสภาพมาถ้าเป็นตนเป็นตัวมาเป็นหูเป็นขามาเป็นแข้งเป็นขาเป็นหัวเป็นหูเป็นตาอันนี้มันแปรสภาพออกมาจากดินครั้งนี้เวลาแตกเมื่อนี้แตกสลายไปเป็นดินของเก่าดินน้ำไฟลมของเก่ามันจะคล้ายๆกับฟองน้ำหรือต่อมน้ำมันก็เดียวกันเหมือนกันนี่ถ้าเราเปรียบอย่างนี้อย่างเช่นพินุปมารูปะเวทนาประดูประมาไอ้รูปเปียมันก็ต่อมน้ำเวทนาประดูประมาอุปมาเวทนาเปียมันก็คลื่นรูปเปียมันก็ต่อมน้ำไอ้เวทนาเปียมันก็คลื่นใช่ไหมงั้นคลื่นกับชั้นเดียวกันเพราะกระทบก็เกิดเสียงดังขึ้นเวทนาก็เช่นนั้นเหมือนกันพอกระทบของแข็งเช่นตัวของเราเนี่ยเช่นที่ต่างกระทบของแข็งปั้งเข้าไปอย่างเงี้ยเกิดเจ็บขึ้นมาอาการที่มันเจ็บขึ้นมาท่านเรียกว่าเวทนาในขณะที่มันกระทบตากระทบรูปอย่างอธิบายมันจะกี่นี่วะเห็นรูปเขาแล้วชอบอกชอบใจเกิดความสุขนั่นมันเกิดมาจากมันกระทบกันถ้าอยู่เฉยๆแล้วมันจะน้ำนิ่งอยู่ไม่มีคลื่นคือลมไม่พองไม่ตีมาน้ำก็อยู่กับน้ำฝั่งก็อยู่กับฝั่งมันก็ตาก็ไม่เห็นอะไรไม่ดูอะไรก็เฉยๆถ้าหากว่าตาเรามีปัญญาพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงเสร็จแล้วตอนนี้เวทนามันเกิดความชอบใจไม่ชอบใจมันเกิดจากการเห็นการดูการฟังมันกระทบอันนี้พอเรารู้เท่ารู้เรื่องถึงแม้เราจะดูมันก็ไม่มีเสียงคือมันไม่เกิดความรักความชอบความสุขความทุกข์ไม่เกิดสักแต่ว่าดูเห็นอนุบายที่สักแต่ว่าดูนี่จังหวะให้พิจารณาเห็นเป็นดินน้ำไฟลมดังอธิบายเหมือนเบื้องต้นมันถึงจะว่าสักแต่ว่าดูเวทนาก็ประดูประมาสังขารากันตะดูประมาท่านว่าทั้งขานุปมาเปรียบเหมือนกันกับว่าท่อนกล้วยท่อนกล้วยท่อนหยวกน่ะใครจะไปหาแก่นในต้นกล้วยต้นหยวกไม่มีอ่ะหาไปเถิดปอกกาบมันไปปอกก็ไปกับมดไปเฉยนี่แหละเฉยหมดเลยทั้งขานหาแก่นขานุปมาเปรียบ
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลละพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับ นานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการใต้ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอพระดำริของพระโพธิสัตว์ในบรรทัดที่3ที่4ที่ว่าสังขอสาครคือสังสารวัฏมีภัยมากนักแล้วก็นำเอาพระพุทธธรรมรัตที่ทรงแสดงที่เกี่ยวกับภัยไว้ในฐานะต่างๆมาเสนอแด่ท่านผู้ฟัง 4-5 ประเภทด้วยกันยังมีภัยอีกข้อหนึ่งซึ่งมีลักษณะผสมปนคละกันประการแรกก็เป็นภัยรวมๆที่ใช้คำว่าชีวิตภัยคือภัยที่เนื่องด้วยชีวิตคือเราจะเห็นว่าชีวิตของเรานั้นพอเกิดแวะมาถึงมันก็เจอภัยอันตรายต่างๆเป็นอันมากภัยใหญ่ๆก็คือเกิดแก่ตายอย่างที่ว่าแต่ในขณะเดียวกันเราก็เจอกับภัยประเภทที่เรียกว่าแก้ไขอะไรไม่ได้คือทำได้ก็แค่บรรเทาก็มีอยู่ถึงก็10ประการใหญ่ๆนะครับคือหนาวร้อนซึ่งมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติธรรมดาเราไม่สามารถบรรเทาได้แต่เราไม่สามารถจะแก้ไขให้เด็ดขาดได้แต่ก็ทำได้เพียงบรรเทาถ้าหนาวจัดเกินไปก็สาหัสเหมือนกันร้อนจัดเกินไปก็สาหัสเหมือนกันเราจะพบว่ามีคนที่เจอร้อนมากจนตายหรือว่าหนาวมากจนตายก็มีความหิวความกระหายเป็นความต้องการของร่างกายมนุษย์ปกภัยคือความหิวความกระหายนั้นเป็นภัยที่รุนแรงเพราะว่าสามารถตัดรอดชีวิตคนได้แต่เราก็ทำได้แค่บรรเทาเช่นเดียวกันคือเราแก้ไขความหิวความกระหายจริงๆไม่เคยได้เลยถ้าลองนับเวลาดูนะฮะว่าเรารับประทานอาหารอิ่มแล้วนี่จะอยู่สักเท่าไหร่จึงจะอยู่ได้อาหารนั้นอาจจะไม่ต้องรับประทานแต่ว่าน้ำไม่คง 3-4 ชั่วโมงเป็นอย่างมากก็ต้องดื่มแล้วก็ชาวบ้านเองก็มีอาหารปลีกย่อยต่างๆอีกเป็นนั้นมากพระเจ้าเองก็ทรงรู้ชัดเจนในเรื่องตรงนี้ว่าการที่พระเราไปฉันอาหารมื้อเดียวเนี่ยที่จริงก็เป็นอาการที่ค่อนข้างหนักพระองค์ก็ทรงมีพระพุทธานุญาตพวกเครื่องดื่มพวกปานะพวกเภสัชพวกอะไรต่างๆให้ก็เรียกว่าไม่ถึงกับอิ่มแต่ก็ไม่ถึงกับหิวมากเกินไปเพราะจะว่าหิวมากเกินไปมันก็มีปัญหาในการปฏิบัติภารกิจการงานความหิวนอกจากเป็นภัยแล้วมันเป็นโรคด้วยความกระหายก็เป็นเช่นเดียวกันแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็นำไปสู่ความทุกข์แล้วก็ปวดอุจจาระปัสสาวะก็เป็นปัญหาถาวรยั่งยืนเราก็ต้องแก้ไขเขาอยู่ตลอดพูดภาษานิ่มนวลว่าสรีระกิจคือกิจที่เกี่ยวด้วยสรีระก็ไม่ใช่เรื่องเดียวนะก็มีการอาบน้ำอาบถ่าการแปรงฟันการล้างหน้าและอะไรต่างๆอีกเป็นนั้นมากสำนวนบาลีท่านพยายามพูดได้นิ่มๆคือทำสรีระกิจที่กิจที่เกี่ยวกับสรีระบางครั้งแม้แต่การขับถ่ายจะรับปัสสาวะก็ใช้เข้าห้องน้ำบ้างใช้คำมาล้างมือบ้างใช้คำอะไรที่มันสุภาพสุภาพแต่นั้นก็คือทุกข์คือภัยแล้วก็คือโรคซึ่งเราจะต้องบรรเทาก็ตลอดและยังนำพาโรคที่รุนแรงที่โรคที่เราเรียกว่าเกี่ยวกับช่องท้องก็มีหมอเฉพาะในเรื่องนี้โดยเฉพาะโดยทำไปแต่ผมมุ่งนอนก็เป็นความต้องการของร่างกายที่เรียกว่าแก้ไขไม่ได้
บางครั้งบางคราวแรงของความง่วงนอนเนี่ยทำให้คนลืมนึกถึงสถานภาพของตัวเองเช่นว่าพระก็ดีพวกสุภาพสตรีก็ดีไปในยานพาหนะบางอย่างกันฮะคือแม้จะหลับก็ต้องสำรวมระวังไม่หลับจนทุกตัวจนดูน่าเกลียดก็พยายามควบคุมตัวเองให้หลับแบบนั่งสมาธิก็ไม่ใช่หลับจนน้ำได้ไหลคือหลับจนขาดสติไปจริงๆคือหลับยังมีสติพูดง่ายๆว่านั้นหลับยังมีสติแต่ว่าความหลับเป็นเรื่องที่เขายอมรับเพียงแต่ว่าทำยังไงมันเรียบร้อยหน่อยเท่านั้นเองปัญหาตรงนี้ถ้าเรามองดูแล้วว่าภายในวินัยของพระพุทธเจ้ามีบทบัญญัติไม่ให้พระนอนร่วมกับอนุปสัมบันเกิน3คืนก็โดยเนื้อหาสาระก็คือไม่ต้องการให้ชาวบ้านก็เห็นกิริยาที่ไม่เหมาะไม่ควรของพระในเวลาที่นอนหลับแต่ว่าจริงถ้าท่านนอนไม่เรียบร้อยนะคืนเดียวหรือ2คืนมันก็เห็นนะฮะแสดงว่าก็นอนอย่างเครียดพอสมควรคือต้องระมัดระวังกันพอสมควรจริงๆก็ช่วยกันฝึกแล้วนอกนั้นก็ไปลงที่แก่จะตายอีกอ่ะนั่นก็ภัยที่เกี่ยวกับชีวิตพวกโรคพวกอะไรต่างๆพวกสุขภาพพลานามัยพวกความพิกลพิการต่างๆอีกเยอะแยะไปหมดเลยประการต่อไปเขาเรียกว่าอาศิโลกภัยคือภัยคือการติเตียนก็หมายความว่าเราอยู่ในสังคมนี่ค่อนข้างวางตัวยากคือทำยังไงจะไม่ถูกติเตียนก้อนก็อย่างที่กฎเกณฑ์อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าคงไม่ได้นะฮะคือไม่ให้ไทยใครติเตียนเลยนี่คงไม่ได้อย่างที่โบราณท่านให้เป็นหลักเอาไว้ว่าอนินทากาเลมันเทน้ำไม่ชอบช้ำเหมือนน้องมีดมากรีดหินแม้องค์พระปฏิมาอย่างราคินคนเดินดินเลยจะพ้นคนอินทาแล้วคงเราต้องยอมแต่เพียงแต่ว่าการตำหนิติเตียนบางอย่างนั้นมันมีความสมเหตุสมผลคือหมายความว่าจากการกระทำของเราเองเราทำผิดมีข้อผิดพลาดบกพร่องถ้าเขาติเตียนมันก็ควรแก่การติเตียนและควรแก่การรับฟังควรแก่การศึกษาสำเนียกควรแก่การสำรวจระวังแต่การติเตียนบางอย่างนั้นก็ไม่รู้จะว่ายังไงอะจะปล่อยเข้าไปมีการกล่าวหามีการใส่ร้ายคนไม่ชอบก็พูดไปอย่างเชื่อข่าวลือก็ชอบไปเจอไปอย่างเนี่ยแล้วถ้าเราอยู่ภาคสนามในเรื่องเหล่านี้คือเราทำงานอะไรใหญ่ๆสักทีเนี่ยจะเจอเลยอย่างยกตัวอย่างพนักงานมือเนี่ยไม่มีใครรอดพ้นจากการถูกด่าได้ผลงานมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มันมีความขัดแย้งสูงมันมีแรงเสียดทานสูงท่านเหล่านั้นก็ต้องตรวจสอบดูตัวเองและการสำคัญในการทำงานตรงนี้แม้ในทศพิธราชธรรมเราจะเห็นว่ามันต้องมีตบะต้องมีทั้งขันติต้องมีตบะต้องไม่มีโกรธแล้วก็ไม่เด็ดเดี่ยวก็เน้นย้ำมาหลายข้อโดยประสบการณ์กับตัวเองอาตมาเคยทำงานใหญ่ๆอยู่ 3-4 ครั้งเรื่องบัตรสนเทศนี่เป็นปึ้งๆเลยนะเรียกว่าบางทีนี่มาเป็นกิโลเลยในกรณีของเรื่องศาสนาคริสต์ตอน2425แล้วก็ต่อมาก็เรื่องจอมพลถนอมตอนนั้นก็1920ก็เรื่องคริสแล้วก็มาถึงเรื่องสันเตียโซก็3132นะฮะแต่32นี่จะหนักมากแล้วต่อมาก็คือเรื่องของยันตะอันนี้เราไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่คนก็ดึงไปเกี่ยวเฉยก็โดนบัตรสนเทศโทรศัพท์ด่าบัตรสนเทศนี่มาเป็นตั้งๆเลยตั้งสารวัตรใหญ่ชนะสงครามต้องส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเก็บบัตรสนเทศไปก็ส่งมาเป็นมัดๆบางทีพระที่วัดเนี่ยก็เก็บไปมาก็เป็นคดีด้วย
แต่นี่คือเราเห็นได้แล้วที่เราอ่านเราก็เห็นว่าเออมันก็คนก็ด่าได้ทั้งนั้นบางทีก็ด่าเมาเมาเอาเราก็นึกไปออกว่ามันเรื่องอะไรแต่นั่นคือโลกมันไม่มีทางที่เราจะป้องกันได้หรอกเพียงแต่ว่ารักษาตัวเองเอาไว้อย่าให้มีแผลเหมือนฝ่ามือที่ไม่มีแผลเราสามารถจับจับพิษได้เพราะในคำตำหนิติเตียนคนชอบก็พูดอย่างคนชังก็พูดอย่างเรื่องเดียวกันเนี่ยนะเรื่องเดียวกันโดยกุศลและเจตนาแต่ว่าการกระทำความดีอะไรก็ตามมันมีคนสูญเสียผลประโยชน์นั่นคือประเด็นที่เราต้องจับไปเลยสมมติว่าพระรูปหนึ่งท่านเก่งมากสามารถจะเทศสั่งสอนประชาชนให้ละเลิกยาเสพติดได้แล้วก็เลิกกันได้แพร่หลายเนี่ยมันจะมีคนรักท่านมากอยู่กลุ่มหนึ่งคือคนที่เกี่ยวข้องกับพวกยาเสพติดเหล่านั้นพวกญาติพี่น้องของคนเหล่านั้นพวกตัวคนเหล่านั้นก็จะเคารพนับถือเชิดชูท่านแต่อย่าลืมนะฮะไปทุบหม้อข้าวพวกผิดจำหน่ายยาเสพติดเขาก็เกลียดเขาก็ด่าอาจจะจ้างวานอาจจะสร้างข่าวแล้วปัญหาสำคัญว่ายุคข้อมูลข่าวสารในลักษณะเนี้ยมันจะมีจุดเปราะบางปัญหาบางอย่างนี่เราไม่ได้มองให้ลึกซึ้งอะไรคือคนถ้ามีข่าวในทำนองไม่ดีแล้วจะเชื่อง่ายเพราะว่าใจที่มีวิหิงสานี่ริษยาเนี่ยมันได้อาหารแต่พอข่าวดีก็ค่อนข้างจะเชื่อยากเพราะไม่ให้อาหารแก่ริษยาไม่ให้อาหารแก่ความเบียดเบียนแต่มันเป็นให้อาหารแก่ธรรมะแล้วมันทวนกระแสความรู้สึกเยอะแม้ข่าวคราวของพระบางกรณีแล้วไม่ใช่สมัยนี้นะฮะสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันเราลองสังเกตว่าการที่คนกล่าวหาพระพุทธเจ้าโดยจ้างนางกินจะมโนวิกามาทำทีมีท้องมีไส้กับพระพุทธเจ้าแล้วก็มีการจดทวงเนี่ยคือประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าแต่ว่าอยู่ที่คนเหล่านั้นริษยาพระพุทธเจ้ามาทำงานได้ประโยชน์มากคนที่เคยนับถือเขามานับถือพระพุทธเจ้าเขาก็เสื่อมลาภเสื่อมบริวารเสื่อมศักดิ์สิทธิ์เสื่อมชื่อเสียงผลประโยชน์ต่างๆที่เขาเคยได้จากกลุ่มคนเหล่านั้นก็เกิดไม่ได้ไม่ได้เจตนาจะทำลายของพระพุทธเจ้าแต่เขารู้สึกว่าเขาถูกทำลายแต่คนที่เขารู้สึกว่าถูกทำลายนั่นเองเขารู้สึกเขาได้เห็นว่าคนที่กลับมาเข้ารีดนับถือพระพุทธศาสนาเขารู้สึกว่าเขาได้แต่ว่าพวกที่เป็นเจ้าลัทธิคณาจารย์อยู่ก่อนโดยเฉพาะพวกอัญญเรทีเขารู้สึกว่าเสียเขาก็โกรธพระพุทธเจ้ากล่าวหามาใส่ร้ายป้ายสีกันด้วยประการต่างๆจนขนาดว่าพระยสาวกของเราบางรูปถูกฆ่าตายเพราะเผยแผ่ศาสนาดีเกินไปมีคนก็รับนับถือมากเกินไปผลพลอยจากการติเตียนเหล่านี้จึงไม่มีทางที่เราจะหนีได้นอกจากพยายามทำความดีแล้วเมื่อทำไปแล้วเขายังตำหนิก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะไม่ต้องไปเดือดร้อนอย่าไปตื่นเต้นกับเรื่องเหล่านั้นประการต่อไปนั้นก็คือภัยก็เรียกว่าปริสารัชภัยคือภัยเวลาเราเข้าไปท่ามกลางหมู่คนโดยตามปกติคนเราถ้ามีจุดอ่อนมีความบกพร่องมีความบกพร่องในเรื่องกฎหมายมีความบกพร่องในเรื่องศีลมีความบกพร่องในเรื่องความประพฤติก็เรียกว่ามีแผลพูดง่ายว่ามีแผลเวลาเข้าไปที่ใดมันจะสะทกสะท้านจะสูญเสียความมั่นใจจะอ่อนไหวคล้ายๆกับอะไรล่ะโบราณก็พูดว่าโคสลังวะนะโคสลังวะพอเห็นแรงวันพอเห็นอีกาพอเห็นอะไรต่ออะไรมันก็สยองเลยปัญจิตใจของมนุษย์เนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นวิตกกังวลกลายเป็นพิรุธกลายเป็นเดือดร้อนกลายเป็นหวาดระแวงถามว่าใครสร้างขึ้นเราสร้างเองเราหวาดกลัวเองเราวิตกกังวลเองเราสูญเสียความมั่นใจของเราเองอันนี้ก็คือภัยที่เกิดขึ้นได้มาเรื่อย
แล้วก็ภัยคือความตายพวกนี้มันเป็นทั้งมารนะฮะเป็นทั้งมารเป็นทั้งสภาวะธรรมเป็นทั้งทุกข์เป็นทั้งโรคเป็นทั้งภัยความตายที่ถือว่าเป็นภัยก็คือว่าในกรณีที่ตัดรอนชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกว่าเป็นอากาลมรณะคือไม่ถึงคราวที่จะตายคือไม่น่าจะตายอายุนามก็ยังไม่มากเรี่ยวแรงสติปัญญาก็ยังดีความรู้ความสามารถถ้าก็จะอยู่โลกจะได้อาศัยเอาอีกเป็นอเนกนันท์แต่ว่าภัยคือความตายมรณะภัยก็เข้ามาคุกคามมาทำลายจนถึงตายพอตายเนี่ยก็ตายเร็วขึ้นเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายคือคนบางคนตายไปแล้วเนี่ยมันโลกพลอยสูญเสียด้วยแต่ท่านผู้นี้อยู่อีกสักระยะหนึ่งมันจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีงามเกิดขึ้นอีกเป็นมากแต่พอดีท่านก็ตายเสียในวัยที่ยังไม่ควรตายนะอย่างแม้แต่พระมหากษัตริย์ของเราหลายพระองค์ที่พระชนพรรษาไม่น่าจะสวรรคตแต่สวรรคตไปเราก็นึกว่าถ้าท่านอยู่อีกต่อมาคงจะเป็นประโยชน์อีกเป็นอันมากแล้วคนดีๆเหล่านี้มันก็กระจายอยู่ทุกคนทุกแห่งบางครั้งบางคราวสังคมสูญเสียอย่างสมมติว่าคนที่ทำงานเพื่อสาธารณชนเช่นพวกแพทย์พยาบาลเนี่ยนี่ประสบอุบัติเหตุตายหมู่สักทีหนึ่งเนี่ยมันเป็นความสูญเสียของสังคมตัวบุคลากรระดับนี้สร้างยากนะฮะกว่าจะเกิดขึ้นมาได้ลงทุนลงร้อนไปเยอะแต่เราก็ไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไหร่เหมือนกันนั่นก็คือภัยใหญ่ของสัตว์มรณะภัยนี่เป็นภัยใหญ่คือคนเราถ้าไม่กลัวตายสักอย่างหนึ่งก็ไม่มีอะไรน่ากลัวแต่ทั้งที่รู้ว่าตายแล้วมันก็เกิดอีกนั่นแหละแต่เราก็ยังกลัวตายอยู่ซึ่งก็ค่อนข้างขัดแย้งกันน่าอินดูดีเหมือนกันคือเราอยากเกิดแต่เรากลัวตายบางครั้งบางคราวก็แก่มากแล้วนะร่างกายก็ไม่ค่อยดีอะไรแต่ก็ยังไม่อยากตายก็แสดงว่าเป็นความรู้สึกขัดแย้งกันอยู่เองภายในใจของบุคคลแล้วก็ภัยที่เราหยุดมันไม่ได้ก็คือทุกขติภัยภัยคือการตายไปแล้วจะบังเกิดในทุกขติเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องอาศัยพื้นฐานความเชื่อของคนแต่ประเด็นที่ควรกำหนดเอาไว้นะฮะคือว่าเรื่องทุกขติเนี่ยคือตายไปประสบความเดือดร้อนมากกว่าที่เราอยู่ท่านก็แบ่งไว้เป็น4ประเภทก็เรียกว่านิริยะนรกดิเรกฉานโยนิกำเนิดดิเรกฉานปิติวิสยภูมิแห่งเปรตอสุรกายพวกอสุรกายเขาเรียกรวมๆมาอมนุษย์แต่อมนุษย์มันกรอบมันใหญ่กว่านั้นนะฮะคือนอกจากมนุษย์ก็ถือว่าอมนุษย์ชีวิตเหล่านั้นเป็นชีวิตที่หาความเจริญได้ยากมีความทุกข์ทรมานปรากฏออกมาในลักษณะต่างๆแต่ถ้าเราเทียบเนี่ยเทียบสภาพจิตแล้วค่อยชัดนะฮะนรกก็เหมือนกับความโกรธที่เผาหล่นใจเราสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนความโง่ที่ครอบงำชีวิตเราเปรตก็เหมือนกับความโลภความกำหนัดที่กลุ้มรุมใจคนมีใจกระสันอยากได้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้นไปด้วยก็ไม่รู้เมื่อไรจะจบอสุรกายนั้นมันก็มีทั้งโลภทั้งหลงแต่บางทีก็โกรธหลงบางทีก็โลภหลงก็ได้แต่แล้วแต่กายธรรมด้วยจุดประสงค์อะไรแล้วก็เป็นสภาพชีวิตที่หาความเจริญไม่ได้ตัวนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่อาตมากำลังติดตามคำสัมภาษณ์ของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านเองไม่ได้ฟังนะฮะแต่โยมก็ฟังแล้วก็มาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าการที่ประเทศไทยไม่เจริญอย่างฝรั่งเนี่ยเพราะว่าคนไทยเชื่อกฎของกรรมเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ถ้าว่าไม่เชื่อกฎของกรรมไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าแล้วก็จะมีความเจริญขึ้น
โยมที่ก็ได้ยินเนี่ยก็ร้องจ้ากเลยตกใจว่าคนอย่างนี้มาพูดเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงก็กำลังหานะฮะจะมีคนอาสาจะไปติดต่อมาให้ได้วันหลังก็จะได้มาก็จะคัดลอกข้อความทั้งหมดออกมาดูข้อความจริงๆนี่ว่ายังไงแต่ที่จริงก็อยากจะเอาทั้งหมดเพราะว่าการฟังเฉพาะตอนเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันว่าตอนต้นๆเนี่ยเขาพูดเรื่องอะไรกันมาประเดี๋ยวจะกลายเป็นฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดอีกมันก็มีปัญหาเหมือนกันเรื่องทุกขติเนี่ยที่จริงมันไม่อยู่ที่เรื่องเราเชื่อหรือไม่เชื่อเราอาจจะพูดสำนวนปัจจุบันว่าเผื่อเหนียวไว้ดีกว่าหรือสมมติอะไรสมมติอย่างหนึ่งเขาเรียกไม่เชื่ออย่าดูหมิ่นเนี่ยสมมติว่าเราจับหลักอะไรไม่ได้ที่จริงพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในตอนท้ายของกาลามสูตรที่เราชอบมาอ้างนะทรงสอนให้ชาวกาลามะนี่จับหลักอยู่ที่การกระทำความดีโดยเจริญพรหมวิหารทั้งสี่ประการแล้วก็ทรงสมมติเรียกว่าสร้างสถานการณ์สมมติให้ดูสองแนวแนวหนึ่งก็คือเราทำความดีถ้าผลบุญผลบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเราทำความดีเราก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันละตายไปนรกสวรรค์ไม่มีก็แล้วไปถ้าผลบุญผลบาปมีนรกสวรรค์มีเราก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันตายแล้วก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทีนี้ถ้าหากเราทำความชั่วสมมติฐานเดิมนะฮะสมมติว่าผลบุญผลบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเราก็เดือดร้อนในชาติปัจจุบันตายไปแล้วไม่มีนรกให้ตกก็แล้วไปแต่ถ้าผลบุญผลบาปมีนรกสวรรค์มีเราก็เดือดร้อนในชาตินี้ในชาติหน้าตายไปตกนรกด้วยเพราะนรกจึงไม่ใช่เรื่องความเชื่อว่ามีหรือไม่มีไม่ใช่ใครแสดงว่าถ้าผมไม่เชื่อแล้วคือไม่มีไม่ใช่คนละเรื่องนะฮะต้องจับประเด็นให้ได้ว่านรกสวรรค์ไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแต่เรื่องของความมีหรือไม่มีเมื่อเขามีเนี่ยคนทั้งโลกเชื่อว่าไม่มีเขาก็มีถ้าเขาไม่มีคนทั้งโลกเชื่อว่าเขามีเขาก็ไม่มีอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความเชื่อของคนความเชื่อของคนไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะมันขึ้นอยู่กับว่ามีหรือไม่มีแต่ว่าเป็นปรโลกคือโลกอื่นคนจะรู้เห็นก็ด้วยการไปหรือด้วยทิพยสุก็มีสองอย่างคือไปด้วยตัวหรือว่าไปด้วยอิทธิวิธิหรือไปด้วยมโนมยิทธิหรือว่าใช้ทิพยสุพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายท่านรู้เห็นเรื่องเหล่านี้ด้วยทิพยจักษุบ้างโดยมโนมยิทธิคือไปด้วยใจบ้างแล้วก็โดยไปด้วยตัวบ้างนำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่โลกด้วยแก่โลกด้วยจิตคิดอนุเคราะห์ตอนการเชื่อเรื่องทุกขติทุกขติภัยคือภัยในทุกขติเอาไว้จะเป็นเหตุให้เราละบาปบำเพ็ญบุญโดยอัตโนมัตินั้นมีผลดีด้วยประการทั้งปวงท่านฟังทั้งหลายแต่หลวงพ่อโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ที่นี่สถานีวิทยุวัดป่าไซงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตจำใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ธรรมิกถาก่อนฟ้าสางวันที่9มีนาคมพ.ศ. 2536ตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: บ้างแจ่มใสบ้างแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันจงลืมอดีตอันแสนจะขมขื่นร้าวรานชั่วร้ายทั้งหลายเสียนี้แหละเรียกว่าเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมอย่างไรหนึ่งไผ่กระหักหูพ่ายผ่าทั้งอีสานเป็นแผ่นดินกันดารหัวให้สวนหน้าแรงน้ำขาดเคินเฮ้ยแห่งกสิกรรมการเกษตรบ่อาจลุหลาบใดโดยด่างหัวแห้งอีสานค่ำห้องแห่งห้อมแห้งกันแตงอีสานค่ำแห่งแหลกห้อมแห้งป่องซอยกันรัฐบาลก็เลยเอิ่นปุ๊บปั่นอีสานเขียวเหลือแห้งรัฐบาลเพิ่นพากันลงทุ่นซอยกันสังสางอีสานเขียวเตรียมน้ำก่อนแล้งอันนั้นเป็นเรื่องภายนอกเราสร้างเขื่อนอุบลรัฐขึ้นมาสร้างอ่างคูคลองใช้เครื่องจักรกล Heavy Equipmentสแกตเตอร์โหลดเดอร์เอ็กคาวาเตอร์บูโดเซอร์เครื่องจักรกลสามารถทำเขื่อนทำอ่างคูคลองช่วยความแห้งแล้งเมื่อหน้าฝนมาถึงเก็บน้ำเอาไว้แต่เรากำลังพูดถึงน้ำใจก่อนที่น้ำใจจะแห้งแล้งจากความดีเตรียมน้ำก่อนแล้งพระพุทธเจ้าสอนว่าเวลาใดคิดจะทำคุณงามความดีจงรีบกระทำเสียไวๆถ้าเขินชักช้าต่อไปใจจะยินดีกับความชั่วนั่นแหละคือมันแล้งเสียแล้วเวลาฝนตกลงมารีบเตรียมน้ำเอาโอ่งเอาตุ่มมารอง นี่คือเตรียมน้ำก่อนแล้งอยู่ใกล้วัดหนองแหวงอยากทำบุญเมื่อไหร่ฝ้าเมื่อซอยเพิ่นเฮ็ดหาดผู้ใดโยกไก่ดื่มมันจะเป็นใจใหม่พญามารจะมาชวนใจออกหนีจากความดีเวลาใดได้ยินประกาศปฏิบัติธรรมถ้าคิดอยากไปเฝ้าไปไว้มืออื่นมันจะเปลี่ยนใจใหม่อย่าผัดวันประกันพรุ่งไปชวนคนโน้นไปชวนคนนี้โอ้ยให้อีหลามมีผัวให้บักหลานมีเมียได้ลูกไผ่ลูกเคยซะก่อนจักยามใดบ่แล้วเป็นจักเถื่อก็เลยอยากบ่แล้วค่าแขวตอนน้ำตาตีตีจังสันเดือนหนึ่งปัดว่าอยากน้ำเขาเดือน12เดือน2เดือน3มาอยากน้ำให้เดือน4ปัดว่าห่อนเดือน5ปัดว่าโซ่บ่แล้วบ่รวยจักเถื่อตั้งใจได้วันไหนได้ข่าวจะไปกระทำคุณงามความดีเพียงแต่ใจคิดรีบทำช้าไม่ได้ใจนั้นเหมือนน้ำจะไหลลงที่ต่ำจักหน่อยพญามารจะมาส่วนโอ้ยจะเสียไปเห็นยังดอกเว้ยพระสันอย่างตายอย่างเป็นยังสันจังสี่มูกับสี่เบาจังสันจังสี่นี่ขั้นคือไปปฏิบัติธรรมมูคนผลว่าเฮ้เลนไปยังเด้ควงไปพระสันขั้นมันดูใจเฮาเหนียวว่าซั่นเฮ็ดอยู่ไสก็ได้ว่าแต่ใจเฮาพ่อใจเฮาถึงเว้าจังซั่นต้องเป็นพระอรหันต์เสียก่อนคันบ่ซั่นพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งนี้มาเห็นหยังจากปราสาทราชวังนี้ไปตั้งหลักใหม่ในที่มันเหมาะสมค่อยนั้นเตรียมน้ำก่อนแล้งเมื่อใดคิดจะกระทำคุณงามความดีจงรีบกระทำเสียไวๆคืนชักช้าต่อไปใจจักยินดีกับความชั่วแล้วจะไม่มีโอกาสกระทำคุณงามความดีจักมือใดมันสิตายไปนี่จากให้อย่าลืมเงื่อนไขของชีวิตว่าเราจะต้องตาย ตีนไม่ย่ำเมื่อเศร้าเทศให้เจ้าของฟังหลอดมนต์นโอ้ยในโลกนี้บ่มีอีหยังตามใจเจ้าเด้อหล่าเด้อท่านเจ้าสิพัดผากจากของหักของแพงของที่เจ้าได้คันเจ้าบ่จากมันสิจากเจ้าไปมื้อใดมื้อหนึ่งเจ้าสิตายหล่าเอ้ยตั้งใจทำความดีเด้อเออว่าซั่นเว้าว่านําเจ้าของมนต์มนต์เทศให้เจ้าของฟังฟ้าเฮ็ดแนวใดมันสิติสินําบ่มนต์มนต์อ้อยเอาเจ้าของนี่ก็ได้มันบ่อยากดีหลายบ่จักเป็นตะซะแตกหลายซะอ้อยเอาไห้แน่ก็ได้อ้อยบ่ฟังไห้บัดนี้ตื่นขึ้นมาหอมเมืองนี่เมื่อมามีสิตื่นตีสองซะก่อนเลยเพิ่นพาตื่นฮอดตีสองตื่นหลอดตื่นแล้วเพิ่นไปลูกบาทนี่อยู่เฮือนนั่นเหยียดทิ้งนี่ก็พอหอมใส่หวานหอมปานยังอ้อยลูกเมียล่ะเจ้าเคยลูกอยู่วัดอยู่ว่านน้ำเพิ่นทำความดีมันรับไม่บวายังดอกลูกหันไปลูกไห้บาทนี่นอนท่าตายบ่ว่าฉันบ่เห็นบ่ข่มตายนําอยู่นี่ตายได้นอนหลับก็ตายเป็นเขาว่าไหลตายลูกทะแม่ว่าซั่นให้มันป้องไปเงี้ยขึ้นมาโหลดปานนั่นฮะหายพร้อมก็ได้ให้เจ้าของนี่เทศให้เจ้าของฟังก็ได้อย่างนี้แหละเรียกว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแล้งเตรียมแบงก่อนจักเดินทางไกลเตรียมใจเพื่อจะพบกับความสูญเสียความพัดพรากเตรียมแบงก่อนเดินทางไกลอย่างไรวัฏสงสารนี้เป็นเส้นทางอันไกลมากไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดไม่มีใครจะสามารถคำนวณได้ว่าที่สุดของวัฏสงสารนี้อยู่ตรงไหนถ้าหากเรายังไม่ค้นพบทางออกยังไม่พบอริยสัจธรรมตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดยังเดินทางอยู่ในวัฏสงสารอันแสนจะยาวไกลนี้เตรียมเสบียงเตรียมแบงบอกว่าสามัยว่าแบงสำหรับสื่อขันหาไปมันผันนักอาตมาไปจนทั่วโลกยุโรปแอฟริกาตะวันตกตะวันออกกลางไปบ่ได้ห่อขอไปน้ำดอกแต่ว่ามีเตรียมแบงไปซื้อทะเว่นเช็คไปซื้อเช็คเดินทางใส่กระเป๋าใบเดียวแค่นี้เงินเป็นแสนไปหอดเท่ากันเลยชีวิตคือการเดินทางเรือนร่างคือศาลาที่อาศัยชาติแล้วชาติเล่าเป็นอเนกชาติจะต้องเดินทางผ่านไปมายืนอยู่ริ่งร่างกายในยืนอยู่จังหน่อยนี่ก็สิถิ่มกองอญะไว้นี่ก็สิพากันไปถึงข่าวจากทอดทิ้งนี้เอาไปติดตามได้แต่บาปบุญของคุณเองอันยศศักดิ์อัคฐานบริวารพร้อมจะห้อมล้อมเราได้เพียงชั่วหนถึงยามดับทับถมดินสิ้นฝูงชนไปแต่ตนโดดเดี่ยวแต่เดียวดายย่ามเมื่อฝูงสัตว์เสียงสูญสำชีวิตหูบห้อยก็สูญเสียพอหนหวนเห็นใดนี่ทออัฐิเบื้องอังคานเท่าทานทางถมถ่วมแผ่นผืนให้เฮาได้หงเห็นส่วนวันน้ำโคตรเสือเสียงสื่อสักสกุลบ่หอนสูญหายไปจากโลกกากวงทางพองบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังโยคางพ่ายสอยเหมือนลุ่นบาปบุญนั่นเองที่จะเอาไปด้วยเพราะเหตุนั้นเตรียมแบงก่อนเดินทางไกลก็คือรีบสร้างสิ่งที่ดีที่งามพอจะทำได้พอจะรักษาศีลก็รักษาศีลพอจะให้ทานก็จงให้ทานเท่าที่ตนเองไม่เดือดร้อนการให้ทานต้องเสียเงินคนจนทานก็ลำบากแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยิ่งกว่าทานไม่ได้ซื้อเลยสักบาทหนึ่งคนจนหรือคนรวยมีสิทธิ์เท่ากันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอริยังโคปนะอหังพามเนโลกุตตรังธัมมังปุริสัสสะสัทธานังปัญญะเปมิ ดูก่อนพราหมณ์เรากล่าวว่าอริยทรัพย์อันประเสริฐซึ่งเป็นโลกุตตรธรรม

มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงธรรมอันประเสริฐนี้เท่ากันรัฏฐามุฏฐานิพุติงคุณชมนาได้มาฟรีๆไม่ได้ซื้อนิพพานบ่ได้ซื้อคือสวรรค์นี้เพราะเหตุนั้นเราก็ทุกคนมีศักยภาพเพียบพร้อมที่จะกระทําไม่มีเงินสักบาทก็สามารถเจริญสมาธิภาวนาฝึกใจให้สงบได้ยิ่งมีเงินมากยิ่งอาจจะไม่สงบก็ได้มีเงินเป็นแสนล้านหมื่นล้านไม่สามารถซื้อความสงบใส่ใจได้แต่ความสงบนั้นสามารถทำให้เกิดมีมาได้โดยไม่ต้องซื้ออันเป็นยอดแห่งบุญเพราะเหตุนั้นนี่แหละจึงบอกว่าเตรียมแบ่งก่อนเดินทางไกลท่านอาจจะสั่งสมบุญด้วยการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเจริญสมาธิภาวนาบ้างโดยเฉพาะพวกเรานั้นเป็นคนยากคนจนเดินทางลัดหลดไม่ไงหลับทุ่นไปเสียผลคันสีสางกองกระถิ่นสางผ่าปลาน้ำเพลินกระบงเงื่อนหลายขูดหัวเล่าเกาหัวหย่าปีนท้องนั่นปีนท้องหนีทั้งฟ้าเงื่อนทั้งหนอกทั้งไม่อึดมดเสียงเอาเมี่ยวบ่ได้ซื้อนี่อันเฮามาฝึกดูนี่20,000 30,000นี่พวกมีเงินหลายๆเขาซื้อเอาบ่ได้โจรก็ลักไปบ่ได้มันเฮ็ดยังไงตื่นมาก็เฮ็ดนอนก็เบิ่งไปจนมันหลับให้มันเห็นหอนย่ามหลับมื้อนั้นสิตายแสบแซ่บตายเป็นมีศิลปะในการตายนี่ตายโง่ขออภัยขอเล่าเรื่องตนเองนิดหนึ่งตายแสบปีก่อนอาตมาไปแสดงธรรมมากในหน้าพรรษาไปเมืองร้อยเอ็ดวันนั้นร้อยเอ็ดแสดงธรรมที่บึงพลานชัยไปแสดงธรรมในวัดไปแสดงธรรมอำเภอจังหารวันเดียว3กันกลางคืนกลับมาถึงวัดโยมเต้นอยู่ในวัดตั้งใจจะแสดงธรรมให้โยมฟังเองรู้สึกว่ามันผิดปกติมากในร่างกายมันทำงานมากมันประท้วงฝนก็ตกก็เลยบอกโยมว่าเมื่อนี้ฝนตกเหตุกับบริงินแต่เฮาเศร้าสกลไม่ออกมาจำศีลจำศีลหลายอยู่วัดอาตมาเมืองอุดรนี่ก็ไปจำศีลหนุนขี่รถเมย์ไปเช้าวันพระแล้วไปจำศีลที่วัดจากอุดรไปนี่ขี่รถคันเดียวเท่านั้น225ไปลงที่ปากทางเข้าวัดรถเมย์สายอุดรเมืองการเอาไปซื้อเลขสะดับชิบหายไปก่อนได้พอเนื่องนี้ก็ได้ขู่ไว้ซะก่อนนี่ให้บอกเลขบอกเบอร์นะอาจารย์จงพบบอกเลขว่าเป็นนี้ไปหอบไปโอ้ยชิบหายไปซื้อเลขว่าถือกันว่ามันเป็นคนบอกเลขบอกเบอร์รถสาย225แล้วนั่งไปทีนี้อาตมาว่าโอ้ยแสดงธรรมไม่ได้มันเหนื่อยมันผิดปกติฝนก็ตกก็เลยบอกว่ายืนตีสองนี่มันสายเพราะวันนี้ขาดทุนต้องตื่นตีนี้เอากำไรเราได้นอนแต่หัวค่ำอาตมาจะแสดงธรรมให้ฟังตอนเช้าว่าอย่างนี้ให้โยมกับอาตมาก็ขึ้นกุฏิปิดประตูกุฏิไว้ยังไม่เสร็จก็ไปนั่งสมาธิมันเหนื่อยมากในหัวในสมองสึกมันเหนื่อยตึ้งไปหมดเลยมันนอนน้อยมันกินน้อยมันใช้งานมากนึกสงสัยพระไตรปิฎกขึ้นมาบางข้อเอ๊ะมันถูกหรือเปล่าน้อลุกขึ้นไปค้นพระไตรปิฎกตัวนี้สงสัยก็ขึ้นไปค้นอยู่ในโต๊ะออกมาเปิดรู้สึกว่าตามันเป็นยิบยับยิบยับยิบยับหัวมันเป็นมึงเอ๊ะมันเป็นอย่างหนอลมหันใจนี่ไว้เขามดหันใจเดี๋ยวนี้ล่มห่วยว่ามันสิตายบ่หนอนี่หนอว่าจังก็เลยเอามือคว้าเอายาหอมนี่บ่คนว่าหัวใจไหวว่าสันเดสตินี่แต่สติจะเอามาใส่น้ำกินก็ไม่ทันเพราะมันดมแล้วไม่รู้จะกินห่วยดังตายแล้วตัวบาดเนี่ยว่าสันหูนี่ก็ดับ

0: ไม่ได้ยินเสียงอะไรตาที่มองอยู่ไฟฟ้าสว่างจ้าก็มืดโอ้นึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าว่าอินทริยอุปัชเฉโทความขาดสิ้นแห่งอินทรีย์คือตายห้อมันตายตัวนี้ว่าสันเมื่อแตกออกมาก็ลุกแต่ไม่มีลมหายใจนะก็ไปนอนมีสติอยู่นอนลงก็เอามือคว้าใส่น้ำเนี่ยเป่าน้ำให้เจ้าของมองหน้ามาสันเอาน้ำลาดจะเรียกพระเนรก็กลัวจะเขาจะมารบกวนก็ไม่มีลมกลับคืนมาเห็นแต่ไว้ไว้ไว้มดไปไม่มีลมโอ้ถ้าอย่างนี้มันตายนึกขึ้นมาว่าเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าฝึกสมาธิภาวนามานานแล้วตายให้มันมีศิลปะสักหน่อยวะสันลุกขึ้นมานั่งตายดีกว่านอนตายวะสันก็เอามือพยุงตนเองขึ้นมาลุกมันนั่งโดยลมหายใจมันดึงหลีตัวนี้หัวก็ไม่ได้ยินตาก็ไม่เห็นดูมันก็วับมันวับไปข้างหน้าอย่างนี้สักพักหนึ่งฟื้นมาอีกวับไปทางข้างขึ้นมาอีกฟับบานนิดทีนี้ตายกักไปเลยบาดแซดบาดหนึ่งวสันคึกในใจก่อนมันตายวันนี้โน้วสันนับไปคือเราเคยดูเวลานอนหลับเราก็จ้องดูอยู่มันชินอยู่ก็เลยบอกไม่กลัวละจะตายอย่างมีศิลปะตายแซ่บๆคักๆบนพนาวัฒน์นับขึ้นขึ้นมาได้ด้วยบัตรประมาณชั่วโมงหนึ่งคอตกอยู่นี่บันตายด้วยบัตรหัวไม่ได้ยินตาไม่เห็นแต่ลมหายใจมีแล้วโอ้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ยกหัวขึ้นตั้งหัวไม่ได้ไม่มีแรงตั้งมันมัดไปนี่สิตั้งขึ้นมันงอขึ้นมาผลโอ้ถ้าอย่างนี้มันยังจะต้องตายหายใจไม่สะดวกนอนถ้านอนทำตัวลาบๆคอก็ลาบๆจะหายใจสะดวกพอนอนลงไปค่อยๆนอนลงไปลมก็หมดพอดีไม่มีลมหายใจอีกแล้วไม่ตายอีกก็วันนี้ว่าสิหันใจได้สะดวกลุกขึ้นมาใหม่ลุกขึ้นมาทีนี้หมดแรงลุกไม่ได้เอามือดันขึ้นกับลมเงียบลงคือก่อลุกขึ้นมาเงียบโอ้แห้งกระเบิดบาดเนี่ยแสดงว่าตายเอาแขนวางไว้เอ้าตายซะแสบๆขึ้นนึงดูไม่ได้ปรารถนาอะไรมันก็มับหายไปเลย6ชั่วโมงได้ยินเสียงไก่หันนกกระเบาร้องในวัดเนี่ยกระเบาเยอะนกยิงเยอะไก่ปลาหันกระเบาเนี่ยหมูเศร้าตายเลยตัวป่านเนี่ยขึ้นเงียบได้ปะในตายไปนั้นแป๊บๆเดียวปรากฏเห็นพระธาตุพนมลอยไปแล้วตนเองก็คิดว่าเอ๊บ่ได้ไปไหว้ธาตุหยาบตัวนี่ธาตุมาให้ไหว้หอดบ่รู้ว่าซั่นแล้วก็หูเมื่อเท่านั้นนี่เป็นหยังจึง6ชั่วโมงพุ่นตื่นขึ้นมาโยมเต็มอยู่ศาลามองไปลงไปเทศให้โยมฟังเอกกันนี้เทศเรื่องนั้นให้ฟังเดี๋ยวหลังจากนั้นมันก็มักจะเป็นบ่อยๆถ้าทำงานมากๆมันเป็นไว้ๆตั้งแต่ตายหลดตายแซ่บๆนี่เพิ่นว่าตายก่อนตายเพราะเหตุนั้นเราต้องเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก่อนเดินทางไกลเตรียมใจก่อนที่จะประสบพบผ่านความพัดผ้าความสูญเสียทุกอย่างให้เห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาเมื่อนั้นเราก็เข้าถึงธรรมไม่มีความทุกข์หรือถ้ามิฉะนั้นท่านยังไม่สามารถทำได้อย่างนี้จงตั้งใจรวบรวมเอาแต่สิ่งที่ดีที่งามได้กระทำไว้เวลาจะตายให้ระลึกนึกถึงให้เป็นปุญญาภิสังขารปรุงแต่งวิญญาณที่ดีงามถ้าท่านมีโอกาสเดินทางไปจังหวัดหนองคายถึงมันหนองสองห้องท คันลงรถหนองสองห้องเราไปถามว่าบ้านไม่ไงงานอยู่ใสบ้านเขาไงดีอยู่ใสแล้วไปถามดูว่าตาดีนี่เป็นอย่างไรตาดีนี่เป็นคนอย่างพี่น้องทั้งหลายเนี่ยปีกายนี่ปีก่อนแกมานิมนต์อาตมาก่อนๆให้มาเหมือนนิมนต์มาขอนแก่นเนี่ยอาจารย์เอ้ยไปปลดทั้งบ้านน้องสองห้องแน่ยกวัดเคลื่อนทีไปแน่โอ้ไปหลายด้วยข่อยไปเพื่อนหลายเท่าใดผมเลี่ยงคู่เดียวบ่ยันตกลงคนไปตั้ง 4-500 คนโยมดีนี่นะแพทย์ดีนี่โคตรชมพูเนี่ยแกเหมารถบัสคนเดียวมารับผู้ไปปฏิบัติธรรม5 คันไปถึงบ้านน้องสองห้องขอเล่าให้ท่านฟังหน่อยเต็มวัดที่นี่เด็กชาวบ้านเขาก็มาตักน้ำเดือน4-5เอามาให้คนบวชชีพามนี้ได้อาบได้กิน แต่ว่ากำนันสารวัตรกำนัน2 คนไม่เอาด้วยต้องการจะไล่พวกปฏิบัติธรรมนี่หนีกลัวจะมาใช้วัดวาเปลืองใช้สถานที่แกก็บอกเด็กสารวัตรกำนัน2 คนไปไล่เด็กหน่อยนี้สู้อย่ามาตักน้ำให้กินซุ่มขาวๆเนี่ยจักมาจะใสเมื่อนอนเมื่อกินของเฮาซื่อพักตูสวมอัดไว้ห้องน้ำปิดไว้ไม่ให้ใช้น้ำในโอ่งเอาขันไปเสียงว่าง่ายๆเล่นวิธีปิดทวารพวกซี่ผ้ามเลยบาดเนี่ยโยมนี่พลาดเลยชวนอาตมากลับอาตมาบอกธรรมดาปฏิบัติธรรมก็ต้องมีพญามารเจ้าถึงมาสกล่มอยู่ซื่อได้บ่อยสิซิ่งแซ่บมันต้องซ่อมกระสอบทรายกระตีกระพูซ่อมทั้งตัวอดเอาอาตมาพาย้ายไปอยู่ข้างวัดป่าช้าคนยวนผีประสาแก้ว2 คนนี้ก็สารวัตรกำนันเนี่ยที่บอกคนหนุ่มคนสาวเขาหนีไม่ให้สนับสนุนบอกให้ปิดประตูส้วมบอกให้เอาขันน้ำไปซุกไปซ่อนไปเนี่ยแกก็กลับบ้านคนหนึ่งขึ้นมามุงหลังคาคนหนึ่งขับรถเข้าไปในจังหวัดคนขึ้นมามุงหลังคาเนี่ยก่อนเฮือนหักไปทั้งพอนต้มตกลงมาตารางอีกคนหนึ่งขับรถไปจังหวัดหนองคายรถคว่ำขับลงไปนี่ทางหันผู้เดียวบาดเจ็บสาหัสมากทั้ง2 คนหามไปนอนรออยู่ในโรงพยาบาลด้วยกัน3 วันเขียนจดหมายให้ตัวกำนันเอามาให้สารวัตรกำนันเขียนจดหมายมาขอขมาลาโทษอาจารย์สมภพให้แผ่เมตตาให้ด้วยไปนอนอยู่โรงพยาบาลกลางคืนมือเป็นพันๆมีแต่หนังหุ้มกระดูกเงี้ยสะสะปลาบกูสิได้กินแล้วยากน้ำมึงดีผ้าเพิ่นไล่เพิ่นหนีคนนี้แกกลัวมากเลย2 คนเนี่ยแต่ในคืนนั้นแหละคืนแรกลูกชายโยมดีเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันทางเข้าไปเนี่ยไปลงถามดูได้ปั๊มน้ำมันปิโตรเลียมของตาดีลูกชายตาดีก็นอนกลางคืนฝันคนนั้นชื่อว่าเพิ่มเอ้ยบ่มีผู้ใดเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมโตไปเลี้ยงเด้อไปซื้ออาหารในเมืองอันเขาเฮ็ดเป็นหมอคอยสิให้เจ้าได้อยู่ดอกแสนนึงว่าซั่นหมอเพิ่มตื่นแต่เด้อปลุกลูกปลุกเมียขับรถ2 คันไปซื้อหม้อใหญ่ๆ4 หม้อ 5 หม้อซื้อหม้อข้าวอาหารไปเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมแกก็เล่าความฝันให้ฟังเด็กๆที่มาตักน้ำให้ผู้เฒ่าอาบที่ถูกสารวัตรกำนันไล่หนีเด็กชาวบ้านกลางคืนไปนอนฝันในบ้านฝันเห็นผีทั้งหลายอยู่เลาะผีประสาทแก้วเป็นฟูงเป็นลอยเป็นพันยืนเว้ากันเป็นหมู่เป็นหมู่เฮาสิได้กินบาดนี้ล่ะเพิ่นมาโผดเฮาเฮาสิได้กินเด็กเหล่านั้นฝันเหมือนกันหลายคนเช้ามาไม่ฟังเสียงกำนันสารวัตรกำนันเลยพากันนิ่วหล่อมากกับนี่เอารถปิกอัพรถ3 ล้อแก่หน้ามากเดิน4เดินหา ม่ยอมให้ผู้เฒ่าบวชชีพามอาบให้คอยนี้ไม่ไงคอยอยากได้บุญน้ำเจ้าอาบให้คอยนี้พวกนี้ก็แปลกใจว่าเอ๊ะเมื่อวานเนี่ยเขาอัดพักตัวไว้มืดขันกับเสียงมินีคืออยากให้อาบเพราะอาบแล้วเขาก็ถามเล็กน้อยเจ้าบ่เห็นหยังบ่มีไงเมื่อคืนนี่บ่ได้แล้วว่าซั่นซุ่มนี่บ่เห็นหยังซุ่มอยู่บ้านบ่รู้หึเป็นตะญาติว่าซั่นเขาอาตมาพาไปนอนอยู่ข้างป่าช้ายวนข้างๆเมนเขาไล่นี้จังหวัดที่นี่โยมดีกับลูกชายเนี่ยนอกจากเมารถ5คันมารับพวกปฏิบัติธรรมแล้วก็เลี้ยงอาหารในขณะที่แกเลี้ยงอาหารนะแกเลี้ยงด้วยความชื่นบานกลางวันมันร้อนมีสวนมะม่วงอยู่ข้างๆเป็นสวนของแกวของคนยวนในหนองคายอาตมาก็ว่าพอออกดีอันเฮาเขาไปนอนอยู่ป่ามะม่วงเนี่ยบ่ได้ว่ามันห้อนบ่มีห่มเนี่ยว้ายบ่ได้ดอกอาจารย์อย่าไปหาเบาขี้บ่ให้ม้ากินหมูนี่ว่าซั่นของแกวเว้าหน้าว่าซั่นบ้าเป็นหยังสิเว้าหยากจังว่าเล่าอยากได้บุญอยู่บ่จักอาตมาว่าบ่ขันอาจารย์บ่ไปเฝ้าผมบ่ไปเฝ้าดอกว่าซั่นตากแดดก็อดเอาไปค่อยสิพาไปอาตมาก็ให้โยมดีพาไปเข้าไปถึงเมืองหนองคายก็ไปพูดกับแกดีใจใหญ่เลยขอหน่อยชีได้บุญบาตรนี่ล่ะว่าซั่นชนหมกม่วงก็หน่อยเฮ็ดเมื่อนี่ได้บุญหน่อนว่าซั่นใช้คนงานทั้งหลายไปเปิดหัวรวดน้ำออกอย่าให้มันบาปงาคูมันสิเป็นบาปไปหูทางพอบมาสันไม่มีบ่อน้ำอยู่ตรงนั้นคนเดือนก็พูดอย่างนี้ไปหูทางพอให้เพื่อนได้กินน้ำแฉบๆอย่าให้รวดน้ำบาดแข้งบาดขางาคูมันสิเป็นบาปมาสันแก้วเกิดบางดีบางแก่กันกันบาดเนี่ยก็ไปเปิดสวนมะม่วงพระเนรไปนอนเต็มปฏิบัติธรรมในวันนั้นคนรวนคนแก่คนนั้นแกก็มาบอกตาดีว่าพอนี้ดิเจ้าถือเอาฉาชวนคอยเนี่ยให้ยังคูมอยู่ปีหนาว่าฉันคอยจะขายให้มึงว่าฉันโยมดีแกก็ซื้อไปไม่กี่วันไม่ถึง10วันมีคนมาหามซื้อ200,000แกขายนี่มันได้อีลีตัวบุญเนี่ยว่าฉันมันแสนก็ได้หรอกว่าฉันบักเพิ่มลูกของเราที่เป็นที่ฝันหลอมสิได้แสนหนึ่งเมื่อไรบุญนี่ลีตัวนี่ว่าท่านทีนี้เล่าเรื่องโยมดีให้ฟังพอจบแล้วคนที่เจ็บไข้อยู่โรงพยาบาลยังไม่ออกมากำนันก็มาขอโทษแทนแล้วก็เขียนจดหมายด้วยลายมือของคนไข้เขานอนเขียนเขาเป็นอย่างไรเขาบอกว่าขับรถไปตามทางแล้วก็ขับลงข้างทางมันเป็นคลองลึกชาวบ้านอยู่ใกล้ๆก็วิ่งไปช่วยเด็กหน่อยผู้บ่าวผู้สาวว่าจะเป็นบ้าบ่พอตัวขับรถมาดีๆแต่เป็นยังจึงขับลงตะคองพอแกฟื้นมาแกบอกว่ารถ10 ล้อมันบังอยู่ข้างหน้าคันหลังก็เบียดมาจะแซงขึ้นข้างหน้าก็มีอีกคันหนึ่งอัดเข้ามาไม่มีทางไปถนนมิตรภาพก็เลยหักลงในคลองความจริงไม่มีรถสักคันเลยชาวบ้านเขาว่าจะเป็นบ้าบ่มีรถพอคันมีหนาเงื่อนขอดเบิ่งอยู่แสดงว่าบาปแล้วก็มาขอโทษจากนั้นคุณโยมดีเป็นอย่างไรโยมดีนี่ทำบุญบวชชีพามตรงไหนเนี่ยแกช่วยบวชเนียนบวชพระทีละ200 รูปก็เอารถไปใส่ผ้าเหลืองมาจากกรุงเทพปีนี้แกตายแกตายแบบเตรียมพร้อมตายอย่างไรถ้าอาตมาเล่าแล้วยังไม่แน่ใจใครไปหนองคายแล้วไปถามบ้านหนองสองห้องก่อนที่โยมดีจะตายเนี่ยแกไปหาอาตมาที่ลิบเพอาตมาทอดกฐินสามัคคีทุกปีออกพรรษาแล้วประมาณ7 วันปีนี้วันที่6ที่7สามัคคีทั่วประเทศเราไปรวมกันโยมดีนี่ก็ไปกับชาวบ้านหนองสองห้องอาตมาเห็นแกปากเบี้ยวแต่ก่อนคนดีๆมือนี่คือปากเบี้ยวนอเท่าดีก็ยังไม่ถามไปถึงแกกราบเสร็จก็เอาเงินใส่ซอง1,000ขอสั่งสร้างน้ำอาจารย์ทอดกฐินสร้างศาลา อีก1,000ใส่ซองถวายอาจารย์อาตมาว่าเอามาให้ข่อยเห็นหยังข่อยบ่ได้ใส่อีหยังเอาไปสร้างศาลาบนสิได้บุญอาจารย์สิบ่ไข่จะเถื่อบ่ล่ะว่าเอาไปใส่ให้ผมได้บุญเนี่ยเอาไปปั่วว่าซั่นผมบ่ได้อยู่นําผมสิฝ่าเมื่อเฮ็ดหยังล่ะว่าซั่นเจ้าอย่าลืมเด้อเจ้านั่นมีแต่ทําบุญให้ท่านเจ้าบ่หั่นปฏิบัติธรรมคักๆจักเถื่อทานนั้นเป็นพรหมจรรย์อย่างต่ําศีลสมาธิเป็นพรหมจรรย์อย่างกลางสติปัญญานั้นเป็นพรหมจรรย์อย่างสูงวันที่10ถึง17มกราคมนี่วันปฏิบัติธรรมเจ้าเมื่อปฏิบัติธรรมให้ครบคอยบ่ท่านเห็นเจ้าปฏิบัติธรรมคักจะเถื่อตาดีหัวเลาะแล้วบอกผมสิมาเอารถบาทมา2คันเอาพี่เอาน้องมาผมสิมาปฏิบัติธรรมวันที่10นําอาจารย์ผมบ่ได้ปฏิบัติธรรมคักจะเถื่อมีแต่ทําบุญทําทานแต่ว่าผมกลัวเป็นตะเงื่อนวันต้นปีผมฝันว่าเขามาเอาไปเป็นหัวหน้าเทวดาสัญจาตุมหัวหน้าบวชชีพามห่วยเทวดาก็อึดคนดีบัดเนี่ยพอดีว่าเขามาเอาไปปีหน้าปีนั้นน่ะเขามาเอาแล้วบอกขอไว้สักก่อนให้ใช้หนี้ใช้สินเบิดก่อนขออยู่สักปีเขาก็บอกว่าปีนึงนะจำไว้มันจะปีมันยังเดินมาได้หรอพ่อใหญ่ดีเดี๋ยวนี้มันเดินพุทธิกาหรอมันยัง2เดือนยังได้เจ้าเนี่ยมันสิตายอาตมาว่าอย่างนี้ให้ฝ่าวเดี๋ยวสองเดือนแล้ววะแต่ว่ามีนี่เขาเมื่อสักก่อนเมื่อพัวปากแก่เบี้ยวอาตมาว่าปากเจ้าเป็นยังจังเบี้ยวข่อยบ่ได้ถามตะกี้คือบ่เป็นจังซี่มันบ่แม่นแต่เบี้ยวได้ปากนี่ฝากปากเบี้ยวไปนี่คือตายอาตมาว่าอย่างนั้นคือตายอยู่ฝากปากเบี้ยวไปเนี่ยปากเป็นยังจังเบี้ยวแกบอกว่าเมื่อวานซืนเนี่ยนอนอยู่ดีๆฝันว่าเขามาบอกเลขให้ลูกเขามาลูกก็เข้ามาแกก็บอกลูกว่าลูกเอ้ยเอาพอเมื่อซะขันบ่เอาพอเมื่อมื้อนี้มื้ออื่นเอารถมาใส่ศพพอโหลดขันอยากให้พอเมื่อตายเพื่อนเอาเมื่อลูกก็รับพ่อมกลับบ้านไปถึงหนองสองห้องคนก็มาเต้แกก็บอกลูกมาลูกไปนิมนต์อาจารย์บุญทรงวัดน่านพะเนานิมนต์เจ้าคุณสุวรรณมาเทศให้พ่อฟังแน่ฟังเทศกันสุดท้ายพ่อสิตายลูกก็จั่นเข้าเมืองหนองคายไปนิมนต์ท่านอาจารย์บุญทรงเป็นอุปัชฌาย์ของอาตมาเนี่ยพระครูภาวนาปัญญาพรแล้วก็ไปนิมนต์ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณมาเทศให้ฟัง5นาทียอมดีนอนพนมมือฟังหลับตาท่านเทศ5นาทีแล้วก็ไปจับมือดีจือเฮาได้บ่แกก็พังหน้าบอกว่าจำได้แล้วก็ให้พรกลับไปพอท่านเจ้าคุณกลับไปแล้วยอมดีก่อนนอนไข้สักพักหนึ่งลุกขึ้นมาบอกลูกประคองขึ้นลุกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ลูกเขียนเอาไว้จบแล้วก็สั่งลูกเอกว่าลูกเอ้ยพอตายไปหนีงั้นเพื่อนดีพออย่าขาดสัตว์ชีวิตอย่าขาดง่วงขาดควายเด้ออย่าไปจ้างหนังจ้างมอลำมั่งงั้นเด้อมันบาปมันสิตกนรกตื้นเอาพระมาสวดอภิธรรม7คืนให้พระแปลเป็นภาษาไทยพร้อมคันเพิ่นแปลบ่ได้ให้ม่อนเจ้าคุณมาแปลให้คนฟังมื้อเผาศพพอไปม่อนอาจารย์สมภพมาเทศน่ะไฟเด้อคนสิได้ฮู้จักศีลจักธรรมสิเข้าใจธรรมะว่าซั่นสั่งลูกไว้อย่างนี้เลยในคืนนั้นเป็นวันที่31ปี4ปฏิทินเปลี่ยนเป็นวันที่1มกราคม2536โยมดีก็จากไปก่อนจะตายสั่งลูกแกจ้อยว่าลูกเอ้ยอย่าขึ้นหอดพ่อเด้อไผขึ้นหอดพ่อนั่นให้ฮู้ว่าพ่อไปดีพ่ออยู่สวรรค์ชั้นจาตุม หมดบุญจากจาตุมพอสิไปสันดุสิตลูกผู้ใดคือหอดพอให้เฮ็ดคือพอหูจักเขาวัดฟังธรรมหูจักกินหูจักท่านเด้อลูกเด้อสิไปพอสิไปเห็นพอแล้วก็สั่งเมียว่าคอยตายจอกไปปฏิบัติธรรมน้ำเพลินเด้อแกตายนั้นวันที่หนึ่งแล้วแกตายวันที่สิบโยมสง่าภรรยาของโยมดีมาปฏิบัติธรรมกับเพื่อนที่วัดอาตมาเนี่ยครบ7วันนั่งยิ้มทั้งดีใจทั้งเสียใจดีใจว่ามาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนๆไม่เคยมาทำอย่างนี้เคยไปแต่ที่อื่นมานี่กินวันละครั้งเดียวตื่นแต่2:00ก็พออยู่จิตใจก็สงบลำงับกายก็เบาโอ้ยจะเป็นดีนั่นหอดปีนาทีนี้ครับไม่ไงคนบอกสิไม่ไงงาโยมดีตายปั๊บตอนกลางคืนนั้นเช้าวันนั้นอาตมาไปไม่มีใครบอกแล้วก็แวะเข้าไปดีใจกันทั้งบ้านร้องไห้ก็หยุดโอ้ยอาจารย์มาแล้วเป็นผู้ใดไปบอกโทษละเลขกับบ่ได้โทษว่าเสียหอดมือเทศจังเสียมาอาตมาบอกบ่มีใครบอกแล้วคือหอดพอยังดีก็มาเสื่อข้าจะปัดห้าว่าอาตมาเนี่ยโอ้เพิ่นหูจักเนาะความจริงไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้จักดอกไปโดยบังเอิญคิดถึงโยมดีไปก็ไปแสดงธรรมให้เขาฟังจากนั้นก็กลับมาวันที่6วันเผาศพอาตมาไปแสดงธรรมอีกคนเต็มพระ 3-400 รูปคนมากกว่านี้งานศพของโยมดีไม่ได้เชิญอาตมาไปยืนเทศเพราะอาตมากำลังไข้หนักเทศอยู่25นาทีบอกว่าจักเสด็จเผาผู้ยังดีพอยังดีผู้เดียวหรือสิเผาผู้เทศนั่นกับจักเด้อบอกกำลังไข้บังเกะกันด้วยเทศได้25นาทีกลับมานอนไข้ทั้งคืนอันนี้เล่าให้ฟังนั่นคือลักษณะเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแบงเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก่อนเดินทางไกลเตรียมใจก่อนที่จะพัดภาคจะพบผ่านเหตุการณ์ต่างๆแม้เราทั้งหลายก็สามารถทำอย่างนั้นได้ในสมัยพุทธเจ้าก็มีธรรมนิกกะอุบาสกเดี๋ยวหลวงพ่อท่านอาจจะเล่าให้ฟังก็ได้อาตมาหมดเสียงเพราะเหตุนั้นก่อนจากกันครั้งสุดท้ายเป็นเสียงสั่งลาศีลแล้วอย่าพากันลาธรรมเอาธรรมะที่ได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัตินำไปขัดเกลาจิตใจเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรักให้เป็นพุ่งเป็นพวงซึ่งอริยญาณธรรมสัมมาทิฏฐิอันถูกต้องสั่งสมศรัทธาศีลจาคะปัญญาเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนจะแรงเตรียมแบงก่อนเดินทางไกลเตรียมใจก่อนที่จะพบกับเหตุการณ์ทั้งหลายในชีวิตก่อนที่จะจากโลกไปกระทำได้อย่างนี้ไม่เสียชาติที่เกิดมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพบพระพุทธศาสนาทำนิกถาก่อนฟ้าสางกันสุดท้ายเมื่อจะจากกันก็ขอยุติลงขอความเจริญในศีลในธรรมในจิตในใจด้วยศรัทธาศีลจาคะปัญญาจงอย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจท่านทั้งหลายอย่าง่อนเง่งคอนเทนมีจิตใจสะอาดตะวางสงบพบแต่ความบริสุทธิ์และสดใสเสชีวิตของท่านดำรงอยู่ดำเนินไปอย่างสว่างสวัยโชดช่วงดังดวงไฟส่องทางไปซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์ปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาหัวใจหมดไปสิ้นไปหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงาน ในหมู่มวลมนุษยชาติด้วยมิตรภาพอันเลอเลิศแห่งคุณธรรมจงเป็นสิ่งหล่อล้อมชีวิตท่านตลอดไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกรูปทุกองค์เธอธรรมเทศนาที่ท่านทั้งหลายสดับจบลงแล้วนี้พระคุณท่านพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเป็นองค์แสดงนับว่าเป็นพระธรรมเทศนาที่ได้รับประโยชน์สาระทางการปฏิบัติตัวแก่ทุกท่านเป็นอย่างดียิ่งหาที่จะเปรียบปานมิได้อาตมาภาพร่วมกับท่านทั้งหลายได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังสิ่งที่ได้ฟังมาแล้วก็ทำความเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะทำความรู้สึกต่างๆของจิตใจที่มีอยู่ให้ถูกต้องซึ่งเราทุกท่านได้รับคำกำชับจากท่านว่าขอให้ลาแต่ศีลอย่าได้ลาธรรมเมื่อไปถึงบ้านมีโอกาสเวลาไหนก็ขอให้ทำเวลานั้นก็เหมือนกับเรามารับเอาข้อวัดปฏิบัติจากท่านไปการทำการปฏิบัติธรรมด้วยการพิจารณาลมหายใจเข้าออกทุกระยะทุกเวลาเป็นการสอบสวนชีวิตของตนเองว่าโล่งใจหรือฝืดใจเพราะการหายใจก็คือการต่อชีวิตของตนเองไว้ก็เท่ากับว่าท่านชวนให้ทำนำให้ปฏิบัติตามที่ได้แจกได้ให้หนังสือไปหนังสือเล่มนี้ก็เป็นสิ่งที่แทนท่านได้และอีกประการหนึ่งซึ่งเราทั้งหลายก็ได้นำเทปคงจะได้ทุกคนอย่างน้อยที่สุดบางทีอาจไม่มีเครื่องฟังก็ต้องให้คนอื่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เตือนนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ท่านได้ย้ำเสมอเป็นคำพูดที่นักปฏิบัติจะต้องลืมไม่ได้คือเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแตกเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบ่งก่อนไปเตรียมใจก่อนตายเนี่ยธรรมะจำไม่รู้เขียนถูกหรือไม่ถูกถ้าเขียนไม่ถูกก็จะถามใหม่สิ่งเหล่านี้เป็นคุณธรรมสูงสูงคือความไม่ประมาทนั่นเองความไม่ประมาทก็คือความมีสติความระลึกได้อยู่ในตัวว่าเรามีชีวิตมาถึงนี่เท่าไหร่เรากำลังทำอะไรเราควรจะทำอะไรต่อไปอีกท่านแนะไว้หมดคำแนะนำอย่างนี้
1: เป็นคำแนะนำแบบพ่อสอนลูกครูสอนลูกศิษย์และเป็นผู้มิตรเตือนมิตรด้วยความจริงใจเพราะฉะนั้นท่านได้ยกเอาเรื่องปัจจุบันมาพูดว่าพ่อใหญ่ดีบั่นน้องสองห้องเมืองน้องขายก่อนเตรียมตัวก่อนตายดีมากก็เหมือนกับธรรมิกะอุบาสกที่ในสมัยพุทธเจ้ายังอยู่ก็ทำอย่างเดียวกันกับพ่อใหญ่ดีถ้าจะพูดก็เหมือนกับพ่อใหญ่ดีเตรียมตัวก็ยังมอดแต่ว่าธรรมิกาอุบาสกนั่นเวลาพระกำลังเทศบอกหยุดก็ล่ะพระกำลังเทศหยุดพระสงสัยว่าโยมบอกหยุดก็เลยหยุดเทศพอหยุดเทศแล้วเนี่ยพระท่านก็ไปวัดพอได้ดีสะดุ้งขึ้นมาพระไปใส่ท่านโอ้ยพ่อขายชีนาชีตาเอาอยากพระอยากฟังเทศไก่นิมนต์พระมากพระกำลังเทศมันบอกให้พระเทศหยุดก็อยากอายทึ่งห้องทึ่งไห่อยู่อยากอายพระวะนะห่วยสั่งเราเถอะข่อยไม่ได้บอกพระหยุดก่อนบอกพระหยุดพูดน่ะราชรถมันอยู่กลางอากาศก่อนเดี๋ยวเนี่ยกำลังล่อข้อยอยู่กลางอากาศแล้วเห็นเหรอเหลืองห้อยอยู่พ่อน่ะพนาว่าโอ้ยสิเสียจังเลยบ่เห็นน้ำกันทางลูกว่าจะมาหักตัวแล้วแม่พ่อพ่อน่ะใส่ส่วนพ่วงดอกไม้ที่เจ้าพวกเจ้าที่เฮ็ดบูชาข่อยก่อนตายลูกก็เลยเอาพ่วงมาไล่มาพ่วงหนึ่งเอาท่านบ่เสียทิ้งขึ้นไปโยนขึ้นไปลูกมันบ่มีเครื่องมันบ่มีทีวีเบิ่งมันก็บ่เห็นอย่างที่ว่าบ่มีหูทิพย์เลยลูกโยนพ่วงมาไล่ขึ้นไปปิ้วขึ้นไปไปห้อยอยู่งอนรถนั่นพ่วงมาไล่ห้อยอยู่กลางอากาศแต่บ่เห็นรถลูกทั้งหลายจึงเศร้าเครียดให้พ่อก็ตายพอดีราชรถมาหลับเนี่ยเป็นความพิเศษซึ่งเราทั้งหลายได้ฟังการที่เราได้มาฟังธรรมในวันนี้เป็นกันที่4หรือที่5เป็นกันที่ห้ามีตั้งแต่ธรรมะอันเป็นสารธรรมทั้งนั้นเท่าที่สังเกตแล้วเนี่ยเราทุกคนได้ปฏิบัติตนเหมือนผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างสมบูรณ์ที่สุดทำมาตั้ง12ครั้งครั้งนี้ได้ทำกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานแบบธรรมดาวันแรก4 5และ6ทำแบบธรรมดาส่วนวันที่7ถึง8นี้ไม่รู้อะไรมาดลใจหลวงพ่อเขียนลงในกำหนดการเนี่ยเขียนกำหนดการวันที่78มิถุนายน2536แรม34ค่ำเดือน7เป็นวันทำกิจกรรมการสถาปนาธรรมอบรมสมาธิโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยแห่งวัดนิพเพทพลารามบ้านแพทย์ตำบลบ้านแพทย์อำเภอคำตะกาจังหวัดสกลนคร ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงวันที่9มิถุนายน2536แล้วทำพิธีลาสิกขาเป็นเสร็จพิธีที่นี่เมื่อถึงวันนี้แหละพ่อใหญ่พิมพ์ชินคำหารผู้ที่เป็นกองโฆษณาการประจำวัดจะทำยังไงไม่มีตักบาตรหรือมีแต่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวหรืออาหารการกินจะทำหรือเปล่ามาถามอาตมาก็เลยบอกว่าคือเก่าให้ทำเหมือนเดิมทำไมหลวงพ่อไม่ลงลงไม่ได้เพราะยังไม่รู้ว่าประเพณีวัดนิพพทพลารามาทำแบบไหนเราจะไปสร้างเรื่องไว้ก่อนไม่ได้แล้วแต่อาจารย์สมภพท่านจะสั่งก็มาก็พอดีก็ได้ปรึกษาหารือกันกิจกรรมเหมือนเดิมนั้นมีอยู่แต่เลยมาเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติธรรมแล้วก็การรับอาหารบิณฑบาตที่สมาทานธุดงค์5ข้อเอาไว้ได้ปฏิบัติตามหมดเลยแล้วก็ได้ฉันเอกาหมดรวมทั้งอาจารย์ด้วย เมื่อเสร็จจากเอกาแล้วการปฏิบัติธรรมเริ่มแต่เวลาตีสองจนถึงหกโมงเช้าแล้วก็เริ่มตั้งแต่เวลาบ่ายสองจนถึงหกโมงเย็นอันนี้เป็นนิสัยของพระป่าเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไปเยี่ยมพระในป่าวัดป่าจึงไม่ค่อยเห็นปิดกุฏิหมดกลางคืนท่านทำงานกลางวันต้องดูต้องทำการพักเพราะเหตุไรจึงทำอย่างนั้นเพราะกลางวันเนี่ยเทวดาไม่ค่อยมาเทวดาเนี่ยชอบจะมาตั้งแต่นู่นตั้งแต่สองยามเป็นต้นไปจนถึงสว่างก่อนสว่างตีห้าเทวดาก็กลับทำไมเพราะมนุษย์ทั้งหลายจะทำความพลุกพล่านไม่สะอาดต่อผิวโลกเทวดาอยู่ไม่ได้ถ้าเทวดาลงมาก็ต้องมายืนทิตาโขสาเทวตาบ่เคยมีคำสับว่านิสีทิโขสาเทวตาไม่เคยมีในหนังสือธรรมบทเรียกว่าเทวดาไม่เคยนั่งเพราะเหตุไรจึงไม่นั่งก็เพราะเทวดามาสู่มนุษย์โลกนี้ต้องมายืนประคองเคารพคารวะต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักษา
2: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญายัตถังวิปัสสติคนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยเหตุ3ประการคือสุตตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฟังจินตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการนึกคิดภาวนามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฝึกฉะนั้นบุคคลผู้อยากให้ปัญญาเกิดขึ้นต้องประกอบด้วยเหตุ3ประการนี้เมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงเหตุถึงผลจึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในเนื้อความนั้นๆได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3: มาอยู่พร้อมกันเองพิเศษมีคนเถอะค่ะ
4: โ
3: อมานั่งอยู่ทางขวาน
4: ั่นเหรอ
3: จ้า
4: อ้าวนี่เหรอเออ
3: ดีแล้วก็ด้วยใจบรรยาย
4: โอ้ดีดีดีดีมากขอโมทนา
5: ดิฉันและลูกโยคีทั้งหลาย
3: รวบรวมปัจจัย
4: อื
3: มไหวท่านเจ้าอาจารย์
4: จำพรอาขอโมทนานะ
3: ทุกคนตั้งใจ
4: ตั้งใจถวายทาน อธิษฐานตามคุณแม่
5: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
6: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
5: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

0: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: อิทัง
1: อิทัง
0: วัตตเมธานัง
1: วัตตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: นิพพานังโหตุ
1: นิพพานังโหตุ
0: ขอผลทานของข้าพเจ้านี
1: ้ขอผลของข้าพเจ้านี้
0: จงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าสมความมุ่งหมายโดยเร็ว
1: จงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าสมความมุ่งหมายโดยเร็ว
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ส
0: ิ้
1: นอาสว
0: ะ
1: ก
0: ิ
1: เลส
0: เป็นสมุจเฉทประหาร
1: ม
0: ี
1: ป
0: ั
1: ญญาญาณ
0: ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกภพทุกชาติ
1: ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกภพทุกชาติ
0: ได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วเทอญ
1: ได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วเทอญ
0: ค่ะดิฉันและลูกโยคีทั้งหลายกราบนมัสการระลึกถึงพระเดชพระคุณของท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยบุญกุศลที่ดิฉันและลูกโยคีทุกท่านและผู้บริการทุกท่านที่ได้บำเพ็ญมหากุศลในครั้งนี้ซึ่งประกอบพร้อมด้วยทานศีลและภาวนาเป็นการทดแทนคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทดแทนพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ขอบุญกุศลทั้งมวลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรมาแล้วโดยตลอดจากอดีตถึงปัจจุบันวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยคุ้มครองส่งถึงท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านเจ้าคุณเทพสิทธิมุนีให้มีแต่ความสันติสุขเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆในธรรมวินัยท่านเจ้าคุณอาจารย์จะคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดจงสมปรารถนาโดยเร็วขอให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์มีพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขอให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วเทอญเป็นลมโพลมใจ
2: บัดนี้อาตมาได้รับพรชัยจากท่านทั้งหลายแล้วก็ขอรับด้วยคำว่าเอตังปวะรังปฏิคันหามิข้าพเจ้าขอรับพรชัยอันนี้อาตมาได้รับพรชัยนี้ชั้นใดก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพรชัยอันนี้เช่นเดียวกันฉันนั้นตอนนี้โปรดตั้งใจเราได้บุญจากการนั่งกรรมฐานประการหนึ่งได้บุญจากการฟังเทศประการหนึ่งได้บุญจากการว่าธรรมะตั้งแต่พระไตรปิฎกเป็นต้นมาประการหนึ่งได้บุญจากการรักษาศีลอีกประการหนึ่งดังนั้นทุกท่านโปรดตั้งใจว่าตามอิทังเมปุญญังนิพพานัสสะปัจโยโหตุ
1: ขอผลบ
2: ุ
1: ญน
2: ี้
1: จงเป
2: ็
1: นป
2: ั
1: จจ
2: ั
1: ย
2: ให้ข้าพเจ้าได้ถึงพระนิพพาน
1: ในชาต
2: ิน ี้หากว่ายังไม่ถึงในชาตินี
1: ้
2: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ได้
2: ไปเกิดในสวรรค
1: ์
2: มีชั้นดาวดึงส์
1: เป
2: ็
1: นต
2: ้
1: น
2: ขอให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพาน
1: บนสวรรค
2: ์
1: โน
2: ้นหากยังไม่สำเร็จอยู
1: ่
2: เมื่อศาสนาพุทธ
1: น
2: ี
1: ้
2: จะครบ 5,000 ปีเมื่อถึงพ.ศ. 4,999
1: ป
2: ี
1: ก
2: ับ 11
1: เด
2: ือ
1: น
2: 12
1: ว
2: ัน พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้
1: า
2: ทุกคนทุกแห่งจะเสด็จไปรวมกัน
1: เป
2: ็
1: นองค
2: ์
1: พระพ
2: ุ
1: ทธเจ
2: ้
1: า
2: สอนเทวดาอยู่ภายใต้
1: ต
2: ้
1: น
2: ส
1: ีมหาโพธิ์
2: 7
1: ว
2: ัน
1: เจ
2: ็
1: ดคืน
2: มีเทวดาได้บรรลุมรรคผลนิพพานประมาณ 84,000 องค
1: ์
2: ขอให้ข้าพเจ้
1: า
2: ได้เป็นเทวดา
1: ได
2: ้ฟังเทศ
1: ได้
2: สำเร็จ
1: ม
3: มรรคผลนิพพาน
1: ในสม
3: ั
1: ยน
3: ั้
1: น
3: หากยังไม่สำเร็จอยู
1: ่
3: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ได
3: ้
1: เก
3: ิ
1: ดท
3: ัน ศาสนาภาษีอ่าน ได้สำเร็จมรรคผลนิพพาน
1: ใน
3: สำนักของพระองค์ท่าน
1: โดยเร
3: ็
1: วพ
3: ัน
1: ที
3: ่
1: ส
3: ุ
1: ด
3: ในระหว่าง
1: ที
3: ่
1: ท
3: ่
1: องเที
3: ่
1: ยวอย
3: ู
1: ่
3: ในวั
1: ฏสงสาร
3: ขึ้นชื่อว่าอบายภู
1: ม
3: ิอย่าให้ข้าพเจ้าได้
1: ไป
3: เป็นอันขาด
1: ต
3: ั้งแต่
1: ว
3: ิน
1: าท
3: ี
1: น
3: ี้เป็
1: นต
3: ้
1: นไป
3: จนกระทั่
1: งถ
3: ึ
1: งพน
3: ิ
1: พาน
3: ยิทังเม
1: ป
3: ุญญาภาคัง
1: สัพพส
3: ั
1: ตตาน
3: ังเทมะ
1: ข้าพเจ
3: ้
1: า
3: ขออุทิศส่
1: วนบ
3: ุ
1: ญ
3: ที่ได้บำเพ็ญมา
1: ทั้
3: งวัน
1: ให้แก่
3: บิดามาร
1: ดา
3: ครูบาอาจารย
1: ์
3: ท่านผู้
1: ม
3: ี
1: พระค
3: ุ
1: ณ
3: ท่านผู้
1: ม
3: ี
1: บ
3: ุ
1: ญค
3: ุ
1: ณ
3: ทุกทุกท่าน
1: เจ
3: ้
1: ากรรมนายเวร
3: พูดผีปีศาจทั้
1: งหลาย
3: เทพบุตรเทพธิดาทุกอง
1: ค์
3: ต่างโดย
1: ภ
3: ูมิเทวดาร
1: ุ
3: กขะ
1: เทวดา
3: อากาศเทวดาปัพพตะ
1: เทวดา
3: สมุทธะ
1: เทวดา
3: ตลอดเท้าจตุโรกบาล
1: ทั้งส
3: ี
1: ่
3: เท้าสักกะ
1: เทวราช
3: ผู้เป็นใหญ่ในเมืองแมนแดนสวรรค
1: ์
3: พร้อมทั้งนางเทพพระอัปสรกัลยาขอจงได้อนุโมทนาสาธุการ
1: ในบ
3: ุ
1: ญญส
3: ั
1: มภาร
3: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมานี
1: ้
3: สัตว์ทั้งหลายที่ถึ
1: งท
3: ุ
1: กข์
3: ขอจงพ้นจากทุก
1: ข์
3: สัตว์ทั้งหลายที่
1: ถ
3: ึ
1: งส
3: ุ
1: ข
3: ขอจงได้รับความสุ
1: ข
3: ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านเธอ

0: ราบ
1: กัจจังทานังทิฏฐิให้ทานโดยเคารพทานของสัตว์บุรุษกันให้จบทานซะก่อนให้เฉยๆเป็นบุญแต่ขาดปัญญาน
2: ะโมต
1: ั
2: สสะ
1: ภะคะวะโต
2: อะระห
1: ะ
2: โต
1: สัมมา
2: สัม
1: พุทธัสสะ
2: นะ
1: โมตั
2: สสะ
1: ภะคะวะโต
2: อะระห
1: ะ
2: โต
1: สัมมา
2: สัม
1: พุทธั
2: สสะ
1: นะโมตั
2: สสะ
1: ภะคะวะโต
2: อะระห
1: ะ
2: โต
1: สัมมา
2: สัม
1: พุทธัสสะ
2: ส
1: ุทินังวสเมธานัง
2: อ
1: าสวะขยวหังโหตุ
2: ขอผลทานน
1: ี
2: ้
1: จงเป็นปัจจัย
2: ให้ข้าพเจ
1: ้
2: า
1: ได้สิ้นอาสวะกิเลส
2: เป
1: ็นเหตุให้ข้าพเจ้า
2: ได้
1: บ

0: พระเจ้า
1: ข
0: ออุทิศส่วนบุญ
1: ที
0: ่ได้บำเพ็ญมานี
1: ้
0: ให้แก่บิดามารดา
1: คร
0: ูบาอาจารย
1: ์
0: ท่านผู้มีพระคุณ
1: ท
0: ่านผู้มีบุญคุณ
1: ท
0: ุกทุกท่าน
1: เจ
0: ้
1: ากรรมนายเวร
0: ผู้ผีปีศาจทั้
1: งหลาย
0: เทพประพุทธเทพธิดาทุกอง
1: ค์
0: ขอจงได้อนุโมทนา
1: ใน
0: ส่วนบุญส่วนกุศล
1: ที
0: ่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมานี
1: ้
0: สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุก
1: ข์
0: ขอให้พ้นจากทุก
1: ข์
0: สัตว์ทั้งหลายที่ถึงสุข
1: ข
0: อจงได้

ละพรเมื่อกี้นี่พรเทศอันนี้พรทานยะถาวะริวาผู้ราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตตินังเวตนังอุปกัปปติจิตังปฏิตังตุยหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามะนิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิฆายุโคภวาอภิวาทนาสีลิสนิจังมุทธาปัจจายโนยะตาโรธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขา

สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต

วาทิตาวิสุกาทัศนมาลาพันธวิเลปนาธารณามันดนาหิโพสนัตานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามี

0: สัจจานังยถาพูตังอัตถัสสนาสังสิริตังที่กมัฏฐานังตาสุตาสวยวะชาติสุติณโอกาสบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาลำดับญาณให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังสืบต่อไปการเทศลำดับญาณนี่เทศยากเพราะเหตุหลายประการหนึ่งยากทั้งผู้ฟังสองยากทั้งผู้เทศเทศลำดับญาณเป็นเทศภาษาใจเป็นผลของการปฏิบัติถ้ามีแต่พระเทศไม่มีโยมฟังก็เทศไม่ได้ถ้ามีโยมผู้ฟังนั้นไม่ได้ปฏิบัติก็เทศไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจก็จะเบื่อเพราะฉะนั้นต้องมีผู้ปฏิบัติด้วยจึงจะมีพระเทศและพระทำไมปฏิบัติก็เทศไม่ได้เทศยากเพราะมันเป็นภาษาปฏิบัติบัดนี้พร้อมแล้วผู้เทศก็มาผู้ฟังก็มีจึงสมควรที่จะมีเทศลำดับญาณโดยปรารภเหตุที่คนโยมอุทัยชาวจังหวัดนครนายกนี้ได้ไปเข้ากรรมฐานที่วัดมหาธาตุเป็นเวลานานพอสมควรเมื่อตัวเองได้ปฏิบัติได้ผลดีแล้วก็นึกถึงพี่น้องญาติมิตรทั้งหลายชาวจังหวัดนครนายกย่อมได้อุตส่าห์มาเปิดบ้านสอนกรรมฐานขึ้นเป็นส่วนย่อยๆก็ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากญาติโยมชาวพุทธทั้งหลายเพิ่มขึ้นโดยลำดับสถานที่บ้านคับแคบทั้งอาหารการดูการฉันก็จะต้องเป็นภาระของโยมจึงได้พากันขยายมาวัดนี้สมภารเจ้าวัดก็เป็นพระใจสิงห์เมื่อญาติโยมน้อมพระธรรมมาก็ยอมรับเจ้าคณะจังหวัดท่านก็มีส่งเสริมให้กำลังใจเต็มที่แม้วันนี้ไม่ได้อาตมาก็ไม่ได้อารัธนาไม่ได้มนต์หรอกท่านได้ทราบข่าวท่านอุตส่าห์มานั่งเป็นประธานอยู่ที่นี้อันนี้แสดงถึงความพร้อมเพรียงของทางคณะสงฆ์มีเจ้าคณะจังหวัดผู้เป็นสังฆปาโมกนำหมู่นำคณะภายในจังหวัดนี้มาส่งเสริมให้กำลังใจด้วยในฝ่ายบ้านก็มีคุณโยมอุทัยและญาติโยมทั้งหลายสกุลอะไรชื่อวัฒนะเศรษฐีถาวรนั่นก็ให้กำลังใจเต็มที่ตลอดญาติโยมทั้งหลายทุกคนหน้าถ้ากันมาปฏิบัติอยู่สถานที่นี้จึงได้เปิดโอกาสให้มีเทศลำดับญาณอาตมาจึงได้มาเทศให้ท่านฟังในโอกาสบัดนี้จึงขอแสดงความขอบใจต่อฝ่ายคณะสงฆ์มีท่านเจ้าจังหวัดเป็นประมุขเป็นประธานสังฆปาโมกเป็นหัวหน้าสงฆ์ในจังหวัดนี้และก็มีสมภารจังหวัดเป็นรองมาช่วยแบ่งเบาภาระท่านทวีก็ได้อกเอาใจใส่จิตพระศาสนาทั้งสองด้านด้านพัฒนาเถาวัลย์วัตถุก็วัดวาสะอาดเรียบร้อยสืบต่อจากบุรพาจารย์มาโดยลำดับโบสถ์ก็มีศาลาก็งามน้ำใจเจ้าของก็ดีด้วยเป็นพระเถระใจสิงห์หนักในการพัฒนาหนักในการเผยแผ่ศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าญาติโยมก็เป็นผู้ที่อุปถัมภ์บำรุงทุกอย่างเมื่อพร้อมเพียงกันอย่างนี้การปฏิบัติก็เป็นสัปปายะ 1. เสนาสนะที่อยู่ที่ใสก็สะดวกสบาย 2. บุคคล 3. อาหาร 4. ธรรมะ 5. ดินฟ้าอากาศเรียกว่าอุตุ 6.กิริยาบท7การพูดจาปราศัยก็อยู่ในวงนักปฏิบัติเมื่อพร้อมเลยสัปปายะชินี้สมควรแล้วเป็นแหล่งที่จะเป็นปฏิรูปประเทศอันที่เหมาะอันควรแก่การได้เจริญกรรมฐานท่านทั้งหลายตั้งสมรภูมิถูกต้องแล้วจึงขออนุโมทนาสาธุการขอให้ส่งเสริมเรื่อยๆไปเจริญแน่เพราะว่าศาสนานี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีธุระ2ประการ1คันธธุระได้แก่การศึกษาเล่าเรียนคำสั่งสอนของเจ้าอัตไตรปิฎกอรรถกถาฎีกานักธรรมตรีนักธรรมเอกมหาสามประโยค4 5 6 7 8 9ประโยคนี่เป็นฝ่ายคันธธุระฝ่ายด้านวิปัสสนาธุระนั้นมีแต่ตำราคณะสงฆ์ยังไม่มีแม่กองสมถะแม่กองวิปัสสนายังไม่มีก็มาเริ่มต้นจากพวกเราที่เป็นชาวพุทธนี่แหละต่างคนต่างหาเพราะต่างคนจังอยากได้เป็นธุระในศาสนาวัดที่จะเจริญรุ่งเรืองเต็มที่ต้องมีธุระ2อย่างคันธธุระวิปัสสนาธุระท่านทวีวัดนี้นำญาตินำโยมพัฒนาวัดสวยสมงดงามไม่พอพัฒนาจิตใจศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองก็เพราะในเหตุ2อย่างวัตถุก็เจริญใจคนก็งามวัดที่ดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านที่สวยพอมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดขัดกันช่วยยิ่งอวยชัยถ้าขัดกันก็มาลายทั้งสองทางอันนี้เราได้แล้ววัดก็งามน้ำใจโยมก็ดี ฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาลทำไมฝนจึงดีปีนี้ยอมลองนึกดูให้ดีนะถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกธรรมิกสูตรพระพุทธเจ้าเทศไว้ในพระไตรปิฎกว่าถ้าประชาชนห่างเหินจากพระศาสนาศีลธรรมของคนลดลงห่างลงไปเทวดาก็คนไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมเทวดาก็พลอยให้ฝนฟ้าตกต้องไม่ถูกฤดูกาลข้าวในนาปลาในน้ำก็แก่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาหารพืชพันธุ์ดัญญาหารก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์คนไปพวกอาหารที่ไม่แก่วิตามินไม่ดีก็เกิดโรคไม่มีกำลังวังชาแข็งแรงนี่โรคคอรอแดดแอดเมื่อข้าวปลาอาหารดีฝนฟ้าดีคนอยู่ในศีลในธรรมข้าวในนาปลาน้ำผู้ดมสมบูรณ์พระองค์ตัดไปว่าอย่างนั้นปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่5เมษายน2525ประธานโอวาทให้ประชาชนชาวไทยและฝ่ายรัฐบาลก็มีพื้นฐานค่านิยมอีก5ประการคณะสงฆ์ก็มีกุศลสมาทานอีก 2-3 ข้อไปประกาศทุกบ้านทุกเมืองทุกวัดทุกตำบลทุกอำเภอทุกหมู่บ้านให้ญาติโยมพระสงฆ์องค์เจ้าหันหน้าเข้ามาสู่ศาสนาเทวดาก็อนุโมทนาฝนฟ้าก็ตกสังเกตดูปีนี้พอขึ้นวัดสานะฤดูฝนตั้งแต่1ค่ำเดือน8ฝนตกมาลุยว่าเลยฮะนี่ก็เพราะคนอยู่ในศีลจริยธรรมวันนี้ยังก็ตกตลาดนี่ก็คือความชุ่มชื่นจะเกณฑ์เพราะเราอยู่ในศีลจริยธรรมจึงขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายไว้ณโอกาสนี้ด้วยให้ช่วยกันเผยแผ่อย่างนี้กองทัพธรรมของพระเจ้าจึงจะเจริญรุ่งเรืองประชาชนจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขต่อไประหว่างโรงเรียนปิดเทอมเป็นระดูแรงสมภารเจ้าวัดก็ควรจะได้จัดให้มีบวชลูกหลานเป็นเนนน้อยบวชภาคฤดูร้อนในราวสัก1เดือนจะได้อบรมลูกหลานของเราเพราะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้าเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญเราทำอะไรลูกหลานของดีก็มีทางเดียวเท่านี้แหละให้พากันช่วยกันเมื่อลูกหลานเราดีแล้วเด็กวันนี้ก็จะเป็นเจ้าขุนมุนนายสืบต่อไปในภายภาคหน้าอันนี้ก็เป็นกุศโลบายอันหนึ่งจึงขออนุโมทนาสาธุการล่วงหน้าไว้ในโอกาสนี้ตอนนี้ก็เทศลำดับญาณการเทศลำดับญาณเทศนานผู้ฟังเหนื่อยเอามือลงได้นะนั่งเอามือลงต่อให้ตั้งใจฟังมือขวาทำมือซ้ายแบบฟังให้เข้าใจเพราะการเทศนี่มันเทศอย่างนี้หนึ่งเทศเอาบุญก็มีนะโยมนะฟังให้ดีเทศเอาบุญนี่หมายความว่าโยมอยู่สามศาลาฟังเทศฟังธรรมไม่รู้เรื่องหลับตาฟังลืมตาฟังฟังไปเถอะตั้งใจฟังได้บุญแล้วตายด้วยจิตนี้ต่ำที่สุดไปมนุษย์สูงไปสวรรค์ได้สองฟังเอาคงรู้อันนี้ต้องจดต้องจำต้องบันทึกเทปอะไรไว้สามฟังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยท่านทลายห่วงนอนบ้างคุยกันบ้างล้างถ้วยล้างชามบ้างเสียงไม่ชัดบ้างก็อุตส่าห์ฟังฝ่ายก็ได้บุญอยู่เป็นอุปนิสัยปัจจัยสี่ฟังปฏิบัติอันนี้ฟังเพื่อปฏิบัติหมายความว่าผู้ฟังต้องกำหนดกรรมฐานไปด้วย5ฟังเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนี่วันนี้ฟังเพื่อพิสูจน์ผลการปฏิบัติของท่านว่าท่านปฏิบัติมาไม่ได้ผลไปแค่ไหนได้ถึงญาณไหนสำเร็จมรรคผลนิพพานชั้นไหนหรือยังไม่ถึงหรืออะไรแค่ไหนกันแน่ท่านจะได้พิสูจน์ข้อวัดปฏิบัติต้องจังใจฟังว่าถึงญาณไหนแล้วยังอยู่อีกญาณไหนปฏิบัติอย่างไรจึงจะถึงต้องตั้งใจฟังความรู้ก็เอาถ้าได้บุญก็เอาถ้ามีเวลาฟังเลยนะปฏิบัติก็เอาถ้าได้โอกาสตรวจดูผลเช็คดูผลก็เอาแต่จุดมุ่งหมายจะให้ท่านดูผลการปฏิบัติของท่านวันนี้จึงเทศลำดับญาณข้อสุดท้ายเทศลำดับเทศก็ฟังเทศเพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่พ่อแก่แม่นั่นอีกตอนนึงนี่เราก็จะให้ด้วยเอาจบแล้วเป็นความมุ่งหมายแต่ต้องโปรดเข้าใจไว้ว่าไม่ใช่พระอาจารย์ผู้เทศเป็นคนตัดสินให้ว่านายกนายขอสำเร็จเป็นพระโสดาบันสกิทาคานาคาหรือเป็นพระอรหันต์นะผู้เทศก็ตัดสินไม่ได้ผู้สอบก็ตัดสินไม่ได้พระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะตัดสินได้แต่มีข้อพิสูจน์มีข้อตัดสินที่พระพุทธเจ้าวางไว้ในพระไตรปิฎกแต่ได้นำยิกยกออกมาให้ท่านทั้งหลายพิจารณาตัวของท่านทั้งหลายเองเอาละอารัมภบทพจนกถาจบแล้วท่านผู้ใจบุญทั้งหลายตอนนี้เทศลำดับญาณคำว่าญาณแปลว่าปัญญาปัญญานั้นมี3 1สุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังท่านฟังพระเทศท่านอ่านพระไตรปิฎกท่านเรียนจากพระสงฆ์องค์เจ้าท่านได้ความรู้เรียกว่าสุตตมยะ
1: พระเนรเรียนรับธรรมตรีโทเอกปริญญาประโยค3 4 5 6 7 8 9จำได้ท่องได้เทศได้สอนได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นความรู้ขั้นหนึ่งสุตตมยะเข้าทางหูดูทางตา2จินตามยปัญญาคิดนี่เอาไม้มาทำเป็นรูปธรรมะนี่เอาอันนี้มากระดาษมาทำเป็นรูปอะไรต่างๆไงไฟฟ้าหรือนี่จินตามยปัญญาเครื่องขยายเสียงนาฬิกาจินตามยปัญญาตลอดจงนึกถึงร่างกายของท่านเป็นอนิจจังทุกขังตาจินตามยปัญญานี่อีกขั้นหนึ่ง3ภาวนามยปัญญาเกิดจากการปฏิบัติล้วนเพราะฉะนั้นวันนี้เทศปัญญาขั้นที่3เรียกว่าภาวนามยปัญญานะเกิดจากการเจริญวิปัสสนาญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายทางเดินของเราน่ะผู้เป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าว่ามีอยู่7สาย1ทางไปนรกได้แก่โทสะคือความโกรธนรก457ขุมอยู่ใต้พื้นดินตายด้วยโทสะตกนรกเดี๋ยวนี้เราคนแล้วนะทุกคนไม่ไปนรกแล้วมาเกิดเป็นคนแล้วนี่เพราะโทสะของเรามีน้อยเราจึงไม่ไปบุญของเรามีมากกว่าเส้นที่สองไปเป็นเปรตอสุรกายเปรตเขาเรียกผีหลอกอสุรกายตัวกว่าเปรตเช่นเหมือนกับหมาไทยหมาฝรั่งหมาไทยกับหมาแต่มันตัวเล็กหมาฝรั่งหมาแต่มันตัวโตอสุรกายโตกว่าเปรตพันเดียวกันชอบอยู่ตามป่าตามเทือกเขาที่เย็นเย็นนะชอบอยู่อย่างนั้นป่าทึบนั่นเรียกว่าอสุรกายตัวกว่าเปรตเราเรียกกันว่าผีหลอกตายด้วยโลภะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายเราคนแล้วนะสามตายด้วยโมหะหลงคนพ่อลืมคนพ่อคุณแม่ลืมคุณพระพุทธพระธรรมสงฆ์นึกว่าหมาดีกว่าคนนี่เหล่านี้เป็นต้นหรือหลงในสมงคีวรพระติสสะหลงกีวรได้กีวรใหม่มันนึกว่าจะห่มไปเป็นบาทสวยในวันพรุ่งนี้พอเป็นลมตายใจไปห่วงกีวรเกิดเป็นเล่นนายโกตุหาริกะพาเมียไปหาอยู่กินบ้านหนึ่งมันอดอยากยากแค้นบ้านเดิมไปคอยนั่งรับเศษอาหารพระเมียเอาอาหารมาให้ที่ทานได้มากนะอาหารมากอาหารไม่ย่อยเวลาใจจะขาดเห็นหมาที่เมื่อก่อนนั่งอยู่หมาตัวนั้นนอนอยู่เก้าอี้ข้างหน้าพอใจจะขาดนึกถึงภาพหมาวับเกิดในท้องหมาเป็นลูกหมาในโมหะมันไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราพ้นแล้วชาตินี้ไม่ไปแน่เส้นที่4มามนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงเอาอะไรเป็นเครื่องวัดศีล5แล้วก็กุศลก็บวช10พวกเราเดินสายนี้จึงได้เกิดเป็นมนุษย์นี่เราอยู่สายนี้นะที่นี่สายที่5ไปสวรรค์มหากุศล8ที่กำลังฟังเทศอยู่เดี๋ยวนี้ทางธรรมะกระทอดกระถินทอดผ้าป่าสามัคคีสายบาตรเหล่านี้เป็นสายที่5เป็นทางไปสวรรค์ขณะนี้อยู่สายนี้นะสายที่6ไปพรหมโลกเจริญสมถะได้ฌานไม่ได้ฌานก็ไปไม่ได้ต้องได้ฌานจึงจะไปได้เจริญเฉยๆก็ไปแค่สวรรค์กับมนุษย์ต้องได้บรรลุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานปัญญาฌานจึงจะไปพรหมโลกได้สายที่เกิดไปนิพพานทีนี้เราจะเดินสายนี้นะที่เทศวันนี้เทศสายไปนิพพานนี้นิพพานแปลว่าดับกิเลสปฏิบัติอย่างไรจึงจะถึงนิพพานต้องเจริญวิปัสสนาวิแปลงไงแปลว่าแก้งปัสสนาแปลว่าเห็นเป็นชื่อของปัญญาวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้ง1เห็นปัจจุบัน2เห็นรูปนาม3เห็นพระไตรลักษณ์4เห็นมรรคผลนิพพานนี่ตอบย่อๆถ้าตอบอย่างกลางๆวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นวิสุทธิคือความบริสุทธิ์7ขั้นนับตั้งศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์จิตวิสุทธิใจบริสุทธิ์ทิฏฐิวิสุทธิความเห็นบริสุทธิ์เป็นต้นจนถึงญาณทัศนวิสุทธิถ้าตอบพิสดารที่สุดวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นปัญญา16ขั้นนี่จะเทศอันนี้16ขั้นที่ละเอียดนิดหน่อยนะปัญญาจึงแปลว่าปัญญาอันเกิดจากการเจริญวิปัสสนาส่วนเจริญอย่างไรนั้นคุณโยมอุทัยมาสอนแล้วคุณสุวิมลกับพระมาช่วยกันสอนอยู่ที่นี่แล้วนำมาให้โยมแล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องพูดว่าปฏิบัติอย่างไรเอาแต่ผลเรียกว่าญาณเป็นผลของการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติถูกแล้วมันจะเกิดผลคือญาณญาณคือปัญญาปัญญาเกิดจากการปฏิบัติ16ขั้นฟังเอาแต่เสียงจำมองไม่เห็นไม่เป็นไรเลขหนึ่งอยู่ไกลไม่เห็นแล้วอาตมาอ่านให้ฟังนี่เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกนี่ญาณ16คือปัญญาเกิดจากการปฏิบัติ16ขั้นปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาตัดกิเลสปัญญาสองขั้นนั้นเป็นปัญญาหาข้าวกินหาเงินหาทองในโลกมนุษย์เป็นเหมือนดาบสองคมใช้ผิดก็ให้โทษเช่นระเบิดปรมาณูลูกเดียวเกาะญี่ปุ่นทิ้งซะตาย60,000เลย สองลูกแสนสองหมื่นยกธงขาวทิ้งต่อไปแหลกเลยเมืองญี่ปุ่นนี่นี่เขาเรียกกินตามมยปัญญาเป็นปัญญาหาข้าวกินหาเงินหาทองไม่ใช่ปัญญามาละกิเลสส่วนปัญญาละกิเลสพุทธเจ้าว่าได้แก่วิปัสสนาเราเรียกกันว่าญาณแปลว่าปัญญาคือผลของการเจริญวิปัสสนาแล้วมันจะออกผลมา16ขั้นนี่จะเทศขั้นนี้นะนี่โปรดฟังให้ดีขั้นที่1เรียกว่านามรูปปรเฉทญาณนามะแปลว่านามคือใจทุกคนมีแล้วรูปะแปลว่ารูปคือกายทุกคนมีแล้วปริเฉทะแปลว่าแยกญาณปัญญารวมความว่านามรูปปรเฉทญาณมีปัญญาสามารถแยกรูปกับนามออกจากกันได้ให้เห็นคนไม่เป็นคนเห็นเป็นอะไรฟังเบื้องแรกให้กำหนดพองหนอยุบหนอก่อนอ้าวถามพองกับยุบอันเดียวหรือคนละอันคนละอันถ้าใครเห็นอันเดียวผิดแยกไม่ออกพองกับยุบอันไหนปรากฏชัดพองชัดกว่ายุบพองกับยุบอันไหนสั้นอันไหนยาวยุบยาวกว่าพองพองทั้งหนึ่งมีกิริยะถ้าคนหยาบละเอียดละเอียดสองต้นพองสุดพองละเอียด3ต้นพองกลางพองสุดพองละเอียดเข้าจะเห็น4ตอน5ตอน6ตอนแล้วแต่ใครจะเห็นถูกกันนั้นอานิยานที่1แยกรูปออกแล้วท้องพองกับท้องยุคโบราณพองนี่เป็นรูปอย่างหนึ่งยุบเป็นรูปอย่างหนึ่งทีนี้ถามต่อไปอีกพองน้องเอาอะไรว่าเอาใจกับรู้ใจที่รู้พองน้องกับใจที่ว่ายุบหนอขณะเดียวลบคนละขณะคนละขณะใจเดียวลบคนละใจคนละใจถ้าใครเห็นว่าใจเดียวใจเดียวตัวนี้แหละตัวมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าสักกายทิฏฐิเห็นว่าเป็นใจเดียวใจเดียวนี่ตัวโลภะตัวนี้นี่ตัวตัณหาเห็นอย่างนี้กับทิฏฐิบอกกันเข้าเขาเรียกว่าโลภะทิฏฐิกตะสัมปยุตตกิจหลักอภิธรรมเรียกอย่างนั้นสำนวนพระสูตรสังโยคเขาเรียกสักกายทิฏฐิเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอภิธรรมเรียกว่ามีทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดด้วยมีโลภะเข้าไปประกอบด้วยเขาเรียกโลภะทิฏฐิสัมปยุตตกิจมันมีอยู่4ดวงตัวนี้แหละที่ดื้อที่สุดมีแต่รูปกับนามแล้วอ้าวตัดตาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นสีอะไรสีขาวสีขาวกับตาอันเดียวกันแล้วคนละอันคนละอันสีนี่เป็นรูปอันหนึ่งตาประสาทตาเป็นอันหนึ่งคนละอันถ้าใครเห็นว่าอันเดียวอันเดียวนี่คือแยกไม่ออกเอาถ้าเห็นว่าอันเดียวอาตมาเอาอันนี้กลับกรุงเทพเราตาโยมยังอยู่ไหมยังอยู่เอ๊ะถ้าอันเดียวมันก็ติดรถอาตมาไปรับบ้านเลยสินี่มันไม่ติดคือคนละอันเห็นไหมนี่แยกรูปสีกับตานี่เป็นรูปเห็นนี่ใครเห็นเนี่ยใครเห็นเอาโยมดูตอบในใจใครเห็นใครตอบตาเห็นผิดแล้วคนตายใหม่ๆตามีไหมมีเห็นไหมไม่เห็นอาตมาไปรดน้ำศพสังฆราชจวนสังฆราชปลดสังฆราชปุณสังฆราชวัดสเกตท่าสังฆราชตามีแต่ไม่เห็นน่ะผ่านอะไรขัดใจแต่โลกว่าตาเห็นที่จริงตาไม่เห็นใจเห็นเหมือนอย่างนี้โยมนี่ทุ่งนามีเวลาชาวบ้านอาตมาเป็นเด็กพ่อแม่พาไปไถนาอาตมาเป็นลูกชาวนาโน้นผูกควายไว้โน้นกระโวยไว้โน้นหัวนาโน้นมันมีที่กินหญ้าปูไว้โน้นเสือกผูกไว้พ่อกับแม่พามากินอาหารที่เถียงนาทางนี้เขาเรียกกัดเถียงนากับทอมน้อยกลางนาทางนี้นี่เรามองไปเชือกวัวขาดเชือกวัวขาดบางทีอาตมาเลี้ยงม้า4ตัวน่ะเชือกม้าขาดเลยโอ้ยพ่อบอกลูกวัวขาดวัวขาดม้าขาดควายขาดอะไรขาดโยมเชือกใช่ไหมล่ะถ้าม้าขาดมันก็ตายวัวขาดก็ตายควายขาดก็ตายเชือกขาดแต่แม่บอกวัวขาดวัวขาดอาตมาก็วิ่งไปมันเชือกมันขาดนี่เหมือนกันเหมือนกันไอ้ใครเห็นนะโยมตาที่จริงไม่ใช่ตาใจเห็นบาลีเรียกว่าจักขุวิญญาณจิตดวงหนึ่งอาศัยประสาทตาเกิดขึ้นเออเกิดแล้วก็ดับแล้วเกิดแล้วก็ดับแล้วนี้แหละน้ำแยกขาดตาโยมออกแล้วนะเห็นตากับสีเป็นรูปเห็นเป็นน้ำตาโยมหายแล้วท้องโยมหายแล้วนะตาโยมหายแล้วนะหูกับเสียงอ้าวเสียงอาตมาได้ยินไหมได้ยินห้องศาลาแล้วเสียงกับหูอันเดียวกันแล้วคนละอันคนละอันถ้าอันเดียวกันอาตมาหยุดพูดเสียงหายแล้วหูโยมไม่หายอ่ะถ้ามันอันเดียวกันมันก็หูหายไปด้วยขาดไปด้วยนี่มันไม่ขาดก็คนละอันนะอ้าวฟังให้ดีเนี่ยแหมได้ยินแล้วมันก็หายแล้วนะเสียงหายหูยังอยู่โมเสียงหายหูยังอยู่มันเป็นคนละอัน เสียงอันหนึ่งหูอันหนึ่งเสียงเป็นรูปเรียกว่าสัทธรูปรูปนี้เห็นไม่ได้แต่กระทบได้บาลีว่าอนิทัศนสัพปฏิฆาธรรมาธรรมะทั้งหลายเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ลมนี่ก็ไม่เห็นตัวเห็นแต่ใบไม้ปลิวแต่มาถูกตัวเราเย็นเสียงก็ไม่เห็นตัวแต่มากระทบหูเรารู้นี่เรียกว่ารูปทั้งนั้นหูกับเสียงเป็นรูปได้ยินเป็นนามตัดหูโยมทิ้งแล้วโยมมีแต่รูปกับนามจมูกกับกลิ่นโยมได้กลิ่นหอมกลิ่นกับจมูกนี่เป็นรูปกลิ่นนี่เป็นรูปไม่เห็นตัวแต่มีอยู่หอมเหม็นผู้ที่รู้นี่เป็นนามคือใจคนตายจมูกนี้เอาอะไรไปใส่ไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีใจคนที่รู้นี่คือนามได้แก่ใจนะกลิ่นกับจมูกเป็นรูปผู้ที่รู้กลิ่นเป็นนามตัดจมูกออกแล้วลิ้นกับรสวันนี้ทานอาหารว่าหยกหยกอาตมาก็ทานข้าวเหนียวก็ไก่ย่างชักจะมึนๆนะโยมมันชักจะง่วงนอนเพราะอะไรข้าวเหนียวมันข้าวเหนียวมันเลี้ยงเม็ดแล้วก็ไม่รู้นะแต่ยังพอเทศได้อยู่หรอกไม่เป็นไรหรอกโยมข้าวเหนียวมาเลี้ยงเลยฉันข้าวเหนียวก็ไก่ย่างซะเลยชักจะซึมๆไม่หน่อยนะนี่แหละลิ้นกับรสเนี่ยเป็นรูปโยมรสอาหารหวานมันเค็มเปรี้ยวนี่เป็นรูปแล้วลิ้นก็เป็นรูปแต่ผู้ที่รู้ว่ารสนี่อร่อยไม่อร่อยหวานมันเค็มเปรี้ยวนี่ใจไม่ใช่ลิ้นนะคนตายลิ้นมีแต่ไม่รู้เพราะขาดใจนะนั่นแหละลิ้นกับรสเป็นรูปผู้ที่รู้รสหวานมันเค็มเปรี้ยวเป็นนามเอาหมดแล้วโยมร่างกายทั้งหมดตั้งแต่หัวโยมตั้งแต่ผมถึงเล็บนี่เป็นรูปเสื้อผ้าที่โยมใส่อยู่เดี๋ยวนี้รัดตัวโยมอย่างนี้ก็เป็นรูปแต่เวลามาถูกตัวโยมแล้วมันรู้สึกยังไงเย็นร้อนอ่อนแข็งบางทีก็เย็นบางทีก็ร้อนบางทีก็อ่อนบางทีก็แข็งนี่แหละผู้ที่รู้เนี่ยคือหนักได้แก่ใจแล้วนี่แหละญาณที่หนึ่งแยกรูปกับนามออกจากกันให้เห็นว่ามีแต่รูปแต่นามและมีคนไหมที่เนี่ยนั่งอยู่นี่ใครตรงไหนเป็นรูปนะโยมไทยนั่งอยู่นี่ตรงไหนเป็นรูปตั้งแต่ผมถึงเล็บเป็นรูปตรงไหนเป็นนามใจเป็นนามนั่งอยู่นี่ใครนั่งใครรู้ใครนั่งใครรู้นามเป็นคนรู้พูดนี่ใครพูดรูปพูดใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้ประนมมือใครประนมรูปประนมใช่ไหมใครเป็นคนรู้นามใช่ไหมไอ้ล่ะใครไอรูปใช่ไหมใครเป็นคนรู้นามคือใจเป็นคนรู้ไปถ่ายหนักถ่ายว่าไปเอือใครเป็นคนเอือซีมอนใครเอือรู้ใครเป็นคนรู้ไปชีใครชีใครรู้นั่งอยู่นี่ใครนั่งใครรู้ไม่มีคนมีแต่รูปกับนามนี่ญาณที่หนึ่งนี่เขาเรียกจริงโดยปรมัตถ์ส่วนชื่อคุณโยมอุทัยคุณสุวิมลนี่เขาเรียกจริงโดยสมมติขณะนี้สมมติสุวิมลขณะนี้สมมติว่าอุทัยใช่ถูกแล้วพ่อกับแม่เวลาตกจากท้องพ่อท้องแม่ไม่มีชื่อเหล่านี้มาตั้งทีหลังแต่รูปกับนามมีมาแล้วเพราะฉะนั้นมาสมมติขึ้นสมมติว่าโยมแม่อาตมาไม่มีลูก10คนนางนั้นชื่อบุญนางนั้นชื่อศูนย์นางนั้นชื่อปุณนางนั้นชื่อเปียงชื่อเครื่องชื่อพุ่มสมทมังว่าไปเพราะอะไรอ่ะถ้าไม่ตั้งชื่อก็เรียกไม่ถูกมีลูก10คนรูปนามมานี่มันก็มาทั้งโหลเลยเพราะงั้นเขาตั้งชื่อเสียนี่เลยจริงโดยสมมติเปลี่ยนได้อัตมานิโยมแม่ตั้งชื่อหนึ่งชื่อหนูคายเสร็จแล้วสมเด็จมาเปลี่ยนโชดกแน่นี่มันเปลี่ยนได้คือจริงไม่จริงอ่ะเขาเรียกจริงหลอกเบื้องแรกเขาตั้งชื่ออย่างนี้ก็เป็นแล้วแต่พอเปลี่ยนหายไปแล้วชื่อเดิมมาเป็นเจ้าคนเปลี่ยนที่แล้วมหาโชดกตายไปสิแล้วมาเป็นเจ้าคุณอุดมวิชยานเลื่อนจากอุดมมาเป็นเจ้าคุณราชสิทธิมุนีเลื่อนจากราชมาเป็นเทพสิทธิมุนีและชื่อที่ตั้งมาตั้งมาก็หมดไปหมดไปนี่เขาเรียกจริงโดยสมมติพอเปลี่ยนแล้วหายแต่ยังสมมติอยู่ก็ยังเป็นอยู่นี่จริงโดยสมมติส่วนเราเรียนนี่จริงโดยปรมัตถ์คือจริงจริงจริงมีตั้งแต่เกิดจากท้องแม่แม้จนกระทั่งตายเกิดอีกก็มีอยู่อย่างนี้นี่เขาเรียกจริงโดยปรมัตถ์มีสักแต่ว่ารูปกับนามเท่านั้นไม่มีสัตว์ไม่มีคนตัวตนเราเขาเลยแต่ต้องเข้าใจให้ถูกไม่ใช่กลับไปบ้านแล้วคุณโยมไทย กลับไปบ้านสุวิมลไปบ้านแล้วน้องเรียกอ้าวพี่มาแล้วเหรอเฮ้ยไม่ใช่สุวิมลมีแต่รูปประนามไม่ใช่อย่างนั้นเขาเรียกว่าพี่มาแล้วหรือใช่น้องเอ๋ยพี่มาแล้วแต่ในใจรู้ถึงเขาจะเรียกว่าพี่ก็คือรูปกับน้ำอันนี้จะเรียกว่าน้องคือรูปกับน้ำปัจจัตตังเวทิตโพวิญญูรู้เฉพาะตัวของเรารู้แล้วได้ประโยชน์อะไรกิเลสตัณหามันจะลดลงตัวมานะตัวทิฏฐิมันค่อยลดลงลดลงลดลงนี่แหละพระพุทธเจ้าวิธีเอากิเลสออกอย่างนี้นี่ตัวสักกายทิฏฐิแต่ก่อนเห็นว่าเป็นเราเห็นว่าเป็นเขาใครด่าก็เขาด่าเราเขาดูถูกเราเขาเหยียดหยามเราเอาเราเข้าไปเอาเราเข้าไปไม่ได้คิดให้ซึ้งแต่เมื่อมาปฏิบัติเราจะเห็นว่าเอ๊เขาด่าเราเอาอะไรด่าเอาปากด่าเวลากินข้าวอะไรกินเอาปากกินแล้วใครอิ่มคนไหนกินคนนั้นอิ่มแล้วเอาปากมาด่าเขาใครจะได้บาปเห็นแล้วคนไหนด่าคนนั้นได้เออถ้าเขาด่าเราเขาเอาปากเขาด่าเขากินข้าวเขาอิ่มเองกินข้าวเหนียวกับไก่ย่างเขาก็อิ่มเองโยมไม่ได้ทานด้วยไม่อิ่มแล้วแล้วเมื่อเอาปากไปด่าเขาใครมันจะได้บาปอ้าวลองนึกดูสินี่เราเห็นขึ้นมาแล้วโอ้เราไม่ได้บาปหรอกเดี๋ยวอย่าไปรับนะล่ะเขาด่าปุ๊บโกรธปุ๊บฮะนี่เราไปรับแล้วมันเหมือนอย่างนี้อ้าวนี่อุจจาระดมเสียเขาเอาอุจจาระใส่มือมาให้เราดมเราไปแตะมันก็ติดมือเรามันก็เหม็นจมูกเราไม่แตะมันเป็นของเขาวันยังค่ำเหมือนกันอย่างนี้โยมถ้าเห็นชัดแล้วมันเห็นไม่น่าโกรธกันเลยเขาด่าด่าไปเขาเอาบาปเข้าตัวเขาทั้งนั้นเราอย่าไปรับเขาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปฏิวิดกตัดเสวะเตนะปาพิโยโยกุทังปฏิกุชติผู้ใดโกรธตอบคนโกรธก่อนคนนั้นเร็วกว่าคนโกรธก่อนเอาลองนึกดูจริงไหมเออนี่มันจะลดลงเหมือนรถมีเบรกห้ามแต่ก่อนพอปุ๊บปั๊บด่าตลอดว่ากันเลยของคำเราก็คำได้แต่ขั้นมาปฏิบัติแล้วจิตมันลดมันเบาลงไปเบาลงไปนี่เป็นหลักสัจธรรมเนี่ยเห็นว่ามันมีแต่รูปกับนามนิยานที่หนึ่งนามะรูปะปริเฉทยานแยกรูปกับนามออกจากกันให้เห็นว่ามีแต่รูปกับนามนั่งอยู่นี่ใครนั่งรูปนั่งมีคนไหมไม่มีมีอะไรรูปกับน้ำเหมือนกับน้ำทะเลโยมไปประเทศไหนอาตมาไปอังกฤษฮอลแลนด์ฟินแลนด์สวิตเซอร์แลนด์อเมริกาแคนาดาเข้มทั้งนั้นนี่แหละธรรมะมีรถเป็นอันเดียวชาติใดภาษาใดก็เหมือนกันอย่างนี้อุปมาง่ายๆอย่างนี้โยมเนี่ยนี่นี่เขาเรียกอะไรโยมเนี่ยธรรมะใช่ไหมเนี่ยนี่ลองนึกดูสิเนี่ยแล้วอันนั้นเขาเรียกอะไรโต๊ะหมู่อันนั้นบานหน้าต่างอันนั้นประตูอันนี้กระดานปูพื้นเอาอะไรทำไม้เนี่ยเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าหูอันนี้เขาเรียกจมูกอันนี้เขาเรียกว่าคางอันนี้เขาเรียกว่าผมอะไรรูปเนี่ยย่อลงมาเหลือนิดเดียวแต่เนี่ยขอดเท็จจริงมีแต่รูปทั้งนั้นใจก็เป็นนามเหลือเท่านี้นะจบแล้วนะแยกรูปกับนามออกผู้ปฏิบัติตอบได้พองกับยุบเป็นคนละอันถูกแล้วครึ่งหนึ่งใจที่กำหนดพองกับใจกำหนดเป็นคนละใจถูกแล้วถูกแล้วตอบเท่านี้พอแล้วแต่ที่อธิบายมานี่เพื่อให้ความรู้กว้างขวางแต่ไม่รับตอบจริงๆแค่นี้เอาโยมคอนั่งคอพองกับยุบอันไหนสั้นอันไหนยาวพองสั้นยุบยาวนี่ได้กำไรแล้วถูกแล้วพองกับยุบอันไหนปรากฏชัดพองชัดยุบไม่ค่อยชัดนี่ก็ถูกแล้วพองกับยุบเป็นอันเดียวกันแล้วกรานตอบเท่านี้ถูกแล้วได้รูปแล้วแยกได้แล้วใจที่กำหนดพองหนอกับกำหนดยุ่งหนอใจเดียวคนละใจคนละใจถูกมัดแล้วยานที่หนึ่งตอบเท่านี้แต่ที่บายกุ้งกว้างเพื่อให้ได้ความรู้เพิ่มเอาจบแล้วยานที่สองที่เนี่ยนี่เลขสองนี่ปัจจยะปริฆายานโยมจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามปฏิบัติแล้วมันถูกไปเลยอันเนี้ยไม่ต้องมาท่องอันนี้ปริยัติว่าให้ฟังนะนี่ไม่รวมปฏิบัติไม่ต้องมาท่องมันถูกแล้วเอาทีนี้ยานที่สองรู้เหตุและผลของรูปและนามสิ่งใดเกิดก่อนสิ่งนั้นเขาเรียกว่าเหตุสิ่งได้เกิดทีหลังสิ่งนั้นเขาเรียกว่าผลผลมะพร้าวผลกล้วยผลองุ่นผลลิ้นจี่ผลมะม่วงทำไมเราจึงเรียกว่าผลเพราะมันเกิดทีหลังต้นอันนี้เหมือนกันโยมสองอันเนี่ยรูปกับนามคือกายกับใจโยมรู้แล้วนะบางครั้งกายเกิดก่อนใจเกิดทีหลังก็มีอย่างนี้เขาเรียกว่ากายคือรูปเนี่ยเป็นเหตุใจเป็นผลเช่นโยมภาวนาพองหนอโยมยังไม่ว่าพองเลยบรรลุไปซะก่อนแล้วอย่างนี้รูปเกิดก่อนเป็นเหตุใจโยมค่อยตามทีหลังนี่นามเป็นผลและบางครั้งโยมนั่งเหนื่อยอยากพลิกอยากกลับเนี่ยใจโยมอยากพลิกอยากกลับแข้งอยากกลับขานี่นามเกิดก่อนเป็นเหตุขาของโยมตัวโยมก็พลิกตามไปอย่างนี้รูปเป็นผลโยมนอนไปฝนตกหนาวๆตอนต้นไม่หนาว พอดึกมาฝนตกอากาศเย็นโยมอยากเอาผ้าห่มมาห่มใจนึกอยากได้ผ้าห่มนี่นามเกิดก่อนแล้วมือโยมก็ไปคว้าผ้ามัฟมาห่มนี่รูปเป็นผลอันนี้ใครเกิดก่อนโยมก็คงทราบอันไหนไปก่อนนั้นเป็นเหตุอันไหนไปทีหลังเป็นผลอยู่อย่างนี้ในตัวโยมเนี่ยโยมจะรู้ไปรู้ก็ช่างเขามีอยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่คือธรรมะเราเรียนของจริงๆไม่ใช่เรียนจากที่อื่นแต่เราไม่เคยรู้เลยเราก็นึกว่าเราทางนั้นอะไรก็เราทางนั้นที่จริงมันมีรูปมีนามมีเหตุมีผลวันยังค่ำคืนยังรุ่งเอาอยากทานอาหารนี่ใจเอามือเปิดเข้าปากนี่รูปเป็นผลเนี่ยนามเป็นเหตุรูปเป็นผลอยู่อย่างนี้แหละวันยังค่ำคืนยังรุ่งบางทีเมื่อถึงยานนี้นะเป็นอย่างนี้ก็มีโยมกำหนดพองน้อหนอพองยุบมันหายเงียบไปเอ๊ะไปไหนเอามือคำก็มีตะเบียงตะเบียงท้องให้มันแรงก็มีแฮนี่ในลักษณะของยานที่สองเหมือนกันบางทีมันหายยานเนี้ยพองน้อหนอหายวุบไปเฉยๆเนี่ยเอออย่างนี้ก็มีนี่ก็ยานสองนะคันนี้นะบางทีมีนิมิตกวนประเดี๋ยวรูปนั้นมาประเดี๋ยวรูปนี่มารูปนั้นหายรูปนี่มาเอ๊ะมันมากันเรื่อยใจไม่อยู่กับปัจจุบันเห็นรูปโน้นเห็นรูปนี้เลยอย่างนี้ก็ใช่อยู่ในยานที่สองเหมือนกันนะเมื่อถึงยานนี้เข้าเขตยานที่สองนี่ไม่ยากใครจะรู้ไปรู้ก็ช่างไม่ใช่เราต้องท่องต้องจำท้องพองเป็นรูปยุบเป็นรูปรูปเป็นน้ำไม่ต้องไปว่าเลยพอกำหนดพองน้องมันถูกมุดเลยเหมือนโยมเห็นอาตมานี่แหละพอเห็นปุ๊บมันก็ถูกปั๊บเลยโยมมันต้องมาทักไม่ต้องมาว่าเจ้าคุณเทพมาแล้วไม่ต้องมาว่าพอเห็นปุ๊บมันก็ถูกเจ้าคุณเทพเลยโยมจะรู้ไปรู้ก็ช่างเหมือนเสาเลยเหมือนกันเหมือนธรรมาสเหมือนกันเห็นปุ๊บมันก็ถูกธรรมาสเลยไม่ต้องมาร้องว่าธรรมาสธรรมาสอันนี้เหมือนกันพอพองน้อถูกหมดแล้วทั้งรูปและนามเหตุและผลเขาก็อยู่ที่นั่นเสร็จเลยเป็นแต่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นอันนี้เรียนรู้มารู้ของที่มีอยู่นะเอาเหมือนเล็บมือเหมือนข้อมือแหละโยมข้อมือเราเนี่ยเราก็รู้ทุกคนมีแต่ไม่รู้นะมีกี่ข้ออาตมาถามจริงๆข้อในมือมีกี่ข้อต้องมานับสิแล้วอ้าวนับทำไมล่ะใช้มาจนป่านนี้แล้วอาตมาถามโยมคึกฤทธิ์โยมเราจะพัฒนาคนโยมดูข้อมือโยมซะก่อนมีกี่ข้อโยมคึกฤทธิ์ต้อง1 2 3 3 5 15 15อะไรอันนี้มัน2ขนาดมันก็14ใช่ป่ะเนี่ยอย่างนี้แหละเห็นมั้ยไม่รู้หรอกอาตมาถามโยมแก่คนหนึ่งอยู่บ้านนอกไปงานภาค10ภาค9โน่นจังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์101สารคามโน่นพอถามโยมอายุเท่าไหร่95ปีเจ้าค่ะข้อหนึ่งมือมีกี่ข้อบ่ฮู้ไม่รู้มีกี่ข้อ95ปีใช้มาเนี่ยไม่รู้มีกี่ข้อนี่ทำไมสังเกตปัญญาไม่เกิดเพราะฉะนั้นธรรมะเหมือนกันมันอยู่ที่ตัวของเราทั้งนั้นอริยสัจ4ก็อยู่นี่ยานที่2นะถ้าถึงยานนี้แล้วโยมเอ๋ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเป็นจุลโสดาบันในบาลีวิสุทธิมรรคหลักสูตรประโยค8ประโยค9ภาค3หน้า229ท่านเทศไว้ว่าอิมินาปัญญาเนนะสมนาคโตวิปัสสโกพุทธศาสนีรัฏฐัสสาโสรัฏฐปฏิโทนิยคติโกจุลโสตาปโนนามหติจริงโยผู้เจริญวิปัสสนาถึงญาณที่สองนี่แล้วพุทธศาสนีรัฏฐัสสาโสได้ความเบาอกเบาใจในพระพุทธศาสนาพุทธศาสนีรัฏฐปฏิโทได้ที่พึ่งที่ระลึกในพระพุทธศาสนานิยคติโกมีคติอันเที่ยงตายไม่ตกนรกจุลโสตาปโนนามะชื่อเรียกเป็นจุลโสดาบันจุลละแปลว่าน้อยโสตาแปลว่ากระแสอาปนะถึงเข้าถึงกระแสนิพพานน้อยๆแล้วนี่เท่านี้ก็ดีอยู่ในสมัยพระพุทธเจ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งปฏิบัติแค่นี้เลยเลิกพอมีครอบมีครัวเลยยุ่งเลยไม่ได้ปฏิบัติต่อตายไปเกิดในสวรรค์สำเร็จมรรคผลนิพพานต่อไปได้นี่เขาเรียกจุลโสดาบันถ้าถึงตรงนี้นะนี่ราคาแพงเหมือนกันจบแล้วยานสองอ้าวเข้ายานสามยานนี่พิสดารเขาเรียกสัมมสนญาณนะแปลว่าพิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยหลัก4ข้อ1กลาปะสัมมสนัยพิจารณารูปกลาบกลาบเขาแปลว่าป้อนข้าวเราเอาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวม้วนเอาตอกมัดนั่นเขาเรียกกลาบแปลว่าป้อนเอามาหลายๆมารวมกันเป็นป้อนเป็นก้อนเขาเรียกว่ากลาบบาลีเรียกว่ากลาปะกลาโปแปลว่าป้อนข้าวหรือแปลว่าป้อนเรานึกถึงร่างกายของเราทั้งหมดตั้งแต่หัวถึงเล็บบางครั้งพิจารณาว่าโอ้ร่างกายเรานี้ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเนาะมันเป็นอนิจจังทุกขังตาไม่ทลายก็จะแก่จะเจ็บจะตายแล้วแหนึกอย่างนี้ก็ใช่อยู่ในยานที่3หรือเรานึกถึงการไกลๆโอ้ยเป็นเด็กไปวิ่งเล่นแก้ผ้าแก้สิ้น อาบน้ำอยู่นาตรงไหนตรงไหนขี่ล้างควายอยู่ตรงไหนหรือไปเล่นหยอกเจ้ากันอยู่ที่ไหนที่ไหนนึกถึงภาพเก่าๆเป็นเด็กจนกระทั่งปัจจุบันนี้หายหมดแล้วมาเป็นพ่อคนมาเป็นแม่คนมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วมันตายหมดนึกอย่างนี้ก็ใช่นั่นคือนึกถึงอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นอนิจจังทุกขังตาก็ใช่อยู่ในยานนี้อ่อนๆหรือนึกถึงโอ้ยเมื่อวานนี่แดดร้อนแต่วันนี้เย็นสบายเนี่ยรูปร้อนหายไปรูปเย็นเกิดขึ้นรูปร้อนตายรูปเย็นเกิดแล้วเมื่อเช้านี่กำลังตอนก่อนเพลนนท์กำลังนั่งอยู่โน่นทานอาหารอยู่โน่นอะไรอะไรนับเดี๋ยวนี้มานั่งนี่แล้วไอ้รูปที่ทานข้าวนนท์ตายหมดแล้วรูปใหม่มานั่งอยู่ที่นี่อีกแล้วนี่คืออนิจจังทุกขังตาเนาะนี่ก็ใช่อยู่ในยานสามหรือนึกถึงท้องพองน้องยุบหนอนี่มันเกิดมันดับพองน้องก็พองเป็นรูปยุบเป็นรูปรูปเป็นนามรูปนามนี่เกิดแล้วดับแล้วเกิดแล้วดับแล้วมีแต่อนิจจังทุกขังตาเนาะนึกอย่างนี้ก็ใช่หรือหัวมันออกหรือมือมันเจ็บนึกถึงมือนึกถึงนี่เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดอนิจจังมิติสินเอ็นพลุงพลังอย่างนี้ก็ใช่อยู่ในยานที่3ขึ้นต้นยานเนี้ยนี่เจรณาอย่างนี้ได้นี่เป็นกินตายานแต่เมื่อยานนี้แก่ทีเนี้ยฝึกต่อไปมันแก่แล้วยาน3นี่แก่กล้าขึ้นมาแล้วมันจะเกิดอุปกิเลสขึ้นมา10ข้อเมื่อยาน3แก่เค้าเกลียดเสียวนอนนี่เค้าเรียกอุปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสสิ่งที่ไปกวนให้วิปัสสนาสมองตรงนี้สำคัญมากคนจะหลงทางตรงนี้นี่มีอนุสาสนาจารย์ไปปฏิบัติวัดอัมพวันกับอาจารย์พระครูภาวนาพิสิทธิ์อะไรนะอยู่โน้นจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยอนุสาจารย์ไป21คนมีคนหนึ่งไปติดอยู่ยานนี้เนี่ยมาให้หลวงพ่อแก้อยู่คณะ5นี่จะกลับบ้านวันนี้อะไรไม่รู้เนี่ยเมื่อเช้านี่ทำสังฆทานเนี่ยยานนี้พิสดารนะเนี่ยนี่เขาเรียกสัมมสนญาณเมื่อแก่แล้วมันจะเกิดอุปกิเลสขึ้น10ข้อ1โอภาสบางคนนั่งพองเนาะยุบเนาะเกิดแสงสว่างวับเหมือนกับไฟนีออนเนี่ยสว่างจ้าเลยรับตานี่เขาเรียกธรรมอารมณ์นะแต่ทำไมเห็นแสงสว่างบางคนประตูปิดแล้วใครเข้ามาเปิดออกกระดกเงื้อมือจะไปจับมันไม่มีก็อยู่ตามเดิมแหละนี่เขาเรียกโอภาสทำให้คนเข้าใจผิดว่าตัวมีเห็นแสงสว่างแล้วบางทีสำคัญนะเมื่อเห็นแสงสว่างแล้วท่านตามไปดูสิบางคนอยากจะดูนรกอยากจะดูสวรรค์อยากจะดูเลขลอตเตอรี่อยากดูอะไรบางทีมันหลอกมันทำให้เห็นเป็นเหมือนเลยนะถ้าแสงสว่างเกิดบางคนมีม้ามาขี่ม้าไปเอาจะอธิษฐานจิตไปนรกสิงั้นเห็นเป็นรูปนรกเลยเอาจะไปสวรรค์สิคล้ายๆม้ามันพาไปสวรรค์ไปเห็นสวรรค์นะจิตมันสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกยานหลอกยานเนี่ยยานนี้วิจิตพิสดารมากนะคนหลงทางหลงตรงยานนี้โดยมากมันเกิดขึ้นอย่างนั้นแต่บางทีมันก็แน่เหมือนกันนะทำไมได้คิดมันเกิดโผล่ขึ้นเองบางทีมันถูกมีคนหนึ่งชื่อนายพรมประกายจันทร์เป็นผู้แทนจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ไปติดคุกอยู่ในบางขวางโทษการเมืองอาตมาไปสอนอยู่โน้นเสร็จแล้วเขาออกกลับไปอุดรไปอยู่จังหวัดอุดรวันหนึ่งมีวัดร้างวัดหนึ่งผีดุพระเนรอยู่ไม่ได้เป็นวัดร้างแต่ไฟเขายังไม่ตัดโยมคนนี้ไม่กลัวผีก็ไปดูสิผีมันจะเป็นยังไงวะก็ไปนั่งกรรมฐานประเดี๋ยว4ทุ่มมาแล้วเปิดประตูเอ๊ะมาอ่ะเปิดไฟขึ้นไม่มีคนเอ๊ะเพราะว่าผีมีมันมีจริงเหรอเนี่ยอาล่ะผีเอ้ยถ้าวันนี้มีจริงก็ตี2มาปลุกฉันนะฉันจะนั่งกรรมฐานเพราะนั่นที่หนาวๆนั้นน่ะดูหนาวหน่อยพอถึงตี2มันดึงผ้าห่มนึกว่าขโมยอ้าวลึกตึงตังมาเอ๊ะไม่มีคนเอ๊ะนี่ผีมันมีจริงเหรอเนี่ยอ้าวเชื่อเหรอเราบอกให้ว่าเขาปลุกตี2ก็ไปนั่งใต้ต้นไม้เดินง่ายๆเนี่ยนั่งไปเสียงมาบอกเป็นเสียงผู้หญิงเลขท้าย2ตัวเฮ้ยไม่เอามานั่งกรรมฐานกิเลสเอ้ยถ้าจะให้ทีหนึ่งสิอ้าวจะได้ปลูกห้องกรรมฐานนั่นเอ๊ะดูมาบอกเป็นเลขท้ายเลขรางวัลที่1จริงๆจะซื้อถูกจริงๆอ่ะนะเลยปลูกบ้านอาตมาไปดูบ้านคนเนี้ยอยู่กลางเมืองอุดรมีห้องใต้ดินสําหรับเดินโยมกับแฟนเค้าแล้วก็มีห้องพระมีห้องส้วมมีกอไผ่มีสระน้ํามีต้นกล้วยเขียนมาเลยส้วมพระมีหมอนพิงหมอนใหญ่นี่ไปดูด้วยตาจึงนำมาเล่าเนี่ยมันจริงก็มีไม่จริงก็มีถ้าจิตมันคิดอยากจะได้โลภะมันเกิดแล้วไม่ถูกหรอกแต่ว่ามันแวบขึ้นมาเองนั่นบางทีก็อาจจะถูกแต่ไม่แน่แต่ไม่มาสอนให้โยมไปเล่นลอตเตอรี่นะเอาเรื่องจริงมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวไปเล่นลอตเตอรี่หมดเงินหมดทองไม่ได้มาโทษอาตมาไม่ได้อาตมาไม่ได้บอกให้ไปเล่นเล่าตัวอย่างถึงยานนี้บางทีมันเป็นไปอย่างนี้ได้และมีแม่กับลูกสาวน่ะได้ผัวเป็นเรียนจิตประโยคไปซื้อทุเรียนเมืองนอนขับรถไปเองไปรถคว่ำตายแล้วแม่กับลูกใส่เครื่องดำมานั่งกรรมฐานบัดมาธาตุพอนั่งไปเห็นเลขท้าย2ตัวตามปกติอาตมาห้ามไม่ออกผู้ปฏิบัติต้องลา เขาก็มากราบลาดิฉันขอลาไปข้างนอกไปทำไมไปซื้อของซื้ออะไรซื้อลอตเตอรี่เพราะอะไรนั่งไปเห็นเลขกี่เลขกี่ตัว2ตัวเลขอะไรบ้างก็ไม่ว่าเออหลวงพ่อไม่ซื้อหรอกไปเถอะยากจะลองสมันจะกินหรือเปล่านี่ไปซื้อมาถูกจริงๆเหมือนกันแม่กับลูกเอาคนละเที่ยววันลุกขึ้นนิมนต์ไปรับของถวายสังฆทานทำงานอะไรอุทิศให้ผัวเพราะถูกลอตเตอรี่แน่มันก็มีได้แต่มันไม่ใช่จริงนานๆ100คนอาจจะมีสักคนนึงเพราะฉะนั้นอย่าไปเล่นแต่ว่าเชี่ยเห็นว่านี่มินิดมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ในยานนี้นี่โอภาสแปลว่ารัศมีแปลว่าแสงสว่างสองบางคนเป็นเหมือนตาลูกไฟเนาะนั่งพบโอ้ยเหมือนตาวิ่งเข้ามาอย่างนี้ตกใจแล้วบางทีอ่ะบางทีเหมือนไฟฉายวับเข้ามานี่นี่เขาเรียกโอภาสแต่บางคนไม่มีนี่อุปกิเลสทำให้คนพอกำหนดพองน้อยเห็นพบทิ้งโอนี่ไปดูแล้วนี่เขาเรียกกรรมฐานรั่วไม่ใช่สูงนะอ้าวทีนี้บางคนนั่งไฟตรงนี้เกิดปีติขนลุกสู้เหมือนผีหลอกหลอกนี่ขุตกาปีตินะบางคนเกิดอะไรไต่ยุบยิบยิบต่ำนี่เหมือนตัวแมลงเหมือนเวลากลางคืนมันมาเล่นไฟมันตกมันถูกเราเหมือนอย่างนั้นอันนั้นเขาเรียกคณิกาปีติแหมบางคนรู้สึกโอ้คลื่นเหียนอาเจียนเหมือนจะอ้วกออกมาก็มีบางคนอาเจียนออกมาก็มีบางคนตัวโยกไปโยกมาโยกไปมันสั่นเหมือนผีเข้าก็มีนี่เขาเรียกอกคณิกาปีติมีลักษณะเป็นอย่างนี้เห็นโยมคนหนึ่งโอ้ยสั่นตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นโยมมานั่งเต็มวันวันพระคอยดูกันโอ้ยเขากลัวจะเป็นบ้าบางอะไรบ้างโยมก็สั่นสั่นสั่นเอาลูกหลานศิริราช5คน2คนจับขา2คนจับแขนคนหนึ่งเช็คหัวใจขาดอะไรขาดอาหารไปเอาอาหารมาให้ทานโยมบอกไม่ทานกลัวศีลจะขาดอ้าวยังพูดได้สติดีอยู่พอ4โมงอาตมาลงประเทศโยมขอทางหน่อยเข้าไปดูโยมรู้จักอาจารย์ไหมจำได้ไหมจำได้ชื่อว่าง่ายบอกชื่อถูกโยมลืมกำหนดใช่ไหมกำหนดเดี๋ยวนี้บอกยศสั่นมาทั้งวันหยุดเนี่ยมือยังกำแน่นบอกเยียดไม่ถึงอึดใจเลยคล้ายๆผีเข้าอาตมามีคาถาไล่ผีแต่เปล่านี่เขาเรียกปีติชะรูปรูปชั้นหนึ่งเกิดจากปีติแล้วมันเกิดตัวไม่รู้ลืมกำหนดถ้ากำหนดสันเนาะสันเนาะสันเนาะ10นาทียังช้าหายถ้ากำหนดรู้เนาะรู้เนาะรู้เนาะ5นาทีหายอยากให้หายไปบอกหยุดอย่าไปลงหนอเข้ากิเลสมันก็กลัวเหมือนกันเราหยุดเข้ามันกลัวสติมันหยุดตึ๊บทันทีเลยนี่พอเหยียดมือก็เหยียดมันก็หายไม่มีอะไรนี่เขาเรียกปีติโอกนิกาปีติเหมือนผีเข้ามีพระองค์หนึ่งไปสอนกรรมฐานอยู่ธรรมวิจัยสอนพุทโธทีนี้พอสอนไปสอนไปลูกศิษย์เกิดสั่นขึ้นมาสมถะก็ได้เกิดได้อันนี้มันเขตสมถะอาจารย์บอกผีเข้าผีเข้าไปนิมนต์พระมาเก้าองค์สวดไล่ผีบางครั้งมันก็หยุดบางครั้งมันก็ไม่หยุดแน่อีกองค์หนึ่งอาจารย์สอนกรรมฐานสอนไปสอนไปลูกศิษย์เกิดกลัวขึ้นมานึกว่าผีเข้าไปลดน้ำมนต์ที่จริงมันยานเท่านี้ไม่ใช่สูงอะไรเลยแต่เพราะรู้ไม่ทันเขากำหนดก็เดียวมันก็หายมันไม่ยากอะไรเนี่ยนี่มันจะหลงทางเขาเรียกปีตินะข้อที่3ปัจสัทธิโอภาสแสงสว่างแล้วก็ปีติปัจสัทธิจิตเกียรติสิกสงบเป็นกำหนดพองน้อมเนาะพองยุบมันจะเงียบไปเงียบไปโอ้ยคล้ายๆกิเลสไม่มีสบายเพลินนึกว่าตัวเป็นพระอรหันต์แล้วนี่เขาเรียกปัจสัทธิคล้ายๆกิเลสไม่ออกมาเลยเนี่ยนี่เรามันจะสำเร็จแล้วก็มั้งฮะมีฝรั่งคนหนึ่งระหว่างสมัยขบถนั่นน่ะเขามารบกันนั่นแหละทีนี้ฝรั่งคนหนึ่งได้หยุดพักมาเข้าฐานอยู่กับอาตมาหน้าห้องพอนั่งไปนั่งไปมันเกิดปัจสัทธิเงียบสงบโอ้ยเหมือนกับกิเลสไม่มีท่านอาจารย์ครับผมตั้งแต่มาเข้ากรรมฐานกิเลสผมไม่ออกมาเลยครับผมกลัวมันจะหมดผมยังรักสนุกอยู่ว่างนั้นโอ้ยเถอยมันไม่หมดง่ายหรอกนิดเดียวเท่านั้นกลัวมันจะหมดที่นี่ไปสอนโรงเรียนสมุทรปราการคนนั่งสมาธิครู87นักเรียน100,000กว่าคนพอให้นั่งกำหนดพองน้องยุบน้องพองน้องน้องเงียบเขาเงียบเขาครูร้องไห้ขึ้นมาเลยเป็นอะไรล่ะบอกว่าตั้งแต่สอนนักเรียนมา10ปีไม่เคยเงียบเหมือนอย่างนี้อันนี้คนตั้งพันครูก็87คนเหมือนกับไม่มีคนมันก็เกิดปีติขึ้นมาอันนี้เขาเรียกปีติร้องไห้โฮขึ้นมาเลยครูเรียนเป็นผู้หญิงเนี่ยนี่เขาเรียกปีติเนี่ยเกิดในยานนี้ยานที่3บางคนเกิดปัจจัตินี่ทั้งปีติทั้งปัจจัติทีนี้บางคนเกิดศรัทธาที่นี่พอถึงที่นี่โอ้ยเลื่อมใส
2: อยากจะชวนคนนู้นอยากจะชวนคนนี้อยากจะทำบุญทำกุศลดีอย่างนั้นดีอย่างนี้บอกเห็นใครมาก็อยากจะเล่าอยากจะบอกให้ฟังว่าเชิญเข้ามาทำกรรมฐานเถอะดีจริงๆเกิดศรัทธาเมื่อถึงเนี่ยโลภะก็ได้โอกาสบางคนโอ้ยนึกถึงครูอาจารย์นึกถึงคนที่มาสอนกรรมฐานนึกถึงคนที่ให้เราได้พบทางสายนี้แหมก็ดีอกดีใจศรัทธาเกิดโลภะมันก็ได้โอกาสจึงรั่วแล้วบางคนพบความสุขที่อันสุขนี้ไม่ค่อยมากในเมืองไทยเนี่ยมีไม่กี่คนเท่าที่สอบมหาทองดีดูบุรีรัมย์เป็นบริเวณ3ประโยคเน้นทองสุขแล้วก็โยมแก่คนหนึ่งพระฝรั่งคนหนึ่งรู้มันจะเห็นมีเท่านี้แหละมีพระฝรั่งวอบเบนเดอร์จากอเมริกามาบวชอยู่วัดวัดธาตุคนนั่งกรรมฐานไปนั่งไปพอถึงยานนี้เกิดความสบายท่านอาจารย์ผมอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียมา31ปีนี่ครับผมยังไม่เคยพบความสุขแท้จริงเหมือนอย่างนี้เลยแต่อย่างนี้ผมขอบวชจนตายได้ไหมอย่าเพิ่งไปบวชมันยังไม่นั่นหรอกมันได้นิดเดียวเท่านั้นดีกว่านี้ยังมีตอนนั้นเป็นคราวาสอยู่แกอยากบวชก็เลยปฏิบัติดีบวชให้เดี๋ยวนี้ยังไม่ศึก20 30กว่าพรรษาแล้วยังอยู่นี่ไปสอนอเมริกาไปสอนที่ประเทศอังเยอรมันพอไปสอนมีคนหนึ่งถือศาสนาคริสต์อายุประมาณ40ปีท่านผมถือคริสต์จะมาเรียนพุทธแต่แม่บอกได้ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาคนเหมือนมหาวิทยาลัยเอาเลยคนเนี้ยไปอยู่เมืองรัสเบิร์กมีทะเลสาบสวยหนาวนะโยมนะเยอรมันนี่ฝนก็ตกแล้วหนาวก็หนาวอากาศเนี่ยอาตมาใส่อังสะ7ชั้นโยมจีวรอีก2ชั้นอ้วนเป็นตุ่มมันยังหนาวนะประเทศนี่หนาวจะบอกใครแต่บางทีแดดก็มีหรอกนอนคืนเขาต้องจุดทิปเตอร์มีฝรั่งคนนี้มาเข้าปฏิบัติอาตมาทีละครั้งแต่งเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงพอวันที่สองเท่านั้นเองโอ้ยจะเกิดความสุขบอกท่านอาจารย์ผมเนี่ยถือคริสต์มาเกือบ40ปีแล้วผมยังไม่เคยพบความสุขเหมือนอย่างนี้เลยพออย่างนี้ผมจะขอถือศาสนาพุทธเป็นตายได้ไหมอย่าเพิ่งถือคนมันได้สองวันเท่านั้นดีกว่านี้ยังมีเลยปฏิบัติ14วันได้ผลดีคนเนี้ยขอถือ

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนังวัตตะอัฏฐายะสัพพัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อริยมรรคมีองค์8ทางสายเอกเอกายมรรคโควิสุทธิยาทางสายเอกสายเดียวเท่านั้นที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์ที่จะเอาตัณหาออกได้อริยมรรคมีองค์8ที่พุทโธแสดงวันนั้นประกอบด้วยหมดปัญญาความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิเมื่อมีความเห็นชอบแล้วจึงมีความดำริชอบสัมมาสังกัปปะตามมาหมดศีลสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันตะการกระทำชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบหมดสมาธิความเพียรชอบสัมมาวายามะระลึกชอบสัมมาสติสมาธิชอบสัมมาสมาธิอันนี้ไม่ต้องไปจดมากหรอกอันนี้มันมีอยู่ในหลักเกณฑ์ของตำราอยู่แล้วทีนี้มาดูแต่ละหมวดแต่ละองค์หมวดปัญญาสัมมาทิฏฐินี่หมายถึงอะไรความเห็นชอบความเห็นชอบมีทั้งในระดับโลกีและระดับอริยมรรคในระดับโลกีนี่ความเห็นชอบเนี่ยนะกินผักที่ไม่มีสารพิษก็ดีกว่ากินผักที่เขาใช้สารพิษใช่ไหมนี่ก็เป็นความเห็นชอบนะสอนลูกศิษย์ลูกหาหาเทคนิคมาสอนหาวิธีการสอนที่ดีลูกศิษย์ลูกหาจะได้สนใจก็ดีกว่าสอนแบบที่ไม่ได้ปรับปรุงวิธีการนี่ก็เป็นความเห็นชอบขยันดีกว่าขี้เกียจนี่ก็เป็นความเห็นชอบแต่มันในระดับโลกีอันนี้ซึ่งเราก็ต้องมีนะเพราะเรายังต้องดำเนินชีวิตอยู่ทางโลกทางโลกีความเห็นชอบหรือสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคมีอะไรนี่เราก็ต้องเข้าใจเห็นชอบในเรื่องอริยสัจ4ที่พุทธองค์ได้ตรัสรู้ว่าทุกข์นี่มีอยู่จริงนะเหตุแห่งทุกข์เพราะอุปทานที่มีต่อขันธ์5นี่จริงเชื่อใช่เลยนิโรธเนี่ยนะทำให้แจ้งได้มรรคมีองค์8ทั้ง8องค์เนี่ยที่พระองค์ได้บัญญัติไว้ใช่เป็นทางที่เราจะปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้ไม่ปฏิเสธเห็นจริงตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้อย่างที่2เนี่ยความเห็นชอบในองค์มรรคต้องเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเลยเนาะทำดีได้ดีทำชั่วชั่วอย่างที่3เชื่อเรื่องกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเชื่อโดยไม่มีข้อสงสัยอย่างที่4เชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงภพภูมิต่างๆมีจริงสัตว์โลกท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ไปเที่ยวในอบายภูมิซะส่วนใหญ่อันนี้เชื่อเมื่อมีความเห็นชอบแล้วความดำริชอบก็ตามมาหรือสัมมาสังกัปปะดำริชอบนี่ก็มีทั้งโลกีกับในองค์มรรคนั่นแหละโลกีและโลกุตระนั่นแหละดำริชอบไงพรุ่งนี้จะพูดกับเด็กดีๆนะเพราะว่าวันนี้หลุดไปแล้ว

ก็คือเนคขมะนั่นแหละดำริไม่มุ่งร้ายดำริไม่เบียดเบียนแล้วเขาอยากจะดำริชอบนะแต่ออกจากกามมันยังออกไม่ได้จะมาบวชก็บวชไม่ได้นะจะมาเป็นสวเป็นศิษย์บัตรนี่ก็ยังเป็นไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีไหมเราก็บริโภคกามให้น้อยลงสิบริโภคแต่ที่จำเป็นเพื่อยังชีพสิเพื่อตำแหน่งหน้าที่สิให้เหมาะสมกับการงานอะไรที่มันเกินไปมันฟุ้งเฟ้อบำรุงบำเรอมากไปแล้วก็ลดการบริโภคสินี่มันจะได้เป็นขั้นตอนในการเตรียมที่จะมาเข้าสู่เนกขัมมะนะนี่เป็นความดำริชอบในองค์มรรคไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนอันนี้คงไม่ต้องอธิบายมากนะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาในหมวดปัญญานั้นความเห็นชอบเป็นหัวกระบวนที่จะทำให้มรรคองค์อื่นๆเกิดขึ้นเจริญขึ้นท่านเปรียบเหมือนว่าก่อนที่พระอาทิตย์จะโผล่พ้นจากขอบฟ้าจะต้องมีบุพพนิมิตเกิดขึ้นมีแสงเงินแสงทองเกิดขึ้นสัมมาทิฏฐินั่นแหละเป็นแสงเงินแสงทองที่เกิดขึ้นหมวดศีลหมวดศีลได้แก่สัมมาวาจาคือไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนี่เป็นวาจาที่ชอบมันมาจากอะไรถ้าเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมถามว่าเราจะรักษาศีลไหมก็สมบัติรักษาศีลนะเพราะเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมถ้าผิดศีลนี่มีวิบากกรรมนะโกหกตกนรกสมมติอย่างนี้ถ้าเราเชื่อนะนี่โกหกต้องมาชดใช้กรรมถ้าเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วการรักษาศีลมันก็จะมั่นคงเราจะไม่คลอนแคลนแต่ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเราจะรักษาศีลไหมไม่รักษาศีลเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าไอ้สัมมาทิฏฐิเนี่ยส่งผลให้มีมรรคองค์อื่นเกิดขึ้นสัมมากัมมันตะการกระทำชอบคืออะไรเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามนี่ก็มาจากไหนมาจากการเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมจึงไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเห็นไหมแล้วถามว่าเนี่ยนะการไม่ประพฤติผิดในกามไม่ลักทรัพย์นี่มันต้องเอาไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันไหมต้องใช้ไม่ฆ่าสัตว์ก็ต้องใช้ไม่พูดคำหยาบไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อก็ต้องใช้เพราะฉะนั้นการเจริญในองค์มรรคในหมวดศีลนี่จำเป็นไหมว่าจะต้องมาเข้ากรรมฐานถึงเจริญอยู่ที่บ้านทำให้เป็นวิถีชีวิตประจำวันก็ทำได้นี่เป็นการเจริญองค์มรรคแล้วนะอย่าไปคิดว่าปฏิบัติมรรคต้องมาปฏิบัติที่วัดเลี้ยงชีพชอบสัมมาอาชีวะไม่ประกอบมิจฉาอาชีพประกอบสัมมาอาชีพมิจฉาอาชีพคืออะไรไม่ขายสัตว์ให้เขาเอาไปฆ่าไม่ค้ามนุษย์ไม่ขายสิ่งเสพติดคือขายยาพิษไม่ขายอาวุธอันนี้มันก็ต้องทำในชีวิตประจำวันในการดำรงชีพนี่ถ้าไปประกอบมิจฉาอาชีพเนี่ยนะอาชีพอะไรที่มันสร้างอบายมุขนี่โอ้เป็นวิบากกรรมคนจะเลี้ยงชีพชอบได้เนี่ยเป็นสัมมาอาชีพก็ต้องเชื่อในเรื่องอะไรกฎแห่งกรรมการเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อเรื่องนี้เรื่องเดียวคุมไปหมดเลยในหมวดศีลเนี่ยแล้วอันนี้ก็ทำในชีวิตประจำวันนะใช้ประกอบอาชีพประจำวันเพราะฉะนั้นหมวดศีลก็ต้องมาจากเรื่องเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมสัมมาทิฏฐิจึงจะคุมหมวดศีลได้ทีนี้พอมาหมวดสมาธิอันนี้สับสนกันเยอะเลยปัญหาการปฏิบัติแนวทางมันอยู่ที่ตรงนี้หมดสมาธิความเพียรชอบสัมมาวายามะป้องกันอกุศลมิให้เกิดสังวรประธานแก้ไขอกุศลที่มีอยู่ให้หมดไปปหานะประธานแสวงหากุศลหรือคุณความดีที่ยังไม่เกิดขึ้นให้มีขึ้นภาวนาประธานพัฒนาบุญกุศลหรือความดีที่มีอยู่ให้งอกงามไพบูลย์อนุรักขณประธานอันนี้

นี่เนี่ยนะความเพียรชอบไม่ใช่หมายถึงเพียรยกเพียรย่างเพียรเหยียบเพียรนั่งบัลลังก์เพียรตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นมันไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นอย่างเดียวความเพียรชอบนี่ต้องทำให้เกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจำวันเดี๋ยวจะพูดให้ละเอียดต่อไประลึกชอบสัมมาสติมีสติระลึกรู้ในกายในเวทนาในจิตในธรรมว่าไม่ใช่เป็นของสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสัมมาสติไม่เพียงแต่กำหนดยกหนอย่างหนอเหยียบหนออันนั้นเป็นเพียงผิวเผินแต่สัมมาสติจะต้องรู้กายในกายอย่างไรจึงเรียกว่ากายในกายรู้ว่าร่างกายของเราก็คืออะไรธาตุสี่ตกอยู่ใต้กฎของอะไรไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะรู้ได้ยังไงต้องเชื่อในเรื่องกฎไตรลักษณ์สัมมาทิฏฐิอีกแล้วเห็นไหมเชื่อเรื่องกฎไตรลักษณ์ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงร่างกายของเราระลึกอยู่เสมอว่ามันไม่ใช่ของเราจริงๆเป็นของเราโดยสมมุติในทางธรรมนั้นนี่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงธาตุสี่เวทนาก็เหมือนกันความรู้สึกของเราก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เดี๋ยวรู้สึกอย่างนู้นเดี๋ยวรู้สึกอย่างนี้เดี๋ยวรู้สึกนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตของเราเหมือนกันความคิดก็เหมือนกันก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทำทั้งหลายที่เกิดขึ้นเหมือนกันก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์สัพเพธัมมาอนัตตาไม่ใช่ของสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่แหละไม่ใช่สติที่กำหนดคันหนอปวดหนอหิวหนอขุ่นข้องหนอเนี่ยเป็นสติระดับสมาธิยังไม่ใช่เป็นสติระดับปัญญาสติระดับปัญญาจะต้องเข้าไปเห็นจริงตามความเป็นจริงว่ามันตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์นี่คือสัมมาสติฉะนั้นไตรลักษณ์นี่นะจึงทิ้งไม่ได้จึงเป็นแม่บทของการภาวนาธาตุ4ขันธ์5นี่ถ้าไม่พิจารณาธาตุ4ขันธ์5จะไปพิจารณาอะไรเพราะทุกข์ทั้งหลายเกิดจากอุปทานที่มีต่อขันธ์5จริงหรือไม่เมื่อจะแก้ปัญหาเงื่อนปมของเหตุแห่งทุกข์แล้วก็จะต้องละอุปทานที่มีต่อขันธ์5จะละอุปทานที่มีต่อขันธ์5รูปนามได้ก็จะต้องมาเอาไตรลักษณ์นี่แหละเป็นกุญแจในการถอดถอนความเห็นผิดเพราะเวลาได้มีเป็นสิ่งไหนก็อยากให้สิ่งนั้นเป็นนิจจังให้คงอยู่ตลอดไปจริงๆแล้วมันเป็นอนิจจังสุขทั้งหลายก็อยากให้เป็นนิจจังแต่จริงๆแล้วเป็นอนิจจังสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นอยู่ก็อยากให้เป็นอัตตาเป็นของฉันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ของฉันเป็นอนัตตาการมีสติระลึกรู้อย่างนี้เนืองๆ นี่คือสติปัญญาเพราะฉะนั้นสติในองค์มรรคเป็นสติปัญญาถ้าสติไม่ใช่ในองค์มรรคเป็นสติระดับสมาธิไตรลักษณ์สำคัญเกิดจากความเชื่อในสัมมาทิฏฐิชื่อเรื่องไตรลักษณ์นี่แหละถ้าเรื่องศีลนี่ก็ชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนั่นแหละชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละมันจะได้มาคุมศีลได้ทีนี้สมาธิสงัดจากอกุศลเข้าถึงฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เดี๋ยวจะพูดตามเวลาที่จะอำนวยให้นะทีนี้เรามาดูนะความเพียรชอบอันนี้สำคัญมากเลยอันนี้ต้องทำในวิถีชีวิตประจำวันด้วยไม่ใช่เพียรยกเพียรย่างเพียรเหยียบเพียรกำหนดรู้เพียรนั่งสมาธิความเพียรชอบก็มีในระดับทั้งโลกีและในระดับโลกุตตระขยันเข้าครัวขยันทำงานนี่ก็เป็นความเพียรชอบนะนักกีฬาขยันฝึกซ้อมก็ใช่เด็กเรียนหนังสือขยันดูหนังสือก็ใช่แต่มันเป็นความเพียรในระดับโลกีเพียรในระดับโลกุตระคืออะไรเพียรเอากิเลสออกจากตัวเองนั่นแหละเป็นความเพียรในองค์มรรคป้องกันอกุศลมิให้เกิดขึ้นหรือสังวรประทานเรารู้นะว่าเพื่อนเนี่ยชอบเล่นไพ่
พื่อนนี่ชอบเล่นบอลเพื่อนนี่นะติดในอบายมุขถ้าไปคบเพื่อนกลุ่มนี้เป็นยังไงเราก็อดที่จะไปเล่นกับเขาไม่ได้เรารู้เลยนะว่าเขากำลังกินเหล้ากันอยู่ถ้าไปนั่งในวงเหล้าเป็นยังไงอดกินไม่ได้นะเพราะใจเราไม่เข้มแข็งพอเพราะฉะนั้นนี่รู้ว่าอะไรไม่ดีป้องกันไว้ก่อนอย่าไปเข้าใกล้อย่าไปสัมผัสอย่าไปสัมพันธ์รู้ว่าเหล้าไม่ดีอย่าไปวงเหล้ารู้ว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าไปซื้อมาสูบรวมทั้งไม่ไปขอเขาด้วยนะเห็นไหมไม่ซื้อแต่มันขอรู้ว่าอบายมุขไม่ดีอย่าไปคาราโอเกะก็ไม่เที่ยวผับบาร์ก็ไม่เที่ยวป้องกันตัวเองเซฟตัวเองไว้ก่อนรู้ว่าเนี่ยนะเขากำลังสนทนากันเฮ่เฮ่เข้าไปเถอะเราอดพูดเพ้อเจ้อไม่ได้เลยเพราะในวงสนทนาที่เฮ่เฮ่นั้นพูดเพ้อเจ้อแล้วบางทีก็พูดส่อเสียดเอาคนอื่นมาล้อมาเรียนมันไม่ใช่เป็นสัมมาวาจาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้เลยไม่ต้องไปสัมพันธ์ก็รู้เซฟตัวเองไว้ป้องกันอกุศลสิ่งที่ไม่ดีอย่าให้เกิดขึ้นไม่ต้องไปลองไม่ต้องไปหาประสบการณ์สิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องไปมีประสบการณ์อันที่สองเนี่ยแก้ไขอกุศลที่มีอยู่ให้หมดไปหรือปหานะประธานจะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องหาว่าอะไรมั่งที่เราไม่ดีเรามีนิสัยไม่ดีอะไรบ้างจะต้องซื่อตรงต่อตัวเองทุกจะต้องกำหนดรู้ถ้าไม่รู้แล้วจะไปแก้ได้ยังไงอะไรอะไรก็ดีไปหมดอะไรก็ไม่มีปัญหาอันนี้อีกหน่อยจะปั้นเป็นรูปปั้นให้คนนี้ดีหมดไม่มีปัญหาจริงๆแล้วทุกคนยังมีปัญหาปัญหาจะต้องรู้เพราะฉะนั้นเปิดใจยอมรับความจริงแก้สิ่งที่มันบกพร่องอยู่ถามว่าอันนี้ต้องทำในชีวิตประจำวันไหมก็ต้องทำนะเป็นวิถีชีวิตไม่ใช่มาทำเฉพาะในห้องกรรมฐานใช่ไหมเพียรแสวงหากุศลให้มีขึ้นหรือภาวนาประทานอะไรที่ยังไม่รู้ที่เป็นคุณไปศึกษาการปฏิบัติอะไรที่ยังไม่ชัดเจนไปศึกษาแนวทางอะไรยังสงสัยอยู่ไปศึกษาที่ทำไปแล้วเนี่ยนะติดขัดนี่ไปศึกษาไปถามที่สงสัยอะไรอยู่ไม่เข้าใจไปศึกษาไปถามเปิดใจเปิดรับแสวงหาอันนี้ก็ต้องทำในชีวิตประจำวันนะจริงนี่ในทางโลกเนี่ยเราก็ไปแสวงหาอยู่แล้วไปเรียนรู้อยู่แล้วแต่ทำให้มันเป็นในทางธรรมด้วยนะเรียนรู้เสาะหาเพื่อเปิดรับสิ่งดีๆที่ยังขาดให้มีขึ้นอันที่สี่พัฒนากุศลที่มีอยู่ให้ภัยบูรณ์หรืออนุรักษณาประทานความดีของเราก็มีอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะคุณธรรมที่เรามีอยู่ไม่น้อยเลยนะเราจึงเข้ามาได้ถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นคุณธรรมความดีความมั่นคงศรัทธาที่มีอยู่รักษาไว้อย่าให้มันตกไปไม่เพียงแต่รักษาไว้รักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็มท่านจะต้องพัฒนาให้มันเพิ่มพูนให้งอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นอันนี้ก็ต้องทำแล้วถามว่าสี่อย่างนี้เนี่ยนะเอาไปทำในวิถีชีวิตประจำวันได้ไหมได้ปกติแล้วเรามักจะส่งจิตออกไปข้างนอกไปเพ่งโทษคนอื่นเห็นคนนู้นทำไม่ดีแอนี่ทำไม่ดีอีกแล้วเมื่อวานก็ทำไม่ดีอย่างนี้แหละวันนี้ก็ทำอีกไอ้นี่ไม่ใช่ในองค์มรรคเลยนะถ้าในองค์มรรคทำยังไงเห็นก็ทำไม่ดีโอปนยิโกน้อมมาที่เขาพูดไม่ดีอย่างนี้สมมติเขาพูดไม่ดีนะเราเคยพูดอย่างเขาหรือไม่เคยเขาพูดอย่างนี้เราก็เคยพูดที่เขาแสดงอารมณ์เสียควบคุมอารมณ์ไม่ได้อย่างนี้เราเคยเป็นอย่างเขาไม่ได้เคยอีกเหมือนกันเลยที่เขานินทาคนอื่นอย่างนี้ถามจริงๆเถอะเราเคยนินทาคนอื่นไหมก็เคยเหมือนกันนะที่เขาเอาเปรียบคนอื่นเกี่ยงงานอย่างนี้เราเคยทำไหมเราก็เคยเหมือนกันนะสรุปแล้วเป็นยังไงว่าแต่เขาเป็นไงอีหนาวเป็นเองหมดเลยเห็นไหมเห็นคนอื่นทำผิดถามว่าเราได้ประโยชน์อะไรไหม
ได้จิ๊บจ้อยมากเลยแต่เห็นตัวเราทำผิดได้ประโยชน์ไหมเยอะเป็นโอกาสที่เราจะแก้ไขตัวเราเองเอาเขานี่แหละมาเป็นกระจกเงาโอปนะยิโกส่องมาดูตัวเราถ้าเรายังทำอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่ทำแต่มันยังไม่เลิกนะวันดีคืนดีมันก็เอามันกันนินทาเขาวันดีคืนดีก็อารมณ์เสียเหมือนกันนะวันดีคืนดีก็เอาเปรียบเขาเหมือนกันนะเอ้ยมันยังมีอยู่นะแก้ไขนี่แก้ไขตัวนี้เห็นเพื่อนโอ้โหตอนนี้หมดท่าเลยนะหนี้สินเยอะแยะเลยถามเลยว่าทำไมเขาเป็นหนี้สินเยอะแยะบางทีก็ติดผู้หญิงมั่งหรือติดผู้ชายมั่งเล่นการพนันมั่งถามเลยว่าเราเป็นอย่างเขาไหมเราไม่เป็นนะเราไม่เป็นก็ดีแล้วไม่เป็นก็ป้องกันไว้นะอย่าเผลอตัวเผลอใจนะเอาตัวอย่างเขาไปเห็นหน่อยถ้ามันเป็นแล้วมันเสียผู้เสียคนอย่างนี้ให้เห็นทุกทั่วไปมาป้องกันตัวเองเราไม่เอาเลยนะอย่างนี้เราไม่เอาเลยเรื่องการพนันนี่จะไม่เข้าไปเฉียดกลายเลยใครมาชักชวนให้ไปลองดูก็ไม่เอารวมทั้งเลิกซื้อหวยซื้อเบอร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นบนดินใต้ดินนี่แหละคนโน้นเนี่ยโอ้โหเขาดีดีนะกิริยามารยาทก็ดีพูดจาก็ดีมีน้ำจิตน้ำใจโอบอ้อมอารีถามตัวเราเลยนะเรามีดีอย่างเขาไหมเรามีคุณธรรมอย่างเขาไหมถ้าไม่มีนี่ควรจะสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวเราอย่างเขาเขาทำยังไงเนาะเขาถึงดีอย่างนี้แต่ก่อนเขาไม่ได้เป็นถึงขนาดนี้นะเดี๋ยวนี้เขาดีจังเลยอ๋อเขาศึกษาปฏิบัติธรรมเอ้าเราก็เอาเขามาเป็นแบบอย่างเป็นกำลังใจธรรมะช่วยขัดเกลาคนได้ถึงขนาดนี้หรือธรรมะเปลี่ยนคนได้ถึงขนาดนี้หรืออ่าให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาเลยธรรมะนี่แหละถ้าเราศึกษาปฏิบัตินี่เราก็จะเป็นอย่างเขาได้นี่แหละเอามาเป็นแรงบันดาลใจเปิดรับแสวงหาสิ่งที่ดีๆแต่ว่าที่เขาดีอย่างนี้นะโอ้เราก็ไม่เลวหรอกเราก็ดีอย่างนี้เหมือนกันถ้าคิดอย่างไม่เข้าตัวเองเราก็มีดีอย่างเขาไอ้มีดีอย่างเขาก็ต้องรักษาแล้วก็พัฒนาเห็นไหมเห็นคนอื่นปั๊บโอปนานิโกน้อมใส่ตัวเราคิดถึงตัวเราเอาอันนี้นี่แหละมาใช้เพราะฉะนั้นเวลาสัมพันธ์กับคนอื่นได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยเอาเขามาเป็นกระจกเงาโอปนานิโกน้อมกระหาตัวเรานี่ถามว่าต้องทำในห้องกรรมฐานไหมไม่จำเป็นเลยเพียงยกเพียงย่ามเพียงเหยียบมันเป็นการเติมสติเติมสมาธิแต่มรรคนี่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างนี้ได้เลยความเพียรชอบเพื่ออะไรเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราเอากิเลสออกนี่ไอ้ตรงนี้แหละเอากิเลสออกเนี่ยแหละอันที่สองเนี่ยแก้ไขอกุศลเนี่ยเอากิเลสออกนี่นะอันนี้ข้อหนึ่งป้องกันอันที่สามนี่สร้างภูมิต้านทานคุ้มกันหาสิ่งที่ดีๆและอันที่สี่เนี่ยนะปลูกต้นไม้ก็ใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำมันจะได้งอกงามเห็นไหมนี่เป็นความเพียรชอบสัมมาสติอันนี้ได้พูดไปแล้วกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นกายในกายให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นธาตุสี่ตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นเวทนาในเวทนาให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าสักแต่เป็นเวทนาไม่ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอุเบกขาที่มันเกิดขึ้นนี่เพื่อจิตได้รู้ให้สติได้ระลึกแต่มันตกอยู่ใต้กฎแต่ลักไปยึดไม่ได้หรอกยึดให้มันเที่ยงไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงยึดแล้วเป็นทุกข์จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นจิตในจิตหมายถึงว่ากำหนดรู้ตามความเป็นจริงสักแต่ว่าจิตนี่เป็นจิตที่มีอยู่ว่าจิตนั้นมีอารมณ์ที่เป็นกุศลหรืออกุศลอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นก็กำหนดรู้แล้วรู้ตามความเป็นจริงว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นทั้งเป็นกุศลอกุศลยึดก็ไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงตกอยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยนะจะต้องแก้ไขถ้าอารมณ์ที่เป็นกุศลจะต้องเจริญทำให้มันงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้น
ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นธรรมในธรรมให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าธรรมทั้งหลายคืออะไรเป็นอย่างไรมีในตนหรือไม่เกิดขึ้นเจริญขึ้นบริบูรณ์และดับไปอย่างไรไม่ว่าจะเป็นธรรมที่ฝ่ายดีฝ่ายกุศลหรือฝ่ายอกุศลว่าอะไรมันเกิดขึ้นนิวรณ์ธรรมเกิดขึ้นก็รู้ธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลลังเลสงสัยฟุ้งซ่านก็รู้กำหนดรู้รู้แล้วก็ละมันเสียเพราะไปยึดไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นนิจจังมันเป็นอนิจจังยึดก็ไม่ได้คุณธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลที่มีอยู่ก็เกิดขึ้นก็รู้แล้วพยายามทำให้มันมากขึ้นแต่ไปยึดว่าเออมันจะต้องอยู่กับเราอย่างนี้ตลอดไปเป็นอย่างนี้ตลอดไปเจริญขึ้นอย่างนี้ไปยึดก็ไม่ได้อีกแล้วเพราะจิตนี้มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเรามีหน้าที่กำหนดรู้แล้วก็ทำให้มันเจริญแล้วก็ละไม่ต้องไปยึดนะให้เข้าใจว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของสัตว์บุคคลตัวตนเราจึงจะถือว่าเป็นสติชอบส่วนสัมมาสมาธินั้นสมาธิก็มีหลายระดับสมาธิระดับตั้งใจมั่นได้แก่คณิกะสมาธิและอุปจารสมาธิสมาธิระดับตั้งใจมั่นนี้จิตยังไม่เข้าสู่ความสงบลึกสติยังรับรู้ยังมีความคิดอยู่สมาธิระดับนี้แหละเป็นพระโสดาบันก็ได้เป็นพระสกิทาคาก็ได้ไม่ต้องไปทำถึงอัปปนาสมาธิสมาธิระดับความสงบคืออัปปนาสมาธิทำยากขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีจิตจะมีกำลังมากอยู่ในความสงบได้นานตั้งมั่นได้นานจิตเป็นเอกคตาจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องจิตก็ไม่หวั่นไหวทำยากแล้วในระดับอย่างเราเนี่ยนะยังไม่จำเป็นต้องไปทำถึงขนาดนี้หรอกเอาแค่นี้ก็พอแล้วเหลือกินเหลือใช้ขอให้มีความตั้งใจอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะจดจ่ออยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งองค์ประกอบของสมาธิในรูปฌาน1วิตกวิตกก็คือนำเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาพิจารณาวิจารณ์ก็คือมีใจจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นเช่นคำว่าวิตกนี่ไม่ใช่หมายถึงวิตกกังวลวิจารณ์ก็ไม่ถึงวิภาคไม่ใช่หมายถึงวิภาควิจารณ์คนนู้นคนนี้คนนั้นวิตกวิจารณ์เนี่ยในองค์สมาธิวิตกคือยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาพิจารณาเช่นถ้าเราจะทำสมาธิกำหนดลมหายใจอานาปานสติก็เอาลมหายใจนั่นแหละมาเป็นตัวพิจารณากำหนดนะวิจารณ์ก็คือประคองสติประคองจิตให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ถ้ารู้ให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกแสดงว่ามีวิตกวิจารณ์กับลมหายใจแต่ถ้าเผื่อว่าใจไปคิดฟุ้งซ่านถึงเรื่องอื่นแสดงว่าขาดวิจารณ์ขาดการประคองให้จิตให้สติอยู่กับลมหายใจถ้าเราปักความคิดของเราอยู่ในเรื่องใดตั้งมั่นอยู่ในเรื่องใดได้นานขึ้นนะก็แสดงว่ามีใจจดจ่อหรือใจตั้งมั่นอยู่ในเรื่องนั้นได้นานขึ้นเมื่อนานขึ้นนานขึ้นแล้วนี่ใจก็จะมีความสงบความสงบของใจนี้เองทำให้เกิดปิติขึ้นมาปิติคือความอิ่มเอิบใจเมื่อใจเกิดปิติขึ้นมาแล้วสุขก็จะตามมาด้วยความเย็นสงบชุ่มฉ่ำในการฝึกของสำนักต่างๆที่สอนทำสมาธิเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยทำสมาธิส่วนใหญ่เนี่ยมันจะทำถึงขั้นนี้แหละเนี่ยวิตกวิจารปิติสุขแล้วพอได้ขนาดนี้คนก็ศรัทธากันเยอะเลยแต่ก่อนใจมันฟุ้งซ่านใจไม่เคยสงบอย่างนี้เลยใจมันรุ่มร้อนตอนนี้ใจสงบเย็นชุ่มฉ่ำนะพอถึงตรงนี้จิตก็จะละเอียดขึ้นคิดถึงบาปบุญคุณโทษนะคิดถึงเรื่องกรรมเวรที่เคยทำต่อไปนี่จะสังวรระวังนี่เห็นไหมได้ประโยชน์ทำสมาธินี่ไม่ใช่ไม่ได้ประโยชน์นะเป็นตัวที่ทำให้จิตอ่อนลงจิตน้อมลงมาแล้วศรัทธาก็เกิดขึ้นรักษาศีลได้ดีขึ้นนี่เห็นไหมอันนี้จะไปว่าเขาไม่ดีก็ไม่ได้สอนกันได้ขนาดนี้ก็นับว่าดีแล้วทีนี้ถ้าสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจิตนั้นก็จะแน่วแน่เป็นหนึ่งเป็นเอกคตาจิตจิตจะแน่วแน่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วถ้าจ
จิตนั้นนี่ได้รับการฝึกในปัญญาจิตก็จะมีอุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายในสิ่งทั้งหลายนี่คือสมาธิในระดับที่จะนำไปสู่ฌานนี่เป็นรูปฌานขั้นต้นเท่านั้นเองฌานหนึ่งเพราะฌานหนึ่งนั้นยังต้องอาศัยตัววิตกวิจารณ์ยังต้องพิจารณายุบพองลมหายใจสัมมาอรหังพุทโธอยู่แต่ถ้าเผื่อว่าสมาธิมันเริ่มตั้งมั่นแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้จะละไปนะฌานที่สองก็จะมีปิติเกิดขึ้นยุบพองก็ไม่เอาแล้วพุทโธก็ไม่เอาแล้วละเลยไม่ต้องไปคิดถึงเลยเพราะจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยนะประคองจิตอยู่กับปิตินี่เป็นอาการของฌานที่สองพอฌานที่สามนี่นะปิติก็ไม่เอาแล้วละไปแล้วจะประคองจิตให้อยู่กับความสุขอย่างเดียวรู้สุขสุขจากความสงบเย็นแต่พอฌานที่สี่เนี่ยนะสุขก็ไม่เอาแล้วล่ะละสุขจิตจะมีกำลังมากเป็นเอกคตาจิตแล้วจิตจะมีอุเบกขานี่เป็นสมาธิในฌานสติยังมีอยู่เป็นสมาธิในสัมมาสมาธิมีสติอยู่ถ้าเป็นสมาธิของฤาษีเนี่ยนะไม่มีสติเพราะจิตมันจะลึกเข้าไปดับเวทนาข่มหมดเลยเหมือนหลับในนั่นแหละเหมือนอยู่ในภวังค์สมาธิระดับนี้เอามาใช้งานพิจารณาอะไรไม่ได้ในขณะนั้นเว้นแต่จะถอนออกมานะเพราะฉะนั้นนี่การทำสมาธิให้เห็นว่ามันมีเป้าหมายว่าในขั้นที่เราจะอยู่อย่างนี้นะเอาเป็นที่พักของจิตทำให้จิตมีความสงบก่อนให้จิตมีความสุขก่อนนะแล้วก็ไปใช้ปัญญาพิจารณาการพิจารณาใช้ปัญญาเรื่องอุบายธรรมมีความจำเป็นเพราะถ้าไม่พิจารณาใช้ปัญญาเรื่องอุบายธรรมต่างๆเวลาจิตออกจากสมาธิจิตไม่มีงานทำมันก็จะตื้อๆไม่ครอบคิดอะไรอยู่กับความสงบและอะไรมากระทบเนี่ยมันก็ไม่ค่อยไปคิดไม่ค่อยไปปรุงเพราะสมาธิมันกำลังข่มอยู่เราก็คิดว่าอุ้ยเราเนี่ยวางใจเป็นอุเบกขาได้แล้วจริงๆวางไม่ได้เลยแต่มันถูกสมาธิข่มเพราะขาดปัญญาที่จะไปรู้จริงตามความเป็นจริงว่ามันตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์แล้วจะไปวางอุเบกขาได้ยังไงนี่แหละขาดสัมมาสตินะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราเข้าใจในเรื่องเหล่านี้แล้วเราก็จะหมดความสงสัยว่าการปฏิบัติของเราแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรล่ะถ้าจะปฏิบัติตามอริยสัจ4ตามมรรคมีองค์8ก็เอานี้ไปพิจารณาแต่ถ้าจะเอาแค่ในระดับโลกีย์ก็อย่างอื่นก็ได้ตั้งเยอะแยะนะการปฏิบัติมีหลายทางขึ้นอยู่กับจริตขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีขึ้นอยู่กับนิสัยและขึ้นอยู่ว่าใครเป็นบุพเพกตบุญญาตากับครูบาอาจารย์มาเพิ่มบางทีเขามีบุพเพกตบุญญาตากับครูบาอาจารย์เขาไปฉุดมาไงเขาก็ไม่มาเราอย่าไปว่าเขานะถ้ามีบุพเพกตบุญญาตาเคยทำบุญร่วมกันมาถึงเวลาก็มาเองอ้าวก็ได้เวลาแล้วล่ะได้เวลาอันสมควรแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเวลาพูดถึงอนัตตลักขณสูตรถ้าพูดถึงสูตรนี้ปั๊บนี่จะยิ่งเข้าใจเลยว่าทำไมจะต้องธาตุ4ขันธ์5แล้วก็ไตรลักษณ์เท่านั้นอนัตตลักขณสูตรชัดเจนที่สุดเลยว่าธาตุ4ขันธ์5ไตรลักษณ์เท่านั้นแหละนะแล้วทำอันนี้ได้พระอรหันต์แต่ทำในอริยสัจ4และมรรคมีองค์8นี่ได้พระโสดาบันเกิดขึ้นอัญญาโกณฑัญญะต่อมาเมื่อได้ฟังอนัตตลักขณสูตรโกณฑัญญะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์คงไม่มีเวลาที่พูดอันนี้ก็ขอเจริญพรนะ

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

เราปฏิบัติจิตภาวนาเราเตรียมตัวดูภายนอกให้เรียบร้อยเพื่อไม่ต้องกังวลทำความรู้เท่าตามความเป็นจริงภายนอกให้เรียบร้อยสถานที่ก็ปลอดภัยไม่มีอันตรายจากภายนอกที่นั่งของเราก็เรียบร้อยพร้อมที่จะนั่งปฏิบัติกายของเราก็เรียบร้อยพร้อมที่จะนั่งจิตใจของเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเรากำหนดทำไว้ในใจว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะปฏิบัติดำเนินออกจากทุกข์ภัยได้คือด้วยปฏิบัติอบรมจิตใจของเราให้มีความสงบจิตใจที่สงบนั่นต้องสงบกายซะก่อนจากภายนอกก่อนกายของเราก็ต้องให้สงบก่อนให้สำรวมให้มันเรียบร้อยวาจาก็ต้องสงบต้องสำรวมอะไรเป็นวาจาวาจาไม่ได้หมายแต่เสียงที่ออกมาอย่างเดียวความตรึกอารมณ์ต่างๆความวิตกต่างๆก่อนจะพูดมันก็ออกจากความคิดความนึกติดต่อที่ส่งไปทางนอกไปตามสัญญาอารมณ์จิตที่สงบลงสงบไม่ได้ก็เพราะการคิดพุ่งซ่านออกไปนี่เองท่านเรียกว่าเป็นสังขารของวาจาของคำพูดเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องสำรวมทำความรู้เท่าเราเคยคิดไปส่งไปปล่อยไปมากต่อมากแล้วไม่ได้เกิดสติปัญญาในทางที่จะให้เกิดความสงบและความสุขอย่างแท้จริงอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นเราเตรียมสำรวมระวังขยับเข้ามาถึงสำรวมใจของเราการรักษาใจของเรานี่เราก็ต้องฉลาดต้องใช้อุบายในการรักษาโดยอุบายเข้าใจทำความเข้าใจในตัวของเราเพื่อให้จิตใจของเรายอมรับการอบรมใครเห็นคุณค่าของการอบรมเห็นประโยชน์ของการอบรมคือประโยชน์แก่จิตใจของเราเองแต่เพราะจิตใจนี่มีสิ่งที่บีบมีสิ่งที่รบกวนจากอย่างอื่นด้วยจิตก็สงบไม่ได้จิตที่สงบได้นะต้องรวมอารมณ์มาเป็นอันหนึ่งเสียก่อนให้อยู่ในอารมณ์เดียวได้นานๆมันขาดจากอารมณ์ภายนอกแล้วจิตก็พร้อมที่จะสงบพร้อมที่จะปล่อยวางทุกข์ได้อารมณ์หยาบๆได้
ถ้าหากมีเรื่องที่จะคิดต่อเนื่องไปตกกังวลต่างๆต่อเนื่องกันไปจิตสงบไม่ได้ต้องให้มีเรื่องอันเดียวเราจะเอาพุทโธก็เอาเรื่องอันเดียวเฉพาะพุทโธเท่านั้นถ้ารักษาใครรักษาอย่างนี้ได้จิตก็จะสงบแต่จิตสงบเราก็เสียท่าอีกอย่างหนึ่งมายาของกิเลสยังมีอยู่ยังไม่สิ้นสุดเพราะอารมณ์เป็นหนึ่งยังไม่พอต้องมีสัมปชัญญะด้วยความรู้ตัวด้วยเพียงแต่สติอย่างเดียวนั่นพอได้อารมณ์เป็นหนึ่งแล้วถ้าไม่รู้ตัวแล้วมันสบายไปสบายไปมันลืมเกิดโมหะครอบความแล้วก็หลับไปเลยอันนี้ความหลับนี่ฉันเรียกว่านิวรณ์เครื่องไม่ให้ขัดขวางไม่ให้จิตได้สมาธิเพราะฉะนั้นพอถึงความรู้ตัวเป็นหนึ่งแล้วเราก็ต้องทำความรู้ตัวให้มากมาอยู่ในที่นั้นอย่าให้เห็นความสุขเพราะเราเห็นว่าความเบาสบายพอจะถึงความสุขแล้วก็หลับเลยเพราะอันนี้มันทางนี้มันคล่องตัวเพราะมันเคยหลับมายาวนานมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องรักษาด้วยถ้าหากว่าจิตของเรามีอารมณ์คิดต่อเนื่องกันไปอย่างอื่นต่อไปก็ไม่สงบเรียกว่าจิตฟุ้งไปซ่านไปเหมือนกับนอนหลับก็เช่นเดียวกันถ้าจิตมันคิดไม่ยอมปล่อยวางมีอารมณ์เกิดต่อเนื่องกันให้เราคิดตลอดไปก็นอนไม่หลับคนที่นอนไม่หลับนั้นมีอารมณ์ต่อไม่หยุดเลยเราอยากให้หยุดหน้าไม่หยุดให้หลับมันก็ไม่หลับนี่จิตของเรามันพึ่งไม่ได้ก็เราจะสังเกตได้อย่างนี้แหละบางทีเราไม่ต้องการให้มันคิดต้องการให้หลับมันก็ไม่ยอมหยุดมันคิดอยู่อย่างนั้นจนอ่อนจนเพลียก็ไม่อยากหลับนี่จิตที่ไม่เข้าสมาธิไม่สงบได้มันก็มีเรื่องต่อเนื่องกันไปเรื่องอื่นไม่อยู่ในเรื่องที่เราต้องการเดี๋ยวจิตยังไม่ควรแก่การงานจิตยังไม่อ่อนเรียกอะไรจิตยังไม่น้อมจิตยังไม่เบาจิตยังรับภาระอันอื่นยังไม่ปล่อยทิ้งภาระอันความยุ่งเหยิงในอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดูเมื่อก่อนจะหลับนั่นประเดี๋ยวมันจับอารมณ์มันได้อันหนึ่งพออยู่เป็นหนึ่งแล้วมันจะเคลิ้มแล้วทีนี้คืออารมณ์มันไม่เกิดต่ออีกมันไม่ปรุงต่อไปอีกอันนี้จิตจะหลับถ้ายังต่อไม่หยุดแล้วไม่หลับชั้นใดเราจะภาวนาเราก็สังเกตได้เราก็ทำเหมือนกับเราจะนอนอย่างนั้นนะแต่ไม่ให้หลับลืมโมหะไปที่เดียวแต่เราทำอารมณ์ให้น้อยทำความคิดให้น้อยละไปละเอียดไปจนเหลืออารมณ์อันเดียวขาดจากอารมณ์ภายนอกที่ท่านเรียกว่าวิวิจวกามิคือมันขาดจากกามคำว่ากามนี่คืออารมณ์ที่เราพอใจที่ได้เห็นรูปได้ฟังเสียงได้กลิ่นได้รสได้โผฏฐัพพะได้อารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตของมันเองอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตสัญญามันสัมปยุตมาปรุงมาแต่งให้เราคิดไม่หยุดอยู่เพราะลำพังของจิตแล้วมันก็ต้องเที่ยวอยู่ในกามอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าจิตอยู่ในกามภพมันก็ติดอยู่อันนี้ให้มันหยุดคิดหยุดนึกมันถอนมาได้ยากเพราะฉะนั้นต้องอาศัยสติเข้มแข็งให้เป็นกำลังในการที่จะระลึกว่าไม่มีประโยชน์เราไม่เอาให้ระลึกพุทโธอย่างเดียว
ให้จิตนิ่งพักผ่อนไม่ให้เกี่ยวข้องเรื่องอื่นเอาเฉพาะอารมณ์อันเดียวซะก่อนเพื่อจะให้มีกำลังใจในการที่เราอบรมจิตให้สงบเพราะจิตสงบนี่เป็นความสุขส่วนหนึ่งเมื่อมันสงบมาจากอารมณ์ภายนอกแล้วแต่ก็ยังมีอารมณ์ภายในเกิดขึ้นในใจเองเรียกว่าธรรมารมณ์ก็หมายถึงกิเลสที่ขัดขวางก็เกิดขึ้นจากในจิตใจนั่นเองมันสร้างขึ้นมามันเรียกว่ากามฉันทะยังพอใจมีความพอใจในยึดมั่นในอารมณ์ที่เราชอบเราติดอยู่ไม่อยากจะระลึกพุทโธมันอยากจะไปคิดเรื่องอื่นบางทีอารมณ์ไม่ดีที่ติดมาเกิดความไม่พอใจเกลียดแค้นเพียบาทอันใดอันหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีอยู่ในจิตใจอารมณ์ร้อนเหล่านั้นเวลามาภาวนาก็ยังติดค้างอยู่อารมณ์เพราะฉะนั้นในวันหนึ่งท่านจึงสอนไม่ให้มีเรื่องมีราวให้สำรวมระวังถ้าหากมันนี่ขึ้นมาแล้วเกิดอยู่ในใจแล้วเวลาภาวนามันมารบกวนเหมือนกันมันไม่แล้วเวลาจิตจะสงบเรื่องนั้นมันโผล่ขึ้นมาออกหน้าออกตาให้เราคิดใจไม่ดีขึ้นมาเป็นอารมณ์ที่อยากเมื่ออารมณ์อยากอย่างนี้เราจะเข้าประตูสมาธิไม่ได้แต่เหมือนกับเราเบรกของพรุงพรังมันเข้าประตูจำกัดไม่ได้เราจะเข้าประตูที่เหมือนแคบจำกัดไปได้แต่ตัวเราคนเดียวจะเอาของอันอื่นไปมากไม่ได้ไปตามระดับเพราะฉะนั้นเราจะเข้าสมาธิเราจะไปเบรกสิ่งเหล่านั้นไปด้วยไม่ได้เอาอารมณ์อื่นๆไปด้วยไม่ได้ไปได้เพราะเราจะไปตามพุทโธพาเราเข้าไปเพราะฉะนั้นเราต้องตามอย่าให้ห่างจากพุทโธถ้าไม่มีพุทโธแล้วก็เข้าไม่ได้ให้เราตั้งอนัตการอย่างนี้สัญญาอย่างนี้แล้วก็ระลึกพุทโธอย่างเดียวระลึกไประลึกไปจิตค่อยรวมไปรวมไปอารมณ์ค่อยละเอียดไปอารมณ์ที่มันซ่านอยู่ทั่วไปตามปกติที่มันรับสัญญาจากขันธ์นั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ก่อกวนก็คือเราไม่พอใจในการที่จะเรามานั่งโดยไม่กระดุกกระดิกนั่งเฉยอย่างนี้เพราะจิตของเรามันชอบคิดชอบนึกชอบคำนองชอบร่างกายก็ชอบเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเมื่อให้นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็เดี๋ยวก็รู้สึกรำคาญรู้สึกไม่สบายจิตเหล่านี้แหละก็ปวดจิตใจของเราให้การสงบของเราเนินช้าอยู่ได้นานถ้าเราสติของเราเป็นใหญ่ครอบงำเหนือสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็จะได้สงบส่วนผู้ที่ฝึกหัดได้ความสงบโดยไม่ยากเราจะไปติดอยู่ในสงบในสุขโดยนั้นก็ยังไม่ควรจะติดสำหรับผู้ที่ภาวนามานานจิตเคยสงบแล้วจิตถึงความสบายแล้วพอไปสงบได้ฐานกำลังพอสมควรแล้วเราจะต้องทำงานทีนี้งานของธรรมอันนี้ก็คือสร้างปัญญาเพื่อกำจัดสิ่งที่เรายังไม่รู้ความจริงเกี่ยวเนื่อง
กับสมุทัยซึ่งเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเพราะเราภาวนาต้องการออกจากทุกข์สมุทัยนี่เราจะเห็นได้โดยไม่ง่ายเลยเพราะอะไรเพราะมันเข้ากับเรามันกลืนอยู่กับเราเราชอบเราปรารถนาเราต้องการเรายินดีเรามีเราได้เราเข้าอยู่เกลื่อนอยู่หมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้มามองดูที่ความรู้สึกไม่สบายคือทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกายที่เรานั่งอยู่นี่แหละบางทีทุกข์มันเกิดขึ้นเจ็บปวดเกิดขึ้นความรู้สึกเกิดขึ้นหรือถ้ายังไม่รู้สึกก็ตามแต่เราได้ยินว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์เราก็ยกกายขึ้นที่ตั้งเพื่อให้เราเห็นทุกข์ความไม่มั่นคงถาวรเพราะมันไม่เที่ยงของรูปเราใช้อุบายความไม่เที่ยงที่มันเปลี่ยนแปลงเดียวหิวเดียวร้อนเดียวหนาวเดียวเย็นเดียวนี่มาสัมผัสก่อกวนเรามีอยู่ตลอดวันถ้าสติของเราดีเราเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้เรามีสติเพื่อจะได้รู้ความเปลี่ยนแปลงที่ทำมาก่อกวนจิตใจให้จิตใจเกิดหงุดหงิดเกิดไม่ดีเกิดความปรารถนาเกิดความอยากได้มาบำบัดมาแก้ไขที่เราอยากได้รูปงามๆก็เพื่อมาให้เกิดความปลื้มใจเพื่อมาแก้ทุกความรำคาญในใจที่อยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้โผฏฐัพพะต่างๆก็เพื่อมาบำรุงแก้ไขปัญหาทุกข์เหล่านี้แต่แก้ปัญหาวิธีนี้โลกเขาแก้มานานสะสมมานานแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้เพราะความทุกข์จริงๆแล้วไม่ใช่อยู่ในการที่ไม่มีสิ่งเหล่านั้นอย่างเดียวพระองค์มาค้นพบทุกข์จริงๆแล้วมาอยู่ที่จิตหลงสิ่งเหล่านั้นต่างหากเพราะฉะนั้นท่านจึงสร้างปัญญาขึ้นมาไม่ให้หลงยินดียึดมั่นจนเกินไปจนเกิดตัณหาความอยากไม่มีเมืองพอความอยากเกิดขึ้นแล้วมันก็ลืมบุญลืมบาปลืมนรกลืมสวรรค์แล้วก็บาปไม่มีบุญไม่มีถ้าได้นั้นไม่ความสุขได้มากๆจะมีความสุขมากความจริงที่พระพุทธเจ้าค้นพบไม่ใช่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงจิตสงบอยู่จิตพอดีมีพอดีรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักขอบเขตของการกระทำแล้วมาอบรมจิตใจไม่ให้หลงสิ่งเหล่านี้นี่เป็นความสงบสุขแท้จริงสำหรับผู้ที่ภาวนาจิตสงบสมควรแล้วอยากจะเจริญปัญญาเรียกวิปัสสนาต้องเห็นในขันธ์ทั้ง5เลยความไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะเราไม่ยึดถือถ้าเราไม่ยึดถือล่ะมันก็ไม่มีทุกข์เพราะเราไม่หลง
พระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์เพราะมารู้ความจริงแล้วพระองค์ปล่อยวางเมื่อเราดูจนฝึกจิตใจจนเข้าใจความจริงอันนี้ถูกต้องแล้วจิตตั้งอยู่ในธรรมแล้วทีนี้ธรรมบังเกิดขึ้นเห็นภายนอกบ้างเห็นภายในบ้างเห็นความไม่เที่ยงของภายนอกบ้างภายนอกก็ไม่เที่ยงภายในร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงจะต้องทำจะต้องสร้างจะต้องแสวงหามาอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเปลี่ยนแปลงแต่ความที่เราได้มาเพิ่มใหม่เพิ่มใหม่นี่จะทำให้เราเพลิดเพลินทำให้เราหลงปิดบังอันปิดบังอันนี้จังเหมือนกันปิดบังไตรลักษณ์เหมือนกันให้รู้ตามความเป็นจริงเมื่อจิตใจเป็นธรรมแล้วมันสามารถจะมองภายนอกให้เป็นธรรมเห็นใบไม้อ่อนปัญญามันก็วิ่งพรวดไปถึงใบไม้แก่จนถึงร่วงอยู่ในดินมันไม่ติดอยู่ในอ่อนงามๆเท่านั้นมันจะต้องวิ่งไปเห็นความอ่อนกำลังเกิดขึ้นของใบไม้หรือของดอกไม้หรือกลิ่นหอมต่างๆเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นมันไม่ได้ติดอยู่ในของหอมเท่านั้นมันก็ดอกไม้ที่หอมๆเนื้อที่สวยๆงามๆมาใส่แจกันแช่ลงไปในแจกันเวลาดอกไม้เหี่ยวไปแล้วเน่าไปแล้วน้ำในแจกันมันเหม็นไม่น่าปรารถนาแล้วมันเหี่ยวแห้งไปแล้วไม่มีใครต้องการในถ้าหากผู้ที่เจริญวิปัสสนาแล้วแม่เห็นภายนอกก็น้อมมาหาสายตัวของเรามาเห็นสิ่งที่ไม่ดีในตัวของเราสิ่งที่สร้างทุกข์สร้างโทษเกิดขึ้นในตัวของเราจนสามารถที่จะเบื่อหน่ายเห็นความทุกข์เห็นความร้อนเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วความร้อนที่ได้ทุกข์เหล่านี้ไม่ใช่อื่นไกลก็คือจากสิ่งที่เราไม่รู้ความจริงนี้เองเมื่อมารู้ความจริงจิตก็เบื่อหน่ายจิตก็ปล่อยวางได้จิตก็สงบได้อย่างสบายไม่ติดอะไรอะไรไม่ถืออะไรเป็นตนเป็นของตนนี่เพราะฉะนั้นถ้าเราทำสมาธิมีสติได้พื้นฐานได้จิตใจสงบแล้วในขั้นเจริญวิปัสสนานี่มันสนุกเทวีปัจฉนานี้ไม่เฉพาะนั่งอย่างเดียวในอิริยาบถไหนๆก็เกิดได้ความบรรลุธรรมของพระอริยะเจ้าทั้งหลายไม่ได้บรรลุเฉพาะในที่นั่งอย่างเดียวบางทีกำลังเดินไปพิจารณาไปเพราะจิตมันเห็นสลดสังเวชเกิดเบื่อหน่ายแล้วมันตัดขาดเลยถ้าหากว่าปรมีสมบูรณ์บริบูรณ์ปัญญาองค์มรรคอันแก่กล้าแล้วสามารถจะตัดสินให้พ้นจากทุกข์ได้ในอิริยาบถต่างๆเมื่อเลือกการสถานที่เมื่อเลือกเวลานั้นเวลานี้อิริยาบถนั้นอิริยาบถนี้หรือสถานที่ตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้เลือกเลยมีการเจริญวิปัสสนาขอให้เจริญให้จิตได้พื้นฐานพลังจากสมาธิความสงบพอเป็นพื้นฐานตอนทำจิตให้สงบเพราะจิตเคยกระโดดวิ่งเต้นเหมือนกับลิงจะให้อยู่เฉยๆก็ต้องใช้อุบายพอสมควรจึงจะสงบแต่ถ้าไม่ได้สมาธิแม้เราพิจารณาก็รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้แต่ความเข้าใจรู้เห็นที่จิตไม่มีสมาธินั้นมันนั่นคงมันหลงลืมง่ายไม่สามารถที่จะเอาชนะเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะไม่มีสมาธิปัญญาไม่ตั้งมั่นสติก็ไม่ตั้งมั่นปัญญาที่เกิดมาแก้กิเลสมันก็ไม่ตั้งมั่นสู้กิเลสไม่ได้เพราะกิเลสมันมีฐานมั่นคงกว่าเพราะฉะนั้นเราจะรู้อสุภะเราจะเห็นอสุภะเท่าไรด้วยความคิดความนึกแต่กิเลสมันเกิดขึ้นแล้วมันลืมหมดเนี่ยเพราะมันขาดสมาธินี่เองสติในทางสมาธิมันไม่มั่นมันไม่ได้มาต่อสู้กัน
มันหลบหนีได้มันกำลังอ่อนมันไม่สู้สติก็ไม่สู้ปัญญาก็ไม่สู้เพราะฉะนั้นปัญญาที่ดีสติที่ดีต้องได้สมาธิฝึกให้สงบเสียก่อนให้ได้ฐานอันนี้เสียก่อนแต่หากไม่ต้องอาศัยสมาธิแล้วใครก็เห็นตาก็เห็นหูก็ได้ยินสิ่งที่ไม่สะอาดอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงมันอยู่ตลอดเวลาทำไมถึงไม่พ้นทุกข์ใครก็รู้ใครเห็นก็เพราะอะไรเพราะกำลังสติที่จะเอาชนะสิ่งที่เราหลงเคยหลงมาก่อนมันมีพลังสูงกว่าเพราะฉะนั้นจิตกิเลสเหล่านั้นมันกลัวจิตที่มั่นคงกลัวจิตสมาธิที่มีความเพียรชอบที่มีสติชอบที่มีสมาธิชอบที่มีศรัทธาเชื่อมั่นที่มีปัญญาที่เกิดขึ้นจากสมาธิอันชัดแจ้งอันนั้นแล้วมันมั่นคงกิเลสใดๆจะมาทำลายปัญญาอันนั้นไม่ได้จะทำลายสติอันนั้นไม่ได้พอมันเกิดขึ้นในสติมันลึกพุ่งไปเลยมันเห็นสมมติว่าแต่ราคะมันจะเกิดมันไปเห็นโครงกระดูกมันไปเห็นของเน่าแล้วมันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเห็นเน่าอยู่ตลอดเวลาเห็นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมันเกิดขึ้นไม่ได้โทสะมันจะเกิดมันเห็นโครงกระดูกเห็นที่แล้วมันก็จะโทสะให้ใครที่ประโยชน์อะไรเห็นแต่ทุกข์มันเกิดขึ้นไม่ได้นี่ถ้าปัญญาวิปัสสนาได้สมาธิอย่างสมบูรณ์แล้วมันยืนยันอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่ามันเห็นทุกอย่างตลอดเวลามั่นคงในอริยสัจธรรมเรียกว่าผู้เห็นอริยสัจธรรมคือทุกอย่างมั่นคงแล้วสมุทัยจะไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ตัณหาจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์นี่จะต้องอบรมจิตให้ฉลาดปริญญายันติเมภิกขเวชั้นปริญญาปัญญารอบรู้ไม่ใช่ธรรมดาถ้าอบรมนี่มันฉลาดกว้างตัวแล้วจิตใจจะนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเขาวุ่นวายเพราะความอยากได้เราสงบสุขเขาวุ่นวายเพราะของที่พลาดพลาดจากไปหมดไปสิ้นไปแต่เรามีความสงบสุขไม่เดือดร้อนเพราะอริยสัจของจริงมันตัดสินขาดไปหมดแล้วเราจะมาสงสัยอะไรอีกจะมาเสียใจเดือดร้อนอะไรอีกไม่มีแล้วขอให้เรานับภาวนาผู้ที่ต้องการปัญญาอันมีพื้นฐานอันมั่นคงพยายามทำความเปลี่ยนเชิงสติเชิงความเพียรชอบสมาธิชอบอบรมจิตให้มีกำลังเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงรับทราบผู้ที่ตั้งใจภาวนาเพื่อแก้ไขปัญหาทุกข์ทั้งหลายที่ทำให้จิตหมัวหมองทำให้จิตลงหลายเราต้องแก้ไขด้วยหลักการภาวนาทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้จิตนี้บริสุทธิ์ได้ทำให้จิตนี้สงบได้ทำให้จิตนี้สะอาดได้เมื่อได้ยินได้ฟังและจดจำไว้ให้ดีตั้งใจปฏิบัติอบรมต่อไปนี้ภาวนาต่อที่เราทั้งหลายมีศรัทธาและตั้งใจศึกษาและประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดการอบรมจิตใจของเราเพื่อให้ได้มีพระธรรม

นั้นรวดเป็นธรรมที่ไม่แท้เป็นธรรมที่ยังไม่บริสุทธิ์เป็นธรรมที่ยังไม่ได้ขัดเกลาเป็นธรรมสามารถที่ทำให้เราไม่ได้พบเห็นความจริงให้เราได้ถูกหลอกลวงให้หลงไปตามอารมณ์ต่างๆที่สังขารมันปรุงขึ้นที่ตาเห็นและหูได้ยินเหล่านั้นเพราะการเห็นด้วยตาเกิดความรู้ขึ้นมาหรือการได้ยินด้วยหูได้ความรู้ขึ้นมาใครๆก็มีตาใครๆก็มีหูถ้าเป็นความรู้ที่ได้เพียงแค่นี้เป็นประโยชน์อันสำคัญยิ่งทุกคนก็คงจะได้ความสุขอันสำคัญได้ความสุขที่สมบูรณ์บริบูรณ์ได้แน่นอนเพราะสัตว์โลกตลอดถึงมนุษย์โลกใครๆก็รู้เพราะมีตาหรือใครๆก็เห็นเพราะมีตาใครๆก็ได้ยินก็เพราะมีหูใครๆก็ได้รู้เพราะมีจมูกมีลิ้นมีกายและมีใจแต่การรู้ธรรมในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าผู้รู้หรือเรียกว่ากุศลต้องไม่ใช่อาศัยแต่ทางตาทางหูอย่างเดียวต้องอาศัยสติความระลึกชอบต้องอาศัยจิตที่มีความเห็นชอบได้รับการอบรมจากหลักการที่เรียกว่าธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันชอบเพราะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นสวากขาตธรรมที่ปวงชนชาวโลกได้ศึกษาได้ยินแล้วรับรองว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์กล่าวดีแล้วกล่าวชอบแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมด้วยพร้อมด้วยธรรมพร้อมด้วยความสงบพร้อมด้วยความสุขหรือพร้อมด้วยว่ากายวาจาใจเรียบร้อยไม่มีขาดตกบกพร่องเทวดาทุกชั้นก็ยอมรับสวากขาตธรรมข้อนี้ผู้ที่มีจิตยินดีเลื่อมใสตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามได้สำเร็จประโยชน์มรรคผลได้ศรัทธาปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากทุกข์เป็นจำนวนมากต่อมากเพราะอาศัยหลักธรรมที่นำมาศึกษาและอบรมเราทั้งหลายก็เป็นคนชนชั้นปัญญาเช่นเดียวกันน่าจะยึกเรื่องนี้เข้ามาให้เป็นสมบัติของใจให้สมบูรณ์บริบูรณ์มีอยู่ในใจของเราอย่าไว้หรืออย่าพอใจที่เพียงตาได้เห็นหูได้ยินหรือทำความพอใจจิตใจว่าเราได้รู้แล้วความรู้ของเราเหล่านี้ยังถูกหลอกได้ยังถูกเปลี่ยนแปลงได้ดัดแปลงให้ได้รับความไม่แน่นอนในจิตในใจให้พลาดชาเสียทีได้รับความกระทบกระเทือนใจตามมาภายหลังอยู่เสมอจากการเห็นจากการได้ยินหรือจากการตัดสินใจที่ผิด
อันนี้เราเคยส

0: ถ้าเสียทีได้รับความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้มามากต่อมากแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยมีเราปฏิเสธไม่ได้เราจึงไม่สามารถชนะอารมณ์เหล่านี้ให้ได้ตามสิ่งที่เราต้องการได้เราเห็นความไม่สมบูรณ์ในทางจิตใจในด้านความคิดและในการด้านคำพูดและในด้านการทำของเราเราจึงไม่สามารถที่จะรักษาความสงบหรือความสุขตามที่เราต้องการได้เสมอไปเนื่องด้วยเหตุนี้เราจึงยอมรับทำคำสอนพระพุทธเจ้าเข้ามาช่วยเหลือมาฝึกมาอบรมให้จิตใจมีที่ยึดมีที่พึ่งอย่าให้ตาเอาไปใช้ส่วนเดียวอย่าให้หูเอาไปใช้ส่วนเดียวอย่าเอาสิ่งอื่นไปใช้โดยส่วนเดียวให้เอาธรรมะเกี่ยวเนื่องที่เป็นกุศลอันชอบธรรมะที่เราจะเอามาใช้นั่นคืออะไรก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองเรามารักษาให้ปรากฏเด่นชัดอยู่ในจิตใจในส่วนของศีลให้มันเด่นชัดของศีลว่ากำจัดอะไรได้บ้างขับทุกข์อะไรได้บ้างจากขับอุปสรรคในการความสงบสุขอะไรได้บ้างในเรื่องศีลมีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าเราไม่มีศีลข้อนี้อะไรจะเกิดขึ้นในกายในวาจาของเราชีวิตที่อยู่ด้วยกายกระทำกายกรรมอย่างนี้วาจีอย่างนี้มันจะดึงเราไปในทางไหนจะพาเราไปไหนอันนี้มันต้องเด่นชัดนักภาวนานักลูกศิษย์ชาวพระพุทธที่เรียกว่าลูกศิษย์ผู้รู้ไม่ใช่ผู้โง่เป็นลูกศิษย์ผู้รู้ผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์ไม่ประมาทในชีวิตไม่ปล่อยเวลาให้ไร้สาระไปถือว่าเวลาแต่ละที่มันเคลื่อนไปทุกระยะนี่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่ควรให้ได้ประโยชน์ควรให้มีที่พึ่งควรให้อยู่ด้วยความรู้ความเห็นอันชอบไม่ควรมัวเมาลงไหลไปตามตาหรือจมูกเอาไปใช้โดยส่วนเดียวเราปล่อยให้ใช้ได้ตลอดกาลนานมาแล้วไม่ใช่พึ่งเราจะเอามาใช้หรือมาหลงตามเฉพาะเดี๋ยวนี้เรายังจะตามอยู่ตลอดไปอย่างนี้หรือเราควรจะแก้ไขอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรู้ต้องรับผิดชอบการรักษาวาจาเราจะต้องให้มันเด่นชัดลงไปเรียกว่ารักษาศีลสมที่ว่าสีเลยในสุขติยันติไม่ใช่กล่าวโดยคำลอยๆสับคุณในหลงเชื่อหลงปฏิบัติตามกล่าวด้วยปัญญาอันชอบผู้ปฏิบัติก็ต้องรับรู้รับเห็นด้วยปัญญาอันชอบเช่นเดียวกันจึงจะตรงกันเรียกว่าวิชุปฏิปันโนเรียกว่าผู้ปฏิบัติตรงไม่ใช่มาปฏิบัติศึกษาโดยความหลงขวาดีก็ดีตามว่าผิดก็ผิดตามอันนี้หลอกได้ง่ายจิตใจอยู่ในระดับนี้จิตใจต้องอยู่ในระดับรู้อันมั่นคงเห็นนะมันแก้ชัดจึงจะหลอกไม่ได้ในเรื่องศีลในเรื่องสมาธิก็ให้มันแก้ชัดลงไปก็จัดอะไรได้บ้างมีคุณประโยชน์อย่างไรอันนี้เราต้องเข้าใจ เราต้องศึกษาให้รู้สมาธิถ้าเรารู้เข้าใจแล้วจะมีประโยชน์แก่ตัวเราเองทำให้จิตใจผ่องใสสะอาดและบริสุทธิ์จริงๆเพราะอารมณ์ที่เข้าสู่จิตนั้นสติมันเลือกมันตรองแล้วความเพียรเลือกมาแล้วสติพยายามระลึกเลือกมาแล้วตรองมาแล้วปัญญาพยายามกำจัดปัญญาในสมาธิที่สมาธิอบรมจิตใจให้สงบให้เกิดความสุขความวิเวกปัญญาส่วนนี้นะจะกำจัดความไม่สงบที่เคยได้รับทุกข์มาแต่ก่อนเห็นโทษเห็นภัยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำให้ถูกต้องให้ได้ความสงบให้ได้ความสุขจากการกระทำและปฏิบัติสมาธิศรัทธาของเราความเชื่อเมื่อเราได้เห็นประจักษ์ในจิตใจแล้วเราก็ไม่สงสัยเราก็ไม่ต้องถามใครว่าสมาธิเป็นอย่างไรจิตสงบเป็นอย่างไรอานิสงส์สมาธิเป็นอย่างไรไม่ต้องถามมันก็รู้ถ้าจิตมันเข้าไปถึงแล้วถ้าเราได้ปฏิบัติจริงได้มาใช้ปัญญาอันชอบนำมาใช้สติใช้ความเพียรของเราให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการภาวนาก็คือการดูจิตนั่นเองเพราะทำทั้งหลายที่เรียกว่าบาปก็ดีบุญก็ดีมันก็เกิดขึ้นจากจิตเรียกว่าปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารบาปบุญและมันปุ่นขึ้นในจิตออกจากจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาความชอบความเห็นชอบเข้าไปดูจิตเอาสติระลึกชอบเข้าไปอยู่ในจิตเอาความเพียรพยายามในการระลึกในการดูให้ต่อเนื่องไม่ลดละด้วยความพยายามอันชอบจิตก็ตั้งอยู่ในที่อันชอบไม่ไปที่อื่นเราก็ต้องย่อมเห็นความชอบที่มันเกิดอยู่ในที่นั้นมันเกิดมาจำนวนเท่าไหร่เราไม่เผลอเราไม่ได้มองไปที่อื่นเราก็เห็นต่อเนื่องกันไปเหมือนกับเราอ่านหนังสือถ้าเราไม่ได้มองไปที่อื่นหรือคิดไปที่อื่นเราก็จะได้ใจความตลอดเรื่องแต่ถ้าเราเผลอไปที่อื่นแล้วมันก็ไม่ได้ความขาดวักขาดตอนไม่รู้เรื่องจับต้นชนปลายไม่ได้ไม่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาชั้นใดการภาวนาก็เหมือนกันคำว่าจิตตั้งชอบก็ตั้งสมาธินั่นเองคำว่าสมาธิก็ตั้งอยู่ในความที่เราเอาธรรมะขึ้นมาอบรมนั่นเองเช่นแบบพุทโธเราก็ตั้งอยู่ในพุทโธอันชอบแล้วความเพียรก็เพียรในความระลึกพุทโธอย่าให้ตกหายไปที่อื่นให้มีอยู่ในที่นั้นสติก็ระลึกรวมอยู่ในที่นั้นอย่าให้เผลอไปที่อื่นเมื่อทำอยู่อย่างนี้เพียรพยายามอยู่อย่างนี้ของปลอมจะเรียกว่าปิเลสมันชอบหลอกให้เราหลงมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะสติมันมีพร้อมเพราะฉะนั้นกิเลสมันตั้งอยู่ไม่ได้มันหลอกไม่ได้เพราะกำลังแห่งสติและสมาธิปัญญาที่จิตของเราได้นำเอามาประกอบเพื่อจะขับไล่ศัตรูของความสงบศัตรูของความสุขออกแต่ก่อนเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมิตรมีอุปการะแต่เมื่อเราศึกษาทำคำสอนพระพุทธเจ้ามาดูแล้วสิ่งเหล่านี้กิเลสสิ่งเหล่านี้ก็คือกิเลสนั่นเองกิเลสก็ไม่มีตัวมีตนออกจากที่ไหนอะไรมันก็ออกจากจิตเป็นเงาของจิตที่อยู่ในจิตแต่มันจิตส่วนไหนที่มันคิดไปในทางที่ไม่ชอบมาทำแล้วไม่ได้ความรู้ความฉลาดนำทุกข์นำภัยมาสู่ตัวของเรา ความคิดหรือจิตที่ดำริเหล่านั้นจะเรียกว่ากิเลสไม่ใช่แบ่งแยกมาจากทางอื่นแต่มันมาจากทางอื่นส่วนมากก็มีอยู่แต่นั้นเราไม่ควรจะไล่ไปส่งนอกออกไปเราเพียงแต่ต้องการความสงบต้องการสมาธิเราก็ต้องมาตั้งอยู่เฉพาะไม่ต้องอยากรู้อย่างอื่นว่ากิเลสมาจากไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรอยู่ที่ไหนป่าไหนเหมือนกับเราป่วยโรคปัจจุบันใกล้จะตายแล้วเมื่อไปถามหมอว่ายามาจากไหนโรงงานไหนเอาอะไรมาปรุงมาแต่งอย่างไรเมื่อจะไปไล่อยู่อย่างนั้นจนตายก่อนเราต้องเชื่อหมอแล้วก็กินยารับทานยาตามหมอตามหลักวิชาการที่เขาเคยรักษามาได้ผลมาแล้วชั้นใดก็ดีเมื่อเราจะปฏิบัติจิตใจให้สงบไม่ต้องไปไล่อะไรอยู่ที่ไหนให้งดเว้นการไล่การอยากรู้อื่นให้เกิดพุ่งซ่านไปต้องจิตไปตั้งอยู่ในพุทโธก็ต้องการรู้พุทโธส่วนนั้นว่าไม่ให้เผลอให้อยู่ในจิตได้ทุกทีเพิ่งตลอดเวลาอันนั้นแหละเป็นงานของเราเป็นจิตของเราที่ต้องทำหรือจะเอาดูลมหายใจหรืออย่างใดอย่างหนึ่งล้วนแต่เป็นธรรมทั้งนั้นทำไมจึงลมหายใจเป็นธรรมก็เป็นรูปธรรมชนิดหนึ่งเรียกว่าธาตุลมอยู่ในกายของเรากายนี้ถ้าไม่มีลมก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องอธิบายเพราะเรารู้แล้วโดยเข้าใจแล้วเราเคยคิดชอบแล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาลมสำคัญอย่างไรเพียงใจเห็นให้รู้เห็นเพื่ออบรมจิตไม่ใช่อบรมลมเพื่อจิตของเราได้สงบได้ตั้งมั่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับการอยากรู้เรื่องธาตุขันธ์อย่างอื่นเมื่อเวลาต้องการจิตสงบหรือจิตพักผ่อนหรือต้องการสติทำงานให้คล่องแคล่วได้เต็มที่ได้ชนะความหลงเราก็ต้องเจริญสติให้มันได้ทำงานในจิตของเราอย่างเต็มที่ให้ได้ความเพียรพยายามอันชอบทำงานความเพียรให้มีพลังประสิทธิภาพอยู่ในจิตใจของเราอย่างเต็มที่เพราะความเพียรชอบสติระลึกชอบจิตตั้งชอบเป็นพลังอย่างสำคัญในทางกุศลจิตมีอานุภาพในการที่กำจัดมารคือกิเลสความไม่ฉลาดในจิตใจให้หมดสิ้นไปมารกิเลสก็คือตัวความไม่ฉลาดของจิตความหลงของจิตความเลื่อนลอยเลื่อนเลอของจิตที่ถูกหลอกไปตามในอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะได้ความสุขจากสิ่งภายนอกเข้ามาช่วยเหลือแท้จริงมันก็เป็นภัยเพราะเหตุใดสิ่งภายนอกเหล่านั้นล้วนแต่สังขารตั้งอยู่ในสภาพเรียกว่ามันไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่างรูปก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงกลิ่นก็ไม่เที่ยงรสก็ไม่เที่ยงโผฏฐัพพะก็ไม่เที่ยงธรรมเหล่านั้นก็ล้วนแต่ธรรมเป็นธรรมที่ไม่เที่ยงธรรมของพยามาที่เป็นหลอกเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วไม่สนใจไม่ต้องไปคิดนึกเพื่อสร้างกำลังของเราให้เพียงพอสามารถไปต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นได้แล้วเราจึงออกต่อสู้แต่สติของเรายังไม่มีสมาธิยังไม่มั่นคงอย่างนี้แล้วจะไปต่อสู้เขาไม่ได้หรอกพ่ายแพ้ย่อยยับเราเคยต่อสู้มายาวนานแล้วพ่ายแพ้มามากต่อมากแล้วเพราะฐานชัยภูมิของเราไม่ดีคือสมาธิของเราไม่ดีนั่นเองเสียค่าค่าสิทธิ์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะเสียค่าต่อไปอีกหรือเมื่อไรเราจะรวบรวมกำลังของเราคือศรัทธาให้มันมั่นคงวิริยะคือความเพียรชอบให้มั่นคงสติชอบให้มั่นคงสมาธิชอบให้มั่นคง ปัญญาอันชอบอันมั่นคงนี่เป็นกำลังที่จะเอาชนะสิ่งที่หลงจิตของเราให้หลงไปตามอำเภอใจของเขาขอให้เราทั้งหลายพยายามตั้งใจดูจิตดวงนี้ถ้าฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้กันว่าจิตตั้งได้ตั้งสุขาวาจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ก่อนนี้พระองค์ทำมาแล้วได้สำเร็จความสุขมาแล้วแล้วมีพระอริยสงสาวกนอกจากพระองค์มีคนอื่นได้สำเร็จตามเป็นพยานหลักฐานพระองค์มาเป็นจำนวนมากต่อมาเราเมื่อเราฝึกให้ถึงฐานอันมั่นของเราก็จะได้เป็นพยานหลักฐานของธรรมที่ปรากฏชัดในตัวของเราจะได้เกิดความเลื่อมใสยอมรับอสวาคขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวชอบแล้วไม่สงสัยพระประจักษ์ในจิตใจของเราไม่เพียงแต่ได้ยินทางหูมันไม่ใช่เพียงจะได้เห็นในหนังสือไม่ใช่แต่เพียงได้ยินแต่ท่านพูดแต่ในใจหลักฐานที่ปรากฏชัดที่ใจยอมรับความจริงนี้เองใจจะมั่นคงไม่มีกิเลสถูกหลอกลวงได้ขอให้เราทั้งหลายพยายามตั้งใจทำจริงของจริงก็จะปรากฏขึ้นแก่เราทำให้มันเด่นชัดให้เห็นชัดในเรื่องศีลก็ให้มันชัดในเรื่องสมาธิก็มันชัดเรื่องปัญญาก็ให้มันชัดสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาแต่แล้ววิชาการหาที่ไหนจะมาปรุงแต่งกองพบของชาติของเราได้อีกเพราะเราพอแล้วเราไม่ต้องการอะไรอีกแล้วตัณหาความอยากมันไม่มีแล้วเพราะมันพอมันพอด้วยอาการอย่างนี้ไม่ใช่พอโดยเพราะความดิ้นรนฟุ้งซ่านหามาสะสมด้วยอำนาจด้วยวัตถุไม่มีพอโลกเขาทำมายาวนานแล้วพอด้วยมาดูจิตใจของเราให้มันชัดเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีนำไปใช้ได้ตลอดไปตั้งแต่วันนี้ไปทุกเวลาคำสอนพระพุทธเจ้าไม่เคยคลำคลาสุขโศกเป็นใหม่เสมอเป็นนิจเพราะฉะนั้นเราใช้ได้ทุกการสถานที่รักษาไว้ให้มีอยู่ในจิตใจเสมอแต่เราก็จะได้ที่พึ่งอันเกษมที่พึ่งอันมงคลอุดมสูงสุดผู้ใดได้เขาพึ่งชนิดแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทางปวงเพราะฉะนั้นจากนี้ไปตั้งใจภาวนาต่อสมควรเปลี่ยนเวลาแล้วจึงนำปฏิบัติ
1: เป็นนักศึกษานักอบรมจิตใจของเราการศึกษาการปฏิบัติต้องอาศัยหลักแห่งความจริงที่พระพุทธเจ้าค้นพบเป็นจุดยืนความจริงนี้เองเป็นอมตะธรรมไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่รู้จักความจริงนะมันก็ไปเห็นแต่สิ่งที่ไม่จริงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้รับความกระทบกระเทือนใจทุกข์ใจเสียใจน้อยใจเดือดร้อนใจเพราะฉะนั้นความจริงมันซ่อนอยู่กับสิ่งที่ไม่จริงความสุขมันซ่อนอยู่กับทุกข์เพราะมันเป็นคู่กันแต่ไหนแต่ไรมาเหมือนกับมืดกับสว่างเพราะมันมีความทุกข์จึงมีความสุขถ้าความทุกข์ไม่มีแล้วความสุขก็ไม่มีไม่จำเป็นที่จะต้องมีที่เราทั้งหลายต้องการความสุขก็เพื่อให้ดับทุกข์เพื่อระงับทุกข์เพื่อบรรเทาทุกข์นี่เองทุกข์ที่มีอยู่ ตรงไหนเราก็พยายามที่หาความสุขเพื่อมาต่อรองกับทุกข์ให้มันเบาบางแล้วให้มันสงบระงับไปถ้าทุกข์ไม่มีล่ะความสุขก็ไม่จำเป็นเพราะทำทั้งหลายเป็นคู่กันอย่างนี้เพราะฉะนั้นในสัจจะความจริงที่พระพุทธเจ้าพระองค์พบเรื่องทุกข์ท่านจึงสอนให้รู้ด้วยปริญญายธรรมรู้ทั่วถึงรู้รอบคอบรู้อย่าให้มันมีเศษเหลือทุกข์มีประมาณเท่าไหร่ให้รู้เมื่อกำหนดรู้ทั้งหมดแล้วทุกข์ก็เป็นความจริงเป็นสัจจะในส่วนของทุกข์แต่ทุกข์เหล่านั้นไม่ใช่เป็นของที่ธาตุแท้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะมันมาจากเหตุคือสมุทัยเราเพียงแต่ดูว่าสมุทัยเราดูเพียงแต่เรียกว่าตัณหาความอยากเราก็ไม่สามารถที่จะคลี่คลายเรื่องเรียกว่าตัณหาให้เข้าใจละเอียดได้ตัวเนื้อหาของตัณหาท่านจัดไว้ตามมาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาตัณหาเหล่านั้นล้วนแต่เป็นอารมณ์ของจิตคือเรียกว่าความทะยานอยากมันอยากเพราะอะไรเพราะมันมีสิ่งที่เป็นปัจจัยให้อยากให้หิวให้บกพร่องให้แสวงหาถ้าเราไม่มีปัญญาเพียงพอก็แสวงหาในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นวัฏฏะหมุนวนเวียนไม่มีขอบเขตที่จะเพียงพอที่จะหยุดได้ที่จะได้ความปลอดโปร่งผ่องใสได้ความอยากด้วยอำนาจแห่งความเพลินในสิ่งที่ไม่ควรจะเพลินความอยากโดยอำนาจแห่งความหลงติดในสิ่งที่ไม่ควรหลงติดโดยอำนาจแห่งความไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นจิตไม่รู้ความจริงนี้เองเป็นตัวสมุทัยที่สำคัญมากจึงมาปฏิบัติแก้ไขจิตให้รู้พร้อมทั้งแก้สมุทัยไปด้วยเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ชี้ชัดไปแล้วอวิชชาความไม่รู้สัจธรรมความจริงนี่เองเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารให้ปรุงให้แตกยิ่งปรุงแต่งยิ่งเราสังขารยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งหลงตัณหาก็อาศัยสังขารในปรุงแต่งทำให้เราหลงสิ่งที่ทุกข์ก็นึกว่าเป็นเราทุกข์สิ่งที่สุขก็นึกว่าเราจะได้ความสุขเราไม่ได้รู้จักเราตามความจริงที่เข้ามาจริงๆเพราะฉะนั้นการภาวนาจนถึงธาตุความจริงอย่างนี้พิจารณาเจาะลึกลงไปตั้งแต่สังขารคือร่างกายเกี่ยวเนื่องกับเราอย่างไรเป็นเราอย่างไรตลอดถึงเวทนาความสวยทุกข์กำหนดดูจิตแต่เราไม่เกี่ยวข้องกับสุขกับทุกข์เราจะพยายามรักษาจิตแต่เพียงตาเพื่ออย่างเดียวให้มันพ้นจากเวทนาเราสามารถทำได้ไหมพระพุทธเจ้าพระองค์ทำได้อริยสาวกทั้งหลายท่านทำได้เรียกว่าหลุดพ้น เรามาภาวนาก็ต้องทดลองดูนั่งให้มันพ้นทุกข์ให้มันหลุดจากเวทนาได้ไหมจากเครื่องทรมานได้ไหมถ้าจิตสงบแล้วมันก็ลดจากเวทนาหยาบหยาบคือทุกข์แต่ยังเวทนาละเอียดคือความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อทุกข์ดับไปอันนี้นอกจากพระพุทธเจ้าไม่มีใครข้ามได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระประเจกพระพุทธเจ้าสาวกของพระองค์เท่านั้นโดยมากไปติดพวกฤาษีชีใครต่างๆมันไปติดที่สุขบางทีได้สุขอาศัยรูปก็ไปติดรูปแบบนั้นเรียกว่ารูปประคบบางทีก็ไปเห็นละเอียดเพราะรูปนี้ยังหยาบอยู่เลยไปติดวิญญาติดรู้ติดสัญญาไม่เห็นโทษแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ยังเห็นว่าสุขทุกข์ยังเป็นสังขารอยู่ยังมีปัจจัยปรุงแต่งอยู่เพราะฉะนั้นพระองค์จึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบไม่ควรยึดมั่นไม่ควรยินดีควรปล่อยวางเมื่อพระองค์รู้เท่าสังขารว่าไม่เที่ยงแล้วปัญญาความรู้สมบูรณ์บริบูรณ์โดยรอบก็เกิดขึ้นอาสวะทั้งหลายมีอวิชชาสวะเป็นต้นเคยดองอยู่ในจิตใจก็ถูกทำลายเพราะพระองค์มารู้ความจริงอย่างสมบูรณ์การหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยการวิธีกำหนดอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้รู้อย่างนี้เห็นชัดอย่างนี้จิตยอมรับความจริงอย่างนี้ไม่ขนองไปอย่างอื่นไม่ปฏิเสธเห็นชัดด้วยตนของตนเองแล้วปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตยอมรับแล้วก็เดินไปด้วยดีหลุดพ้นไปด้วยดีตามพระองค์ดับไปด้วยดีไม่มีการเงื่อนไขและแก้ไขขอให้เราผู้ตั้งใจปฏิบัติทั้งหลายอย่าติดเพียงสุขเพียงทุกข์เพียงแค่นี้อันนี้เป็นกิริยามายาของกิเลสทั้งนั้นพรรคพวกของพยามารที่เรียกว่าสมุทัยเป็นเหตุปัจจัยให้วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารธรรมะเหล่านี้ไม่มีใครสอนไม่มีโลกไหนที่เข้ามาร่วมนำมาสอนเลยมีในคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่เราได้รู้ได้เห็นก็เพราะพระองค์ได้รู้เห็นบอกกล่าวไว้เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราไม่มีทางที่จะได้ยินได้ฟังที่จะได้มาปฏิบัติอบรมจิตใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงพระองค์เป็นผู้ประเสริฐเลิศล้ำจริงๆควรเคารพควรเลื่อมใสควรกราบไหว้ควรเชื่อฟังควรปฏิบัติตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเรื่องกรรมดีกรรมชั่วมีผลจริงไม่ใช่ไร้ประโยชน์ให้ปักหลักแน่นลงไปแล้วจะได้สะดุ้งกลัวต่อความชั่วจะได้ละอายต่อความชั่วจะได้ไม่จิตจึงได้ไม่น้อมไปในเรื่องที่ไม่ดีมันจะได้ออกอย่างเด็ดขาดสละได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยเรามีโอกาสมากที่เราได้มาได้อยู่อย่างนี้ไม่ใช่เป็นธรรมดาเราหาโอกาสอย่างนี้นะกำหนดอย่าปล่อยจิตให้ไปเที่ยวที่อื่นให้เที่ยวอยู่ในขันธ์นี่แหละให้เที่ยวในมรรคคือหนทางที่พระพุทธเจ้าพาเที่ยวอยู่นี่เที่ยวอยู่ในกายในวาจาในจิตอยู่เลยให้อยู่ในกายให้กายนี่เป็นธรรมเป็นมรรคเป็นเครื่องดำเนินออกจากทุกข์ออกจากขันธ์อันนี้อย่าปล่อยโอกาสไปที่อื่นมีแต่หลงผิดทั้งนั้นไม่เป็นทางให้เกิดสติปัญญาอันชอบขอให้เราทั้งหลายตระหนักในตัวของเราต้องปฏิบัติโดยมีสัจจะมีอธิษฐาน ในจิตในใจให้มั่นแน่วแน่ให้มันจริงของจริงก็จะปรากฏขึ้นแก่เราถ้าเราปฏิบัติจริงจะได้รู้ธรรมะอันแท้จริงจะได้สัมผัสถึงของจริงแต่เราทำไม่จริงแล้วความจริงเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อได้ยินได้ฟังและจดจำไว้ให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามจากนี้ไปตั้งใจแล้วพอ
2: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาฟังธรรมเพื่อการปฏิบัติธรรมะในขณะเดียวกันก็เป็นการนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้น คือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตั้งใจฟังธรรมแล้วก็นึกคำบริกรรมพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในบัดนี้ไม่ต้องไปคิดนึกเรื่องราวภายนอกการรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นนี่แหละเป็นอุบายธรรมอันสำคัญเพราะว่าในพุทธศาสนานี้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานได้บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสโลเป็นพระสัพพัญโญพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่าโคดมมโคตพระเจ้าโคพระพุทธเจ้าโคดมเมื่อพระองค์ได้ตรัสโลแล้วก็มีเมตตาแก่สัตว์เมกรุณาสงสารสัตว์มีมุทิตาคอยยินดีเมื่อเขาได้ดีมีโอเบขาคือเมื่อสิ่งใดสุดวิสัยเหลือวิสัยพระองค์ก็วางเฉยได้ไม่ไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีพรหมวิหารทั้งสี่คือมีเมตตากรุณามุทิตาโอเบขาแก่สัตว์โลกคำว่าสัตว์โลกครอบไปทั้งมนุษย์ด้วยมนุษย์ก็ยังเป็นสัตว์โลกอยู่ตลอดจนถึงสัตว์สิ่งเดรัจฉานจะเป็นสัตว์บกก็ดีสัตว์น้ำก็ตามเล็กที่สุดจนมองไม่เห็นด้วยตาหนังก็ตามใหญ่โตที่สุดสัตว์บกก็ถึง ป็นช้างก็ตามสัตว์น้ำก็ปลาวาฬพระองค์ก็มีความเมตตาหมดเป็นผู้เมตตาครอบโลกก็ว่าได้การภาวนา เป็นกิจกรรมภายในของแต่ละบุคคลในสมัยพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่พระองค์ก็เทศนาสั่งสอนมนุษย์และเทวดาไม่ได้ท้อไม่ได้ถอยนับตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่อายุได้35ปีจนถึงอายุได้80ปี นับว่าเป็นเวลายาวนานพอสมควรถ้านับอายุของพระองค์ตั้งแต่ได้ตรัสรู้จนถึงนิพพานที่เทศนาสั่งสอนนั้นก็45ปีบริบูรณ์ก็นับว่ามีอายุยืนยาวคราวไกลอยู่แต่พระองค์ก็เป็นผู้ตัดผู้ชี้แจงแสดงธรรมให้สาวกคือพวกเราทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติภาวนาละกิเลสของตัวเองไม่ใช่พระองค์มาละกิเลสความโกรธความโลภให้แก่โกรธโลภหลงให้แก่มนุษย์และเทวดาพระองค์เป็นผู้สั่งสอนบอกล่างสั่งสอนแนะนำธรรมิกาอุบายต่างๆให้หยิบยกไปสอนใจของตัวเองทรมานจิตใจของตัวเองจนได้บรรลุมรรคผลเป็นฝ่ายภิกษุภิกษุณีเรียกว่าฝ่ายนักบวชเป็นอุบาสกอุบาสิกาเรียกว่าฝ่ายนักบ้านแต่ภาวนาทำความเพียรละกิเลสได้เหมือนกันแต่บัดนี้เราก็ได้เห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ก็คือว่าพระสัทธูพระเจดีย์พระพุทธรูปพระธรรมคำสั่งสอนและเห็นสมณะชีพรามนักบวชแสดงว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเมื่อเราได้รู้ได้เห็นอย่างนี้ก็ย่อม เข้าใจได้ในใจเต็มใจของเราทุกคนว่าพระพุทธเจ้านั้นมีตัวมีตนจริงในสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีจริงธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็มีจริงจนตลอดทุกวันนี้ก็ยังมีพระสงฆ์สามัญเณรผ้าขาวนางชีลือสีนักบวชยังสืบเนื่องกันต่อๆมาให้เราทุกคนเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายมีจริงเมื่อท่านเลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านทำอะไรท่านก็บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาทำความเพียรละกิเลสบริกรรมภาวนามีพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเป็นต้นท่านทำกันมาอย่างนั้นได้รับความสุขกายสบายใจหรือว่าได้บรรลุมรรคผลถึงซึ่งนิพพานทั้งญาติทั้งโยมทั้งพระภิกษุสงฆ์ส ามัณเณรผ้าขาวนางชีฤาษีได้สำเร็จเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาที่สุดก็เป็นพระอรหันตาพ้นทุกข์พ้นภัยได้ทุกอย่างชีวิตแต่ดับแล้วก็ดับขันเข้าสู่นิพพานไปแม้พวกเรายังมีชีวิตจิตใจอยู่ในโลกก็อย่าได้ประมาทถ้าเราตั้งใจดีภาวนาจริงๆรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227ว่าพระสวดมนต์สนใจในพุทธศาสนาภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกก็อาจจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันเพราะว่าพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ในโลกผู้ใดทำตามพระธรรมพระวินัยพระวินัยคือข้อให้ละเว้นอย่างว่าหลักศีล5ศีล8จนไม่ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักขโมยเว้นละเว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากมุสาวาทเว้นจากดื่มกินสุราเมรัยเป็นต้นเหล่านี้เป็นอุบายธรรม เป็นศีลเป็นธรรมยังมีอยู่ในพุทธศาสนาการภาวนาเป็นนโยบายให้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในให้ใจตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ให้หลงไหลไปตามโลกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ให้ใจนึกน้อมอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าเอาคุณพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งที่ว่าพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิเป็นการปฏิญาณในจิตในใจกายวาจาจิตของเราว่าเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะที่พึ่งที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าทานศีลภาวนาเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของข้าพเจ้าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจของคนเราแต่ละบุคคลให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตในใจไม่ให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปภายนอกคือใจคนเรานั้นเวลานี้เมื่อเรายังเลือกละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิยังไม่ได้ตัวคนเรามันก็มีสองใจใจหนึ่งนั้นใจยังลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นจิตใจที่ยังเพลิดเพลินไปตามกิเลสอันนี้ก็ใจหนึ่งแต่ว่าเป็นใจลุ่มหลงใจหนึ่งนั้นถ้าภาวนาเลิกละความโลภทั้งหลายนั้นได้ชื่อว่าใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายผู้ภาวนาละกิเลสแล้วถ้าเราไม่ทอดทุละเราตั้งอกตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเรื่อยไปก็ไม่เหลือวิสัยอยู่ในวิสัยทุกคนจะต้องทำได้ปฏิบัติได้เพราะว่าพุทธสาวกในครั้งโน้นครั้งพุทธกาล สมัยพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายยังมีมากท่านทำได้ปฏิบัติได้กิเลสความโกรธมันร้อนไหม้ในหัวใจอย่างเราท่านสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเลิกได้ละได้ท่านตัดได้ท่านฆ่ามันตายไปได้กิเลสความโลภะอยากได้ก็เหมือนกันท่านละได้ท่านตัดได้ท่านทำลายได้กิเลสความหลงไม่ว่าหลงนอกหลงในหลงกายหลงใจหลงหน้าหลงตาหลงชื่อหลงเสียงสาวกท่านละได้ท่านทำลายได้ท่านฆ่ามันตายไปจิตใจของท่านก็สบายการให้ภาวนาพุทโธพุทโธก็เพื่อจะเข้าไปละไปตัดไปทำลายไปฆ่ากิเลสคำว่ากิเลสกิเลสนั้นก็คือจิตโกรธจิตโลภจิตหลงจิตอันนี้เป็นจิตธรรมดาสามัญกิเลสเมื่อกระทบไม่ดีก็โกรธเมื่อกระทบสิ่งที่ดีก็ชอบอกชอบใจอันนี้แหละจิตกิเลสมันเป็นอย่างนี้เราต้องตั้งใจปฏิบัติภาวนานึกน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธมานึกมาเจริญไว้ในหัวใจให้ได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกสูดหายใจเข้าไปก็พุทโธเสียทีหนึ่งลมหายใจออกมาก็พุทโธอีกทีหนึ่งเอาให้มันตามทันกับลมหายใจจิตใจก็จะได้ตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจสม่ำเสมอเมื่อใจนึกน้อมได้อยู่ทุกลมหายใจใจที่รู้ที่ฟังได้ยินเสียงอยู่นี่แหละเมื่อนึกเจริญให้มากทำให้มากแล้วก็จะมีสติความระลึกได้ใจก็จะเป็นสมาธิจะตั้งมั่นสงบอยู่ได้ในตัวในใจของตัวเองความว่าเววิตกวิจารต่างๆก็จะหายอันตรธานไปเองถ้าเราภาวนาให้สงบถ้ามันไม่สงบก็เพราะเราตั้งใจน้อยภาวนาน้อยนึกน้อมมันน้อยมันก็เป็นธรรมดาถ้าเรานึกเจริญให้มากทำให้มากพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าภาวิตาภะอุลีกตาให้เจริญให้มากทำให้มากนึกอยู่เสมอในหัวใจของตัวเองคำว่าพุทโธพุทโธมันไม่เฉพาะแต่เสียงสำเนียงภาษาเท่านั้นพุทโธหมายถึงพระพุทธเจ้าสมัยเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นมนุษย์ตัวตนเหมือนคนเรานี่แหละแต่ว่ามนุษย์พระพุทธเจ้านั่นเป็นมนุษย์พิเศษร่างกายสังขารของท่านก็เป็นพิเศษเพราะว่าท่านบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามามากมายจนเหลือล้นพ้นประมาณในการทำดีของท่านพระวรกายหรือสำเนียงเสียงภาษากบเลาะจิตใจก็ดีไม่โกรธโลภหลงเหมือนใจมนุษย์คนเรานั่นคือว่าบุญกุศลท่านทำมาท่านภาวนาบ่อยๆท่านภาวนาอยู่เสมอท่านนึกมองเห็นความตายในสมัยที่ท่านยังไม่ได้ตายว่าความตายนั้นจะมาถึงองค์ท่านอยู่ผลที่สุดก็มาถึงได้อายุท่านยังไม่ถึง90ยังไม่ถึง100ปีแค่80บริบูรณ์ก็มาทันเข้าก็จำเป็นดับขันเข้าสู่นฤหัสถ์ล่วงเลยมา 2,528 ปีนี่แล้วก็นับว่าเป็นเวลายาวนานพอสมควรอยู่แต่ถึงกระนั้นก็ตามพระธรรมพระวินัยสัพพุศาสนาคำสอนของพระองค์ ก็ยังเจริญรุ่งเรืองมีอยู่ในโลกในพุทธศาสนาส่วนอุบาสกอุบาสิกาก็ยังเลื่อมใสศรัทธาส่วนพระภิกษุสามเณรนักบวชสมณะชีพรามทั้งหญิงทั้งชายก็ยังทำตามมีอยู่สิ่งเหล่านี้แหละแสดงว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงเราจะต้องเคารพสักการะบูชาภาวนาพุทโธพุทโธในหัวใจเอาจิตใจของเราให้อยู่มั่นคงให้ได้ใจคนเรานั้นมันไม่เชื่อพุทโธไม่เชื่อพระพุทธเจ้าใจนี่มันชอบเชื่อพยามารคือกิเลสกิเลสความโกรธมันชอบกับกิเลสความโกรธใจเรามันยังเป็นใจกิเลสอยู่ยังไม่ได้ละมันก็ชอบกิเลสความโกรธชอบกิเลสความโลภชอบกิเลสความหลงมันชอบความหลงความรู้ไม่ค่อยชอบจึงจำเป็นต้องบริกรรมภาวนาพุทโธในใจให้มากๆเรียกว่าภาวิตาบาหุลีกตาเจริญให้มากนึกให้มากเอาให้มันท่วมท้นกิเลสตัณหามานะทิฏฐิจนกิเลสธรรมดาสามัญดับไปได้เหลือแต่จิตใจบริสุทธิ์สงบระงับตั้งมั่นตั้งโยในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเรียกว่าสมถะวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาภาวนานะมีโตปลังเมื่อใจของเรามั่นคงอยู่ในสมถกรรมฐานทำใจให้สงบโยในวิปัสสนากรรมฐานกำหนดพิจารณาให้เห็นโลกนี้ว่าเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยสิ่งที่จะมายึดถือเป็นตัวตนของเราจริงๆไม่ได้พึ่งอื่นพึ่งไม่ได้แต่ว่าพึ่งธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าพึ่งศีลพึ่งสมาธิพึ่งปัญญาพึ่งวิชาวิมุตติอันนี้พึ่งได้คนเราก็พึ่งจริงๆไม่ค่อยได้เพราะคนเรามันก็ตายได้เหมือนกันเด็กก็ตายได้คนหนุ่มก็ตายเป็นคนแก่คนชรายิ่งตายเร็วเราจะไปพึ่งคนก็ไม่ได้ต้องพึ่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพึ่งภาวนาทำใจให้สงบให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นอุบายที่พระพุทธเจ้าเอามาภาวนาเพราะว่าธาตุลมนั้นคนเราทุกคนทั้งมนุษย์และสัตว์สิ่งเดรัจฉานอาหารที่ละเอียดอาหารที่กินไม่อิ่มไม่พอสักทีก็ได้แก่ลมหายใจหายใจตั้งแต่เกิดมาจนแก่ชราจนตายแหละตายเมื่อใดจึงจะหยุดลมหายใจอนาปาลมหายใจเข้าออกนี้ให้นึกพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจหรือนึกว่าตัวเรานี้จะต้องตายทุกลมหายใจเข้าจะต้องตายทุกลมหายใจออกถ้าหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดเราก็ตายด้วยกันทั้งนั้นให้เตือนใจเราไม่ให้ประมาทมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสความโกรธอำนาจกิเลสความโลภอำนาจกิเลสความหลงไม่ให้มาพัวพันในจิตให้จิตใจของเรามั่นคงในคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธในใจทุกลมหายใจเข้าออกเอาจนจิตใจสงบตั้งมั่นนั่งอยู่ก็สงบได้ยืนอยู่ก็ให้สงบได้เดินไปมาที่ไหนก็สงบได้ นอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวนาให้ใจสงบระงับได้เพราะการภาวนานั้นจะต้องภาวนาให้ได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนหรือว่าทุกลมหายใจเข้าออกสิ่งเหล่านี้คือว่าต้องทำต้องปฏิบัติไปนานๆจึงจะเข้าใจถ้าเราทำไปทีละน้อยละน้อยไม่ประมาทไม่ว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนก็ตาม

เหมือนกันเพราะการภาวนาไม่เหมือนการรักษาศีลการภาวนานี่เด็กเล็กๆขนาด6ขวบ7ขวบสมัยครั้งพุทธเจ้าโน้นท่านภาวนาได้บรรลุมรรคผลถึงนิพพานได้ ไม่เลือกแต่คนสมัยนี้นั้นเรียกว่าความลุ่มหลงมัวเมามันมีมากเลยหาเวลาภาวนาไม่ค่อยจะได้เราต้องตั้งใจตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปว่าเราเป็นคนมีบุญกุศลยังอยู่รักษาชีวิตของเรามาด้วยบุญกุศลเราก็ได้มานั่งภาวนาเดี๋ยวนี้ขณะนี้ก็ให้เพียรพยายามทำจิตทำใจของเราให้มีความสงบกังงับตั้งมั่นไปทุกวันทุกคืนอย่าได้ประมาทผู้ใดไม่ประมาทภาวนาได้อยู่ทุกลมหายใจผู้นั้นแหละจะได้รับความสุขกายสบายใจชั่วชีวิตที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนอันเป็นธรรมเกี่ยวโยงถึงการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลชื่อว่าการได้ยินได้ฟังเช่นนี้เป็นของหาได้ยากแม้จะยากขนาดไหนเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่เราก็ชื่อว่ายังมีบุญบารมีอยู่จงพากันตั้งอกตั้งใจทำจิตทำใจของตนให้สงบระงับอย่าได้ปล่อยไปตามอำนาจกิเลสทางตากิเลสทางหูกิเลสทางจมูกกิเลสทางลิ้นทางกายทางใจไม่ให้ออกไปภายนอกให้ทบทวนกระแสเข้ามาภายในมารวมมาสงบอยู่ในตัวในใจของเราที่เราฟังธรรมอยู่นี่ก็ดีหรือนอกจากนี้ไปเรานึกพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกอยู่ก็ให้สังเกตรวมจิตใจเข้าไปที่ตรงนี้ส่วนเรื่องราวภายนอกโน้นไม่ต้องให้มันไปทำมันกว้างออกไปภายนอกเท่าไรก็ยิ่งห่างไกลพระธรรมพระวินัยสัตถุศาสนาทางนั้นถ้ารวมมาอยู่ในตัวในกายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบดูร่างกายสังขารของเราเองนี่เต็มไปด้วยพุกโพโลหิตเต็มไปด้วยเนื้อหนังมังสังเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆในสถานที่นี้แหละจะเป็นที่ร่มเย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนประการใดถ้าเราภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นได้เมื่อใดเวลาใดตัวเราเองใจเราเองก็จะเห็นผลด้วยตนเองไม่ต้องไปถามบุคคลผู้อื่นเราต้องตั้งอกตั้งใจรวมจิตรวมใจให้เข้ามาภายในไม่ให้ไปตามภายนอกคนอื่นผู้อื่นเขาไม่ทำช่างเขาให้จิตใจของเราตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ทุกเวลาทั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนทั้งเดินทั้งไปทั้งมาที่ไหนก็ตามไม่เลือกว่ากลางวันกลางคืนตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเอาจนจิตใจของตนนิ่งแน่วเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวสงบอยู่ในกายวาจาจิตของตนให้ได้นี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงพากันตั้งอกตั้งใจให้อยู่ในธรรมปฏิบัติคือเอาพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามาเชื่อมสอนหัวใจของเราให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจจะได้มีความสงบระงับเยือกเย็นสบายฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายถ้ากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการ

0: สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอะติวาตนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาโน
1: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นต่อแต่นี้ไปเป็นโอกาสอันดีที่ชีวิตของเรายืนยาวข่าวไกลมาถึงวันเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงตั้งใจฟังธรรมตั้งใจภาวนาจริงๆในช่วงเวลาที่เราฟังธรรมอยู่การฟังธรรมนี้ถ้าจิตใจเราจดจ่ออยู่ในการได้ยินได้ฟังก็เป็นเหมือนหนึ่งเป็นบริกรรมภาวนาหนึ่งไม่ให้จิตใจเราไปที่อื่นได้ด้วยการฟังธรรมการฟังธรรมนี้ท่านว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันสำคัญยิ่งเพราะว่าสิ่งใดที่เราลังเลสงสัยในทานในศีลในภาวนาอันใดอยู่ช่วงขณะที่เราฟังธรรมนั้นจะแก้ความลังเลสงสัยในใจของเราได้ด้วยการฟังธรรมการฟังด้วยดีย่อมเกิดสติปัญญาคำว่าฟังด้วยดีในเวลาที่เราฟังให้มีสติความระลึกได้อยู่เสมอไม่ให้จิตพลั้งเผลอถ้าเรานึกบริกรรมภาวนาพุทโธก็ให้นึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกให้จิตใจสงบระงับแน่วอยู่ในบริกรรมนั้นอุบายทำใดๆก็ตามถ้าหากว่ากำหนดจริงๆนำมาตักเตือนจิตใจของตนแล้วก็ดีมีประโยชน์ทุกอุบายทำท่านเปรียบอุปมาเหมือนอาหารที่มนุษย์คนเราบริโภคอาหารนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยเราบริโภคอาหารชนิดใดก็ตามย่อมยังชีวิตให้เป็นมาโดยลำดับคนเราทุกคนนั้นตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารเกิดมาหลายสิบปีแล้วก็มีชีวิตที่เป็นมาได้ต่อวันต่อคืนต่อเดือนต่อปีต่อหลายสิบปีมานั้นอาหารเป็นเครื่องจุนเจือชีวิตให้เป็นมาการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราจะต้องอาศัยการนึกการเจริญท่านให้ชื่อว่าบริกรรมนึกน้อมสิ่งที่เรานึกน้อมให้ต่อเนื่องกันไปเพื่อตัดอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาในใจของเรานั่นแหละถ้ามันขาดสะบั้นลงไปธรรมดากิเลสนั้นท่านว่ากิเลสมารสังขารมารจิตที่ปรุงแต่งก็เป็นมารเป็นกิเลสสังขารมารกิเลสมารนี่แหละ มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่คือมันคอยหลอกลวงให้คนเราพลั้งเผลอลุ่มหลงขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาก็เพราะกิเลสมารสังขารมารจิตสังขารขันธมารโลกร่างกายธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ก็เป็นตัวมารอันสำคัญถ้าใครรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันตัวขันธมารนี้เวลาอยู่ดีสบายมันก็พาให้เพลิดเพลินอย่างหนึ่งก็เป็นทางหลงไปได้ทีนี้ถ้าเกิดเจ็บไข้ไม่สบายออดออดแอดแอดมันก็เป็นอุปสรรคเพื่อมันเอาความไม่สบายมาเป็นอารมณ์แทนที่จะเอาพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไม่เอาเอาความไม่สบายความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเกิดขึ้นนิดหน่อยมันก็ปรุงแต่งเรื่อยเปื่อยไปจนถึงขั้นว่าจะถึงความแตกความตายแน่ละคราวนี้มันลงไปแต่งไปพระพุทธเจ้าพระองค์จึงไม่ให้เชื่อไม่ให้หลงอันธรรมดาโลกนามกายใจของมนุษย์นั้นท่านว่ามันมีกฎเกณฑ์มาจากกรรมเป็นของของตนคนเราถ้าหากว่าทำกรรมชั่วมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เว้นวางไม่เว้นว่างแต่พบก่อนผลหลังบุคคลผู้มีอายุสั้นพลันตายก็มาจากเหตุนี้คือทำลายชีวิตผู้อื่นก็พลอยให้ชีวิตของตนสั้นพลันตายการที่เรามีชีวิตลมหายใจอยู่ในขณะนี้เวลานี้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญมีกุศลเราจะเดินนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธในใจหรือจะนึกอาการ32อย่างที่สวดไปเมื่อตะกี้นี้ก็เป็นอุบายอันหนึ่งเพื่อจิตมันหลงกายหลงรูปขันธ์แต่ละชิ้นแต่ละอันเมื่อจิตมันหลงแล้วแม้สิ่งนั้นจะไม่มั่นคงถาวรก็ตามจิตมันก็หลอกลวงให้หลงไหลไปว่าโลกขันธ์อาการ32นี้เป็นของเที่ยงมั่นถาวรยั่งยืนตลอดไปไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมันโกหกพกลมทั้งนั้นเราจะยึดยกอันใดมาพิจารณาในกายกตาสติกรรมฐานได้ทุกอย่างถ้าจะเอาคำว่าปฏิกูลไม่สวยงามในร่างกายของเรานี่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆก็เต็มตัวเราทุกคนกำหนดไปเถิดเราจะรู้ได้เข้าใจแต่ว่าเมื่อไม่กำหนดไม่เพ่งดูมองแต่ผิวเผินอาการภายนอกก็มักจะให้สำคัญผิดคิดว่าตัวเรานี่มั่นคงถาวรยั่งยืนไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีไข้และไม่มีตายเมื่อเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วเอาละทีนี้ยุ่งยากที่สุดเพราะจิตที่มันสังขารมานกิเลสมานนั้นมันเอาขันธมานเป็นเหตุเป็นปัจจัยเอาสิ่งนี้ละมากระตุ้นเตือนเมื่อคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยู่ดีสบายจิตมันก็วิตกวิจารไปทุกแง่ทุกมุมเพราะว่าจิตไม่สงบถ้าจิตสงบแน่วแน่มั่นคงลงกรรมฐานตกอันความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่เฉพาะแต่มนุษย์แม้สัตว์สิ่งเดรัจฉานเขาก็เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเขาก็ต้องตายด้วยมือมนุษย์ไปเก็บมาเป็นอาหารการกินมนุษย์ เรียกว่าบังคับบัญชาฆ่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมาแต่มนุษย์คนเหล่านั้นไม่ได้สำนึกระลึกขึ้นมาในใจของตัวเองสิ่งใดที่ตนชอบคอพอใจก็ทำไปตามอำนาจอันนั้นดังนั้นบาปกรรมต่างๆมันจึงให้ผลแม้จิตใจของคนมุ่งหวังเพื่อจะให้ได้ความดีมีบุญกุศลก็ตามแต่สิ่งที่มนุษย์ประกอบกระทำอยู่มันเป็นไปเพื่อบาปอกุศลอยู่ภายในตัวภายในกายวาจาจิตนั้นก็ได้รับผลของบาปทีนี้เมื่อได้รับผลของบาปมากจนกระทั่งปรากฏการออกมาแล้วก็มาเสียอกเสียใจบางคนเกิดมาตาบอดตั้งแต่กำเนิดเกิดมาไม่เห็นฟ้าเห็นดินอะไรเลยเพราะว่าจักขุบอดก็มาเป็นทุกข์เป็นร้อนว่าตนเป็นคนตาไม่เห็นบางคนก็มือเท้าอวัยวะร่างกายทุกส่วนเสียไปหูเสียไปตาเสียไปจมูกเสียไปปากลิ้นตัวเสียไปบางคนจนพูดไม่ได้ยิ่งกว่านั้นไปท่านว่าจิตเป็นใบ้จิตเป็นบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ก็ยิ่งลายไปอีกแม้ร่างกายจะเป็นรูปมนุษย์ก็ตามแต่จิตใจนั้นเหมือนกับว่าตกอยู่ในหม้อนรกเดือดร้อนวุ่นวายทั้งพ่อแม่ญาติกาวงศาร้องให้ตลอดวันตลอดคืนนี่แหละคือว่าบาปที่มนุษย์ทำมันไม่ฟังแหละเวลามันจะทำละข้าจะทำแล้วใครจะมาขัดขวางไม่ได้ทำไปตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงแล้วผลมันให้มาแล้วก็ไม่พอใจเป็นทุกข์นี่แหละพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงได้ตักเตือนสั่งสอนว่าอย่าทำบาปตั้งใจทำบุญตั้งใจรักษาศีลภาวนาดีชั่วบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์อันมันเกิดขึ้นในกายวาจาจิตของคนเหล่านี้ไม่มีคนอื่นใดจะมาทำให้ตัวเราเองทำเอาเองทั้งนั้นใจคิดอยู่ในสิ่งที่เป็นบาปจะทำบาปอยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็ได้ถือว่าทำกรรมทางจิตทางใจอยู่ไม่ว่าอย่างไรคนเราชอบพูดแต่วาจาที่ไม่ดีไม่งามมันก็ชื่อว่าทำบาปพูดบาปกล่าวบาปอยู่ตลอดเวลาความประพฤติการกระทำก็ทำไปในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลแต่คนเราผู้ประกอบกระทำมันไม่รู้สึกตัวมักจะมาเห็นว่าตัวเราพูดดีว่าดีถูกต้องหาได้รู้ไม่ว่าจิตใจของเราภายในนั้นมันร้อนหรือมันเย็นมันผิดหรือมันถูกสงบหรือไม่สงบตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่ไหมขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติบูชาภาวนาไหมหรือมีอารมณ์อันใดเป็นเครื่องอยู่อาศัยภายในใจของตนสิ่งเหล่านี้เราต้องภาวนาทางนั้นจึงจะเข้าใจจิตใจสงบระงับจึงจะเข้าใจได้ไม่ใช่ว่าคิดปรุงแต่งไปอะไรต่อมิอะไรหลักการในทางคำสอนทางพุทธศาสนาท่านสอนกันไว้มานานแล้วว่าอันโทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายแต่ว่าฝ่ายของตัวเห็นได้ยากสิ่งที่เราทำผิดอยู่ไม่รู้สึกตัวแต่คนอื่นทำเล็กๆน้อยๆก็รู้ได้เข้าใจนี่คือว่าใจส่งนอกใจไม่สงบตั้งมั่นใจไม่นึกถึงความตายที่จะมาถึงตน จิตมันก็วุ่นวายแช่สายไปในแต่เรื่องภายนอกไม่มารู้แจ้งรู้จักรู้จริงภายในตัวของตัวเองปล่อยให้ความประมาทมัวเมาเข้าทับถมจิตใจก็มืดมิดปิดบังเมื่อมืดมิดปิดบังมากเข้าเท่าไรไม่มีทางรู้สึกตัวได้เวลาที่เรายังมีสติอยู่พอจะตั้งจิตตั้งใจบริกรรมภาวนาพุทโธให้ใจของเราสงบระงับก็ให้พากันรีบทำรีบทำรีบปฏิบัติเพราะว่าวันเวลาไม่ได้รอท่าใครชีวิตของคนเรานั้นมันไหลไปสู่ความแก่ความชราความเจ็บไข้และความตายอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุดหย่อนถ้าผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายมาเลือกการเลือกเวลาอยู่หมายว่าข้างหน้าเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดนั่นแหละอย่าไปเชื่อไปหลงเวลาปัจจุบันเป็นเวลาสำคัญอดีตอนาคตไม่สำคัญอดีตอนาคตมันปัจจุบันมันผ่านมาปัจจุบันจะไปถึงดวงจิตดวงใจในเวลาปัจจุบันสติก็จิตผู้รู้นั่นเองเป็นผู้ระลึกขึ้นมาระลึกโยเสมอในมหาสติปัฏฐานพระองค์สอนไว้ให้ระลึกทุกเวลาและให้ลึกให้มากด้วยสตินั้นให้มากที่สุดก่อนจะนั่งนั่งภาวนาแล้วก็ให้มีสติระลึกระลึกภาวนาอยู่นั่นเองตั้งให้มั่นเอาให้มันจริงจังลงไปคอยระวังสังขารมานกิเลสมานมันเป็นอุปสรรคคอยฆ่าคอยทำลายอยู่เสมอมันก็เอาอ้าง อ้างความไม่สบายบ้างอ้างความสบายบ้างพาให้หลงลืมขาดสติสัมปชัญญะขาดสติความระลึกได้มันลอยออกไปอารมณ์อื่นพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี้จิตมันไม่เห็นไม่มาอยู่ที่นี้พุทโธพระพุทธเจ้าคือจิตดวงที่รู้อยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้แหละผู้จะเข้าถึงพุทธะพุทธะแปลว่ารู้รู้จักรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักบาปละบาปรู้จักบุญทำบุญรู้จักการนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนาในใจถ้าไม่รู้จักเหล่านี้แล้วประกอบกระทำไปโดยความไม่รู้ผลที่สุดแทนที่มันจะสงบระงับก็เลยได้รับความไม่สงบระงับไม่ใช่เป็นความสุขมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาแทนที่การนั่งสมาธิภาวนามันเป็นความสุขความสบายเรียกว่าเป็นเวลาหยุดกายกรรมสิ่งที่ทำการงานด้วยกายก็ไม่มีเรียกว่านั่งขัดสมาธิภาวนาสงบระงับหมดนั่นคือว่ากิจกรรมที่จะให้เป็นบาปเป็นอกุศลก็ไม่มีแล้ววจีกรรมคำพูดต่างๆก็ไม่มีมโนกรรมจิตใจเราก็นึกน้อมอยู่ในบริกรรมภาวนานึกน้อมอยู่ในกายกตาสติกรรมฐานนึกอยู่เจริญอยู่ในศาสนาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจก็ทำความดีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปโดยตลอดจิตที่เศร้าหมองขุ่นมัวก็ย่อมหายไป จิตที่เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสในทานศีลภาวนาก็บังเกิดมีขึ้นความท้อแท้อ่อนแอในดวงจิตดวงใจก็หมดไปมีแต่ศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญดับไปเจตใจก็เหมือนว่าประทีปสวาลาสองทางสว่างสวัยทำอะไรก็รู้พูดอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้บาปจะเกิดขึ้นก็รู้ละได้ก่อนมันเกิดขึ้นบุญกุศลก็รู้จักประกอบกระทำมันมีอยู่ในดวงใจนี่ทางนั้นไม่ต้องไปหาที่อื่นจึงว่ามีอยู่ในพุทโธคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกเราทุกคนก็ให้เป็นผู้มีสติระลึกถึงพุทธองค์ว่าทำไมพระองค์จึงมีความภาคความเพียรความอดความทนความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยทำไมใจของเราจึงมีแต่ที่จะท้อแท้อ่อนแอท้อถอยอยู่เสมอเวลาจะทำคุณงามความดีไม่ค่อยเสียสละชีวิตสู้แน่นั้นสังขารมารกิเลสมารอันใดที่มันจะมาทำให้จิตใจเราหลงก็ต้องระลึกถึงพระบรมศาสดาในวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้พระองค์เสียสละทุกสิ่งทุกประการแม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื้อไขพระองค์ก็เสียสละนั่งสมาธิภาวนาพระองค์ไม่จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆแม้ชีวิตจะแตกดับก็ช่างมันเถอะถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงไม่ท้อถอยแสดงถึงน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าหนักแน่นเหมือนแผ่นดินพื้นพระโสธาหน้าแผ่นดินมีความหนักแน่นอย่างไรน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าของเราก็หนักแน่นอย่างนั้นอันเราทุกคนทุกดวงใจถ้าเราไม่ทำใจเหมือนแผ่นดินแล้วก็จะมาหวั่นไหวสั่นสะเทือนอยู่ในโลกนี้เพราะโลกที่เราอยู่นี้ท่านให้ชื่อว่าโลกกระทำ8ประการมีลาภก็ต้องมีเสื่อมลาภเป็นคู่กันมียศก็ต้องมีเสื่อมยศเป็นคู่กันมีสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นคู่กันมีสรรเสริญเยินยอก็ต้องมีความติเตียนนินทาเป็นคู่กันถ้าใครจะไปเลือกเอาข้างใดข้างหนึ่งมันก็ได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละเพราะธรรมดาโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ให้ชื่อว่าโลกกระทำกระทบกระเทือนใจมนุษย์คนเราอยู่ตลอดกาลแต่คนเราผู้ไม่ภาวนาจิตใจไม่สงบมันก็จะเลือกเอาแต่ความสรรเสริญเยินยอเทิดทูนว่าดีว่าเด่นหารู้ไม่ว่าถ้าจิตเราไปหลงอยู่ในแง่แห่งความดีความสรรเสริญเมื่อความติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีจิตหลงอันนี้มันก็ออกไปยึดเอาก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าอะไรมันเกิดขึ้นให้รู้เท่าทันไว้ว่าเราภาวนาทำความเพียรเพื่อละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปไม่ใช่ภาวนาเอาทุกข์เอากิเลสเรื่องต่างๆมันก็ตกออกจากจิตใจไปจิตใจก็ย่อมแจ้งสว่างสวัยอยู่ภายในใจของตัวเองไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไปมาที่ไหนทุกอิริยาบถก็บำเพ็ญภาวนาได้ตลอดเวลาสบายก็ภาวนาได้ไม่สบายก็ภาวนาได้ยิ่งไม่สบายเท่าไหร่ยิ่งภาวนาให้มาก เพราะว่าความไม่สบายนั้นมันแสดงทุกขสัจผู้ใดเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในการมาเกิดมาตายในโลกนี้ผู้นั้นก็จะรีบเร่งสร้างคุณงามความดีของตนให้เจริญก้าวหน้าไปไม่ปล่อยให้จิตใจเลอะเทอะฟุ้งซ่านลำคาญไปในที่อื่นผู้นั้นจะต้องสังวรระวังรักษาจิตใจของตนให้มาสงบตั้งมั่นโยภายในกายวาจาจิตจนระลึกได้เจริญได้ทุกลมหายใจเข้าออกในจิตใจให้มันมองเห็นอยู่เสมอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทานศีลภาวนาการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนเพื่อเอาจิตใจของเราให้มารู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้อยู่ในกายในจิตของตัวเองไม่ให้จิตประมาทมัวเมาเข้ามาย่ำยีจิตใจของตัวเองจนกระทั่งหาเวลานั่งสมาธิภาวนาสงบกายสงบจิตไม่ได้เมตแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนในหัวใจตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่คนอื่นจะแก้ให้ได้ผู้อื่นคนอื่นก็เป็นผู้แนะนำตักเตือนบอกลั่งสั่งสอนตามกำลังความสามารถเท่านั้นเองแม้องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่พระองค์ก็ทรงตรัสว่าเราตถาคตนั้นเป็นผู้ตรัสเป็นผู้ชี้แจงแสดงตามหลักพระธรรมวินัยแต่สาวกต่างหากจะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติชำระกิเลสราคะโทสะโมหะของตนเองไม่ใช่เราตถาคตไปละกิเลสให้ท่านทั้งหลายเธอก็ได้ความว่าเราต้องปฏิบัติภาวนาเราต้องบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาไม่ใช่มุ่งให้ผู้อื่นทำให้มันเป็นเรื่องของจิตใจโคตรพอในดวงใจจึงต้องเจริญอยู่เป็นเน็ตติดต่อกันไปไม่ให้ขาดระยะเมื่อจิตใจของเรามีคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็คือมีพระธรรมประสงค์เป็นอารมณ์เมื่ออารมณ์ในคุณพระพุทธเจ้ามีอยู่จิตใจก็เลื่อมใสศรัทธาเต็มที่ท่านว่าบุคคลผู้ใดก็ตามไม่เลือกว่าหญิงชายคฤหัสถ์และบรรพชิตมีความเชื่อเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ผู้นั้นแตกดับตายไปก็ย่อมไปสู่สวรรค์เทวโลกพรหมโลกไม่ไปสู่อบายภูมิด้วยอำนาจเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระพุทธธรรมประสงค์นี้จึงเป็นอุบายธรรมอันสำคัญยิ่งฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายทุกคนได้สดับแล้วให้จดจำนำไปประพฤติปฏิบัติตนก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาชีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวัน

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยเสียงและกล่าวขอกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่เคารพทั้งหลายและขอเจริญพรมายังญาติโยมชาวพุทธที่ให้ต่อธรรมทั้งหลายวันนี้ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมที่ถ้ำพระจมในหัวข้อเรื่องที่ว่าสัมมาทิฏฐิและหน้าที่ของชาวพุทธขอให้ท่านทั้งหลายจงดั่งใจฟังเพื่อจะนำเอาไปพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดสติปัญญาประดับสติปัญญาต่อไปสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คำพูดก็ตายตัวอยู่แล้วและสัมมาแปลว่าถูกต้องแปลว่าชอบทิฏฐิแปลว่าความเห็นแปลเสร็จกันก็ว่าความเห็นชอบความเห็นตรงความเห็นถูกต้องหรือเรียกง่ายๆว่าปัญญาเนี่ยนะปัญญาปัญญาในธรรมคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาในธรรมนะมันลึกมากนะธรรมเนี่ยปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมธรรมมันมีขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดมันจึงลึกไปเรื่อยๆนะทีนี้สัมมาทิฏฐินี่ก็ความเห็นแปลว่าความเห็นความเห็นชอบเห็นตรงเห็นถูกต้องคือเห็นคือปัญญานั้นเห็นอริยสัจ4ซึ่งเราท่านทั้งหลายผู้นั่นก็เคยอ่านเคยฟังมาเห็นอริยสัจ4นะคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะเห็นอริยสัจ4ถ้าลองลงมานั้นก็เห็นกุศลรู้จักปัญญารู้จักบุญจักกุศลกุศลก็คือกุศลมูลนั่นแหละกุศลมูลนั่นแหละปัญญาลองขึ้นต่อไปอีกก็คือเห็นไตรลักษณ์ญาณรู้จักเนาะไตรลักษณ์ญาณไตรลักษณ์แปลว่าลักษณะ3ญาณแปลว่ารู้รู้3อย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตาสุดท้ายก็ไปรู้ปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทนี่คือปัญญาเห็นธรรมนะธรรมะอิงอาศัยกันเกิดเป็นของลึกลงไปอีกนะลึกลงไปอีกสัมมาทิฏฐินี่ความเห็นเบื้องต้นก็เห็นรู้จักบาปบุญคุณโทษนะคือรู้จักอกุศลมูลคงเคยได้ยินอยู่อกุศลมูลหรือกุศลมูลก็หมายถึงกุศลกรรมบท10กุศลกรรมบท10ท่านก็ยกเอากุศลกรรมบท10นี่แหละมาแสดงไว้
คือกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กายกรรม3หมายถึงไม่ให้เอาทางไม่ให้เอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวจีกรรม4ไม่ให้เอาวาจาไปพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระมโนกรรม3คือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่อิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่นเห็นถูกต้องเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐินี่แหละอันสัมมาทิฏฐินี่แหละขั้นต้นสัมมาทิฏฐิเคยเห็นชอบตามทํานองของธรรมเคยเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงเราก็จะไม่กล้าไปทําบาปในที่ลับที่แจ้งอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นตรงความเห็นถูกต้องนะเป็นการปิดบาปอย่างหยาบๆนะสัมมาทิฏฐินี่มันก็คู่กันยังมีอีกนะมีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดความเห็นไม่ถูกต้องนั่นแหละตรงกับสัมมาทิฏฐิเคยเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปบุญไม่มีผลบาปไม่มีผลตายไปแล้วไม่ได้เกิดคุณของบิดามารดาไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งซึ่งโลกนี้โลกหน้าไม่มีอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมันก็เป็นคู่กันกับมิจฉาทิฏฐิถ้าใครละมิจฉาทิฏฐิได้สัมมาทิฏฐิก็เกิดถ้าใครมีสัมมาทิฏฐิอยู่มิจฉาทิฏฐิก็เกิดไม่ได้มันเป็นของคู่กันถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เรื่อยลำไปในกุศลมูลอกุศลมูลในท่านก็แสดงไว้ให้รู้จักบาปรู้จักบุญนี่แหละรู้จักบุญรู้จักบาปไม่ให้ไปทำบาปในที่ลับที่แจ้งท่านก็แสดงไว้อย่างนี้นะในกุศลมูลอกุศลมูลนี่นะคงพอเข้าใจเป็นความเห็นเบื้องต้นเป็นสิ่งที่นำให้เราเข้าไปถึงธรรมถึงพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะเบื้องต้นนะอันนี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นต่อไปความเห็นอันที่สองก็เห็นไตรลักษณ์ญาณเห็นไตรลักษณ์ญาณเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าใครเห็นอะไรเห็นขันห้าเห็นรูปนามขันห้านี่ละเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ตกอยู่ใต้กฎธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าใครมีความเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีความเห็นตรงความเห็นถูกต้องเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ไปเห็นนั่นล่ะเห็นอายตนะอายตนะคืออะไรล่ะอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์อายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละว่ามันกระทบกันเกิดความรู้ขึ้นแล้วก็ดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในไตรลักษณ์ญาณเหตุเพียงเท่านี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องนะความเห็นอันสุดท้ายก็คือเห็น ปฏิจจสมุปบาทธรรมที่อาศัยกันเกิดธรรมะที่อิงอาศัยกันเกิดเราก็ฟังยากเหมือนกันนะธรรมะคืออะไรมันอาศัยกันเกิดได้ยังไง
ก็พูดสรุปย่อๆให้ฟังคือธรรมชาติธรรมชาติอาศัยกันเกิดธรรมะในที่นี้ก็คือกายคือรูปธรรมรูปธรรมนามธรรมอาศัยกันเกิดเป็นกระแสปฏิจจสมุปบาทรูปธรรมทำไมถึงว่ารูปธรรมนั่งอยู่เนี่ยรูปธรรมไม่อยู่ที่อื่นหรอกรูปธรรมก็คือกายนี่นะกายก็คือรูปรูปก็แยกรูปของเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุสี่กล่าวคือดินน้ำลมไฟมาประชุมกันท่านเรียกว่ารูปธรรมทำไมเรียกว่ารูปธรรมรูปธรรมก็คือธาตุทั้งสี่มาประชุมกันธาตุก็คือธรรมชาติอันหนึ่งธาตุดินคือธรรมชาติอันหนึ่งธาตุน้ำก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งธาตุลมธาตุไฟมาประชุมกันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งมาประชุมกันเขาตั้งชื่อสมมติว่ากายสมมติว่ารูปรูปนี่คือธรรมชาติมารวมกันเขาเลยเรียกว่ารูปธรรมพอนึกออกไหมรูปธรรมส่วนวิญญาณธาตุวิญญาณก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งคือใจนั่นแหละวิญญาณก็คือใจใจหรือวิญญาณนี่เรียกว่านามธรรมเป็นชื่อของธรรมชาติไม่มีเจ้าของไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีเจ้าของมารวมกันเป็นเขาจึงเรียกว่ารูปใจเขาเรียกว่านามเรียกว่ารูปว่านามรูปธรรมนามธรรมอิงอาศัยกันเกิดมันเกิดมันอาศัยกันยังไงทีนี้มันยังมาเกิดเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาได้มันมาอยู่ตรงนี้แหละสุดท้ายเรียกว่าธรรมอาศัยกันเกิดธรรมะอาศัยกันเกิดธรรมชาติคือรูปกับนามกายกับใจคือขันธ์ห้ายิ่งอาศัยกันเกิดนี่เขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นธรรมอันละเอียดยากที่เราท่านจะเข้าถึงต้องนำไปใคร่ควรพิจารณาดูทีนี้จะชี้ให้เห็นว่ามันเกิดได้ยังไงรูปธรรมนามธรรมนี่แหละเขาเรียกว่าขันธ์ห้าขันธ์ห้ามันเกิดแล้วก็ดับมันเกิดได้ยังไงฟังต่อไปว่าขันธ์ห้ามันจะเกิดได้ยังไงรูปธรรมนามธรรมมันอาศัยยังไงรูปธรรมก็คือกายนามธรรมก็คือใจในก้อนสกลกายนี่แหละจะมีตาหูจมูกลิ้นกายของเรารวมกันอยู่ใช่ไหมฮะรูปธรรมนี่ก็ประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายประกอบกันอยู่รูปธรรมมีใจด้วยหัตถวัตถุด้วยประกอบกันอยู่จึงเรียกว่ารูปธรรมมีเป็นธรรมชาติธรรมชาติมีเจ้าของไหมล่ะธรรมชาติฮะไม่มีเจ้าของนะธรรมชาติดินน้ำลมไฟไม่มีเจ้าของตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมีเจ้าของไหมไม่มีแต่เวลามันกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมภายนอกมันจะโทรศัพท์ไปบอกกันส่งไปบอกกันใจเข้าใจไหมกายกับใจตาหูจมูกลิ้นสองข้อเรียกว่ารูปใจเรียกว่านามพอมันกระทบกับรูปภายนอกส่งไปบอกใจวิญญาณน้อมออกรับอารมณ์ก็เรียกว่าเกิดเรียกว่าขันธ์ห้าเกิดอิงอาศัยกันเกิดรูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดใช่ไหมเกิดเห็นตากระทบกับรูปวิญญาณรู้ขึ้นก็รู้ว่าเราเห็นอันนั้นเห็นอันนี้
ก็เรียกว่าเกิดอิงอาศัยกันเกิดอย่างนี้รูปนามอิงอาศัยกันเกิดพอเข้าใจอาศัยกันเกิดไหมมันมีเท่านี้สุดท้ายมันมีอย่างนี้นะรูปธรรมนามธรรมอิงอาศัยกันเกิดหูได้ยินเสียงหูก็คือรูปภายในเมื่อกระทบกับเสียงความรู้เกิดขึ้นก็เรียกว่าได้ยินเสียงนั่นเสียงนี้ก็เรียกว่ารูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดหรือเรียกว่าขันห้าเกิดได้ไหมเนี่ยฮะนี่แหละขันห้าเกิดก็ว่าโลกเกิดก็ว่าดินน้ำลมไฟอากาศเป็นที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณคือสัตว์โลกดินน้ำลมไฟอากาศคือโอกาสโลกเป็นที่ตั้งของสัตว์โลกสัตว์โลกมาอาศัยอยู่ในนี้เมื่อมันทำงานร่วมกันก็เรียกว่าโลกเกิดเข้าใจโลกไหมล่ะโลกดินน้ำลมไฟอากาศสงเคราะห์เข้ากันเรียกว่าโอกาสโลกวิญญาณเรียกว่าสัตว์โลกสัตว์โลกลงมาอาศัยในโอกาสโลกโลกเป็นที่อาศัยที่อยู่อาศัยของสัตว์โลกฉะนั้นก้อนสกลกายเรานี่จึงสงเคราะห์เรียกว่าโลกเข้าใจไหมเรียกว่าโลกเรียกว่าขันห้าได้ไหมฮะก็เรียกว่าโลกเรียกว่าขันห้านี่แหละมันเกิดใช่ไหมการที่อันนี้เป็นข้อสุดท้ายนะทีนี้จะพูดไปถึงเรื่องอริยสัจสี่มันก็ประกอบกันกับอันนี้แหละจึงอธิบายอันนี้มาเรื่อยๆนะอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคำจำกัดความหลักของเนี่ยคืออริยสัจสี่นะรู้อริยสัจสี่เราก็ได้ยินแต่ว่าอริยสัจสี่สัมมาทิฏฐินี่คำจำกัดความใหญ่ๆก็รู้อริยสัจสี่ใช่ไหมเคยได้ยินมารู้อริยสัจสี่รู้ยังไงอริยสัจสี่อริยะคือประเสริฐสิ่งประเสริฐสัจจะคือความจริงความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเรียกว่าอริยสัจมีสี่อย่างจึงเรียกว่าอริยสัจสี่สัมมาทิฏฐินี่ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมปัญญารู้ธรรมปัญญารู้อริยสัจสี่เห็นอริยสัจสี่ทีนี้อริยสัจสี่คือยังไงทีนี้ตั้งใจฟังอริยสัจสี่ข้อประกอบกับปฏิจจสมุปบาทด้วยนะมันประกอบกันอยู่ อริยสัจสี่นี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคำว่าทุกข์คือยังไงทีนี้เห็นทุกข์ว่างั้นรู้จักทุกข์เราก็ท่องเอาเพื่อไปเรียนไปสอบไปปฏิบัติเราไม่เคยน้อมออกมาพิจารณาว่าทุกข์นั่นคืออะไรทุกข์ที่พระพุทธองค์ แสดงอยู่ในธรรมจักรก็คือเกิดแก่เจ็บตายว่าโดยย่อขันห้านั่นแหละคือทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันห้านั่นแหละคือทุกข์แสดงว่าขันห้าแสดงว่าอุปทานนั่นแหละคือทุกข์ขันห้ามันก็มีอยู่อย่างนี้แหละแยกพูดแยกอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายนะขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใครไปอุปทานเอารูปก็ทุกข์อุปทานเอาขันใดขันหนึ่งก็ทุกข์ตัวผู้อุปทานนั่นแหละคือตัวทุกข์ตัวขันห้ามันก็มีอยู่คือเก่ามันไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรเข้าใจไหมล่ะ
ทำไมถึงไปอุปทานก็เพราะหลงเพราะหลงเพราะรู้ไม่จริงนั่นแหละจึงไปอุปทานเอานี่แหละเป็นเหตุแห่งทุกข์เหตุเกิดทุกข์ก็เพราะว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ 5นั่นแหละคือทุกข์นะทุกข์อันนี้พระพุทธองค์ก็แสดงไว้ในธรรมจักรแต่เวลาเราปฏิบัติเราต้องมาอยู่ทุกปัจจุบันปัจจุบันนี่ให้เห็นทุกในปัจจุบันดับทุกในปัจจุบันได้ทุกภายหน้าก็ไม่มีทุกทั้งหลายย่นย่อลงมาเหลืออยู่กายกับใจทุกทั้งหลายภาษาอีสานก็ว่าทุกทั้งหลายย่นย่อลงมาเหลือขันหาหยับลงมาอยู่น้ำซีทุกอยู่ในโลกนี้มาห้มข่อยผู้เดียวแปลว่ายังไงล่ะทุกทั้งหลายย่นย่อลงมาเหลืออยู่ขันห้าทุกทั้งหมดย่อลงมาอยู่ห้าอย่างเท่านี้อุปทานขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งย่อลงมาอยู่น้ำซีย่อลงมาอยู่ใจดวงเดียวคือตัวผู้อุปทานตัวเดียวเป็นตัวทุกข์ขันห้ามันก็มีอยู่เป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้อาทีนี้ย่อลงมาใจทำว่าทุกข์ทำไมถึงเรียกว่าทุกข์อันนี้จะชี้ให้เห็นทุกข์นะทุกข์ในการปฏิบัตินะทุกข์อันทุกข์อันเกิดแก่เจ็บตายนั่นก็ทุกข์เหมือนกันอันนี้เราจะพูดถึงเกิดตอนนี้ทุกตอนนี้นะทุกหมายถึงว่าขันห้าเกิดดับนี่แหละทุกย่อลงมาอยู่ขันห้าคือกายกับใจรูปกับนามก็อย่างแสดงให้ฟังเมื่อกี้นี่แล้วว่าในกายนี่มันจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในนี้เขาเรียกว่ารูปภายในเข้าใจไหมล่ะรูปภายในส่วนรูปภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมเมื่ออายตนะก็ว่าเหมือนกันอายตนะภายนอกภายในกระทบกันวิญญาณรู้ขึ้นเรียกว่าขันธ์5เกิดหรือโลกเกิดเกิดแล้วก็ดับนี่แหละมันเกิดมันดับเรียกว่ากายกับใจร่วมกันทำงานทำงานแล้วมันก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ตายเคยเห็นไหมล่ะตาเห็นรูปเกิดแล้วดับไหมฮะตาเห็นรูปมันดับไหมหูได้ยินเสียงดับไหมนี่แหละเห็นเกิดเห็นดับสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์นะเราไม่รู้จักเราก็เลยไปยึดไปอุปทานเอาขันห้าพอเข้าใจไหมขันห้าอายตนะก็เรียกว่าขันห้าตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าขันห้ามันเกิดกับดับพร้อมอยู่อย่างนี้เมื่อใครไปหลงขันห้าหลงว่าไงหลงว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเดี๋ยวเนี่ยนี่แหละสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดหลงว่าขันห้านี่แหละคือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาท่านเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเข้าใจไหมมิจฉาแปลว่าความเห็นผิดมันเริ่มจากนี่แหละสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิขั้นกลางๆก็เริ่มจากนี่ขั้นละเอียดก็อยู่นี่เอาฟังต่อไปว่ามันไปหลงอย่าง

เห็นว่าขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าขันห้ามีในตนตนมีอยู่ในขันห้าใช่ไหมล่ะฮะเนี่ยเห็นว่าขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าขันห้ามีอยู่ในเราเรามีอยู่ในขันห้าความเห็นนี่แหละท่านเรียกว่าสักกายทิฏฐิเคยได้ยินไหมสักกายทิฏฐิฮะสักกายทิฏฐิความเห็นว่าขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าขันห้ามีในตนตนมีในขันห้าหรือเห็นขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าขันห้ามีอยู่เราเรามีอยู่ในขันห้าความเห็นสี่อย่าง ความเห็นมีอยู่สี่อย่างขันมีอยู่ห้าขันห้าสี่ยี่สิบความเห็นยี่สิบอย่างนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นวิปริตวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงฉะนั้นเมื่อเข้าสมาธิออกสมาธิแล้วจึงเอาปัญญาเอาปัญญาที่เอาจิตออกจากสมาธิใหม่ๆนี่นะมาเดินปัญญาพิจารณาดูก้อนสกลกายของเรานี่แหละประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณจะมาละมิจฉาทิฏฐินั้นเนี่ยละความเห็นผิดเริ่มต้นที่แรกเอามาถอดกายออกมาดูอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละกายประกอบด้วยอะไรล่ะธาตุสี่กล่าวคือดินน้ำลมไฟคำว่าธาตุแล้วก็ต้องมาอธิบายให้ใจเราฟังอีกธาตุคืออะไรธาตุคือมูลเก่าของเดิมเกิดตั้งแต่พร้อมโลกดินน้ำลมไฟเกิดตั้งแต่พร้อมโลกต้องมาเข้าใจอันนี้ซะก่อนฉะนั้นดินน้ำลมไฟก็คือธรรมชาติอันหนึ่งดินก็คือธรรมชาติน้ำลมไฟก็คือธรรมชาติมาบอกมาสอนจิตจิตเราโง่เราหลงอยู่เอาจิตมาสอนจิตเจ้าของนะให้มันละมิจฉาทิฏฐิให้ได้เดี๋ยวนี้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวตนอยู่ตามสมมุตินะทีนี้เมื่อมาถอดดูดินก็ไม่มีเจ้าของน้ำลมไฟไม่มีเจ้าของเป็นธรรมชาติอันใดอันหนึ่งแสดงว่าก้อนสกลกายนี่จึงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ก่อนเราเห็นว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิพอเข้าใจไหมมิจฉาทิฏฐิต่อมาเมื่อเรามาค้นดูถอดดูโยนิโสนมัสสิการโดยยอดแยบคายจะเห็นว่าเป็นเพียงธาตุมาประชุมกันเฉยๆดินน้ำลมไฟมาประชุมกันธรรมชาติมีเจ้าของไหมฮะข้างหลังได้ยินไหมล่ะมีเจ้าของไหมธรรมชาติไม่มีนี่ธรรมชาติคืออากาศช่องว่างคืออากาศไม่มีดินไม่มีน้ำลมไฟอากาศวิญญาณก็เป็นธรรมชาติเข้าใจไม่มีเจ้าของธรรมะไม่มีเจ้าของธรรมชาติเมื่อเอาทีนี้ไม่มีเจ้าของมันเกิดมาได้ยังไงเนี่ยเอาใครพอนึกออกก้อนสกลกายเนี่ยมันเกิดได้ใหญ่มาได้ยังไงต้องตามหาต้นเหตุนะเหตุมาจากไหนธาตุดินนี่มาเกิดเป็นตัวเรายังไงได้ยังไงธาตุน้ำเกิดมาจากธาตุพ่อกับธาตุแม่พอนึกออกไหมธาตุโมคือธาตุดินคือธาตุพ่อธาตุนะคือธาตุน้ำนาทีคือน้ำคือธาตุแม่ธาตุดิน20อย่างในตัวของพ่อสมภพกันกองกันเข้ามาเป็นน้ำอสุจินะที่มาของก้อนสกลกายที่มาของดินมารวมกันนะที่มันมารวมกันอย่างนี้ที่แจงให้รู้จักว่ามารวมกันอย่างนี้ที่นี่น้ำ12อย่างในตัวของแม่เรานี่ณทีแปลว่าแม่ณแปลว่าแม่นะเขาจึงเรียกผู้หญิงว่าแม่แม่นะน้ำ12อย่างสมภพกันกองมา

0: น้ำประจำเดือนพ่อแม่แต่งงานกันมาร่วมนอนร่วมกันแม่เป็นประจำเดือนพ่อก็เอาน้ำเอาดินไปใส่กับน้ำตัวของเราคือวิญญาณวิญญาณลงมาปฏิสนธิในครรภ์ของแม่อันนี้จึงมาอาศัยธาตุน้ำธาตุดินจากพ่อธาตุน้ำจากแม่อาศัยลมหายใจจากท้องแม่อาศัยความอบอุ่นในตัวแม่มาเลี้ยงเอาดินน้ำลมไฟจึงเจริญเติบโตออกมาคลอดออกมาคลอดออกมาถ้าไม่ถึงเวลาคลอดเบ่งยังไงก็ไม่ออกนะสำคัญอยู่นะถ้าถึงเวลาแล้วมันออกเองนะธรรมชาติเนี่ยคลอดออกมาจากท้องแม่เข้าใจไหมล่ะเนี่ยก้อนนะก้อนโมนั่นเนี่ยเรียกว่าธาตุพ่อธาตุแม่ได้มาจากพ่อจากแม่เข้าใจไหมล่ะมันมารวมกันอย่างนี้มารวมกันแล้ววิญญาณมาอาศัยอยู่คลอดออกมาเขาจึงตั้งโลกเขาตั้งชื่อสมมติว่าชายว่าหญิงว่าทารกหนุ่มสาวแก่ไปตามสมมติไปตามกาลเวลาไปเรื่อยๆเราจึงมีก้อนสกลกายขึ้นมาจึงมาสมมติว่าสัตว์ว่าคนว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาทีนี้ดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติแต่คนมาสมมติว่าสัตว์ว่าคนว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาเข้าใจไหมล่ะเลยมาย่อสมมติว่ากายกับใจสมมติว่าขันห้าเนี่ยนะเรามาหลงขันห้านี่แหละเข้าใจไหมล่ะหลงว่ากายก็ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐินะกายก็คือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าผู้ใดเป็นเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องว่ากายก็สักแต่ว่าดินน้ำลมไฟมารวมกันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงสัมมาทิฏฐิเข้าใจไหมลบมิจฉาทิฏฐิลบความเห็นผิดออกแต่ก่อนเราถือตามสมมติบัญญัติสมมติบัญญัติก็มีคือเก่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ถ้าเป็นปรมัตถ์บัญญัติล่ะเถอะเป็นปรมัตถธรรมไม่มีเป็นธรรมชาติเข้าใจไหมเป็นธรรมชาติด้วยกันหมดอยู่ก้อนธาตุก้อนธรรมเรียกว่าก้อนอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมธรรมที่ไม่มีเจ้าของนะก้อนนี้แต่เราถือตามสมมุตินี่แหละเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอายตนะภายนอกภายในมากระทบกันเกิดความรู้ขึ้นก็เรียกว่านามเกิดนามสี่เกิดขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็เลยมาถือเอาตามสมมติบัญญัติว่าเราเห็นรูปใช่ไหมล่ะเราได้ยินเสียงเราได้กลิ่นเราได้รสจึงเกิดกำหนัดยินดียินร้ายขึ้นมาเกิดกำหนัดเกิดขัดเคืองขึ้นมาจึงเกิดความโลภความโกรธเมื่อเกิดความโลภโลภไม่ได้โกรธก็นี่แหละทุกข์เข้าใจไหมล่ะนี่แหละทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้ทุกข์ปัจจุบันนี่นะเนี่ยขันห้ามันเกิดพอนึกออกไหมล่ะทุกข์ทั้งหลายย่นย่อลงมาอยู่ขันห้าอยู่ขันห้าลงมาอยู่นามสี่ลงมาอยู่ใจดวงเดียวใจถ้าใจเป็นอวิชชาเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไปยึดไปหลงเอาขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อขันห้าเกิดดับหรือขันห้าทำงานก็จึงไปอุปทานเอาขันห้าว่าโดยย่ออุปทานขันห้านั่นแหละคือทุกข์ถ้าไปยินดีพอใจเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นก็เกิดความกำหนัดคือสุขเวทนาก็ว่าราคะ ก็เกิดใช่ไหมล่ะอันเดียวกันพ่อเข้าใจไหมนี่ล่ะสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมันเป็นของคู่กันพอนึกออกไหมถ้าบุคคลใดยังมาเห็นกายกับใจคือขันธ์ห้านี่แหละเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเดี๋ยวนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิฮะนี่มันไม่ไกลเลยสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิต่อเมื่อบุคคลใดมาเห็นว่ากายหรือขันธ์ห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่นี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักสัมมาทิฏฐิมิจฉาฉาทิฏฐิไหมพอเข้าใจนิดหน่อยไหมหลังเอ้าอันนี้ถ้าคนไหนละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลพัทปรมาสได้ก็ได้เป็นพระโสดาบันนี่สัมมาทิฏฐิขั้นต้นเข้าใจไหมละสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาศิลพัทปรมาสได้ก็ได้เป็นพระโสดาบันองค์สุดท้ายนะสัมมาทิฏฐินี่ทุกข์มันเกิดอย่างนี้นี่เห็นทุกข์เพราะขันห้าเกิดดับขันห้าเนี่ยมันเกิดเองดับเองมันทุกข์ของมันเองอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรแต่ใจของเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจไหมที่ไหนจึงไปอุปทานไปยึดว่าขันห้าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาจึงเมื่อขันห้าเกิดดับก็เลยเกิดยินดียินร้ายเกิดรักเกิดชังขึ้นมานี่นะจึงเกิดราคะเกิดตัณหาความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาพอนึกออกไหมล่ะละสักกายทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิได้สัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นนะนี่แหละคือทุกข์ทั้งหลายย่นย่อลงมาอยู่ขันธ์ 5ขันธ์ 5เกิดแล้วก็ดับถ้าใครสำคัญตนหลงว่าขันธ์ 5เป็นเราเป็นขันธ์ 5ก็ไปอุปทานขันธ์ 5ก็คือทุกข์เข้าใจไหมล่ะนี่แหละทุกข์สมุทัยทีนี้เข้าใจทุกข์ไหมทุกข์คือขันธ์ 5เกิดดับถ้าใครไปอุปทานขันธ์ 5ว่าหลงว่าขันธ์ 5เป็นมิจฉาทิฏฐิหลงว่าขันธ์ 5เป็นเราเป็นตัวตนของเราก็ไปอุปทานขันธ์ 5ก็เกิดทุกข์เข้าใจไหมที่เนี่ยนี่แหละทุกข์ในอริยสัจ4ทุกข์ในปัจจุบันนี่นะเกิดแล้วก็ดับเท่านั้นขันธ์ 5เมื่อบุคคลใดมาเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นว่าขันธ์ 5ว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขันธ์ 5มันทำงานอยู่ตาเห็นรูปมันก็ทำงานหูได้ยินเสียงก็ทำงานอยู่ตลอดวันไม่มีใครไปยึดไปถือเอาก็เรียกว่าอย่างไรฮะเรียกว่านิโรธดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ที่ว่าสมุทัยที่นี่สมุทัยสมุรากศัพท์เดิมมาจากคำว่าสมมุตินะพากันจำเอาให้ดีนะรากศัพท์เดิมพระองค์ว่าสมุนี่มาจากสมมุติทำไมจึงเรียกว่าสมมุติมันกว้างมากเหมือนทะเลมหาสมุทรเข้าใจไหมจึงไปตั้งว่าสมุทรคือสมมุติรากศัพท์เดิมมาอย่างนี้นะสมุทัยไทยแปลว่าใจไปอุปทานเอาไปยึดไปถือเอาสมมุติเรียกว่าสมุทัยได้ไหมฮะนี่ใกล้ๆนี่นะสมุทัยไม่ใช่สมุติทั้งหลายย่นย่อลงมาอยู่กายกับใจนี่ดินน้ำลมไฟสมมุติออกจากกายผมขนเล็บฟันสมมุติออกจากกายตาหูจมูกลิ้นสมมุติออกจากกายอาการ32ก็สมมุติออกจากกายเนี่ยสมมุติทั้งหลาย ย่นย่อลงมาเหลืออยู่กายกับใจเหลือขันห้าพูดง่ายๆใจหลงขันห้าใจหลงขันห้าใจอวิชชาใจโง่ใจหลงใจรู้ไม่จริงจึงไปยึดถือเอาขันห้าเรียกว่าสมุทัยสมุทัยเข้าใจไหมไทยแปลว่าใจใจไปยึดเอาถือเอาสมมุติสมมุติคืออะไรสมมุติทั้งหลายคือขันห้าใช่ไหมใจไปหลงขันห้าเลยไปยึดเอาขันห้าว่าเป็นเราเป็นของของเราก็เรียกว่าสมุทัยเหตุเกิดทุกข์พอไปยึดเอาอย่างนี้เมื่อตาเห็นรูปก็คิดว่าเราเห็นทันทีใช่ไหมล่ะเพราะว่าไปหลงว่าไปยึดว่าขันห้าเป็นเราเป็นของของเราพอขันห้าทำงานก็ว่าเราทำงานเราเห็นเราได้ยินก็เกิดกำหนัดขัดเคืองยินดียินร้ายเกิดรักเกิดชังขึ้นมาเกิดราคะตัณหาขึ้นมาสุขเวทนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาอันนี้เรียกว่าสมุทัยเหตุเกิดทุกข์ถ้าใครรู้ว่าขันธ์ 5ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเกิดมันดับวันละ100ครั้งพันครั้งไม่ไปยึดไปถือเอาจะเกิดความรักความชังขึ้นมามั้ยฮะฮะอันนี้แหละก็ดับทุกข์ได้เรียกว่านิโรธเท่านั้นมันไม่อยู่ไกลหรอกนิโรธสมุทัยคือใจไปยึดเอาสมมุติสมมุติทั้งหลายคืออะไรฮะคือสมมุติทั้งหลายย่อลงมาเหลืออยู่ขันห้าใจไปอุปทานขันห้านั่นแหละคือทุกข์เรียกว่าเหตุเกิดทุกข์เรียกว่าสมุทัยเข้าใจไหมล่ะที่เนี่ยเมื่อใจรู้ว่าขันธ์ 5ว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เรียกว่าดับทุกข์ได้ขันธ์ 5มันจะเกิดทำงานวันละ100ครั้งตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงทวารใดทวารหนึ่งอยู่ก็ไม่มีเจ้าของไม่มีใครไปยึดไปถือเอาก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้คือนิโรธปัญญาที่มารู้เท่าเอาทันนั่นเองได้มาจากมรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิพอนึกออกไหมสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิในที่เราไปท่องเอาในมรรค8นะสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี้ก็แยกออกเป็น2 อย่างเหมือนกันนะเคยได้ยินไหมล่ะฮะสัมมาทิฏฐิโลกิยะไม่มีแต่โลกุตตระนะสัมมาทิฏฐิโลกิยะเคยได้ยินไหมข้างหลังได้ยินไหมนะสัมมาทิฏฐิโลกิยะคือยังไงคือสัมมาทิฏฐิที่มีอาสวะอยู่ที่มีกิเลสอยู่นะแต่เป็นสัมมาทิฏฐิทางบุญไม่ใช่ทางบาปเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิโลกิยะอำนวยผลอำนวยวิบากผลให้กับขันธ์ 5อันนี้ทำบุญให้ทานเข้าไปเท่าไหร่ยังมีความเห็นว่าขันธ์ 5เป็นเราอยู่ทำบุญให้ทานรักษาศีลเท่าไหร่ก็ตามยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่แต่เป็นฝ่ายบุญนะยังอำนวยผลให้ขันห้าทำให้ขันห้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิโลกิยะหรือสัมมาทิฏฐิที่มีอาสวะอยู่เข้าใจไหมล่ะอันที่สองสัมมาทิฏฐิโลกุตตระสัมมาทิฏฐิโลกุตตระคือสัมมาทิฏฐิที่เหนือโลกนี่ขึ้นไปเหนือขันธ์ 5ขึ้นไปเห็นละความเห็นผิดได้แล้วว่าขันธ์ 5ว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาจะหลุดพ้นจากขันธ์ 5เขาเรียกว่า สัมมาทิฏฐิอริยะสัมมาทิฏฐิที่มีอาสวะก็เรียกนะคือสัมมาทิฏฐิทางโลกิยะยังเป็นอำนวยผลให้กับขันห้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เป็นบุญเป็นกุศลทำบุญให้ทานรักษาศีลก็ให้ขันห้าขันห้าจึงได้บุญได้กุศลกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกสัมมาทิฏฐิที่เป็นไม่มีอาสวะหรืออริยะนั่นโลกุตระนั่นนะสัมมาทิฏฐิที่ประกอบด้วยมรรคมีปัญญินทรีย์โพชฌงค์นั่นนะเป็นหลักสัมมาทิฏฐิอริยะอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิโลกุตระอันนี้ก็พูดเรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นมาให้เราท่านทั้งหลายไม่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราหมดเห็นว่าบุญมีบาปมีก็อยู่นี่เห็นว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนก็อยู่นี่หลงว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนก็หลงทีนี้นะสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นอันสุดท้ายนะจะพูดสัมมาทิฏฐิอันสุดท้ายสัมมาทิฏฐิสุดท้ายสัมมาทิฏฐิอันสุดท้ายก็คือสัมมาความรู้ปัญญาความปัญญาความรู้ความเห็นอันสุดท้ายนะก็ต้องมารู้จักอาสวะเพราะเรามาภาวนาเพื่อจะให้สิ้นอาสวะกิเลสใช่ไหมความเห็นต้องมารู้จักอันสุดท้ายให้รู้จักอาสวะอาสวะคืออะไรสุดท้ายแล้วนะเนี่ยนะอาสวะคือกิเลสใช่ไหมเราต้องบอก4อย่างซะก่อน1ต้องรู้จักอาสวะ2เหตุเกิดอาสวะ3ความดับอาสวะ4ปัญญาที่นำมาดับอาสวะเรียกว่าอริยสัจ4อันสุดท้ายนะที่เราจะพ้นจากโลกนี้ไปอาสวะคืออะไรต้องมาแปลซะก่อนเห็นต้องรู้จักอาสวะเหตุเกิดอาสวะความดับอาสวะวิธีแนวทางเพื่อปฏิบัติดับอาสวะ4อย่างนี่แหละเรียกว่าอริยสัจ4ขั้นสุดท้ายนะพอจำได้ไหมรู้จักอาสวะเหตุเกิดอาสวะความดับอาสวะแนวทางปฏิบัติเพื่อดับอาสวะนี่แหละยอดของมันอาสวะรู้จักอาสวะอาสวะคืออะไรทีนี้เอาตอบได้ไหมคืออะไรอาสวะอาสวะคือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของเราอาสวะคือกิเลสที่หมักหมมดักมุดองนอนอยู่ดองอยู่ในจิตสันดานเขาเรียกว่าอาสวะท่านเรียกว่าอาสวะอาสวะนี่มีอยู่อาสวะจะมีอันหนึ่งนะคู่กับอาสวะที่ท่านเรียกอยู่อนุสัยเคยได้ยินไหมอนุสัย3อนุสัยก็คือกิเลสเหมือนกันที่หมักดองอยู่ในจิตสันดานของเราคู่กันกับอาสวะเรียกอาสวะก็ถูกอนุสัยเรียกอนุสัยก็ถูกอาสวะเพราะว่าเป็นกิเลสอย่างเดียวกันรู้จักอาสวะเนี่ยอาสวะคือกิเลสนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของเราจำได้แล้วนะมีอยู่3อย่าง1กามาสวะ2ภวาสวะ สามอวิชชาสวะสุดท้ายกิเลสสัมมาทิฏฐิขั้นสุดท้ายรู้จักอาสวะจำได้ไหมกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะคู่กับอนุสัยสามราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยเรียกใช้แทนกันได้สุตตวหารวหารของพระสูตรก็พูดไปอธิบายพอให้เราท่านทั้งหลายเข้าใจนะพูดแง่นี้ไม่เข้าใจพูดเรื่องราคาคงจะเข้าใจนี่มันมีสามอย่างเท่ากันนะเหตุเกิดอาสวะเพราะอวิชชาเกิดอาสวะจึงเกิดง่ายไหมพี่นะ อวิชชาคืออะไรคือมิจฉาทิฏฐิคือความหลงผิดความรู้ไม่จริงหลงว่าขันห้านี่แหละเนี่ยไม่ไปหลงที่อื่นหรอกว่าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาเนี่ยเนี่ยมันไม่อยู่ที่อื่นนะเมื่อตายเห็นรูปจึงเกิดลาความยินดีพอใจขึ้นมานี่ก็เรียกว่าราคานุสัยตามนอนเข้าใจไหมล่ะเมื่อหูได้ยินเสียงเขาว่ากล่าวนินทาว่ากล่าวสาปแช่งเกิดอนิจจาลมคือทุกขเวทนาไม่ยินดีพอใจก็ปฏิฆานุสัยตามนอนเมื่อไม่รู้ไม่เท่ากันห้าหลงว่าขันธ์5มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่นั่นก็เรียกว่าอวิชชานุสัยตามนอนง่ายไหมพอก็ง่ายเข้ามาใหม่ทีนึงฮะมันไม่อยู่ไกลหรอก นี่แหละสัมมาทิฏฐิขั้นสุดท้ายต้องมารู้จักอาสวะเหตุเกิดอาสวะความดับอาสวะวิธีดับวิธีดับอาสวะก็มรรค8กิเลสอย่างละเอียดเอาพอเข้าใจไหมสัมมาทิฏฐิขั้นสุดท้ายก็มารู้จักอริยสัจ4คือมารู้จัก1รู้จักอาสวะ2เหตุเกิดอาสวะ3ความดับอาสวะ4แนวทางเพื่อปฏิบัติดับอาสวะนี่แหละสัมมาทิฏฐิคือความเห็น4อย่างนี่รู้อริยสัจ4นี่4อย่างนี่คือสัจจะคือความจริงถ้าเราได้ทํา4อย่างมาประกอบเอาไว้แล้วเราก็ดับอาสวะกิเลสที่ท่านว่ากามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะคงพอเข้าใจนะกามาสวะเกิดจากตาอายตนะภายนอกภายในกระทบกันวิญญาณรู้ขึ้นพอรู้ขึ้นถ้าก็มีอารมณ์สองเกิดจิตเสวยอารมณ์ก็เรียกว่าเวทนาวิญญาณรู้ขึ้นอายตนะภายนอกภายในกระทบกันที่แรกนะวิญญาณตารู้วิญญาณทั้งหกนั่นนะมารู้ขึ้นก็เรียกว่านามขันห้าเกิดถ้าใครเป็นมิจฉาทิฏฐิก็มายึดถือเอาก็เกิดกามมลาคะคือยินดีพอใจในกามทั้งห้าขึ้นมาก็เรียกว่าราคานุสัยตามนอนหรือกามมลาคะหรือว่านี่แหละอนุสัยสามหรือไม่ได้อยู่ที่อื่นนะอาสวะสามก็นี่นะกามาสวะก็คู่กันกับราคานุสัยปฏิฆาสวะหรือภวาสวะหรือราคานุสัยก็เป็นคู่กันอวิชานุสัยก็เป็นคู่กันแสดงว่าเราดับอันนี้ได้ก็สิ้นอาสวะกิเลสดับทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้สิ้นอาสวะกิเลสถ้าสิ้นอาสวะกิเลสแล้วจะไปไหนล่ะทีนี้ฮะ ไปเป็นอะไรไปเป็นธรรมชาติฉะนั้นเวลาเราเข้าใจว่าอันนี้เราเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ดับโลกดับกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะคืนรูปธรรมนามธรรมไม่ต้องมายึดมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราเข้าใจไหมล่ะสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องมันเป็นธรรมชาติเราก็คืนธรรมชาติให้โลกเขาเสียคืนดินน้ำลมไฟให้ธรรมชาติเขาไปคืนวิญญาณให้ธรรมชาติไปเราก็จิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะแต่กามมันมีขั้นละเอียดมีถ้าขั้นละเอียดมีขั้นหยาบก็ต้องมีใช่ไหมขั้นหยาบมีขั้นกลางมีมรรคแปดนี่เป็นเครื่องปราบกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินี่กิเลสขั้นหยาบคือโลภโกรธหลงมันจะเกิดจากทวารไปละเมิดทางทวารทั้งสามทวารทั้งสามรู้ไหมล่ะทวารทั้งสามฮะนึกออกไหมกายทวารวจีทวารมโนทวารบาปอกุศลทั้งหลายจะไปล่วงละเมิดด้วยทวารทั้งสามนี้เป็นกิเลสอย่างหยาบท่านให้เอาศีลปราบศีลปราบกิเลสอย่างหยาบอันได้แก่โลภโกรธหลงออกจากจิตจากใจสมาธิปราบกิเลสอย่างกลางได้แก่นิวรณ์ธรรม5ออกจากจิตจากใจปัญญาปราบกิเลสอย่างละเอียดอันได้แก่อุปธิตัวอุปธิที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานเรียกว่ากิเลสอย่างละเอียดออกเราก็จิตของเราก็สว่างสวัยผ่องใสเป็นธรรมชาติเสวยวิมุตติสุขอยู่ชั่วกาลนานให้พากันจำเอาไว้นะที่นี่หน้าที่ของชาวพุทธที่ว่าพูดต่ออีกนิดหน่อยหน้าที่ของชาวพุทธต้อง 1. ให้ทาน 2. รักษาศีล 3. ภาวนาทานก็คือจาคะความตนีแน่วแน่นออกจากจิตจากใจศีลก็คือรักษาศีล5กุศลกรรมบท10ได้ภาวนาก็ทำได้2อย่างภาวนาแปลว่า1ทำจิตให้สงบ2ทำจิตให้เกิดปัญญาทานศีลภาวนานี่แหละคือทางดำเนินเดินเข้าสู่พระนิพพานหรือเรียกว่ามรรค8เหมือนกันนะเนี่ยนะเราถ้ามีทานอย่างเดียวศีลคือกายของเราไม่บริบูรณ์มีเสบียงทานเปรียบเสมือนทับเสบียงนะคนจะเดินทางยาวคราวไกลต้องมีเสบียงไม่มีเสบียงไปไม่ได้กายดีอยู่ศีลคือกายของเราภาวนาคือปัญญาคือตาถ้ากายไม่ดีมีเสบียงอยู่ก็ไปไม่ได้มีเสบียงอยู่กายดีอยู่กินอาหารได้อยู่แต่ปัญญาไม่มีไม่รู้จักทางไปก็ไม่ถึงพระนิพพานฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้องทำทานศีลภาวนาประกอบกันเรียกว่าปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์กันขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ไม่ถึงพระนิพพานทานศีลภาวนาถ้าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระก็พระคุณเจ้าพระคุณท่านทั้งหลายก็ศีลสมาธิปัญญาคือทางเข้าสู่พระนิพพานหน้าที่ของชาวพุทธก็มีทานศีลภาวนาเท่านี้ทางดำเนินเดินออกจากทุกข์เข้าสู่พระนิพพานได้ยินว่าจะ พานั่งสงบสติอารมณ์สัก10นาทีใช่ไหมเอาอย่างนั้นก็ทำเลยเวลามันไล่เราแล้วได้ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวนี้เอานั่งขัดสมาธิจะพานำบอกวิธีภาวนาสักหน่อยนั่งยังไงก็ได้หรอกย้อนขาก็ได้ท่านไม่นั่งตามสบายนะข้อสำคัญคือให้จิตสงบเท่านั้นที่จริงหลักมันก็คือนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงๆไม่ก้มไม่เงยไม่เอียงซ้ายเอียงขวาตั้งตัวตรงๆดำรงจิตให้มั่นแล้วก็นำเอาอาณาปานสติเป็นคำบริกรรมคำภาวนานะอาณาปานสติอาณาก็แปลว่าลมหายใจเข้าปานะก็แปลว่าลมหายใจออกสติก็แปลว่าระลึกรู้เอาสติมาระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็เรียกว่าภาวนาไม่ได้ทำยากอะไรแต่ก่อนเราไปหายใจทิ้งอยู่หายใจทิ้งอยู่ไม่ได้มีสติจับอารมณ์หายใจนะถ้าจับอารมณ์หายใจเห็นลมเข้าลมออกไม่สงบก็ตามอย่าไปคาดไปหมายถ้าเห็นลมเข้าลมออกก็แสดงว่าเราเกิดปัญญาเห็นเกิดเห็นดับลมเข้าก็เรียกว่าเกิดลมออกก็เห็นว่าดับก็ได้วิปัสสนาง่ายๆแค่นี้นะแต่ต้องให้เห็นอยู่นั่นนะเข้าออกเข้าออกเข้าออกก็เห็นอนิจจังเห็นไตรลักษณ์ญาณในลมหายใจเห็นไตรลักษณ์ญาณในขันธ์5ว่าขันธ์5เกิดแล้วก็ดับหรือลมหายใจเกิดแล้วก็ดับเห็นไตรลักษณ์ญาณเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าดูไปดูมาจิตไม่วางจากลมหายใจไม่วางจากลมหายใจไว้ไหนรู้อยู่ที่ลมเข้าออกเข้าออกอยู่จมลมหายใจเบาลงเบาลงท่านเรียกว่ากายละหุลมหายใจเบาลงกายละหุลมหายใจระงับดับลงก็เรียกว่ากายระงับเพราะเราก็จะเห็นตัวพุทโธคือผู้รู้ปรากฏขึ้นตัวรู้ตัวนี้แหละเรียกว่ายินญาณวิญญาณที่ลงมาอาศัยอยู่ในตัวของเรานี่นะมันจะแยกตัวออกไปเป็นเอกเทศเป็นเอกาทิพโวแยกออกเป็นหนึ่งเดียวล็อกตัวอยู่รู้เฉยก็แสดงว่าเราได้สมถะหรือเราได้เกโตวิมุตติจิตดับขันห้าหลุดพ้นจากขันห้าชั่วสมาธิข่มไว้เราจะเห็นว่าจิตว่างสว่างสวัยผ่องใสเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นมีแต่รู้เฉยท่านเรียกว่าวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันห้าเรียกว่าเกโตวิมุตติหรือเรียกว่าวิคัมพนวิมุตติหลุดพ้นชั่วฌานสะกดไว้จิตสะกดไว้ก็เรียกว่าได้สมถะขึ้นมาเราก็จะได้เห็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในเห็นจิตเป็นผู้รู้เป็นธรรมชาติอยู่ก็เรียกว่าเห็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในได้สรณะที่พึ่งอันประเสริฐเกิดมาไม่เสียชาติเกิดถ้าผู้ใดยังไม่เห็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในเห็นจิตแท้เจเดิมไม่มีสรณะที่พึ่งไม่มีอัตตหิอัตโนนาโถนะตนเป็นที่พึ่งของตนก็ทำใจให้สงบเป็นพุทโธธัมโมเนี่ยนะเป็นที่พึ่งของใจได้ผู้นี้ก็ได้สรณะที่พึ่งอันประเสริฐเกิดมาไม่เสียชาติเกิดนะไม่ใช่บุรุษไม่ใช่สตรีผู้เปล่าประโยชน์เกิดมาไม่เสียไม่มีประโยชน์แต่ก่อนพอมาเห็นพุทธธรรมสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งนะพึ่งได้ยังไงจิตเป็นผู้รู้ตายไม่เป็น เป็นธรรมชาติท่านเรียกว่าอมตะจิตอมตะธาตุอมตะธรรมธรรมที่ตายไม่เป็นเราก็เอาจิตของเราเมื่อใจจะขาดธาตุจะแตกก็เอาจิตของเราไปอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆนี่เองกำจัดภัยได้จริงจิตของเราก็จะเสวยสุขอุปโอปปาติกาขึ้นไปสวรรค์ชั้นเทพชั้นพรหมหรือถ้าไปเห็นอยู่สุญญตาเอาจิตอยู่สุญญตาให้ได้ว่างเปล่าเป็นธรรมชาติเข้าสู่พระนิพพานไปเลยนะอันนี้เรียกว่าสมถะเมื่อจิตเข้าสมาธิอิ่มตัวแล้วมันจะถอยออกมาเองเหมือนกับเรารับประทานอาหารหรือกินน้ำนี่แหละกินอิ่มมันออกมาเองจิตจะถอนออกมาเมื่อจิตถอนออกมาเราก็เอาจิตไปพิจารณาดูกายของเราให้เห็นตามความเป็นจริงนะให้เห็นแต่ก่อนเราเห็นว่ากายของเรานี่แหละมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในนั้นเราก็มาแยกธาตุแยกขันธ์ออกให้จิตเราดูน้ำยอกเอาน้ำบ่งจิตหลงเอาจิตแก้เอาจิตแก้จิตสอนจิตอบรมจิตจนจิตเห็นว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี่นะใจก็สักแต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็จะเห็นขันธ์ห้ารูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอยู่ตรงนี้ถ้าใครไปกำหนัดขัดเครื่องในขันธ์ห้าก็เรียกว่าได้คนใดบุคคลใดยังมีกำหนัดขัดเครื่องในโลกในอารมณ์ในขันธ์ห้าจิตของเราก็เป็นโลกิยะจิตถ้าจิตอันใดรู้เท่าเอาทันขันธ์ห้าว่าไม่มีสัตว์บุคคลไม่กำหนัดไม่ขัดเครื่องไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั่นแหละในโลกในอารมณ์ในขันธ์ห้าจิตนั่นก็จะเป็นโลกุตตรจิตคือพระนิพพานเป็นอารมณ์พระนิพพานเอานี่แหละอาณาปานสติบุคคลใดเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากขันธ์ห้าสิ้นอาสวะนี่อาสวะนี่กิเลสในทิฏฐธรรมนี้หรือในชาตินี้เนี่ยร่างได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสารธรรมนำชีวิตขอเชิญติดตามรับฟังได้

ทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องของบาปของกรรมกันบ้างนะครับมีอยู่ครอบครัวหนึ่งที่สุพรรณครอบครัวนี้เป็นครอบครัวใหญ่มีพี่แล้วก็น้องหลายคนอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนาทองม้วนนี่เป็นพี่สาวคนโตก็ทำหน้าที่ปกครองดูแลน้องๆส่วนพ่อและแม่ของนาทองม้วนก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าท่านทั้งสองนี่ไปอยู่ที่บ้านต่างอำเภอสามีของนาทองม้วนนี่ทำงานอยู่ที่รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งเป็นคนมีนิสัยชอบคุยสนุกสนานเฮฮาเมื่อแต่งงานกันใหม่ๆนี่นาทองม้วนนี่ก็มีอาชีพเพาะถั่วงอกขายเงินที่ขายถั่วงอกได้ก็นำมาใช้จ่ายในครอบครัวส่วนค่าใช้จ่ายในการเรียนหนังสือของน้องๆนี่ทางพ่อแม่เขาส่งมาให้แต่ถ้าขาดเหลืออะไรนาทองม้วนก็คอยช่วยเหลือจุนเจืออีกแรงหนึ่งตัวนาทองม้วนเองมีลูก3คนคนโตแล้วก็คนที่2นี่เป็นผู้ชายคนสุดท้องเป็นผู้หญิงชีวิตในครอบครัวของแกก็ดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่งน้องทุกคนเรียนจบและมีงานทำน้องบางคนก็ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดและบางคนก็มีครอบครัวก็แยกออกไปแต่ก็ยังมีอีกบางคนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยในช่วงหลังๆนี้นาทองม้วนเนี่ยเริ่มมีปากเสียงทะเลาะเบาแว้งกับสามีบางครั้งก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่น่าจะมีปากเสียงแต่ก็มีน้องของนาทองม้วนซึ่งไม่ค่อยชอบหน้าพี่เขยอยู่แล้วก็ยุส่งว่าถ้าอยู่ร่วมทางกันไม่ได้ก็ให้แยกทางกันเสียข้างฝ่ายสามีของนาทองม้วนซึ่งมีฐานะทางบ้านต้อยต่ำฝ่าก็เลยขนของกลับไปอยู่บ้านแม่นาทองม้วนแทนที่จะงอนง้อกลับตามไปด่าทรงทะเลาะกับผัวแล้วก็ลามปามไปถึงแม่ผัวในที่สุดแม่ผัวก็เลยยุลูกชายให้มีเมียใหม่แยกทางกันเดินโดยเด็ดขาดส่วนลูกทั้ง3คนซึ่งเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วก็ตัดสินใจอยู่กับแม่ต่อมาทางพ่อและแม่ของนาทองม้วนก็รู้สึกว่าตัวเองแก่ชราลงมากแล้วก็เลยจัดแบ่งที่ทางให้ลูกทุกคนได้ครอบครองเป็นสัดเป็นส่วนปรากฏว่าที่ดินอันเป็นที่ตั้งบ้านหลังใหญ่นั้นตกเป็นของน้องอีกคนนึงส่วนนาทองม้วนเนี่ยได้รับส่วนแบ่งเป็นที่ดินอีกแปลงนึงซึ่งอยู่ถัดกันออกไปแต่ว่าทั้งพี่ทั้งน้องก็ไม่มีปัญหากันเพราะว่าบ้านหลังใหญ่ก็เก่าเต็มทีทั้งต้นเสาและพื้นไม้กระดานก็ผุน้องคนที่ได้รับส่วนแบ่งเขาก็รื้อทิ้งแล้วก็สร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นแทนที่ส่วนนาทองม้วนก็เก็บผสมไม้เก่าๆที่ยังพอใช้ได้แล้วก็ขอหยิบขอยืมเงินเข้ามาซื้อเพิ่มเติมก็สร้างบ้านหลังน้อยๆขึ้นได้หลังหนึ่งมีบ้านเป็นของตัวเองแท้ๆกับเขาสักทีแต่ในลำดับต่อมาชีวิตของนาทองม้วนกลับไม่มีความสุขเมื่อขาดหัวหน้าครอบครัวก็เหมือนเรือไม่มีหางเสือรายได้ก็ไม่ค่อยมีนาทองม้วนก็เลิกอาชีพเพาะถั่วงอกขายหลายปีแล้วไอ้ครั้นจะหันกลับมาประกอบอาชีพเดิมสภาพของสรรพสิ่งก็เปลี่ยนไปบ้านสวนซึ่งแต่ก่อนเคยมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ก็มีแต่ความแห้งแล้งมันเพราะความเจริญนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นบ้านเป็นเมืองไปเสียหมดพวกน้องๆเขาได้เรียนกันสูงๆมีอาชีพการงานที่ดีแต่เขาก็มีครอบครัวที่เขาจะต้องรับผิดชอบนาทองม้วนก็เลยไปหาพ่อกับแม่ที่อยู่ต่างอำเภอกลับมาก็ได้ข้าวมากินมีเงินมาใช้บ้างแต่ไม่นานก็หมดนาทองม้วนเริ่มกินเหล้าพอเมาแล้วก็นึกเจ็บใจผัวตามไปด่าผัวที่บ้านเขาแต่ทั้งนั้นเขามีเมียใหม่แล้วเมื่อไปด่าว่ารุกรานมากๆเขาก็ขับไล่สายส่งกลับมาเมื่อยิ่งคิดยิ่งแค้นก็ยิ่งกินเหล้าจนขาดสติทีนี้เจ้าโอกลูกชายคนโตของนาทองม้วนน่ะเป็นคนไม่เอาทานแม่ให้เรียนหนังสือก็ไม่เรียนชอบแต่คบเพื่อนกินเหล้าแม่หาเงินเป็นค่าเครื่องบินให้ไปทำงานที่ประเทศตะวันออกกลางไปแล้วก็ไปกินเหล้ามีเรื่องชกต่อยเขาก็ส่งกลับมาในเวลาไม่ถึงเดือนเมื่อกลับมาบ้านก็ใช้ได้ถุนบ้านเนี่ยเป็นที่ตั้งวงกินเหล้ากินมันแทบทุกวันตั้งแต่เช้าจนถึงดึกเดินค่อนคืนเมาแล้วก็เที่ยวไประรานเพื่อนบ้านเพื่อนของเจ้าโอกบางคนนี่มีอาวุธปืนสงครามไว้ในครอบครองเลยนะพอเมาก็ยิงปืนรัวขึ้นฟ้าปับปับปับปับปับเสียงสนั่นหวั่นไหวผู้เฒ่าผู้แก่นอนสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกขึ้นมาด่าต่อมาเจ้าโอกก็มีเรื่องถูกตำรวจจับ
น้าทองม้วนก็ต้องไปประกันตัวออกมาถึงแม้เจ้าโอกจะเป็นคนอย่างนี้แต่ว่านิสัยอีกด้านหนึ่งมันเป็นคนรู้จักพูดจาเมื่อพบเห็นญาติผู้ใหญ่ก็รู้จักทักทายปราศัยเวลาที่ญาติพี่น้องเขาจัดงานบุญงานกุศลเจ้าโอกก็เป็นตัวแทนของแม่ไปช่วยงานเขาได้ไม่เหมือนกับน้องอีกสองคนซึ่งค่อนข้างจะเฉยๆน้าทองม้วนกินเหล้าก็เพราะมีความกลัดกลุ้มใจแต่เจ้าโอกนั้นไม่ได้กลุ้มอะไรมันกินเหล้าเป็นประจำในแต่ละวันเนี่ยจะมีเพื่อนผูงมานั่งชุมนุมมันเต็มบ้านก็มีหลายครั้งเมื่อเพื่อนรินเหล้าให้เจ้าโอกแล้วก็รินส่งให้แม่เจ้าโอกด้วยสองแม่ลูกคู่นี้ก็ไปด้วยกันได้ส่วนน้องชายเจ้าโอกนั้นเมื่อเรียนจบแล้วก็ออกหางานทําในที่สุดก็ได้ไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดเมื่อมีโอกาสก็กลับมาเยี่ยมบ้านบ้างแต่ครั้งกลับมาคราวไหนก็พบแต่แม่กับพี่ชายกินเหล้าเมากันอยู่พูดคุยอะไรกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็เกิดความอับอายเพื่อนบ้านระยะหลังๆก็เลยไม่ค่อยได้กลับมาบ้านส่วนน้องสาวอีกคนที่แรกก็อยู่กับแม่และพี่ชายคนโตแต่ว่าเมื่อพี่ชายพาเพื่อนขี้เหล้ามาอยู่เต็มบ้านคนขี้เมานี่มันก็ชอบพูดคุยตลกโปกฮาบางครั้งก็พูดจาหยาบหยาบโลนโลนน้องเป็นสาวเป็นนางก็ได้แต่หลบหน้าอยู่ในห้องพอนานวันเขาก็รู้สึกว่ามันเหลือที่จะทนทานก็เลยหนีไปอยู่กับน้าสาวในที่สุดบ้านหลังนั้นก็มีแต่น้าทองม้วนกับเจ้าโอกเนี่ยอาศัยอยู่กันแค่สองคนเจ้าโอกอยู่ครองตัวเป็นโสดมาจนกระทั่งอายุใกล้30ปีถึงไปได้แม่ไม้ลูกติดมาเป็นเมียโดยที่น้าทองม้วนน่ะไม่เห็นด้วยหรอกน้าทองม้วนน่ะอยากให้ลูกได้ผู้หญิงที่ดีมีอาชีพการงานเป็นหลักเป็นฐานแต่จะทำยังไงได้เพราะตัวเจ้าโอกเองมันก็ไม่มีอาชีพการงานเป็นหลักเป็นแหล่งอะไรเมื่อมีเมียแล้วเนี่ยทีแรกเจ้าโอกก็พยายามทำตัวให้ดีขึ้นคิดทำมาค้าขายเล็กๆน้อยๆแต่ว่าคนเคยคบเพื่อนมาก่อนนี่มันยากจะทิ้งวิถีชีวิตที่ตัวคุ้นเคยตื่นเช้าเจ้าโอกก็เตรียมตัวจะออกทำงานแต่แล้วเพื่อนฝูงก็หิ้วขวดเหล้ามาตั้งไอ้ที่ตั้งใจจะก้าวออกเดินก็ต้องหยุดหยุดนั่งล้อมวงกินเหล้ากันเมื่อผัวนั่งเมียก็ต้องนั่งด้วยกินเหล้ามันง่ายเนี่ยกินง่ายแล้วก็สนุกแต่ทำงานมันลำบากแล้วก็เหนื่อยการกินเหล้ามันจึงไม่เหมือนการทำงานในความรู้สึกของผู้เป็นแม่เนี่ยมีแม่คนไหนบ้างที่อยากจะเห็นลูกเป็นคนเลวแม่ก็อยากจะเห็นลูกเป็นคนดีมีคนนับหน้าถือตาอยากให้ลูกอยู่ดีมีสุขทัดเทียมหน้าตาคนอื่นเขาแม่เห็นลูกได้ดีแม่ก็ปล่อยยินดีไปด้วยความรู้สึกของน้าทองม้วนก็ไม่แตกต่างอย่างนี้เมื่อน้าทองม้วนไม่เมาเหล้าความรู้สึกของความเป็นแม่ก็ย่อมมีอยู่อย่างสมบูรณ์น้าทองม้วนกลับจากไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านต่างอำเภอผ่านการเดินทางมาเหนื่อยๆพอมาถึงบ้านเห็นลูกชายลูกสะใภ้นั่งกินเหล้ากันอยู่ก็เอ่ยปากด่าว่าสั่งสอนแต่ลูกสะใภ้นี่เถียงคำไม่ตกว่าแม่ผัวด่ามาคำหนึ่งก็โต้กลับไปสองคำเรื่องของเรื่องก็เลยขยายไปเรื่อยเวลานั้นเจ้าโอกเนี่ยเมามากและกำลังนั่งกินเหล้าร้องรำทำเพลงกันเพลิดเพลินอยู่แต่แล้วจู่ๆแม่กลับมาเยือนร้องด่าแป่นแป่นก็เกิดความโมโหสุดขีดพอลุกขึ้นได้ก็ยกเท้าถีบหน้าแม่จนล้มทั้งยืนยังไม่หายโมโหตรงก็เตะซ้ำเพื่อนฝูงตอนนั้นดูมันจะหายเมาเป็นปลิดทิ้งร้องห้ามเท่าไหร่เจ้าโอกก็ไม่ฟังต้องวิ่งเขากอดปล้ำช่วยกันจับกันยึดแขนขาเจ้าโอกไว้ถึงได้หยุดความบ้าระห่ำของมันได้เสียงพูดเล่าขานกันไปปากต่อปากมึงเอ้ยวันนั้นทำไมจับไอ้โอกไว้นะไอ้โอกมันเตะแม่มันตายชัวนะรู้กันไปทั่วในหมู่เพื่อนฝูงและญาติพี่น้องหลังจากวันนั้นไม่นานต้นเดือนธันวาคมวันหนึ่งเจ้าโอกรู้สึกปวดหัวตัวร้อนสงสัยจะเป็นไข้ไม่สบายก็ล้มตัวลงนอนแต่แล้วก็ลุกไม่ขึ้นเพราะว่านอกจากอาการไข้แล้วยังรู้สึกว่าท่อนขาเนี่ยมันรีบลงยังไงก็ไม่รู้ขาก็ไม่มีแรงเหมือนกับคนง่อยเปลี่ยน้าทองม้วนซึ่งเป็นแม่และเมียของเจ้าโอกก็ช่วยกันหามไปส่งโรงพยาบาลเจ้าโอกนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันจะขยับตัวหรือลุกขึ้นยืนก็ไม่ได้นอนอยู่อย่างนั้นจนเนื้อหนังที่ก้นนี่เปื่อยเน่าจนกระทั่งสิ้นเดือนธันวาคมอาการไข้ของเจ้าโอกก็ได้รับการรักษาจนหายแต่ว่าท่อนขาที่รีบเนี่ยไม่มีแรงรักษาไม่หายวันขึ้นปีใหม่เพื่อนเขาเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่กันอย่างสนุกสนานคลื่นเคร่งแต่เจ้าโอเดินไม่ได้ต้องนอนมองทำตาปริบปริบอาการที่เกิดขึ้นกับเจ้าโอกนี้ใครหลายคนที่ได้รับรู้ต่างคนต่างก็มีความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกันไปบางคนก็อธิบายโดยใช้เหตุผลทางแพทย์ว่าเพราะเจ้าโอกนั้นเป็นไข้พิษไข้ก็ทำให้ขาก็มันเป็นง่อยเปลี่ยแต่บางคนก็รู้สึกเฉยๆแต่บางคนเขาก็บอกว่ามันเตะแม่มันครับเป็นเพราะกฎแห่งกรรมแล้วท่านบุฟังคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรล่ะครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับพ่อแม่เนี่ยตามโบราณเขาถือว่าเป็นพระในบ้านท่านมีบุญคุณสูงสุดเหนือกว่าสิ่งใดคนที่ทำร้ายหรือว่าด่าว่าได้กระทั่งพ่อแม่เขาว่าคนคนนั้นทำมาหากินไม่ขึ้นในชีวิตมีแต่ตกต่ำและเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วลงนรกแน่นอนเรื่องกรรมเวรเป็นเรื่องที่มีจริงจะไปล้อเล่นไม่ได้ใครก่อกรรมสิ่งอะไรไว้ทั้งดีทั้งชั่วเขาคนนั้นก็จะต้องได้รับผลกรรมตอบสนองอย่างเช่นเรื่องของยายบุญกับตาส่งสองสามีภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากประกอบอาชีพทำขนมขายชาวบ้านเขาเรียกขนมหม้อขนมหม้อนี่มีกล้วยบวชชีฟักทองแกงบวชเต้าส่วนข้าวเหนียวถั่วดำเป็นต้นขายวันหนึ่งก็พอได้กำไรมาเป็นค่ากับข้าวบ้างค่าเช่าบ้านบ้างสองสามีภรรยานี่เช่าบ้านอยู่ชุมชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมีลูกชายสุดรักอยู่คนเดียวชื่อนายธีรชัยเมื่อลูกยังเล็กนี่ทั้งคู่จะช่วยกันทำขนมเสร็จแล้วยายบุญก็จะเป็นคนที่หาบขนมไปขายตามบ้านพอเย็นหน่อยก็กลับมาพร้อมกับซื้อกับข้าวสำเร็จรูปมาเป็นอยู่อย่างนี้เป็นประจำวันหนึ่งยายบุญไปขายขนมอย่างเช่นทุกวันตอนเย็นกลับมาเห็นตาส่งนอนอยู่ก็เข้าไปปลุกแต่ปรากฏว่าตาส่งตายไปแล้วด้วยโรคลมปัจจุบันยายบุญเสียใจมากแต่ความเสียใจก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตกลับคืนมาได้ก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเลี้ยงลูกชายสุดที่รักต่อไปในธีรชัยลูกชายนี่เป็นคนไม่เอาทานมาตั้งแต่เล็กๆหนังสือก็ไม่ยอมเรียนงานบ้านก็ไม่ยอมช่วยชอบแต่คบเพื่อนเที่ยวเตร่ไปวันๆเช้ากินข้าวเสร็จก็ออกเย็นกลับมาก็กินข้าวเป็นอยู่อย่างนี้เป็นประจำแม่ว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่เชื่อเถียงคำไม่ตกฟากเมื่อธีรชัยย่างเข้าสู่วัยหนุ่มแทนที่จะดีขึ้นกลับเลวลงเริ่มดื่มเหล้าสูบบุหรี่บางครั้งก็เพิ่มยาเสพติดเข้าไปอีกด้วยก็ทำให้ยายบุญผู้เป็นแม่ต้องกลุ้มใจยิ่งขึ้นยายบุญก็ได้แต่คิดว่าตัวคงจะทำกรรมอะไรไว้แต่ชาติก่อนชาตินี้ถึงได้มีลูกออกมาอย่างนี้แต่ก็ได้แต่ยอมทนต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งชีวิตแล้วก็มีความคิดว่าลูกชายก็โตเป็นหนุ่มแล้วถ้าหาเมียมาให้นี่อาจจะทำให้นิสัยเขาเปลี่ยนเป็นดีขึ้นก็ได้เสร็จแล้วก็มองเห็นสมจิตเนี่ยสมจิตเป็นลูกสาวเพื่อนบ้านเห็นว่านิสัยดีเมื่อทั้งคู่ตกลงแล้วก็ได้ทำตามประเพณีให้ชาวบ้านได้รับรู้เสร็จแล้วก็รับสมจิตมาอยู่ด้วยสมจิตเป็นเด็กดีนิสัยเรียบร้อยเมื่อมาอยู่ก็ช่วยงานยายบุญทำขนมขายขยันขันแข็งก็เป็นที่รักของยายบุญมากที่ได้ลูกสะใภ้ถูกใจเมื่อธีรชัยเที่ยวเตร่กลับมาบางครั้งก็เมาไม้เออะโวยวายพอถูกแม่ว่าก็ด่าว่าสมจิตหาว่าเข้าข้างยายบุญไม่พอใจถึงกับตบตีสมจิตอยู่บ่อยครั้งต่อมาสมจิตได้ลูกชายคนหนึ่งแต่ว่าลูกชายนั้นนิสัยเหมือนแม่ขยันขันแข็งในการเรียนหนังสือและเมื่อกลับจากโรงเรียนก็ช่วยทางบ้านทำงานลูกชายของสมจิตเนี่ยรักแม่แล้วก็รักย่ามากแต่ว่าไม่รักพ่อเลยเพราะว่าพ่อได้แต่ขี้เหล้าเมายาบางครั้งก็พานหาเรื่องตบตีแม่แล้วก็ตีย่าด้วยเขาก็เลยเกลียดพ่อมากธีรชัยอายุมากแล้วแต่ว่านิสัยยังไม่เปลี่ยนนิสัยกลับแย่ยิ่งขึ้นกว่าเก่าคือกลับบ้านเมามายังไม่พอแม่ว่าก็ถึงกับตบตีแม่อันนี้เป็นกรรมหนักที่เขาทำกับพ่อแม่แทนที่จะตอบแทนพระคุณกลับเนรคุณทั้งลูกทั้งเมียนี่ขยาดในความเลวของนายธีรชัยแต่ก็พูดอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นพ่อก็เลยทำเฉยเสียธีรชัยเริ่มติดยาเสพติดวันไหนไม่ได้เสพเป็นต้องกระวนกระวาย
วันหนึ่งนี่เขาต้องการเงินเพื่อจะไปเสพยาก็ขอเงินแม่แต่ยายบุญไม่ยอมให้เท่านั้นแหละเหมือนกับผีป่าเข้าสิงเขาตบตีทั้งแม่ทั้งเมียอย่างไม่นึกถึงเวรกรรมอะไรเลยพอดีลูกชายกลับมาเห็นเขาก็ขวางไว้แล้วก็ได้พูดกับพ่อว่าพ่อเนรคุณแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรพ่อกลัวจะเป็นบาปนายธีรชัยทำอย่างนี้จนเกิดเป็นนิสัยจนชาวบ้านต่างพูดกันว่าคอยดูนะเวรกรรมมึงจะตามทันต่อมาอีกปีหนึ่งนายธีรชัยมีอาการอยากเสพจนมือไม้สั่นบังเอิญเพื่อนในกลุ่มนั้นคนหนึ่งก็มียาเสพติดอยู่ในมือธีรชัยขอแบ่งบ้างแต่เขาไม่ให้ก็เกิดแย่งกันขึ้นทุกคนก็รุมซ้อมธีรชัยคนเดียวจนตัวฟกช้ำไปหมดนอนสลบอยู่ตรงนั้นแหละชาวบ้านก็มาบอกกับสมจิตทีนี้ทั้งแม่ทั้งเมียทั้งลูกในธีรชัยก็หน้าตาตื่นไปที่เกิดเหตุเห็นตัวในธีรชัยเขียวช้ำไปหมดก็เอาตัวกลับมาบ้านในธีรชัยฟื้นขึ้นมาแต่กินอะไรไม่ได้แม้แต่น้ำก็ยังต้องหยอดเขานอนทรมานอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนปากก็พร่ำเพ้อถึงเรื่องที่เขาเคยก่อเวรสร้างกรรมมาในอดีตที่เขาไม่เคยเลี้ยงดูพ่อแม่เลยกลับโต้เถียงและทุบตีพ่อแม่ซ้ำลูกเบี้ยก็ไม่เคยดูแลเอาใจใส่วันๆก็ปล่อยให้ชีวิตผ่านไปอย่างไม่ใหญ่ดีชีวิตจมปลักอยู่กับเหล้าอยู่กับบุหรี่แล้วก็ยาเสพติดจนกระทั่งต้องมาพบกับจุดจบอย่างนี้แต่ถึงจะสำนึกได้ก็สายเกินไปซะแล้วเขานอนสมอยู่อย่างนั้นไม่นานในที่สุดก็สิ้นใจเนื้อหนังร่างกายเหมือนกับผีตายซากไม่มีผิดเนี่ยนี่ละกรรมท่านผู้ฟังยังมีเวลาเหลืออีกหน่อยท่านผู้ฟังเรื่องกรรมที่ทำกับคนกับพ่อกับแม่นี่มันหนักหนาสาหัสแต่ที่ทำกับสัตว์นี่ก็ไม่เบา

มูป่ากระจงลิงข้างบางชนีไก่ป่าก็มีละองละมั่งนะมีเยอะเลยในหมู่บ้านทุ่งไทรเนี่ยสัตว์เหล่านี้จะหากินอย่างเป็นปกติสุขเพราะไม่มีการไล่ล่าเหมือนกับคนสมัยนี้ที่นิยมกินเนื้อสัตว์ป่าหรือว่าล่าเพื่อเป็นกีฬาล่าเพื่อต้องการจะเอาเขาเอางาไปขายหมู่บ้านทุ่งไทรแห่งนี้คนส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำสวนทำไร่เป็นหลักก็มีครอบครัวของสองสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งมีอาชีพทำไร่ด้วยกันทั้งสองคนขยันทำมาหากินดีแต่ว่ามีนิสัยเหมือนกันอยู่อย่างคือเกลียดลิงก็เพราะว่าลิงมันชุมมันซุกซนลุกลิกบ้านของสามีภรรยาคู่นี้จะมีช่องอยู่ทางด้านหน้าบ้านอยู่ช่องหนึ่งซึ่งลิงสามารถจะเข้าไปได้และมักจะเข้าไปเสมอเมื่อเวลาเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่เข้าไปได้แล้วก็จะรื้อหม้อข้าวชอบกินข้าวสวยจะพากันมาทั้งครอบครัวเลยพ่อลิงแม่ลิงลูกลิงมารื้อหม้อข้าวกระจุยกระจายเต็มไปหมดการทำอย่างนี้ของมันก็ยิ่งเพิ่มความเกลียดชังในตัวเจ้าลิงตะกะแก่สองสามีภรรยาคู่นี้เป็นอย่างยิ่งเขาก็เลยหาโอกาสที่จะกำจัดลิงอยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งสบโอกาสฝ่ายสามีผู้เป็นเจ้าของบ้านกลับมาบ้านในตอนเที่ยงมาเจอพวกลิงกำลังหยิบคุยข้าวในหม้อพอดีก็ถือมีดพร้ามาจะฟันลิงให้ตายแต่อารามรีบร้อนก็ทำให้เกิดเสียงดังขึ้นพ่อลิงกับแม่ลิงหนีทันเหลือแต่ลูกถูกฟันเขาที่มือที่ขาตลอดทั้งตัวพ่อแม่ลิงก็เสียใจมากรีบวิ่งหนีขึ้นต้นไม้ร้องเจี๊ยกเจี๊ยกเรียกลูกอยู่จ้าระวันลูกลิงถูกฟันยับเลยมือก็ขาดขาก็ขาดลูกลิงก็เลยตายตั้งแต่นั้นมาพวกลิงทั้งหลายรวมทั้งพ่อแม่ลิงที่ลูกตายเนี่ยก็ไม่กล้าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับผู้คนน่ะจะอยู่บนที่สูงสูงตามคาคบไม้กินผลหมากรากไม้ไปตามประสาส่วนพ่อแม่ลิงคู่นั้นก็ไม่มีความร่าเริงเหมือนตอนที่ลูกยังมีชีวิตอยู่มันคงเศร้าใจที่ลูกมันตายไปฝ่ายสามีภรรยาคู่นั้นเมื่อไม่มีสัตว์พวกนี้มารบกวนก็ทำมาหากินโดยไม่ต้องห่วงที่บ้านอีกว่าจะถูกคุยหม้อข้าวเหมือนแต่ก่อน 2-3 ปีผ่านไปทั้งสองคนก็มีลูก2คนผู้ชายคนผู้หญิงคนก็ทำให้ครอบครัวอบอุ่นยิ่งขึ้นแต่ว่าฝ่ายสามีเขาอยากจะมีลูกชายอีกสักคนทั้งสองตอนนั้นฐานะดีขึ้นเพราะขยันทำมาหากินก็สร้างบ้านให้กว้างขึ้นกว่าเดิมอีกแต่คราวนี้ทั้งสองคนไม่สมหวังเพราะว่าลูกที่เพิ่งคลอดออกมานั้นเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เขาทั้งสองคนนี่ตกใจมากที่สุดก็คือลูกเกิดมานี้ไม่สมประกอบเท้าลีบเล็กข้างหนึ่งมือข้างหนึ่งบิดมีนิ้วไม่ครบก็ยังความเสียใจให้แก่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นอันมากมันช่างเป็นเวรกรรมท่านี่ก็ไรนะทั้งสองคนก็หวนคิดถึงเมื่อหลายปีก่อนที่ได้เคยกระทำกับเจ้าลิงน้อยฝ่ายสามีก็นึกย้อนไปภาพในความทรงจำก็แจ่มชัดลิงน้อยตัวนั้นถูกฟันมือและขาขาดบัดนี้กรรมมาสนองเขาแล้วแต่ว่ามาเกิดกับลูกของตัวลูกเพิ่งเกิดมาแต่ไม่สมประกอบเพราะกรรมที่พ่อก่อไว้แท้ๆยิ่งคิดก็ยิ่งเสียใจกลายเป็นคนเงียบขรึมแล้วก็เป็นโรคประสาทนี่แหละครับเรื่องของกรรมที่ตามทันเหมือนกับหมาไล่เนื้อแม้กรรมในอดีตชาติจะเป็นเรื่องที่รู้ยากสำหรับคนธรรมดาแต่ในบางสิ่งก็เห็นได้ชัดอย่างเรื่องนี้แต่สิ่งที่น่าสงสัยว่าทำไมกรรมน่ะจึงไม่บังเกิดแก่ลูกคนโตแต่ต้องมาตกอยู่กับลูกคนสุดท้องอันนี้เพราะกรรมลิขิตแท้ๆหรือเปล่าเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ

0: ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา18 นาฬิกา

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: อยู่ด้วยกันจะไปที่ไหนก็ไปอยู่ด้วยกันจะทำดีก็รู้อยู่ด้วยกันจะทำชั่วก็รู้อยู่ด้วยกันจะให้ใครอื่นมาสอนเรามากเกินกว่าเราไปแล้วอัตโนโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองจะเหมือนว่าพระพุทธเจ้ามอบสิ่งทั้งหมดในตัวของเรานี้ให้เราดูเองมันถึงจะชัดมันถึงจะแจ้งชัดไอ้ความชั่วทั้งหลายนั้นถึงแม้เราจะไปทำอยู่บนอากาศคนไม่เห็นเราเป็นต้นเราก็ยังเห็นเราอยู่ถึงแม้จะไปทำอยู่ในน้ำที่คนไม่เห็นเราเราก็ยังเห็นเราอยู่ที่ไปทำอยู่บนอากาศที่คนไม่เห็นเราเราก็ยังเห็นเราอยู่หมายความว่าที่ไหนเราไม่เห็นนั่นไม่มีดังนั้นความดีและความชั่วทั้งหลายนั้นจึงไม่มีที่รับเมื่อเรามีสติอยู่เมื่อเรามีความรู้สึกอยู่เราสำรวมอยู่เสมอแล้วจึงไม่มีที่รับนะโหธรรมโมที่รับไม่มีในโลกเพราะมันเป็นอย่างนี้เพราะตัวเราก็อยู่กับเราอย่างนั้นพระองค์ท่านจึงสอนว่าให้เรากำชับตัวเราเองสมกับท่านว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปวันนี้เราทำอะไรอยู่ที่เราทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่หรือไม่ถูกต้องบุญหรือบาปดีหรือชั่วผิดหรือถูกนั้นเมื่อเรามีสติอยู่เราต้องรู้จักไม่ต้องไปถามคนอื่นนี่แต่นั่นเป็นจังหวะให้เราเป็นพยานของเราเองเกี่ยวกับชี้ภูโตตนเองเป็นพยานของตนตอนนี้เนี่ยมันเป็นพยานของตนอย่างแน่นอนถ้าเราพิจารณาด้วยตนเองอยู่ในธรรมะแล้วเราจะไม่มีอะไรจะผิดแต่น้อยถึงแม้ว่าเราทำดีอยู่เพราะว่าเราทำไม่ดีก็สบายเพราะว่าเราเห็นเราทำดีอยู่เราทำชั่วอยู่เพราะว่าเราดีเราก็ไม่สบายถ้าความชั่วมันมีอยู่ในตัวของเราแล้วอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจึงเอาตัวเองเป็นพยานของตนเป็นสิกขีปูโตเอาตัวเองเป็นพยานของตนอันนี้พระพุทธเจ้าเราทรงกำชับให้ตัวเราพิจารณาตนเองเสมอถ้าเรามีสติอยู่มีสัมปชัญญะอยู่จงรู้ตัวทุกอิริยาบถเพราะตัวเรามันก็อยู่กับเราเรานั่งเราก็รู้จักเราเดินเราก็รู้จักเรานอนเราก็รู้จักเราคิดผิดคิดถูกมันรู้ทั้งนั้นแหละนี่ฉะนั้นโอวาททั้งหลายนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้มอบให้พวกเราเป็นมาอัตโนโยทยัตตานังจงเตือนตนเมื่อเรามีสติแล้วเราต้องเห็นตนเห็นตนแล้วมันบกพร่องตรงไหนก็เหมือนกับจงพัฒนาบ้านเมืองครับถ้าเห็นความบกพร่องก็พัฒนาได้ถ้าไม่เห็นความบกพร่องก็พัฒนาไม่ได้การทำเพียรธรรมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เหมือนกันก็คือตัวการพัฒนาพัฒนาตัวเองพัฒนากายพัฒนาวาจาพัฒนาจิตใจเมื่อเราเห็นเราคล่องอยู่ตรงไหนเราก็ต้องรู้จักพัฒนาถ้าไม่เห็นเราว่ามันคล่องตรงไหนการพัฒนานั่นก็พัฒนาไม่ได้การประพฤติปฏิบัติที่คือมันยังฉันนั้นถ้าเราเห็นความชั่วของเราที่ไหนเราก็ต้องปฏิบัติได้ที่นั้นบกพร่องที่ไหนเราก็ต้องเพิ่มที่นั่นมันยาวตรงไหนเราก็ต่อตรงนั้นมันยาวตรงไหนเราก็ตัดเหมือนนั้นมันสั้นที่ไหนเราก็ต่อที่นั้นมันเป็นเรื่องของคนที่มีปัญญาอันนี้ก็นั่นที่ญาติโยมทั้งหลายนี้มานี่ก็ได้นามมาเป็นผู้แสวงบุญเป็นผู้แสวงบุญเพื่อหาบุญให้ทำความเข้าใจให้แยกคายว่าบุญมันอยู่ที่ไหนว่าบุญนั่นมันเป็นอย่างไรเราแสวงหานี่อย่างมานี่อย่างพระมหาบุญพันนำมานี่เดี๋ยวมาแสวงหาบุญบุญนั้นมันมีอยู่ทุกแห่งนั่นแหละ แต่ว่าให้เราแสวงหาว่าอะไรมันเป็นบุญบุญมันอยู่ที่ไหนมันเป็นอย่างไรนี่เดี๋ยวเรามาแสวงหาบุญบุญนั้นการบริจาคทานทั้งหลายนี้ตามกำลังทรัพย์กำลังปัญญาของเราอันนี้ก็เป็นการบริจาคอันหนึ่งเพื่อชำระความเห็นแก่ตนให้มันน้อยลงให้มันน้อยลงน้อยลงมันน้อยลงบรรเทาลงถ้าความเห็นแก่ตนนั้นมันน้อยลงกลุ่มชนเราทั้งหลายก็สบายขึ้นเมื่อมันน้อยลงน้อยลงจนกว่าว่าที่มันน้อยที่สุดกลุ่มชนเราก็สบายขึ้นจนกว่าว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวนี้มันหมดไปมันก็จบทั้งพระของเราเป็นพระอริยบุคคลเมื่อพระอริยบุคคลเมื่อกับพระกันออกไปจากข้าศึกคือความเดือดร้อนทุกคนก็มีคนมีปัญญามีคนมีความรู้มีอริยธรรมเกิดขึ้นในกลุ่มนั้นก็พร้อมกันทำที่สบายกายสบายจิตทั้งนั้นอันนี้ก็สำนัยสันนั้นที่แสดงบุญบุญนั้นก็ง่ายๆก็เรียกให้ความดีที่ไม่มีโทษความสบายที่ไม่มีโทษตนเองที่เรียกว่าบุญบุญนั้นที่เรามาแสดงบุญนั้นให้บุญติดตามเราไปอย่าเอาบุญมาทิ้งไว้วัดก่อนนอกนี้ว่าสร้างวัดแต่หลวงพ่อแล้วบุญอยู่นี่มีใจให้เอาบุญไปด้วยถ้าไม่เอาบุญไปด้วยไปถึงบ้านมันจะถูกอารมณ์ที่ไม่ดีมันกันหน้างอกันอีกจนเก่ามันนั่นแหละถ้าเอาบุญไปด้วยมันไม่งอหรอกบุญติดตามแต่เรารู้จักบุญจักบาปนะเรานั่งเรากลับไปบ้านเนาะตัวอารมณ์อะไรต่างๆมันก็ยึดบุญไว้ถ้าเอาบุญทิ้งไว้วัดป่าธรรมชาเอาบุญทิ้งไว้วัดต่อนอกนี้มันจะตามไม่ทันเพราะนั้นมาแสดงบุญเมื่อมีบุญเอาบุญในจิตใจบุญอยู่ที่ใจนั่นแหละมันเลิศไอ้บุญอยู่ที่ใจนั่นแหละมันประเสริฐมากทีเดียวเราก็มีสติเราก็มีสัมปชัญญะมีปัญญารวมอยู่ที่ใจใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้เห็นใจเป็นผู้คิดใจเป็นผู้มีสติแต่ถ้าจิตเห็นอยู่อย่างนั้นก็เดียวว่ามันเกิดบุญนั่งอยู่มันก็เป็นบุญนอนก็เป็นบุญไอ้ความคิดที่ถูกต้องตรงไหนมันเป็นบุญที่นั้นอย่างนั้นเมื่อทำบุญไปถึงบ้านแล้วก็ได้บุญอยู่สบายจะนั่งก็สบายจะนอนก็สบายที่ไหนมันก็สบายเพราะสัมมาทิฏฐิมันเกิดขึ้นแล้วสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบมันเป็นต้นของมรรคทั้งหลายมันถูกต้องแล้วเมื่อมันถูกต้องแล้วมันก็ยังก็ต่อทางของมันมันจะระบายความชั่วออกไปเรื่อยไปไอ้ความเบามันก็เบาขึ้นมาไอ้ความมืดมันก็หายไปความสว่างมันก็เกิดขึ้นมาเออมันก็ถึงแก่บุญเมื่อเป็นบุญแล้วมันก็สงบมันมีเรื่องที่สงบปัญญามันเกิดมีสงบได้อารมณ์มาก็เห็นอารมณ์อารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตถ้าคนไม่รู้จักบุญก็เอาจิตกับอารมณ์รวมกันเข้าไปเมื่ออารมณ์ดีก็ดีเมื่ออารมณ์ไม่ดีก็ไม่ดีอันนั้นเนี่ยกับบุญยังไม่มีเราต้องแยกจิตออกให้ได้แยกอารมณ์ให้ได้อารมณ์กับจิตน่ะมันชอบจะวิ่งไปด้วยกันแต่ความจริงๆมันเป็นคนละท่อนมันเป็นคนละตอนถ้าเรามีสติอยู่ถ้าเรามีบุญอยู่เราจะรู้จักว่าอารมณ์นี้มันก็เป็นอารมณ์จิตนี่มันก็เป็นจิตมันคนในอย่างกันถ้าเรารู้จักแยกมันอย่างนี้นะเราจะรู้จักสิ่งที่มันสงบในจิตของเจ้าของเมื่อจิตมันสงบอยู่ในจิตของเจ้าของนั่นเรียกว่าเอาบุญไปด้วยไปที่ไหนก็เอาบุญไปด้วยถึงแม้จะเป็นเจ็บถึงแม้จะเป็นไข้ก็ยังอาศัยบุญนั่นมีความสงบระงับอยู่อันนี้เป็นโอวาทธรรมะตามสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยย่อในวันนี้ได้เอามาปฏิสันฐานกับชาวเมืองกรุงเทพเรามีพระมหาบุญพันธ์มาเยี่ยมกราบแวะได้ถวายบริจาคสิ่งของเป็นบางสิ่งบางอย่างสมควรแล้วบัดนี้เป็นเวลาอันที่สมควรถ้าจะพูดไปมันก็มากพูดใส่อากาศมันไม่จบหรอกตอนนั้นเราก็ควรให้มันจบลงอยู่ที่ใจของเรารู้จักผิดจักถูกรู้จักบาปจักบุญแล้วก็พอแล้วท่านสอนว่าจะอย่าพูดด้วยความอยากอย่าคิดด้วยความอยากอย่ากระทำด้วยความอยากนี่มันมีแต่อยากอยากตรงนั้นให้รู้จักความอยาก อันนี้ในทางความอยากในการปรารถนาอะไรก็ทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่ในทางที่หลับทุกข์ท่านให้พิจารณาให้มันได้เรื่องอย่างนี้เรื่องสมถะมันเรื่องสงบเป็นเยอะสลาวฉะนั้นเนี่ยสงบเป็นฐานของวิปัสสนานี้วิปัสสนาก็คือความมันรู้แจ้งมันรู้เรื่องมันให้แจ้งชัดขึ้นจากเก่ามันก็เป็นวิปัสสนาแต่มันไปสงบเฉยไอ้ที่มีเสียงมันมากหนีไปอยู่ในป่าที่มันมีเสียงเนี่ยที่นี่มันรูปมากหนีไปอยู่ในป่านั่นที่มันไม่เคยมีรูปเนี่ยมันไม่เห็นรูปมันไม่ยินเสียงมันก็สงบสงบขนาดนั้นมันจะท่าไปเจอเราเป็นแผลมันเป็นแผลเย็บแผลมันต้องเอายาปิดกับไปนะตาแผลมันหายสนิทแต่ทำไมมันยังอยู่นี่นั่นก็อักเสบจะไม่ผ่าตัดอีกแล้วนี่เข้าใจไหมก็หยุดอีกยาอีกปาดแผลมันก็สนิทอีกสบายแต่ทั้งนั้นมันอักเสบอีกแล้วมันไม่สนิทนี่เรียกว่าสมถะนะวิปัสสนานะเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแผลเก่ามันนะต้องชักเนื้อร้ายมันออกซะก่อนให้มันดีมันจะทำนายโน่นอย่าไปหยุดตั้นมันเลยมันดีซะก่อนจะต้องจิตมันเอายาใส่ฉีดยาให้มันดีมันจะทำไงมาข้างนอกพอข้างนอกดีปั๊บทำไงก็ดีแล้วมันก็ดีอันนี้มันก็ไม่อักเสบอีกนี่นี่อันนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาตัดสมถะนี่เหมือนกันสมถะนี่สงบเท่านั้นสงบจากแผลนั่นแต่มันแก้ข้างในมันอีกในนั้นอักเสบไปไหมคือมันไม่ชำนาญฉะนั้นบางทีมันก็สงบดีแล้วมันก็มันไม่สงบแล้วมันอักเสบขึ้นมาอีกแล้วเพราะอะไรเนื้อร้ายมันยังอยู่เพราะปัญญายังไม่เกิดไอ้ความสงบวันนี้สงบด้วยสมถะมันไม่สงบด้วยปัญญาความเห็นตามเป็นจริงเมื่อความสงบตามเป็นจริงเป็นมาแล้วก็ไม่ต้องดัดตาเลยรู้จักว่าลิงมันเป็นยังไงเนี่ยเราเห็นลิงตัวนี้มันกับตัวอื่นๆแล้วก็เห็นเหมือนกันรู้จักลิงตัวเดียวเนี่ยมันสงบไม่ได้เราเห็นไหมมันเรื่องลิงมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะเรียนไปอีกลิงหมื่นตัวพันตัวมันก็เป็นลักษณะอันนี้ลิงตัวอื่นที่เรายังไม่เห็นมันก็เป็นอย่างนี้เราเห็นลิงตัวเดียวเนี่ยก็เห็นเหมือนทุกตัวลิงเนี่ยมันจะสบายไหมเนี่ยเห็นลิงตัวไหนก็เป็นอย่างนั้นเห็นลิงตัวไหนก็เป็นอย่างนั้นรู้จักอย่างนั้นเห็นตัวเดียวก็เห็นหมดทุกตัวอะไรอันนั้นมันปัญญามันเกิดขึ้นอย่างนั้นมันก็สงบนี่ดิทำไมจะไม่สงบอ่ะก็ได้เห็นมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดด้วยปัญญามันไม่เกิดด้วยความคิดไม่เกิดด้วยตัวหนังสือเราไปอ่านหนังสือพบมันก็เป็นอย่างหนึ่งคิดเอาก็เป็นอย่างหนึ่งมันเกิดมาจากจิตมันเป็นเองมันก็เป็นอย่างหนึ่งธรรมชาติมันมีปัญญาแล้วก็มันมีญาณยังคนมีความรู้ทุกวันไม่ใช่มันรู้ด้วยปัญญามันรู้ด้วยความคิดค้นหามันไม่ชัดเจนมารู้จากอะไรมันผิดก็รู้อยู่แต่ว่ารู้จริงจริงรู้โทษของมันจริงจริงมันก็ไม่เคยทำผิดอยู่เท่านั้นอันนี้เราทำอยู่เปลือกมันเท่านั้นเนี่ยนึกว่าความสงบมันแค่ไหนตอนนี้เป็นว่าแน่ฉันสบายดีไปฟังมันมีเสียงเดือดควรเลยมีรูปเดือดควรเลยไปนั่นดีขึ้นไหมเดือดมานี่ฉันไม่อยู่แล้วพักคนไปอยู่โน้นอยู่คนไม่มีเลยเนี่ยอยู่ไกลบ้านเนี่ยตอนนี้ก็ที่เดือดเนี่ยมันอยู่ไกลบ้านมันหมดยังไงก็ไม่รู้เราจะคิดอยู่ที่นี่คิดไปรัตพงศ์ถ้าเราคิดไปกรุงเทพเนี่ยมันจะใช้เวลามากใช้ประกันเท่าไหร่ลองดูที่มันกรุงเทพมันไกลนั่นเองนัตตพงศ์มันใกล้เนี่ยเมื่อจะคิดเดียวใส่มันให้มันรู้จักกรุงเทพมันมันให้มันหลายชั่วโมงบ้างเนี่ยมันก็รับมือเรียกตัวนี้เนี่ยกรุงเทพที่เราเคยเห็นเคยอยู่อะไรมันไกลอะไรมันใกล้มันไม่มีไกลมีใกล้แล้วจะไปอยู่ที่ไหนล่ะก็ดูสิชนะจิตมันเร็วนะอันนี้เราไม่ค้นคิดเราไม่พิจารณากันเห็นแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันต้องคิดให้มันรอบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อมันทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรสงสารมันดูสิมันสุขสุขเพราะอะไรถามมันดูสิมันเพราะอันนั้นนั่นมันก็ไม่แน่แล้วอย่าไปเชื่อมันมันเลยทุกข์เพราะนั้นนั่นมันก็ไม่แน่อย่าไปเชื่อมันมันไม่ไปเชื่อมันมันสักอย่างมีปฏิบัติไปการปล่อยวางจิตมันก็สงบนั่นเองทำยังไงเลยฟังธรรมฟังเทศน์ก็ฟังแค่นี้ประมาณแหละปฏิบัติไปเถอะมันไม่หมดหรอกพวกเราไม่ทำกันไงก็ไม่รู้คนนี้จะสร้างจะตายบาดขึ้นภูเขาอยู่ตามนี้ผมนั่งหัวเราะอยู่นี่มันไปตายกันมันจะเจอความสงบอยู่ภูเขาเนี่ยมันเกิดความสงบอยู่ในป่ามันเข้าใจอย่างนั้นความสงบมันอยู่ที่มีความเห็นชอบมันไม่เห็นนี่ปัญญาเห็นชอบนี
2: ่
1: มันไม่รู้จักละหาไปมันก็ไม่พบหรอกมันมาพบที่มันเห็นชอบมันจึงจะพบนี่จะเป็นเหตุให้หามันกันใช่ไหมมันจะหาดูที่จะหาอยู่ภูเขาหาอยู่ป่าถ้าไม่เห็นชอบเมื่อไหร่มันก็จะสงบแล้วเอาไปรู้เท่านั้นแหละนอกจากนั้นไปพระวินัยเราเคยอ่านอนันตโพวาทมาอ่านดูสิธรรมะก็อยู่นั่นแหละวินัยก็อยู่นั่นแหละถ้าไปทิ้งสิ่งทั้งหลายแล้วนี่นะในตอนรักษาวินัยแล้วก็เสียแล้วจะไปเอาที่ไหนก็ไปเถอะไม่อย่างยืนนะจะเป็นต้นไม้ก็เป็นไม้ติดต่อเอามันไม่มีมันไม่อายุไม่ยืนหรอกเราต้องเอาเม็ดมันไปเท้าเอาเอามาปลูกสักเม็ดมันให้มันมีรากแก้วยาวๆนะมันไม่คนง่ายไม่ตายง่ายจะเอาอย่างงั้นไม่ใหม่แล้วนี่ก็เรียกไรความคิดอย่างนี
2: ้ต้นไม้ที่ไปต
1: ่อเป็นลูกเอ๋วง่ายเป็นไม่หลายลูกหรอกเป็นไปโทษอีกตายง่ายเราควรคิดให้มันหลอกพอกอย่างนี้ไม่รู้เราเพิ่งจะมาเห็นเนี่ยมันสงบอย่างนี้วันสองวันพระพุทธเจ้ายังไม่ได้6ปีพระพุทธเจ้าเป็นมาท่านตั้งบารมีมากี่ชาติแล้ว6ปีนั่นจนเป็นตรัสรู้ไหมท่านเป็นคนละกี่ปีมาแล้วทำไมนั่นสมาธินั่นเราขายผักขายหญ้ามาอยู่กี่ปีกี่เดือนเนี่ยมันแค่มานั่งจะมาเรื่องมันสงบนี่มันเป็นไปได้เองก็ดีไปวัดดูแล้วไปบวชกันดิแหมท่านสมนักศึกษาชอบเป็นเงินน่ะอยากมานั่งจะมาที่อยากมานั่งให้มันสงบเดียวนั่นนี่โอ้ยไปนั่งตรงไหนถึงมานั่งกองไฟเลยนั่นคิดไปโน่นคิดเอาบ้านคิดเอาเมืองคิดเอาอะไรๆได้หลายอย่างเลยเนี่ยอยากจะทำมันสงบเร็วๆอยากจะไปตรงนี้แต่ไม่อยากอยู่แล้วเอ้ยพวกเรามันก็คิดกันอย่างนั้นเนี่ยไปไปมามาก็เป็นกันอยู่อย่างนั้นมันไม่สงบอย่างนี้ความสงบนะความสงบไม่ยากแต่พระเจ้าองค์ก็ดวงเลยท่านทำอะไรยังไงนะมันมีกี่ปีกี่เดือนมาแล้วมันจะเป็นไงมันไก่แต่มันเป็นไข่มันจะเป็นตั้งไหนมันจะเป็นไข่มันเล็กมันเป็นตัวเล็กของมันตัวเดียวกันเนี่ยจนมันขึ้นมันตายตัวไปตัวเดียวกันเนี่ยมันเป็นแค่อย่างนั้นถ้าเราไปพูดแรงมากก็ไปมันยิ่งลำบากปฏิบัติอันนั้นก็ยากอันนี้ก็ยากใช่ไหมแม้แล้วนี่จะตรวจดูศีลนะมันสั่งตรงนี้มาศีลข้อไหนน้อยอย่างไม่ใช่ไปเพี้ยนอย่างนั้นจะทำอย่างนั้นมันก็ช่องดีจิตใจของเรานะไอ้การบริสุทธิ์ที่จิตใจของเรามีกายกับจิตเท่านี้ศีลทั้งหมดมีกายกับจิตเท่านี้ทีนี้มาคิดว่าฉันจะรักษาศีลจะก่อนอีกต่อไปจะปีหน้าจะทำสมาธิอีกปีที่สามจะทำปัญญานี่โดยมากคนจะมาคิดเช่นนี้ถ้ามีศีลก็มีสมาธิมีสมาธิก็มีปัญญาถ้ารวมถึงมันมีปัญญาแล้วก่อนมันจึงมีศีลมันจึงมีสมาธิตามเรื่องมันวนรอบกันอยู่อย่างนี้ถ้าแยกมันเป็นศีลมันเป็นสมาธิเป็นปัญญานะ
2: ทีนี้เมื่อเราจับขึ้นมาเนี่ยจะทำสมาธิตรงนี้แหละอย่างไม้เป็นได้ไปหยุดตรงกลางขึ้นมาเท่านั้นเนี่ยต้นทั้งสองมันอยู่ไหนมันก็ติดตามกันขึ้นมาเนี่ยมันอยู่สองต้นได้ไปหยุดตรงกลางขึ้นมาแล้วอย่างในตอนสมาธิมันสงบมันก็สงบเมื่อมันสงบแล้วมันก็ไม่กังวลไอ้ความที่ไม่กังวลก็มันไม่ผิดไปไม่ผิดวาจาของเราเนี่ยมันตกขึ้นมาเองก็มันก็ปัญญามันก็มีเมื่อจิตสงบแล้วมันก็มีปัญญามีปัญญามันก็มีศีลมีศีลมีสมาธิมันวนรอบต่อกันไปเรื่อยมันเป็นไปพบสิ่งกันเดียวกันอยู่อย่างเงี้ยแต่เราเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นอย่างหนึ่งอันนั้นมันเป็นอย่างหนึ่งอันนี้มันเป็นด้วยความรู้สึกคิดของเราเมื่อจิตเป็นสมาธิมีขณะเดียวเท่านั้นมีขณะเดียวมีขณะมือเดียวเท่านั้นดูในทั้งพุทธการของเราเนี่ยบางทีพระองค์ท่านทรงเทศนาอยู่พระภิกษุเดินเข้ามาเห็นพระญาติแบบทับๆๆกันน่ะเป็นสมาธิเลยเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นก็ได้จะไปสร้างศีลผิดตรงไหนไปสร้างสมาธิตรงไหนไปสร้างปัญญาตรงไหนเมื่อถึงสมาธิปัญญามันรวมเป็นสามัคคีอันเดียวกันเป็นหนึ่งมันจะเป็นเอโกธรรมโอเดียการปฏิบัติธรรมเนี่ยการปฏิบัติธรรมพูดง่ายๆแต่การปฏิบัติธรรมนั่นแหละอะไรมันเป็นธรรมแต่นี้ที่ก็ต้องเขียนไว้เป็นหลักการเป็นวิชาการจะต้องทำเป็นศีลเป็นลักษณะอย่างนั้นมันเป็นอย่างสิ่งทั้งหลายนั้นมันก็ออกจากกายวาจาจิตทั้งหมดวาจาที่ออกจากจิตกายก็ออกจากจิตนี่มันจิตตัวเดียวแต่พูดจิตตัวเดียวมันก็เป็นไปของมันเท่านั้นพูดสั้นๆกับเดียวจิตมันเป็นไปอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นแต่ว่าจิตมันเป็นกายเป็นวาจาเป็นพยานถ้าจิตไม่ดีพูดก็พูดไม่ดีมันบอกเองมันนะถ้าจิตมันดีมันก็พูดดีอะไรดีทำอะไรดีทั้งนั้นมันก็ต้องไปตามรูปนั้นเป็นแนวทางที่เจออันนี้เป็นลักษณะเป็นลักษณะอาการนี่ขาดไปได้ไหมจะมาตัวไหนล่ะ
3: ฮะผมมาในมาตรการนี้ก่อน
2: เ
3: กิดที่จังหวัดสกลนครก็เอาไปเรียนแพทย์ที่กรุงเทพผมจบแพทย์เมื่อปี2484-85ไปอยู่ในรับราชการสนามในระหว่างสงครามแล้วก็เลิกสงครามแล้วผมก็เราเป็นข้าทำงานที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นแพทย์ประจำอำเภอแล้วตอนหลังก็ผมก็ถูกย้ายมาเป็นอันดามัยจังหวัดเลยในพ.ศ. 2499มาอยู่ได้3ปีปี2503ก็ย้ายจากที่นี่เข้ากรุงเทพแล้วก็ตอนหลังก็ได้เป็นที่กรุงเทพก็เป็นรองอธิบดีกรมอนามัยแล้วก็เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ได้ไปทำงานที่องค์การอนามัยโลกที่ประเทศอินเดียครับ7ปีครึ่งจนกระทั่งเกษียณอายุในปีนี้อายุ60ปีส่วนภรรยานั้นก็อยู่ที่ภูเก็ตส่วนนายอาบนั่นก็ตามที่ผมเป็นอนามัยโลกก็ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่นักเรียนมัธยม6มัธยมภาคม6อะไรตอนหลังเขาก็ไปเรียนพนักงานอนามัยเอากลับมาก็คดีขาสุดอีกครั้งหนึ่งก็มีประจำที่นี่ถือว่าเป็นลูกเพราะว่าตอนนั้นก็ลูกผมมันมี2คนลูกชายมี2คนผู้ชายคนผู้หญิงคนตอนนี้เขาก็ต่อแล้วผู้ชายก็ถึงท่านเรียนในกลางกลับมาแต่ผมก็อยากจะมานมัสการหลวงพ่อหลายครั้งแต่ไม่มีโอกาสมาครั้งนี้ก็ไม่มีโอกาสมานมัสการ
1: ถ้าเคยไปพบพระอยู่อินเดียเนี่ยนะเคยพบบุตรศิษย์อยู่อินเดีย
3: แต่ผมไปตามที่อินเดียนี่ตามที่มอมสามีของคุณชินนันไม่ใช่หลวงพ่อไปใช้หรือเปล่าเลยนอนก็ผิดผมไม่ทราบว่าหลวงพ่อไปใช้หรือเปล่าเนี่ย
1: ใช่ไหม
3: ครับ
4: มีการช่วยกัน
3: การช่วยกันหาชุดกันหลวงพ่อไม่เคยได้ไปที่อินเดียเลย
1: ยังนี่เป็นหนึ่งสิบไป
3: ท่าน
1: อาจารย์ชวนอาจารย์วงอาจารย์มาไม่ได้ไปท่านไปจังหวัดไปทางกรุงลอนดอนไปทางสหรัฐเนี่ยไปแคนาดาอินเดียเขาก็มีมูลอยู่ในยังไงมีเวลาที่จะไปนี่จะไม่ได้ไปเลย
3: ก็ที
1: ่
3: อ
1: ิน
3: เด
1: ีย
3: น
1: ี่
3: ก็ผมเองกับภรรยาจะไปที่สถานทางไปยังสถานที่ไหนลุงพี่นี่ท่านคือวัดจารุกสิพุทธคยาที่ปฐมเทศนาที่สารนาถนะครับเป็นประเด็นความเด่นพุทธิมา
1: เป็นไงประเด็นในดุสิตไหนเน
4: ี่ยว่าคนธรรมดาไม่สามารถจะทำได
1: ้เป็นที่น่าสะดุดสังเวชนะสถานที่อยู่
3: ทำสมาธินี่ครับแค่ขันธ์สัตว์สมาธ
1: ิ
3: มันจะ
1: ต้อง
3: ไป
1: ยึดไม่จะมาอย่างนั้นอย่างนี้หมายความว่าอย่างนี้มันต้องเดินไปถึงกรุงเทพก่อนที่กรุงเทพมันเป็นอย่างนี้อย่าไปถึงเสียแขกโคราชถึงแม้จะมาอยู่โคราชไปถึงกรุงเทพก่อนเถอะเมื่อไปอยู่กรุงเทพมันจะเห็นเมืองโคราชจะเรียนแค่นั้นนี่ให้ไปถึงเมืองกรุงเทพก่อนแกแล้วก็ผ่านวนด้วยผ่านโคราชด้วยผ่านกรุงเทพด้วยคือเรียกว่าสมาธิเนี่ยคณิกะสมาธิอัปปนาสมาธิมันถึงที่มันใจมันถึงที่มันก็ไปใช่เป็นอัปปนาสมาธินั่นจึงจะรู้จักโคตรรู้จักโคตรของสมาธิว่ามันเป็นอย่างไร
3: อัปปนาสมาธินี่ก็มาก
1: กว่าอุปจารมันเที่ยวไปเที่ยวมาเท่านั้น
3: ไป
1: แค่ประมาณใช่ต้องให้มันจะไปจะมาอุปจารสมาธิ
3: แล้ว
1: สมาธิก็ประมาณคณิกะสมาธิมันเข้าไปนิดหนึ่งอุปจารสมาธิมันไม่เข้าไปมันเดินไปเดินมาออกไปออกมาอยู่ในความแก่แก่อยู่ในความสงบไม่ฟุ้งซ่านแต่มันเดินไปเดินมาขณะจิตของเรามันคิดไปคิดมาแต่คิดอยู่ในความสงบบางทีคิดไปคิดมาในความบางทีก็เข้าไปหยุดแค่ขณะหนึ่งเป็นคณิกะสมาธิไปพักอยู่เป็นคณิกะสมาธิเมื่อเราไปถึงอัปปนาสมาธิเนี่ยมันทิ้งคณิกะสมาธิอัปปจนาสมาธิทิ้งไปหมดถ้าไปอยู่นู่นตรงนี้มันพ้นจากสิ่งทั้งหลายนี่แต่ว่ามันเป็นผลของคณิกะสมาธิเลยนะมันเป็นผลของอุปจาระเลยนะมันถึงไปถึงนู่นไม่ต้องผ่านนี่ถ้าไม่ผ่านนี่ไม่เข้าถึงนู่น
3: อ
1: ันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่คนแล้วแต่ปัญญาชน
3: ทำไมจะได้รู้ว่าถึงอุปการะอุปจารสมาธิทำไมจะทราบว่าในขณะนี้อยู่ในระหว่าง
1: อันนี้อันนั้นทราบไม่ยากก็ทราบยากอันนั้นมันต้องอุปมาให้ฟังอย่างหนึ่งนะอย่างผลน้อยผลหนึ่งนะโยมมาถวายอาตมาเนี่ยนะรสผลไม้อาตมาว่ามันหวานอาตมาก็รู้จักนะมันหอมอาตมาก็รู้จักรู้จักทุกอย่างแล้วแต่ว่ามันขาดอยู่อย่างนึงว่าไม่รู้จักชื่อของผลไม้คือผลอะไรคราวนี้อันนี้คือเหมือนกันอันนั้นมันเป็นของจำเป็นนะถ้าเรารู้จักว่าผลนี้ชื่อนั้นมันก็ไม่เพิ่มความหวานขึ้นมาอีกมันมีเพิ่มความมันขึ้นมาอีกอ่ะมันก็อยู่แค่นั้นแหละอันนั้นเอาไว้ตรงที่ว่าถึงจะเหตุที่จะควรรู้ถึงรู้แต่ไม่รู้ชื่อของมันไม่เป็นอะไรก็ต้องมันทุกชนิดเรารู้มันแล้วก็เรียกว่ามันกำขามันจำสองขาแล้วมันจะไปที่ไหนก็มันไปเลยน่ะอย่างนี้นะ
2: จะเป็นชื่อของแอปเปิ้ลหรือชื่ออะไรก็ช่างมันเถอะรถมันจะรู้เรื่องมันแล้วว่าไม่จำเป็นเท่าไรถ้ามีใครมาบอกก็รับไว้รับไว้แต่ถ้ามีใครมาบอกก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะเพราะรถของมันก็รู้เรื่องมันหมดแล้ว
3: อย่างมีความจำเป็นที่จะต้องให้ถึงอัปปนาสก่อนที่จะไปถึงปัญญาได้ที่ต้อง
2: ใช่มีปัจจนาตรงนั้นเนี่ยไอ้เครื่องอุปกรณ์ของที่จะเกิดปัญญาอันนี้มันพอแล้วไม่ต้องเอาสมาธิทั้งหลายเรานี่ไปใช้อย่างอื่นไม่ต้องไปเพ่งภูเขาไม่ต้องดินฟ้าอากาศไม่ต้องไปเพ่งคนให้มันเป็นสุนัขไม่ต้องเพ่งสุนัขให้มันเป็นคนไม่ต้องไปเพ่งอะไรต่ออะไรวุ่นวายมันไม่ใช่อย่างนั้นเราเพ่งสิ่งที่ให้มันเกิดปัญญาเลยได้ต้องรู้ว่าศีรษะนี่ลงมาหาปลายเท้าปลายเท้าศีรษะนี่มันคืออะไรในความจริงมันแค่ไหนทำไมมันถึงยึดมันหนักหนานี่คนเราเนี่ยมันเป็นห่วงเป็นใยอะไรไหมมันเป็นเพราะอะไรมีอะไรมั่งในอยู่นี่เราจะมาค้นสิ่งทั้งหลายให้รู้เท่าตามไปเชียงอ๋อมันเท่านี้เองเนี่ยมาเป็นมันอย่างนี้เองมันเท่านี้เองเมื่อมันเป็นอย่างนั้นก็ถอนประธานมาเท่านั้นเนี่ยที่เขาไปยึดมันถือนั่นว่าแม่อันนั้นมาเรารักมันที่สุดแม่อันนั้นเราเกลียดมันที่สุดอย่างนี้มันก็ถอนออกมาทั้งนั้น
3: แต่ว
2: ่
3: าถอนอ
2: ุ
3: ปทานน
2: ี
3: ่มันจะถอนจะยากถ้าไม่ลดการหาประกอบมันก็ยาก
2: ไม่ต้องยกการปฏิบัติมันลดมันเองเมื่อไปเห็นว่ามันรู้จักหรอกอย่างไฟนี่ไปจับมันร้อนมันดังเองหรอกอย่างเด็กเนี่ยมันเห็นเพี้ยนนั่นน่ะมันไม่รู้จักว่าไฟมันก็เข้าไปใกล้ทุกทีมันแบบมันเป็นทั้งดีมันรู้จักรถของมันอีกวันหนึ่งเราปล่อยไปดึงขามันมันก็ร้องไห้วันหนึ่งเราปล่อยมันไปมันตามไฟเต็มทีแต่โอ้ร้อนร้องไห้เลยวันหลังไปจุดเทียนกันดีปล่อยเด็กกลับไปทีมันจะเข้าไปไหมมันกลัวเนี่ยมันรู้แหละมันเห็นแต่เมื่อวานนี่มันไม่มีมันเนี่ยวันนี้มันไม่เล่นเนี่ยความรู้สึกมันจะเป็นอย่างนี้ตายใจมันเป็นไปเองครับมันเป็นใบเสร็จติดกันไปกันอันนั้นมันเป็นอัตโนมัติแล้วไม่ต้องไปช่วยรักมันแล้วไม่ต้องเสียละมันคือความรู้จักอันนั้นมันอยู่ในตัวของมันแล้วคุณง่ายๆเข้าไปนี้ซะทานข้าวเราทำไมเราจะรู้จักว่าเราอิ่มเอากันนี้ซะใครไปบอกเราอย่างนี้ซะนี่มีฝึกกันใช้เงี้ยมันง่ายดีเ
3: ออถ้าพร้อมมันจะรับการแนะนำซะก่อนมันอาจจะ
2: ก็เป็นบ้างอันนี้ก็เป็นบ้าง
3: เช่นว่าไปถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยเราไม่ทราบสมมติไม่เคยไปหรือไปโคราชแล้วถ้ามันมีใครบอกซะก่อนอาจจะไปถึงกรุงเทพไปโคราชหลายครั้งหลายครั้งอาจจะไม่ทราบ
2: ใช้เวลานานนั่นแหละคู่คนที่ดีมาใครแนะนำเมื่อเข้าใจเร็วมันก็เร็วนะบางคนก็แนะนำเข้าใจยากมันก็ยากเหมือนกันอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่า1 ใน 100ยิ่งในพันก็ว่าได้นะอย่างนี้นะไม่มีใครสอนรู้เองเนี่ยฉลาดเองนี่มันน้อยเข้าใจไหมจะต้องมีครูชี้อันนู้นอันนี้อันนี้ให้ความฉลาดเพิ่มเติมกันมาเราจะเอาปัญญาจะฝังเพิ่มเข้าอยู่รวมกันไปรวมกันไปนะเกิดความรู้สึกขึ้นมาฉะนั้นจริงก็จะต้องมีครูสอนจนจะมีใครเนี่ยถ้าไม่มีใครเนี่ยมันไปยากมันช้าอย่างนี้
3: ที่นี่มีคารวะจิตอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยได้ทำแบบนี้มาก
2: มีทำไปคือทำไปไม่ต้องบังคับผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีพระก็มีนี่มาฟังไปด้วยกันนี่เนี่ยใครเข้าใจขนาดไหนก็ไปทำมาเถอะเท่านั้นไม่ได้ห้ามแต่ก็มีคนสนใจแล้วก็มีคนทำจนกิเลสมันบางก็มีแต่ว่ามันบางขนาดไหนก็ช่างมันเถอะว่ามันไม่หนักอย่างเก่าหรอกเถอะเราต้องไปช่างอ่ะมันออกไปกี่กิโลเราจะไปช่างมันเถอะมันเบาจะหน่อยเดี๋ยวก็เอาเถอะทำให้มันเบาเรื่อยๆไปแล้วเมื่อไรมันจะหมดหนักก็ให้มันรู้จักเลยมันหมดแล้วก็รู้จักมันรู้จักหรอกปัจจตังเวทิตโตวินยูหิวินยูชนรู้เฉพาะตัวเอง
3: ผมยังเป็นห่วงอีกอันหนึ่งครับรู้สึกว่าสมัยนี้มัน
5: มันมีไอ้ถ้าถ้าเขาว่าสิ่งที่มันเป็นเกิดจากกิเลสมากขึ้นนะครับเช่นว่าคนก็โลภมากขึ้นโกงมากขึ้นลักขโมยก็มากขึ้นทำร้ายกันมากขึ้นกินเหล้าเมายาก็มากขึ้นในวัดในร้านก็กินอะไรต่างๆทำรู้สึกว่ามันมากกว่าเก่า
2: แล้วอันนี้อาจจะมาทำมันจึงวิ่งดีให้มันคนเกเรมากมากทำมันจะวิ่งดีมันจะเห็นโทษมันง่ายมันจะกินยาตายง่ายๆมันจะยิงกันง่ายๆมันจะเห็นโทษมันเองนะอันนี้มันเร็วนี่รู้สึกว่าในสมัยนี้ประชาชนสนธรรมะยิ่งกว่าคนธรรมดานะแต่ว่าไอ้ความชั่วของคนมันก็ทำยิ่งกว่าคนธรรมดามันยิ่งต่อกันขึ้นไปอาตมาไม่ดีสุดอันนี้ดีมันดีมันเร็วมันเร็วขึ้นมันเห็นง่ายขึ้น
5: เห
2: ็นผลง่ายไอ้คนเรามันเห็นทำกันมันเห็นมันเห็นขึ้นมามันง่ายมันช้าให้มันหนาแต่ละคนมันหนามาแค่ให้มันเห็นให้มันอยู่ในที่มืดมืดให้มันอยู่ที่มืดมืดเราฉายไฟกับไปในที่มืดมืดนั่นเองมันมีสว่างมากที่สุดตอนมันมืดเดือนมันง่ายง่ายจะไปฉายไฟขึ้นเด็ดในกลางแจ้งมันจะเป็นยังไงไหมมันไม่ถนัดเท่าไรให้มันมืดมืดไปฉายไฟกันในที่มืดแต่มันสว่างดีที่สุดจ้ะขนาด
5: ผมก็แหมมันมีโอกาสท่านผมก็สนใจมากพอสมควรเลยโอกาสน้องมาการ
2: เอาไปพิจารณาเลยเถอะเท่านี้ก็สนพอแล้วนี่ทีนี้เอาไปพิจารณาเถอะมันไม่หนีจากทางนี้หรอกมันทางนี้ละมันทางนี้ไม่ใช่ทางอื่นละมันอันจะมาว่ามันสนใจเถอะที่คำที่เขาบอกว่าคุณเกษียณแล้วนี่ก็พอแล้วนะนี่ทำไมแต่ก่อนเขายังไม่เกษียณเราบัดนี้เขาบอกว่าเกษียณแล้วเกษียณนี่หมายความว่าอะไรก็ต้องคิดดูสิว่านะมันเกษียณแล้วต้องคอยๆคิดอยู่เรื่อยๆอย่างพระท่านก็ให้พิจารณาเหมือนกันพระพุทธเจ้าเราเกษียณหรือยังธาตุดินน้ำไฟลมความแก่ความเจ็บนี่มันเกษียณมันชั่วอยู่เลยไอเทวทูตนี่มันบอกเราอยู่ทุกวันทุกวันแต่ว่ามันไม่บอกว่าฉันเกษียณเธอแล้วไม่บอกอย่างข้าราชการเราไม่ออกหนังสือตรงนั้นเทวตามันก็ค่อยๆเป็นของมันไปโอ้ก็ค่อยๆเป็นของมันไปร่างกายก็ค่อยๆเป็นของมันไปมันก็เสียมาแต่ก่อนนานแล้วมันตามอยู่เสมอเนี่ยไม่ได้ที่ของมันเนี่ยอาตมาท่านจึงพิจารณาความเกิดแก่เก็บตายเพื่อใจมันเห็นว่าเกษียณนี่หมายความอะไรสนใจเหรอไม่ง่ายเกษียณก็หมายถึงอะไรแต่ไม้ต้องมาพูดไงว่าอันนี้ใช่ไม่เคยดีแล้วก็ขอลงซ่อมเลยเนาะคงจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะถ้ารถเขาก็เอาเข้าอู่อย่างเงี้ยอย่างนี้นะอย่างนี้เราก็เข้าใจแล้วเอคนเราเนี่ยดูไปข้างหน้ามันยังไงดูสับหลังมันข้างในอันไหนมันใกล้กับการไกลกับการมั้ยเราจะอยู่ยังไงไปยังไงไหมควรคิดแล้วป่านนี้นะต้องพิจารณาแล้วผลที่สุดพระองค์ของเราแต่ไหนก่อนให้ระลึกถึงความตายอย่างเดียวนี่แหละอย่างอื่นจะมาตอนสรุปความสังเกตความอะไรอะไรแต่ผลมันจะรวมกันมาทั้งหมดนี่รวมกันเห็นที่จะเห็นอนิจจังคือของไม่เที่ยงแล้วยิ่งไปยิ่งเห็นชัดอยู่แล้วมันไม่เที่ยงมันยังไปอยู่อย่างเก่าอันนี้มันเปลี่ยนตาของจมูกยิ่งกายมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนนี่ก็เหมือนเทวทูตเปลี่ยนเช่นเราผมมันหนอกอย่างนี้มันก็เปลี่ยนแล้วนะการเราเห็นนะทุกวันนี้มีของปกปิดอีกนะมียามายอมมันอีกนะกันไม่ให้เจ้าของแก่เลยนะชอบจะโกหกจะต่อเนื่อยไปละโยมเราเนี่ยนะชอบจะเป็นอย่างนั้น อันนั้นมันจะเปิดเผยอยู่แล้วนะเรื่องความจริงมันสัจธรรมมันจะเปิดเผยแล้วก็ช่วยกันไม่ให้เราเห็นจิตจิตว่าจิตว่ากันตัวเองไม่ให้เราเห็นเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมากคือช่วยจิตเจ้าของไว้ไม่ช่วยเปิดเผยเจ้าของตามธรรมชาติตามลักษณะอันนั้นถ้าจะพิจารณาก็ควรเนี่ยป่านนี้แหละนะมาเมียก็มาเมนไม่ไกลกันนั่นมีคนละที่เคยทำหรือเปล่าเคยนั่งกำหนดจิตเปล่า
5: เคยบ้างเหมือนกันก็ผมก็อาศัยอ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่รู้ว่ามันจิตของตัวเองเนี่ยมันสงบแค่ไหนแล้วเข้าไปลึกซึ้งเขาคิดแต่ว่าตัวเองมันคงจะได้ขนมแค่ทำนิกาสมาธิคงจะมีสินเรื่องที่ยังไม่ได้แล้วคงไปแค่อุปจารนักนักเองอะไรแล้วนอนก็เลยไม่รู้ว่ามันเมื่อไหร่มันจะถึงอัปปานะที่เขาว่าอัปปานะมันเป็นไง
2: เราจะไปถามถึงโน่นเลยเรามันทุกข์ไหมตัวนี้มันวุ่นวายไหมอย่าไปถามถึงโน่นเลยเออมันแก้ปัญหานี้ได้ไหมคือมันแก้ปัญหานี้ไม่ได้อย่าไปเอาถึงโน่นเลยถึงมันตายเวทมันหลับว่าเราชีวิตเราอยู่ไปทุกวันนี้ชีวิตเราเป็นยังไงไหมมันหนักไหมมันทุกข์ไหมมันขัดข้องไหมมันขุ่นมัวไหม
5: พอรู้สึกว่าตัวเองก็อันนี้ก็ว่าตัวเองก็ไม่เคยจะมีอะไรเท่าไหร่คิดว่าเขาไม่ได้ห่วงอะไรมากก็คิดว่าอยากจะบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นตามสมควรอันนี้มันก็ทำให้หายทุกไปบ้างหรืออาจจะเนื่องด้วยค่อยทำให้เป็นกังวลจะเป็นยังไงต่อไปก็คิดว่า
2: ความ
5: กังวลจะเป็นน้อยกว่าน้อยหน่อย
2: จะกินได้เนาะอาตมาก็เคยคิดได้อย่างซึ่งว่ามันจะไม่ถึงขนาดนั้นกำลังภาวนาอยู่สมัยก่อนนะพิจารณาเจสาลงมานะอาจารย์ตาตาจนนึกว่าจะไม่เห็นมันขัดข้องในเรื่องนี้อีกต่อมาอายุประมาณสัก50 40กว่า50ฟังตรงนี้มันมาหลุดออกโยมมันมาหลุดออกจ้ะแหมมันมีตัวกังวลอยู่หลายวันนะโยมนะอาตมาคิดว่าฟันซีกเนี่ยอาตมาคิดว่ามันเป็นของเป็นธรรมดาของมันนี่มันตกแล้วนะเนี่ยมันหลุดออกจริงๆแปลกนะโยมนะไปนั่งอยู่กับพี่ตกไปดูแม่เราเนี่ยมันแก่แล้วเนี่ยเราเนี่ยฟันนี่มันคลำอยู่เรื่อยๆมันออกชีพเดียวรู้มันหลงนี่เลยโอ้โหนะแต่ก่อนไปเล่นกับคนอื่นตอนนั้นเป็นคนแก่นะเนี่ยนี่มันแก่ใจนี่เป็นพี่ตกกังวลอยู่หลายวันนะนี่แน่ๆเหมือนกันในอันนั้นอันนั้นเราคิดอีกอันหนึ่งนะเมื่อเราจะทิ้งมันจริงๆเนี่ยมันยากนะอาตมาเคยจะไปทรวงว่าไปทรวงเนี่ยมันต้องเอาของน้อยๆมันสบายดีเว้ยมันจะไม่ลกลงลังมันจะไม่หนักนะเก็บโน่นเก็บนี่ใส่จะไปเมื่อจะไปจริงๆเนี่ยในบางทีมันอยากเรื่อยถึงหมอนเนี่ย ถ้าจะรีบจะเช็ดเท้าก็อยากจะเอาไปด้วยนะโยมนะตัวมันจะขาดตัวมันจะลำบากมีของเราไปจะใช้มันไปมันจะง่ายเมื่อเราจะเอาจริงๆมันผูกเราเต็มที่เหมือนกันนะของนิดเดียวแต่เราจะมองเห็นเลยแหละนี่จำไว้จำไว้เมื่อจะทิ้งจริงๆมันเสียดายนะโยมนะถ้าเช่นนี้จะทิ้งไหมเช็คมาต้าก็ยังได้ยิ่งคนแก่ยิ่งกระมัดกระมีเลยนะระวังดีๆเถอะเมื่อจะเอาจริงๆเด็ดขาดนี่ยากจำไว้ผมจะจำไว้แต่ถ้าต้องมองเห็นจะของได
5: ้อันนี้หมายถึงกิเลสอ่อน
2: ใช่ไอ้ความอุปทานยังมั่นหมายอยู่ยัง
5: อันนี้ความบางครั้งความเป็นกังวลและความไม่พอใจอะไรต่างๆไม่สบายใจเนี่ยมันก็มีก็มีบ้างเพราะมันเป็น
2: ใช่
5: แต่มันยาก
2: นั่นนะมันยากอยู่ตรงนั้นล่ะนั่นแหละจะต้องคันไม่ต้องเสริมไปถึงสมาธิขั้นไหนขั้นที่มันเป็นกังวลนี่สำคัญไหมกังวลน้อยกังวลมากไหมเนี่ยจะไปถึงอันนู้นลืมเลยเลยยาไม่รู้คนนั้นไม่รู้จักเนี่ยมันจะรู้จักตรงนี้ง่ายดี
4: หมายความว่าบทที
5: ่
4: 1ก
5: ็
4: ค
5: ือ
4: ต้องให้ละ
5: ได้ก่อน
4: ไม่
5: ใช่
2: ดีๆก็ต้อง
5: ละ
2: ก่อนต้องพยายามต้องพยายามทีละน้อยมันจะทิ้งเฉยๆไงมันจะต้องเห็นโทษมันน่ะเห็นโทษจริงนั่นน่ะสิ่งที่เราจะทิ้งมันได้น่ะเห็นโทษมันใช่ เราจะเห็นคุณมาเมื่อได้ทิ้งเหล่านี้มันเกิดประโยชน์อย่างไรเห็นเห็นคุณมันอย่างมากที่สุดแหมคนเรานะมันก็เป็นอย่างเงี้ยเมื่อจะลงเมื่อจะออกจากบ้านไปก่อนเถอะเมื่อได้เรากลับมันจะเป็นอย่างนี้นะเมื่อทำไปอยากได้ยังไม่ได้ทำไปคิดไปอยากได้เหมือนเราไปที่อื่นลงบ้านลงจากลงเมื่อได้กลับพอมาปุ๊บมันอยากกลับแล้วพร้อมกันเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นยังได้กับจังใจจะไปทิ้งจะของเท่านั้นนะเรื่องเรายังไม่จบเรื่องของเรายังไม่จบแต่ยังไงก็ต้องทำมันเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดอยากจะได้เข้าใจแต่การที่จะได้เข้าใจแบบการนั่งอย่างเดียวการทำงานที่มีสติในมีสติเดี๋ยวนี้เราทำผิดไหมเดี๋ยวนี้เราคิดผิดไหมเราคิดถูกไหมในเวลานี้เดี๋ยวนี้เราพูดกับคนเดี๋ยวนี้มีความรู้สึกอย่างไรไหมถ้าทำก็คิดผิดไหมอิจฉาคนอื่นไหมเอาเปรียบเขาไหมเอาเปรียบเราไหมต้องคิดให้มันถ้ามันกลางๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้พยายามใส่เกียร์มันออกพยายามรู้จักจึงให้ดูอย่างนั้นไม่มีใครรู้จักความดีความชั่วของเราเท่ากันของเราเท่าลูกของเราเองอะไรมันเบาไปเรื่อยๆมันก็เป็นชิ้นเท่านั้นมันก็เป็นศีลมันก็เป็นสมาธิทั้งนั้นแหละแต่สิ่งที่มันเคลียร์ไปเนี่ยหยุดหลายชั่วโมงนี่มั้งจะกลับที่ไหนที่นี
6: ่ที่นี่ก็นอนที่นี่ผมมาเนี่ยนอนที่อุบ
2: ลแล้วนี่ไปอยู่กรุงเทพอ่ะจะดีจะสร้างประโยชน์โลกมากมากเนี่ยพอสมควร
6: หลายชั่วโมงผมก็ได้ประโยชน์มากผมคิดว่าผมจะต้องไปกันควรแล้วนะทางพนักงาน
2: เออรับประกันอะไรไปสะสางด้วยบางทีมันก็แม่ๆมันไปง่ายจิตของเราเนี่ยมันเห็นง่ายแต่มันก็ไปได้เหมือนกันอย่าพูดถึงการบวชเถอะพูดถึงการปฏิบัติการบวชมันไม่ยากหรอกมันยากที่การปฏิบัติบางคนกับผมจะการบวชบวชมาทำอะไรบวชจะมาปฏิบัติที่นั่นเนี่ยถ้าไม่มีโอกาสสมควรจะบวชกันที
6: ่
2: ปฏิบัติโดยไม่บวชเนี่ยการปฏิบัตินี่มันมีเนี่ยมันแน่อยู่ในการปฏิบัติอยู่ในเป็นคารวะดำเนินยังได้นี่นะปัญญารู้ไปถึงไหนก็ไปถึงนั่นเนี่ยไอ้แค่มาบวชมาแล้วดูเฉยๆมันจะดีหรอกบวชก็ต้องปฏิบัติอย่างเก่า
7: เมื่อทำอย่างนั้นมันก็เป็นบริษัทที่ไม่แน่นอนจะเป็นบริษัทปลอมก็ได้พุทธบริษัทนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นให้มันเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงไม่ใช่เป็นพุทธบริษัทที่ปลอมท่านเป็นพุทธบริษัทที่ปลอมมันก็เป็นบริษัทปลอมของปลอมของปลอมนั่นก็คือของไม่แน่นอนของไม่จริงจังถึงแม้ปฏิบัติก็เป็นที่ปฏิบัติปลอมเมื่อการปฏิบัติปลอมมันก็เป็นวิบัติมันไม่ใช่เป็นปฏิบัติถ้าเป็นที่ปฏิบัติปลอมมันก็ไม่นับเนื่องในพุทธบริษัทที่เป็นบริษัทแท้ก็เป็นผู้ปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีสุขปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงญาญาปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเพิ่มจากความผิดจากบาปบาปธรรมทั้งหลายสามีที่ปฏิปันโนก็เป็นผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องกายก็ถูกต้องวาจาก็ถูกต้องจิตใจก็ถูกต้องทั้งหมดเป็นต้นขึ้นต่อพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยถ้าเรานั้นเป็นสมาธิขึ้นต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าถ้าเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องจากบริษัทของเราเราก็ต้องจากพระพุทธเจ้าแล้วนี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราก็ควรจะรู้จักพระพุทธเจ้าคือใครและพระธรรมคือใครพระสงฆ์คือใครบัดนี้เราอยู่ห่างท่านหรือยังหรืออยู่ใกล้ท่านโดยคิดแล้วเราก็ควรรู้จักถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้จักคารวะพระพุทธเจ้ารู้จักทำตามพระพุทธเจ้าถ้าเรารู้จักชื่อของท่านเราก็จะชื่อของท่านมากราบมาไหว้ ป็นต้นก็ไหว้พระพุทธเจ้าที่พร้อมคือไหว้ไหว้เพื่อปรารถนาอยากจะให้มีอันนั้นอยากจะให้ได้อันนี้อย่างนั้นเป็นต้นเกี่ยวกับการไหว้ภายนอกไหว้เช่นนั้นก็จะการประพฤติปฏิบัติแน่นอนดังนั้นถ้าเราถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราแล้วเราจะทำจิตเราจะทำดีจะทำชั่วเราจะทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรทุกอย่างนะก็เสมอพระพุทธเจ้ามันดีมีเฉพาะหน้าของเราเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเห็นเราอยู่มองเราอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกเมื่อพระพุทธเจ้ามาจ้องดูเราอยู่เราก็เคารพพระพุทธเจ้าน่าจะดุจะร้ายในใจของเราจะทำใจให้เศร้าหมองและกลัวท่านร้ายต่อท่านกลัวท่านอันนี้ก็เหมือนกันเราเข้าถึงพระพุทธเจ้านับถือท่านแล้วนะเราก็จะต้องละไอ้สิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ที่ในใจของเราเนี่ยทำแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์คิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นี่เป็นต้นนี่เดียวว่าพระพุทธเจ้าของเรายังมีอยู่พระพุทธเจ้าโดยนามธรรมพระพุทธเจ้าโดยรูปธรรมโดยวัตถุโดยรูปธรรมโดยวัตถุนั้นก็คือที่ท่าจะสมมานบัดนี้ปฏิบัติธรรมนิพพานไปแล้วเป็นต้นแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าโดยนามธรรมนั้นซึ่งไม่ไปที่ไหนคือสัจธรรมคือความจริงนี้มันก็ยังตั้งอยู่ในโลกเนี่ยไม่ได้ไปที่ไหนไม่ได้ไปที่ไหนอยู่ยังจะช่วยบุคคลอยู่ตั้งใจจะช่วยมนุษย์ทั้งหลายอยู่จะตั้งใจช่วยพวกพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ตลอดเวลาไม่ไปที่ไหนยังปกปักรักษาคุ้มครองพวกท่านทั้งหลายพวกพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ตลอดกาลตลอดเวลา

จะทำเยอะมากเป็นด้วยการทำถูกมันก็ถูกอยู่ทำผิดมันก็ผิดอยู่เป็นต้นคือสัจธรรมคือความจริงนั่นเองล่ะที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าจะให้ชี้ขาดได้สักประมาณเป็นพระพุทธเจ้าก็คือธรรมอันนี้สัจธรรมนี่คือธรรมที่ถูกต้องเตือนท่านยังเชื่อเราอยู่ถ้าทำกันยังเชื่อเราอยู่ถ้าเราทำดีเป็นธรรมะมันก็ยังพ้นโทษต่างๆก็เป็นธรรมะยังมีอยู่ตลอดการตลอดเวลาถ้าใครไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักพระพุทธอยู่ที่ไหนพระธรรมเป็นอย่างไรพระสงฆ์อยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็พูดแต่ว่าสรรเสริญคุณของท่านอยู่เสมออรหังสัมมาสัมพุทโธสวัสดิโตสวัสดาตโมสุขติปโนตัตโตสาระตังโกพูดเรื่อยถึงพุทธรัตนะพระธรรมพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะหารู้ไม่ว่าพระพุทธอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรพระธรรมอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรพระสงฆ์นั่นอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรก็ไม่รู้จักก็ได้ยินแต่ว่าพระพุทธเจ้านั่นท่านดีพระธรรมนั่นท่านดีพระสงฆ์นั่นท่านดีควรกราบท่านไหว้ท่านไปมากราบท่านโดยที่ไม่รู้เรื่องเฉยๆนึกว่าจะกราบพระพุทธแล้วจะเกิดบุญจะกราบพระธรรมแล้วจะเกิดบุญจะกราบพระสงฆ์แล้วจะเกิดบุญกราบวาระที่หนึ่งก็คือนึกถึงพระพุทธเจ้ากราบวาระที่สองก็คือนึกถึงพระธรรมกราบวาระที่สามก็นึกถึงพระสงฆ์เอาสามครั้งหนึ่งถวายท่านแต่ไม่รู้จักว่ามีความหมายอย่างไรอันนี้การประพฤติเช่นนั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงมันเป็นพุทธบริษัทที่ปลอมน่าจะให้มันเป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์พวกเราทั้งหลายนั้นเราก็ไม่ต้องไปนึกคิดอะไรมันมากมายและการประพฤติปฏิบัตินั้นนะดูในตัวของเรานี่เองดูกายของเราดูวาจาของเราดูใจของเรานี่แหละไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกว่ามันจะดีไหมมันจะชั่วไหมมันจะผิดไหมมันจะถูกไหมอะไรไหมเนี่ยไม่ต้องไปถามคนโน้นคนนี้ให้มันลำบากนะถามในใจของเรานั่นแหละเมื่อความเห็นของเรามันถูกเป็นต้นใจมันก็ขุ่นนะถ้าเราที่เรียกว่ามันมืดใจมันขุ่นนะเมื่อสิ่งที่อาน้ำมันขุ่นนะเราจะไปมองดูเงาของเรามันก็ไม่เห็นลักษณะน้ำมันขุ่นใจเราที่มันขุ่นขึ้นมาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักลูกไม่รู้จักร้านไม่รู้จักตัวของตัวเลยนี่เดี๋ยวใจมันขุ่นก็เหมือนน้ำข้างนอกมันขุ่นเราจะมองดูเงาเลยน้ำมันนั่นกระแสน้ำมันนั่นไม่สามารถที่ใจมองเห็นเงาตัวของเราในน้ำได้นั่นแต่ไอ้ความขุ่นมัวของที่เดือดราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีอย่างนั้นเป็นต้นถ้าเราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราแล้วนะมันจะคิดไม่ดีขึ้นมาก็เป็นอย่างว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่เฉพาะหน้าของเรานี่นะไม่กล้าจะคิดขึ้นยึดคิดขึ้นก็ไม่กล้าจะทำถึงมันจะโกรธขึ้นมากๆเป็นต้นก็รู้มันจะหวังพระพุทธเจ้าในการมองเราอยู่ท่านรักษาเราอยู่ท่านตามรู้เราอยู่อย่างนี้เป็นต้นคล้ายกับเจ้าหน้าที่คนๆหนึ่งซึ่งรักษาบ้านเมืองมันเนี่ยเมื่อเข้ามาในบ้านเราก็ระวังไม่กล้าไปทำมันนั้นไม่กล้าไปทำมันนี้นะก็อะไรเพราะสารบัญใจมันจ้องอยู่นั่นแหละไม่กล้าเป็นขโมยในเวลานั้นก็กลัวอย่างนี้เรานี่เป็นมันการให้เข้าใจว่าเราได้รู้ถึงพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีนั้นเป็นว่าเราจะยืนอยู่ก็ดีเราจะเดินอยู่ก็ดีเราจะนั่งอยู่ก็ดีเราจะนอนอยู่ก็ดีก็เสมือนว่าพระธรรมในใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นห้อมล้อมเราอยู่เป็นอย่างนี้ทำไมเราอยู่ท่านมองเราอยู่ถ้าเราทำดีมันก็ได้ดีถ้าเราทำชั่วมันก็ได้ชั่วถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยพระพุทธอยู่ที่ไหนพระธรรมอยู่ที่ไหนพระสงฆ์อยู่ที่ไหนพระพุทธก็คือธรรมะอันที่แท้จริงคือสัจธรรมนี่แหละพระพุทธผู้ใดถึงพระธรรมเป็นต้นคนนั้นจะใกล้พระพุทธคนใดใกล้พระธรรมคนนั้นจะใกล้พระพุทธคนใดใกล้พระธรรมคนนั้นจะใกล้พระสงฆ์แต่เพราะพระธรรมมันเป็นรากฐานอย่างแน่นแฟ้นที่จะให้พุทธบริษัททั้งหลายประพฤติปฏิบัติเป็นต้นฉะนั้นผู้ถึงพระรัตนตรัยแล้วจึงเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์เช่นเรารู้จักว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ไม่ทำบาปอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราจะทำบาปเมื่อเราจะคิดจะทำบาปเราก็รู้ก่อนแล้วก็ไม่กล้าจะทำหรือทำก็ทำแต่น้อยทำเพื่อจะละไม่ทำเพื่อจะทำต่อไปจิตใจเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นจะอยู่คนเดียวใจก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่หลายคนก็เป็นอย่างนั้น
จะอยู่ที่

0: ครับใจเราก็เป็นอย่างนั้นใจอยู่ที่แจ้งใจเราก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่เรียกว่าพระพุทธแต่รัตนารุรัตนาใจมันคุ้มครองเราอยู่ทุกเวลานั่นขอให้พวกเราทั้งหลายคิดอย่างนี้เนี่ยก็ยากนะใครจะเป็นพระพุทธใครจะเป็นญาติของพระพุทธประธานประสงค์เนี่ยมันก็ยากมันก็ลำบากเราจะเป็นพุทธบริษัทสมัครเป็นสมาชิกเป็นบริษัทของขึ้นแต่พุทธบริษัทคือบริษัทของพุทธเจ้าเนี่ยมันยากแต่เรามองเห็นว่าไม่ใช่มันยากบ้านเมืองเราทุกคนก็นึกว่าเราขึ้นต่อพระพุทธเจ้าหมดทุกคนเลยใช่ใครก็ว่าพุทธังก็เป็นใครก็ว่าธรรมังก็เป็นใครก็ว่าสังฆังก็เป็นใครจะกราบก็เป็นไหว้ก็เป็นสมาทานศีลก็ได้นั่งฟังธรรมก็เป็นไม่ใช่เหตุการณ์เพียงเท่านี้เป็นพุทธบริษัทไม่ใช่เหตุการณ์เท่านี้เลยกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์ไม่ใช่เหตุการณ์เท่านี้ที่ว่าท่านทั้งหลายฟังธรรมในบรรลุกระทำนั้นไม่ใช่เพียงเท่านี้ผู้ที่ฟังธรรมจะต้องเข้าใจในธรรมเมื่อเข้าใจในธรรมก็นำธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติเป็นต้นจนจิตเราก็เป็นธรรมจนธรรมก็เข้าอยู่ในจิตจนจิตก็อยู่ในธรรมธรรมกับจิตในปนเปื้อนกันเข้าเป็นอันเดียวกันอยู่สะสมก็เข้าไปเป็นก้อนเดียวเป็นเอโกธรรมโมจิตก็เป็นธรรมธรรมมันก็เป็นจิตคือมันเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ได้แต่แล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยพุทธบริษัทมันหายากนะเราจะมีพระราชนาสบายไม่ให้เศร้ามองมันจะหายากไม่ใช่ของมันยากไม่ใช่ว่าการเพียงที่เราเพ่งว่าจะท่านนี้พอแล้วการได้กราบนี่มันพอแล้วการเราไหว้นี่ก็พออยู่แล้วการเราเข้าวัดเข้าวานี่ก็พออยู่แล้วอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนะให้เข้าใจเพิ่มจะไม่สูงกว่านั้นอีกการสวดนี่สวดไปทำไมการกราบนี่กราบทำไมการเข้าวัดนี่เข้าไปทำไมการฟังธรรมนี่ฟังไปทำไมเราจะต้องไปพิจารณาเรื่องการเจริญภาวนามันจะไปแจ้งโน่นจะแจ้งที่เราภาวนาเนี่ยไม่แจ้งในการกราบการไหว้การนั้นเนี่ยมันไปแจ้งที่การภาวนาการภาวนาก็พูดง่ายๆการกระทำให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นอะไรไม่เกิดขึ้นสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเราก็ทำให้มันเกิดขึ้นอะไรยังมันเกิดขึ้นมาที่ยังไม่หมดไปของไม่ดีนั่นก็ทำให้มันขึ้นไปให้มันหมดไปเต็มทำให้เกิดขึ้นให้มันมีขึ้นสิ่งที่ไม่มีให้มันมีขึ้นสิ่งที่ไม่เกิดจะเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนก็เป็นประโยชน์คนอื่นนั่นก็พยายามสะสมต้นอย่างนี้เป็นต้นเช่นกันห้าว่าเราเป็นพุทธบริษัทพูดถึงบริษัทพูดถึงพระพุทธธรรมประสงค์ใช่ไหมให้เป็นประโยชน์จริงๆนั่นน่ะท่านมีการห้ามหลายอย่างการห้ามในทางความผิดการเลี่ยงชีพเราก็ดีการค้าขายเราก็ดีเช่นยึดช้าไม่ยึดช้าเลี่ยงจากการค้าขายไม่ชอบทำค้าขายมนุษย์ค้าขายยาพิษค้าขายโซลาค้าขายสารเคมีเพื่อเลี่ยงชีพของเราอย่างนี้นั่นไม่ใช่เป็นค้าขายของพุทธบริษัทอย่างนี้ยังไม่สมบูรณ์เป็นแต่นอกเรื่องใหญ่การอยู่การกินอยู่ปัจจุบันนี้กระบวนการเป็นต้นดูสิท่านว่าไม่ให้ทานเลยไม่ให้บริโภคอะไรเนื้อหมาก็ให้ไม่ให้บริโภคเนื้อเสือไม่ให้บริโภคเนื้องูก็ไม่ให้บริโภคนะไม่ให้บริโภคเนื้อมนุษย์ไม่ให้บริโภคเนื้อนี้ไม่ให้บริโภคเนื้อเสือไม่ให้บริโภคเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมนุษย์เราไม่จังเหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายนะมันเหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายถ้าใครทานเนื้อทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเศร้าหมองบรรพบุรุษธรรมไม่เห็นหน้าต่อพระเจ้าเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยกลัวมากเช่นแบบเรียนวิชาอาคมนั่นในในขันมังสังสิบอย่างอย่างนี้เป็นต้นตัวกันสมัยก่อนนะแต่ความเป็นจริงอันนี้ก็เพื่อปรับปรุงตัวเราให้เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงอันนี้ถ้าบริษัทแท้ๆมันหายากมันน้อยอย่างมนุษย์เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนอุปชาท่านสอนนาคท่านดีแล้วท่านเป็นคนที่มีโชคมีบุญหลายซึ่งเธอได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันหาเลยยากเนี่ยยากหนักยากนานเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานมันง่ายเกิดเป็นมนุษย์มันยากเราก็มาคิดว่าเออมนุษย์มันจะยากทำไมบางครั้งเกิดมาทีละสองคนก็มีนะทุกวันเกิดมากที่สุดจนเขาฟันไปแล้วเอาคนเอาสองคนไปนะเลขาธิการตายนะถ้าท่านพูดว่ามนุษย์มันเกิดยากมันก็มาแย่งแต่ความเห็นของเรามันจะยากทำไมมนุษย์เดี๋ยวนี้มันจะอัดแอร์ในเมืองไทยเลยซะแล้วทำไมมนุษย์มันเกิดยากอันนี้มันศาสตร์มนุษย์อันนี้มันเกิดมนุษย์อย่างในป่าอะไรนะไม้มันเยอะไปแต่ว่าไม้ที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้มันมาก น้อยที่มันใช้ประโยชน์ได้มันน้อยท่านพูดถึงส่วนมากส่วนที่เป็นประโยชน์ไม่ทุกสิ่งสารพัดมันมีทั้งนั้นแหละแต่มันก่อนใช้ได้เหมือนกันกับปัญญาของคนปัญญาคนปัญญาคนฌานคนเห็นผิดในปัญญามันมากจะพูดวิธีอะไรการเบียดเบียนการบังแนวการลบบังหลักการที่ต้องการเบียดเบียนเกลียดสีสื่อหนึ่งดีเก่งปัญญามันมากแต่พระพุทธเจ้าท่านเนี่ยท่านเสนอนักท่านมาประสังมันเทะคนอย่างนั้นคนฌานท่านเนี่ยปัญญามันมากมันก็มากแต่ปัญญาสามหรอกไม่ใช่ปัญญาดีนะเหมือนผลไม้นั่นแหละในป่านั่นนะยกต้นไม้ในป่ามันก็มากก็มากประสังมันเทะมากส่วนไม้ที่ใช้ในประโยชน์ไม้ที่ใช้ในประโยชน์
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปาฐกถาพิเศษทางรอดประเทศไทยฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืนโดยเน้นย้ำกรอบเป้าหมายยั่งยืนหรือ SDG ที่อาจต้องทบทวนด้วยการทำ backcasting หรือการมองย้อนกลับจากอนาคตที่ต้องการมายังปัจจุบันเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวาระด้านภัยพิบัติที่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปีรัฐบาลจึงเตรียมผลักดันแนวคิด Nature Positive ที่มุ่งเน้นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและกำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนเช่นโครงการเลิกเผาเป๋าตุงด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์แปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อมูลค่าแทนการเผาเพื่อให้เกิดความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง
3: เราต้องรักษาเรื่อง biodiversity เอาไว้นะครับผมจะใช้เรื่องนี้เป็นเอเจนดาในงาน IMF Nature Positive ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นเรื่องทั้งคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถบอกให้คนทำเนเจอร์โพซิทีฟในขณะเดียวกันเขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบและทำให้รอบด้านและต้องทำโดยเร็ว
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์กล่าวด้วยว่ารัฐบาลพร้อมร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติภาคเอกชนและชุมชนออกแบบนโยบายที่สร้างความยั่งยืนโดยเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การลงมือทำและเปลี่ยนความท้าทายของโลกให้เป็นโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
4: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชน
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องตันไฟสำรองของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Centerว่ากฎหมายปัจจุบันกำหนดเพดานการจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจกำกับดูแลอย่างเข้มงวดหากประชาชนยังมีความกังวลต้องสร้างความมั่นใจให้ได้รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของกลิ่นและมลภาวะอย่างใกล้ชิด
6: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่มีการจะไปช่วยใครเลย
5: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นทั้งนี้รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบสะอาดและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนชนันชิดาสังทองรายงาน
4: ขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันยังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center พระราม9หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด
5: นางสาวธิติพัชโชติเตชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่ตามนโยบายของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
5: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังเปิดเผยถึงกรณี Data Center บริเวณถนนรามคำแหง28ซึ่งได้รับการอนุญาตกักเก็บน้ำมันไว้ที่ 200,000 ลิตรหากพบการกักเก็บเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตหรือผิดไปจากเงื่อนไขกรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
4: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันแนะทุกภาคส่วนจับกระแสการลงทุน Data Center ผลักดันการสร้างระบบนิเวศครบวงจรโดยไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชน
8: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าไทยจำเป็นต้องรักษาการอยู่ในเรดาร์การลงทุนของโลกอย่างเช่นการลงทุนใน Data Center โดยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึงประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อทุกๆกำลังไฟฟ้า100เมกะวัตต์ดังนั้นทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุนในการสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการต่อยอดอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพรวมถึงต้องมีการเชื่อมโยงให้เกิดการกระจายประโยชน์ไปสู่ภาคการผลิตจริงและเศรษฐกิจระดับชุมชนทั้งในมิติของการสร้างรายได้การจ้างงานและการยกระดับทักษะของแรงงานไทยทั้งนี้นอกจากระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจหลักกกร.ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบน้ำที่ต้องเพียงพอและเชื่อถือได้โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: ด้านนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเข้ามาของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่าง Data Center เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลและเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการแข่งขันในระดับสากลที่ทุกกระบวนการต้องอาศัยประสิทธิภาพสูงสุดและขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการดำเนินธุรกิจไปแล้วหากประเทศไทยมีฐาน Data Center เป็นของตนเองจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางข้อมูลในระดับที่สูงมากมั่นใจได้ว่าความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการมีฐานข้อมูลที่มั่นคงจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างแน่นอนกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
9: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การติดเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยลักษณะ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการพร้อมเดินหน้าบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าของสิทธิ์และนักลงทุนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร
10: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569พร้อมระบุว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการและพิจารณาร่างโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์โดยมุ่งปรับภาระหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรซึ่งจากผลสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ในสหกรณ์ 1,164 แห่งพบเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการ 23,196 รายรวม 35,768 สัญญามูลหนี้กว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหนี้ผิดนัดชำระหรือ NPL ตามหลักเกณฑ์3ปีขึ้นไปรับผิดชอบชำระเงินต้นครึ่งแรกร้อยละ50ขณะที่รัฐจัดสรรงบประมาณชดเชยเงินต้นครึ่งหลังร้อยละ50พร้อมภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปีและระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน10ปีตามระดับมูลหนี้ทางนี้เกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพจัดทำบัญชีครัวเรือนและปฏิบัติตามแผนชำระหนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดีโดยหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคำฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยสรรหากสทช.ยืนยันรัฐบาลดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีผลกระทบต่อขั้นตอนที่ดำเนินการไปแล้ว
11: นายประกรณ์ อินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ไว้พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนตามปกติของกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีสิทธิ์ยื่นฟ้องตามกฎหมายซึ่งเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแต่เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับไว้พิจารณาก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
12: ศาลเพียงแต่รับไว้พิจารณาเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ให้รับไว้พิจารณาเพราะว่าในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการสรรหานะครับในกฎหมายกสทช.เองก็บอกแล้วว่าฟ้องศาลได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นสิทธิตามปกติบังเอิญศาลชั้นต้นท่านสั่งไม่รับแต่ว่าศาลสูงท่านสั่งรับไว้พิจารณาก็ศาลชั้นต้นก็ไปรับไว้พิจารณาดำเนินการต่อก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับที่เราดำเนินการไปเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันตามกฎหมายที่เราทำนะครับว่าก็คำวินิจฉัยเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดนะครับซึ่งก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา203ข้อ5ประกอบมาตรา217นะครับแล้วก็พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้คือกฎหมายกสทช.ด้วยมาตรา15ทับ1มันก็ทำตามปกตินะครับก็ยังไม่ได้มีผลอะไร
11: รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าคำสั่งรับคำฟ้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถอดถอนหรือแต่งตั้งเนื่องจากรัฐบาลได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ที่กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุดจึงไม่มีความจำเป็นต้องถอนเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วกลับมาสำหรับข้อห่วงใยเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่นั้นขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาจึงขอให้รอคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากศาลปกครองก่อนและรัฐบาลพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นจัดสรรงบประมาณตรงเป้าหมายโปร่งใสและติดตามผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับ
13: นายจุฑลกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าหัวใจสำคัญของการพิจารณางบประมาณไม่ใช่เพียงหน่วยงานได้รับงบเท่าใดแต่ต้องใช้งบให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อประชาชนสำหรับงบประมาณปี2570รัฐบาลกำหนดวงเงินงบประมาณกว่า 3.7 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 74,000 ล้านบาทโดยเป็นรายจ่ายประจำประมาณ 2.7 ล้านล้านบาทและรายจ่ายลงทุนประมาณ 790,000 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.4 ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้รักษาวินัยการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และจัดสรรงบประมาณให้แม่นยำและคุ้มค่าพร้อมเปลี่ยนการติดตามจากยอดการเบิกจ่ายไปสู่การประเมินผลลัพธ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะรับรวมถึงนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานควรพิจารณาความจำเป็นความคุ้มค่าและภาระทางการคลังเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นทั้งนี้คณะกรรมการจะเสนอรายงานและข้อสังเกตต่อวุฒิสภาก่อนส่งต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันการใช้งบประมาณให้โปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
18: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธและใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในเมืองเออร์บิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าสามารถสังหารกำลังพลสหรัฐได้หลายนายอย่างไรก็ตามหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของเคอร์ดิสถานอิรักระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถสกัดกั้นโดรนติดวัตถุระเบิดได้10 ลำและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐส่งเครื่องบินรบและยิงขีปนาวุธโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิหร่านอย่างน้อย7 แห่งจนทำให้กำลังพลของ IRGC ในจังหวัดเคอร์มันชาทางตะวันตกของอิหร่านเสียชีวิต4 นายรวมถึงมีพลเรือนชาวอิหร่านเสียชีวิต5 รายและได้รับบาดเจ็บ50 รายระหว่างการเข้าร่วมงานแต่งงานในเมืองซิริกซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,114 รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 รายขณะเดียวกันทางการจีนรายงานว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตอยู่ที่16รายและสูญหาย546รายขณะที่หน่วยกู้ภัยพิเศษของจีนอินเดียและเนปาลสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและใช้รถขุดเจาะซากปรักหักพังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานเกือบ300คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ด้านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เกิดเศษซากปรักหักพังอย่างน้อย 2,200,000 ตันซึ่งรวมถึงเศษซากของอาคารสิ่งปลูกสร้างก้อนหินและตะกอนดินต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 20:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรส ูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
19: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
20: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
21: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราช
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

0: ต่อไปญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระแล้วต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับและเตือนตนเอง
1: ท่านนามยังปปาจิตา

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต0654144599แม็กซี่พิมพาจันทร์สิริ0871992803ดีเจสด0845932698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา0895680901

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสักกจังธโมโสตัพโพติต่อไปจะโยมก็นะสงบจิตปิดวาจานะตั้งจิตตั้งใจฟังสุสุสังระปฏิปัญญังการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาฉะนั้นสุจิปุริจากการศึกษาธรรมสุจิปุริสุก็คือสุตตะคือการฟังนะคือฟังแล้วนำไปพิจารณาเรียกว่าสุจิจิก็คือจินตะคือคิดฟังแล้วไปคิดนะพิจารณาดูหาเหตุและผลปุก็คือปุจฉาก็คือถามถ้าเกิดความสงสัยเกิดความไม่เข้าใจแต่ถามลิ ลิก็คือลิขิตก็คือเขียนจดเอาไว้จดดีกว่าจำนะเพราะสัญญาเรามันไม่เที่ยงได้อะไรดีแล้วก็จดเอาไว้แล้วก็พยายามทบทวนท่องจำนะฉะนั้นอาตมาเมื่อก่อนก็เหมือนกันและใช้หลักสี่หลักสุจิปุริชอบฟังและชอบฟังเวลาครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านแสดงธรรมหรือท่านพูดนะครับไปนั่งฟังนั่ง ฟังท่านพูดทั้งสนทนากันเราก็นำมาคิดพิจารณาเรามีความสงสัยแล้วก็กลับถามท่านในเรื่องพระวินัยก็ดีในเรื่องสมาธิก็ดีเวลาเราปฏิบัติไปแล้วเกิดอาการอะไรขึ้นมานะก็ไปถามแล้วท่านก็จะมีประสบการณ์แล้วก็จะแนะนำจะบอกให้ทำอย่างนี้แต่มันเกิดอย่างนี้อันนี้ก็จะพึงไปเชื่อมันเป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะแล้วก็ลีก็คือคำสอนนะที่ดีๆถูกใจเรารู้สึกว่าฟังแล้วมันเกิดพลังนะฟังแล้วมันเกิดอยากจะทำความภาคความเพียรนะฟังแล้วมันดับทุกข์ได้ก็จดนะจดเอาไว้เรียกว่าสุจิปุริในวันนี้ก็ได้นะพาพระไปร่วมงานนะประชุมเพลิงสรีระของหลวงปู่คัมมาธรรมราโมนะอันนี้ท่านอายุ94ปีแต่93ยังไม่เต็ม94อันนี้ท่านก็ เคยมาวัดป่าสง่ามของเราท่านเป็นพระที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะก่อนคุยกันท่านก็คุยธรรมดานะแต่เวลาท่านให้นิมนต์ท่านให้โอวาทเราในมณฑลในวัดหรือให้ท่านแสดงธรรมให้ฟังโอ้ท่านตาแข็งขันตาแข็งขันดูเด็ดเดียวและจริงจังนะในเรื่องของการประพฤติการปฏิบัติการภาวนาเนี่ยแต่ท่านแต่บอกว่านั่งให้มันได้12ชั่วโมงนะวันละ12ชั่วโมงนะติดต่อกันสัก3วันนะท่านถึงจะได้เรื่องได้ราวท่านเป็นพระที่เด็ดเดี่ยวคนสมัยก่อนนั้นท่านมีสัจจะจริงจังทำอะไรทำจริงนะ ท่านก็เลยได้รับผลในการปฏิบัติแต่ดูแล้วถ้าปกติท่านก็เหมือนครับไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าว่าเราให้ท่านให้โอวาทหรือแสดงธรรมนั้นท่านจะให้วาทเป็นจิตจารลักษณะแต่ปกติก็เหมือนกับถ้าท่านก็คุยธรรมดานะท่านเป็นพระที่อ่อนน้อมถ่อมตนดังนั้นนี่ท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ท่านอยู่อย่างง่ายๆแต่ไปอยู่หลายที่หลายแห่งดังนั้นอันนี้ท่านก็เห็นความทุกข์แต่ในการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองแต่ท่านก็เลยได้เสียสละดังนั้นช่วงนี้แล้วก็จะมีเดี๋ยวนี้หมู่บ้านสง่ามเราก็เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ขึ้นญาติโยมมาอยู่นานเข้าแล้วก็เป็นธรรมดานะ
ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะเมื่อก่อนนั้นนะตอนมาบวชใหม่ๆนี่นะปีหนึ่งแทบจะไม่มีนะหรือไม่มีเลยบางทีหลายๆปีมีครั้งหนึ่งแต่ทีนี้นั้นเดือนหนึ่งก็หลายคนดังนั้นก็สังเกตดูในการนันประวัติ คือในการนันประวัติบางทีน้องก็ตายก่อนพี่นะบางทีลูกตายก่อนพ่อแม่บางทีหลานตายก่อนปู่ย่าตายายทำไมถึงเป็นเช่นนั้นอันนี้ก็เลยมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมคนเหล่านั้นทำไมบางทีก็หลานตายก่อนปู่ย่าตายายบางทีลูกตายก่อนพ่อบางทีก็น้องตายก่อนพี่แต่บางคนเนี่ยแทบจะไม่เหลือนะนะมียายคนหนึ่งนะลูกตายหมดนะลูกตายก่อนแม่หมดหวังจะพึ่งพาอาศัยลูกนะแต่ลูกก็ตายหมดนะเลี้ยงลูกเติบใหญ่แล้วสุดท้ายนะให้เป็นครูบาอาจารย์ก็เสียชีวิตอันนี้แหละนะพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าท่านก็เลยชี้ไปที่ตะเกียงแต่สมัยก่อนใช้ตะเกียงใช้น้ำมันก็บอกดูก่อนพราหมณ์เธอจงดูที่ตะเกียงนั้นแล้วตะเกียงจะดับก็มีเหตุสี่ประการหนึ่งน้ำมันหมดตะเกียงก็ดับสองไส้หมดตะเกียงก็ดับสามทั้งไส้ทั้งน้ำมันหมดก็ดับสี่ลมพัดดับชีวิตคนเรานี่ก็เหมือนกันความตายของคนเราอายุขยามรณะตายเพราะสิ้นอายุไขอายุไขของคนเรานั้นต้องบอกว่าในสมัยใดนะคนเราทำความดีอายุก็ยืนยาวอย่างสมัยข้าพุทธกาลเนี่ยอายุไขของคนเราประมาณ120ปีนะแต่ตอนนี้ก็ประมาณ70 75นะประมาณนี้ตอนนี้ก็เริ่มลดมา60ดังนั้นอันนี้นะดังนั้นเขาก็เลยอย่างฝรั่งเขาก็ทำวิจัยเอาไว้นะทีละ7ปี7ปี7ปีนะว่า7ปีนั้นมีอะไรบ้าง7ปีแรกก็เป็นเด็กพอ14ปีอันนี้ก็เริ่มเป็นวัยรุ่นนะเข้าสู่วัยรุ่นเปลี่ยนเป็นวัยรุ่น21ปีจากวัยรุ่นเปลี่ยนเป็นหนุ่มสาวนะนะ28ปีนะอันนี้ก็เป็นวัยที่ต้องทำงานสร้างฐานะ35ปีนะนี่เขาบอกว่าวัยผู้ชนะสิบทิศนะทำอะไรต้องสำเร็จนะ35ปีนี้ ก็ครึ่งหนึ่งแล้วนะทำอะไรต้องสำเร็จนะ42ปีนี่ก็เรียกว่าวัยไร้เทียมทานนะวัยไร้เทียมทานนะแล้วก็ต่อไปก็เขาเรียกว่า 56ปีก็เรียกว่าอันนี้คือเรียกว่าผู้บรรลุนะคือรู้ทุกอย่างแล้วจะผ่านมาทุกอย่างแล้วนั่นคือบรรลุเป้าหมายในทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็เตรียมนะเตรียมที่จะเตรียมตัวนะเขาบอกว่า63ปี63ปีก็บอกว่าอันนี้ก็เหมือนกับอาจจะตายได้ทุกปีนะเพราะเขาดูแล้วพวกซีโอทั้งหลายนะหรือผู้บริหารเนี่ยอาตมาก็สังเกตดูอย่างผู้บริหารพอเคยมาอบรมหลายคนก็ประมาณ62 63เนี่ยมักจะร่วงตอนนี้นะถ้าเลยนี้ไปแล้วก็เขาบอกอายุ63ปีนี้เตรียมอาจจะตายได้ทุกปีเนี่ยแต่ละปีนี้เตรียมไว้เราจะ
ผ่านมาได้ปีหนึ่งปีหนึ่งก็โชคดีนะเตรียมตัวว่าเราจะตายได้ทุกปี70ปีถ้าบอกว่านี้ต้องเตรียมตัวให้ถี่ขึ้นอาจจะตายได้ทุกเดือนนะก็อีกเพิ่มขึ้นไปอาจจะตายได้ทุกวันและจนอาจจะตายได้ทุกนาทีคืออันนี้ก็คือจะทำอะไรก็ต้องรีบทำนะอย่ามัวประมาทมัวเมาฉะนั้นเนี่ยชีวิตของคนเราเรียกว่าอายุขยามรณะตายเพราะสิ้นอายุไขแต่ตายเพราะสิ้นอายุไขถ้าเปรียบเหมือนตะเกียงก็น้ำมันหมดก็ต้องดับถ้าน้ำมันหมดแล้วก็ต้องดับนะชีวิตคนเราก็มีแค่นี้แต่สองกรรมขยามรณะตายเพราะสิ้นกรรมอันนี้ยังไม่ถึงอายุไขนะบางคนก็ตายตั้งแต่อยู่ในท้องก็มีอายุยังไม่ถึงอายุไขป่วยตายนะป่วยตายอันนี้เรียกว่าตายเพราะสิ้นกรรมถ้าเปรียบเหมือนตะเกียงก็ไส้หมดน้ำมันก็ต้องดับสามอภิชาติขยามรณะตายเพราะสิ้นกรรมแล้วก็อายุไขอันนี้บางคนนันชนกกรรมทำให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือศีลห้านั่นเองอุปถัมภกกรรมก็คือได้ทำความดีถ้าได้ทำความดีบุญกุศลนั้นก็สนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูให้มีอายุยืนยาวเกินอายุไขในบางคนได้ร้อยกว่าปีนะยังแข็งแรงยังไปได้นะนี่ถ้าตายในตอนนี้เขาเรียกว่าตายเพราะสิ้นกรรมแล้วก็อายุไขถ้าเปรียบเหมือนตะเกียงก็น้ำมันก็หมดไส้ก็หมดสี่อุปเชติกรรมมขยะตายเพราะกรรมตัดรอนก็คือบัติเหตุต่างๆนั่นก็คือบัติเหตุต่างๆคืออายุไขก็ยังมีกรรมก็ยังมีแต่บัติเหตุมาตัดรอนถ้าเปรียบเหมือนตะเกียงก็ลมพัดดับน้ำมันก็มีไส้ก็มีนะแต่ลมพัดดับฉะนั้นชีวิตของคนเรานั้นจริงประมาทไม่ได้เลยแต่ท่านบอกว่าประมาทไม่ได้อาจจะมัวผัดวันประกันพรุ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าพรุ่งนี้จะทำความดีเป็นวาจาของคนโง่นะคือเราอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้ก็ได้

ลวงปู่ชาท่านก็บอกว่าเป็นมะเร็งนี่ก็ยังรู้นะว่ากี่เดือนกี่วันแต่บางคนนี่ไม่รู้เลยนะอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้หรือวันนี้ก็ได้นะนะเพราะฉะนั้นนั่นนี่แล้วก็เหมือนก็อย่างหลวงพ่อสวัสดิ์หรือหลวงพ่อเคนท่านก็มาดีๆมาที่พิจิตรจากต้นมะยงชิดมะยงชิดไปปลูก ในริมสระที่ขุดใหม่แล้วก็มาฉันบ้านโยมโยมก็ดีอกดีใจลูกศิษย์เคยบวชรุ่นแรกของวัดป่าสงัดที่ท่านมาอยู่ให้โยมวิเชียนแล้วก็ญาติๆก็ดีอกดีใจก็คุยกันสนุกสนานรื่นเริงในธรรมก็ไม่มีอะไรเสร็จแล้วท่านก็กลับแต่ฉันเช้าเสร็จอะไรเสร็จโยมก็ถวายต้นมะยงชิดเสร็จแล้วก็กลับไปถึงด่านซ้ายนะพอไปถึงด่านซ้ายก็เลยแวะปั๊มน้ำมันโยมก็ซื้อชาเขียวถวายแต่พอฉันไปก็รู้สึกจุกแต่จุกแล้วก็ปวดท้องถ้าโยมก็นิมนต์นะนิมนต์นะนิมนต์หลวงพ่อนะนิมนต์ไปหาหมอหน่อยนะมันผ่านว่าไม่เป็นไรโยมแล้วก็ไม่มีเดี๋ยวก็หายนะไม่มีอะไรหรอกก็เลยไปถึงวัดพอไปถึงวัดก็คือท่านเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานแล้วท่านก็ไม่ได้ค่อยได้สนใจเรื่องสุขภาพเท่าไหร่ไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ฉันยาที่หมออะไรต่างๆก็เลยไปถึงก็บอกว่าวันนี้รู้สึกเพลียนะนะ6 โมงก็บอกพระทีละครั้งรวมก็บอกว่าเดี๋ยวทำวัดเสร็จเข้าสถานีแทนผมหน่อยนะรู้สึกวันนี้เพลียๆนะพระก็บอกหลวงพ่อไปหาหมอหน่อยดีไหมบอกไม่เป็นไรนะนอนพักก็คงหายนะพระก็เลยไปสวดมนต์ทำวัดช่วงนั้นมันท่านก็เลยอาเจียนออกมาจนหมดแรงนะก็เลยน็อกคือพระก็ไม่รู้นะก็ทำวัดอยู่2 ทุ่มนะ2 ทุ่มออกมาก็เลยเห็นท่านนิ่งพอนิ่งก็รีบล้างหางเสร็จก็ไปจับดูที่หัวใจเหมือนไม่เต้นไปดูที่ปลายจมูกบนท่านแบบใจก็รีบพาไปหาหมอกว่าจะถึงโรงพยาบาลก็30 นาทีหมอก็บอกโอ้เครื่องไม้เครื่องมือไม่พอจะไปจังหวัดเลยหรือจะไปศูนย์ที่อุดรก็เลยบอกไปที่ศูนย์เลยนะทีนี้ระยะทางตั้ง100 กว่าโลแล้วเป็นภูเขานะไปถึงหมอก็บอกว่าโอ้โหต้องทำใจนะเขาก็เลยพยายามปั๊มหัวใจพยายามช่วยเต็มที่นะแต่มันก็ไม่ไหวดังนั้นนี่แหละนะคือพระเจ้าถึงไม่ให้เราประมาทมัจจุราชคืออย่างโควิดเนี่ยเรายังระวังได้นะแต่มัจจุราชนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะตามทันเราเมื่อไหร่คือไม่รู้ว่าเขาจะตามทันเราเมื่อไหร่อยู่ดีๆก็ไม่แน่แต่เพราะฉะนั้นหลายคนแต่จริงแล้วระหว่างตายกับโควิดกับตายด้วยอุบัติเหตุหรือตายด้วยโรคอื่นๆนั้นมันมากกว่าโควิดนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ ทำสถิติขึ้นมาเฉยๆเพียงแต่ทำติดเฉพาะโควิดดังนั้นนี่แหละนะก็เลยมีพราหมณ์ไปถามพระเจ้าบอกทำอย่างไรมัจจุราชถึงจะมองไม่เห็นเราแต่ไม่ว่าอยู่บนฟ้าอยู่บนอากาศอยู่ในรูในดินใต้ดินบนน้ำมัจจุราชก็มองเห็นหมดมีที่ไหนบ้างที่มัจจุราชจะมองไม่เห็นเรานะเจ้าก็บอกว่าถ้ายังมีเรามัจจุราชก็ยังมองเห็นฉะนั้นต้องทำไม่ให้มีเราความจริงแล้วมันไม่ใช่ทุกสิ่งอย่างมันเป็นเพียงธาตุ4ขันธ์5ขันธ์5

ือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธาตุสี่กับดินน้ำไฟลมมาประชุมกันจริงๆแล้วไม่ใช่เรานะอันนี้เป็นเพียงสิ่งที่เราต้องอาศัยจิตวิญญาณอาศัยในการสร้างบารมีเนี่ยเป็นการสร้างบารมีเป็นการชดใช้กรรมอย่างหนึ่งคือกรรมดีที่เราทำความดีมาได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่มนุษย์ก็ยังมีกรรมบางอย่างไม่พ้นอีกเหมือนกันแต่บางครั้งก็ดีบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์ฉะนั้นคนเราเกิดมานั้นจึงไม่เหมือนกันบางคนก็ได้ร่างกายที่ดีก็เรียกว่ามีรูปเป็นทรัพย์พร้อมทุกอย่างแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่บางคนนั้นเกิดมาก็มีโรคภัยไข้เจ็บติดตัวมาเลยมีโยมคนหนึ่งเข้ามาปฏิบัติธรรมโยมที่พิจิตรเขาบอกจะทำอย่างไรเนี่ยสงสารลูกสาวนะอายุไม่กี่ปีเนี่ย10 ปีเขาบอกนะกินอะไรนิดหน่อยก็เลือดจะไหลออกมาตามไรฟันปวดนะทรมานมากอันนี้เป็นโรคกรรมไปหาหมอไหนไปหาหมอที่ไหนก็หมอก็ช่วยไม่ได้นะเขาพยายามช่วยเต็มที่วินิจฉัยออกมาแล้วก็ไม่หายนี่อันนี้โรคกรรมตายก็ไม่ตายหายก็ไม่หายนะนั่นคือทรมานอันนี้แหละพระเจ้าถึงบัญญัติเรื่องศีลถ้าศีล5ไม่ให้ฆ่าสัตว์เพราะการฆ่าสัตว์ดึงอายุสั้น2โรคภัยเบียดเบียนเราอยากได้ไหมอายุสั้นก็ไม่อยากได้เป็นคนขี้โรคอยากได้ไหมก็ไม่อยากได้แต่ให้ละเลิกฆ่าสัตว์ก็เลิกไม่ได้ในเมื่อเลิกไม่ได้สร้างเหตุเกิดผลก็ต้องเกิดแต่มันหนีไม่ได้แต่คือมันหนีไม่ได้นะฉะนั้นอันนี้แหละนะก็เหมือนกับทุกสิ่งยอมเป็นสัจธรรมแต่ฉะนั้นถ้าเรามองไปพิจารณาไปถ้าคนมีธรรมะเขาจะมองเห็นสัจธรรมความจริงแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็นี่แหละแต่เราไม่รู้จะตายเมื่อไรตายที่ไหนแต่โรคอะไรฉะนั้นความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวคือเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วล่ะฉะนั้นคือผู้รู้ครูบาอาจารย์หรือพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านก็รู้ว่าจะตายท่านพิจารณาความตายเสร็จแล้วท่านก็ยอมถ้าถึงเวลาจริงๆก็พร้อมแต่เมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ขอเอาชีวิตนี้คือธาตุสี่กันห้านี้สร้างความดีแต่สร้างบุญสร้างบารมีไปก่อนแต่ถ้าถึงเวลาจริงๆก็ยอมรับแต่เมื่อไหร่ก็ได้ยังไงก็หนีไม่พ้นแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ขอทำความดีไปก่อนแต่นี้ครูบาอาจารย์ท่านคือคิดอย่างนี้นะคือท่านรู้นะคือภาวนาความตายแล้วจนรู้ว่าต้องตายแน่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นอนแต่ตอนนี้เรายังไว้อยู่ก็พยายามสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมบารมีปัญญาบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีฉะนั้นทุกสิ่งอย่างบางคนตั้งสัจจะเนี่ยกับอย่างกับหลวงพ่อใหญ่เนี่ยบางคนตั้งสัจจะครั้งเดียวในสำเร็จบางคนตั้งแล้วตั้งอีกอธิฐานแล้วอธิฐานอีกทำไมไม่สำเร็จก็เพราะสัจจะบารมีของเรายังไม่เต็มแล้วทำไมต้องมาขอเพราะบางทีบารมีเราไม่ถึงกำลังเราไม่ถึงอาจจะขอบารมีจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางคนนี้ครั้งเดียวสำเร็จอันนี้เราก็เรียกว่า
คำว่าบารมีแปลว่าเต็มนะแปลว่าเต็มถ้าเต็มแล้วปรารถนาก็สำเร็จเหมือนพระเจ้าของเราบารมีท่านเต็มแล้วเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นจอมจักรพรรดิก็ได้แต่บางคนยังไม่เต็มนั้นเห็นอยู่แต่เอาไม่ได้คือเห็นนะเห็นอยู่แต่มันเอาไม่ได้การเรียกเขาเรียกว่าบารมียังไม่ถึงฉะนั้นที่เราบอกว่าบ่มบารมีนะการเจริญทัศบารมีคือสร้างบารมีสิบทัศทัศก็สิบของเราให้เต็มถ้าทานบารมีเต็มแล้วอย่างพระเจ้าท่านเต็มแล้วเนี่ยท่านสามารถให้ได้ทุกอย่างทำไมท่านให้ประสาทสามฤดูยโสธราพิมพาราหุนเสด็จพ่อคือทุกสิ่งอย่างทำไมท่านให้ได้นะก็ว่าบารมีท่านเต็มแล้วแต่ท่านไม่ได้ทิ้งนะท่านไปเพื่อที่จะทำบารมีให้เต็มแล้วก็มาช่วยทุกคนในบารมีของท่านเต็มแล้วท่านปรารถนาก็สำเร็จท่านจะมีอุปสรรคปัญหามาขัดขวางแต่พอท่านออกไปแล้วมารมาขัดขวางและหยุดก่อนสิทธัตถะพอพ้นประตูเมืองไปปุ๊บมารมาขวางเดี๋ยวก่อนสิทธัตถะจะไปไหนอีก7วันจะได้อภิเษกเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แล้วนะผู้คนต้องเข็นฆ่าราวีแย่งชิงกันด้วยชีวิตแต่ท่านนี้ไม่ต้องตำหนิตอนนี้7วันจะได้พิเศษเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แล้วจะได้เป็นถึงจอมจักรพรรดิถ้ามีแคว้นติดกับมหาสมุทรทั้ง4ทิศมีข้าทาสบริวารมีทุกสิ่งอย่างได้ทั้งอำนาจทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่ยโสธราก็ยังสาวยังสวยเราหุ่นก็เพิ่งคลอดออกมากำลังน่ารักถ้าท่านไปแล้วเราหุ่นก็ต้องขาดพ่อนะเสด็จพ่อก็แก่เท่าชราก็หวังพึ่งลูกประชาชนไพร่ฟ้าประชาชนก็ต้องการท่านแต่ท่านจะหนีไปได้อย่างไรนะจะไปฟันสายให้เป็นเชือกหรือเปล่านะคือทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะพอจะเอาสายมาฟันเป็นเชือกแต่มันคงเป็นไปไม่ได้แต่ด้วยบารมีของท่านเนี่ยมันเต็มพยามารพยายามให้เหตุผลอย่างไรก็แล้วแต่สัจจะบารมีของท่านนั้นเต็มท่านก็เลยถ้าเราไม่ออกบวชตอนนี้ก็คงไปไม่ได้เพราะรู้เลยว่าคราหุนไปว่าบ่วงหรือข่ายปุตโตเควีบุตรเป็นห่วงผูกคอมันไปไม่ได้นะความรักความอะไรอวรเนี่ยท่านก็เลยรีบไปดังนั้นอันนี้เนี่ยนะคือเขาเรียกว่าบารมีของท่านเต็มนะอะไรเขาขวางไม่ได้แต่ขวางไม่ได้แต่ของเรามันไม่เต็มตั้งใจจะมาเดี๋ยวเรื่องนู้นเรื่องนี้สุดท้ายมาไม่ได้หรือทำไม่ได้อันนั้นอันนี้นะก็รู้ก็บ่นนะว่าเหนื่อยว่าคุ้นวายว่าทุกข์แต่มันก็หนีไม่ได้คือรู้อยู่ว่าทุกข์แต่ว่ามันไม่สามารถจะพ้นจากทุกตรงนั้นได้มันตัดไม่ได้มันปล่อยไม่ได้มันแก้ปัญหาไม่ได้แค่นี้แหละท่านจึงให้เรามาภาวนาคือไม่ได้หนีนะไม่ได้หนีแค่ตัวนี้แต่ใช้ปัญญาคือใช้ปัญญานะแต่ใช้ปัญญานั้นหนีคือมันโยมครูคนหนึ่งนะคือที่กาญจนบุรีทุกข์นะสามีเป็นตำรวจทะเลาะกันทุกวันแต่จนต่างคนต่างไปคือมันเครียดเจอหน้ากันก็คุยกันสองสามคำก็ทะเลาะกันแล้วแต่สุดท้ายสามีก็ไปคุมบอลคุมอะไรไปนะภรรยาก็ไปเล่นไพ่ลูกจะอยู่ยังไงจะอะไรยังไงก็คือมันก็รู้นะแต่ว่ามันเครียดก็จะหาวิธีที่เรียกว่าคิดว่าจะเป็นการผ่อนคลายนะ
ทำก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกแล้วก็จนมีคนบอกว่าไปสวดมนต์ไหมนะเพื่อนน่ามีพระท่านมาจำพรรษาปีแรกหลวงปู่แต่หลวงปู่ละไว้ท่านจำพรรษาปีนั้นอย่างเสร็จแล้วก็เลยไปนะแล้วไปแล้วก็เลยหลวงปู่ก็สอนเรื่องศีลห้าสอนเรื่องศีลห้าทอมาก็ปฏิบัติแล้วปีต่อไปอาตมาไปอีกแต่มันก็กำลังจะเขาก็รู้แล้วก็ไปอีกแต่พ่อบ้านก็ห้ามแต่สุดท้ายก็ไปสวดมนต์สวดไปสวดมาก็เลยเกิดพลังแต่เกิดพลังรู้เลยโอ้นะถ้าเราทะเลาะกับเขาอยู่นี่มันก็ไม่จบก็เลยเลยตั้งใจสมาทานศีลอะไรจะเกิดก็เกิดกลับไปก็ไปนั่งสมาธิแต่สามีกลับมาบอกให้นอนตอนนั้นจิตมันดีว่าไม่นอนแต่สามีก็ปืนมาจี้แต่ที่หัวจะนอนไม่นอนไม่นอนจะยิงนะถ้ายิงก็ยิงตายจะได้จบจบแต่คิดว่ามันแต่ในความรู้สึกว่าเขายิงเราไม่ได้หรอกอย่างก็จริงสุดท้ายก็เลยเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วจนสุดท้ายทำไมจะกลับแต่สามีเขาก็ครอบครัวไปทั้งครอบครัวไปถวายแต่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องอาหารด้วยเข้าวมันไก่ไปถวายแล้วก็อาหารไปถวายเสร็จแล้วก็เอาโซฟาตัวหนึ่งเขาตั้งใจทำอย่างดีเนี่ยแล้วก็กล่าวขอบคุณแล้วต่อมาตำรวจคนนี้ก็ได้ไปบวชกับหลวงพ่อกันหายอีกแต่ตอนนี้เขาก็เลยทุกเดือนนะทุกเดือนเขาก็จะโอนค่าน้ำค่าไฟไปร่วมทำบุญกับหลวงพ่อตลอดคือเมื่อก่อนนั้นไม่ได้สนใจนะในเรื่องวัดวาเรื่องอะไรต่างๆแต่พอได้รู้ว่าโอ้นะตอนนี้ก็เลยทำอะไรก็รู้สึกว่าดีแล้วก็มีคนมาเช่าที่เปิดเซเว่นเปิดอะไรก็เลยตอนนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรมากพอถึงเวลาจริงๆเมื่อก่อนทำถ้าเป็นทับตายมันก็ไม่พอไม่เหลือแต่พอมีศีลพอมีศีลพอมีปัญญาแล้วคือก็ไม่ต้องทำอะไรสวดมนต์ไหว้พระถ้าเงินเดือนเกษียณแล้วเงินเดือนก็มีนะเงินเดือนก็มีค่าเช่าที่ก็ได้ก็ทำเอากำลังกายทำงานเล็กๆน้อยๆด้านนี้แหละชีวิตคนเราบางทีพอมีศีลแล้วรู้สึกมันมีปัญญาก็เลยเข้าใจคือเมื่อก่อนนั้นไม่มีศีลต่างคนต่างเจ้าชนะคือไม่ยอมแพ้กันแต่พอมีศีลแล้วก็ยอมพระพุทธเจ้าตรัสพึงจะได้ความดีของอื่นด้วยความดีของเราถ้าจะเอาความไม่ดีเอาชนะกันมันเป็นไปไม่ได้นะครับเหมือนกับเราก็เห็นอยู่ยิ่งทะเลาะกันจะเอาชนะกันมันไม่มีทางนะแต่มันชนะไม่ได้แต่เจ้าพระพุทธเจ้าท่านชนะคนอื่นด้วยความดี แต่ด้วยความดีนะแต่บางทีมันก็ต้องเจอการทดสอบเหมือนกันการทำความดีจะเจออุปสรรคปัญหาทดสอบหลายอย่างถ้าเราผ่านได้มันก็ได้แต่ฉะนั้นในเรื่องการประพฤติปฏิบัตินี้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เจอปัญหานะมันต้องเจอก่อนเจอแล้วจริงๆไม่ใช่ว่าเราเก่งเลยคือเราใช้ปัญญาเอาชนะด้วยปัญญาแล้วมันมีวิธีแก้ไขรู้จักแต่แก้ไขมันก็ผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้คือเรียกเรารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จัก
อภัยด้านนี้เราก็เรียกว่าคือก็เลยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาหลายๆอย่างแต่บางคนอู้อยากให้ผ่านอย่างเดียวอยากให้ไม่อยากเจอเนี่ยก็คือมีโยมคนหนึ่งอันนี้หลายปีแล้วนะตอนนั้นจะมาพักอยู่ที่นู่นกุฏิทรงไทย อบรมนักเรียนนะอบรมนักเรียนเสร็จเที่ยงคืนสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ไปพักประมาณเที่ยงคืนขับรถไปเรียกมาเรียกอาจารย์นะอาจารย์สง่าอาจารย์สง่านะเฮ้ยใครนะเสียงนี้ไม่เคยได้ยินนะเคยลงบอกเป็นระโยมนะคือช่วยผมหน่อยบอกช่วยอะไรนะก็มีคนแนะนำนะคือมีคนบอกผมว่าอาจารย์เนี่ยรู้นะรู้อะไรคือรู้เลขทั้งหมดรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเรียกว่ารู้อะไรนะคือรู้รางวัลที่หนึ่งช่วยผมหน่อยนะตอนนี้ผมกำลังแย่โอ้ถ้าทำมาไม่รู้หรอกรู้นะมีคนบอกผมนะใครบอกเขาบอกว่าคนนั้นคนนี้มันไม่ใช่หรอกโยมนะเขาก็เลยบอกว่าผมตอนนี้เป็นหนี้นะเราเป็นหนี้หลายล้านทำไมถึงเป็นหนี้นะกู้เงินมาเสร็จแล้วก็ไปเขาเรียกว่าเครดิตให้คนนั้นใช้เครดิตคนนี้ใช้เครดิตเก็บไม่ได้แต่คือเป็นตัวแทนจำหน่ายบางอย่างแล้วก็เก็บเข้าไม่ได้สุดท้ายก็เลยแย่นะแต่ลูกก็ยังเรียนอยู่นะอะไรหลายๆอย่างก็บอกโอ้โยมนะโยมเข้าใจผิดแล้วนะแต่เข้าใจผิดแล้วแต่มันไม่ได้หรอกแต่มันจะแก้ง่ายๆอย่างนี้มันก็มันเป็นไปได้ยากถ้าบารมีไม่พอนะอาตมาไม่รู้จริงๆนะแล้วก็คุยกันอยู่นานนะประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงสุดท้ายเขาก็ไปนู่นไปหาหลวงปู่แล้วมาที่ดอยโล้นหลวงปู่ก็สอนเหมือนกันอันนี้แหละมันบางทีคิดคือบางทีคิดง่ายๆนะจะแก้ปัญหาง่ายๆแต่บางทีอันนี้แหละมันไม่ใช่เรื่องที่จะแก้กันง่ายนอกจากบุญเก่าบารมีเก่าจริงๆนะดังเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านบอกว่าคือการมารักษาศีลก็ดีทำสมาธิก็ดีก็เพื่อเกิดปัญญาเพื่อแก้ปัญหาแต่เพื่อแก้ปัญหานั่นเองค่อยแก้ไปค่อยทำทีละอย่างดังนั้นก็อาตมาก็เจอคนมาหลายคนนะแต่ละคนก็แก้ปัญหาแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะหมดมันก็มีมาเรื่อยนะปัญหาฉะนั้นอันนี้ดาลัยลามะแต่ท่านดาลัยลามะอาตมาไปอินเดียครั้งแรกก็รู้สึกนะประทับใจธรรมะของท่านว่าท่านบอกว่าปัญหาถ้าเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลนะเพราะมันแก้ได้ก็แก้ไปนะปัญหาถ้าเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้กังวลไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันแก้ไม่ได้นะเราจะกังวลไปยังไงมันก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ต้องยอมรับถ้ายอมรับแต่บางอย่างก็แก้ไขด้วยเหตุการณ์บางอย่างก็แก้ไขด้วยเหตุผลถ้าสองอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องมาแก้ที่ใจนะคือยอมรับความเป็นจริงแล้วก็การเวลามันก็จะอาจจะสามารถแก้ไขได้หลายๆอย่างนะฉะนั้นบางคนเคยโทรศัพท์มาบอกว่าหลวงพ่อฆ่าตัวตายบาปไหมโอ้โยมบาปสินะบาปก็ฆ่าคนอื่นนะต้องฆ่าตัวเอง500ชาตินะคือมันไม่ไหวแล้วนะคือมันไม่ไหวทำอะไรก็ขาดทุนทำอะไรก็ขาดทุนนะคือจะทำต่อก็ไม่ได้ของเก่าก็ยังไม่มีใช้นะไม่รู้จะไปยังไงบอกว่าใจเย็นๆนะตั้งสติให้ดีนะมันเดี๋ยวมันก็มีทางแก้ไขถ้า
เดือดร้อนจริงๆยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะค่อยมาคุยกันสุดท้ายก็ตั้งสติแล้วก็พิจารณานะเขาก็อยู่มาได้ทุกวันนี้นะบางทีมันไม่รู้จะปรึกษาใครนะแต่ไม่รู้จะปรึกษาใครแล้วก็พอได้เหมือนได้ระบายแล้วมันก็หายแต่ตอนถ้ามันไม่ระบายมันอุ้ยนะมันทุกข์นะปฏิการร้องไห้เนี่ยก็เป็นการระบายนะฉะนั้นบางทีได้ทำอะไรบางอย่างมันก็เป็นการระบายแล้วก็หายฉะนั้นอันนี้เราเรียกว่า ถ้าเรารู้จักถ้ามีปัญญานะเราก็สามารถปล่อยวางรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักมันก็คลายนะฉะนั้นอันนี้นะถ้าเราบอกว่าอะไรจะเกิดก็เกิดเรายอมรับความจริงว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่กลัวตายเพราะอะไรท่านรู้ว่าต้องตายมันแก้ไม่ได้อยู่แล้วล่ะ แล้วความตายเนี่ยมันแก้ไม่ได้แต่เรายอมรับว่าถ้าถึงเวลาจริงก็ไปแต่ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราก็พยายามสร้างความดีละชั่วทำดีสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้เกิดขึ้นมีขึ้นฉะนั้นเราจะไปโทษคนนั้นโทษคนนี้แต่มันไม่จบนะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นกรรมคิดว่าเป็นกรรมแล้วก็ใช้ให้มันหมดชาตินี้นะแต่ใช้หมดชาตินี้ชาติหน้าจะได้ไม่ตามเราไปอะไรจะเกิดก็เกิดใช้มันหมดชาตินี้ซะชาติหน้าเรื่องร้ายๆจะได้ไม่ต้องตามเราไปนะจิตเราก็ยอมรับพอยอมรับก็เลยไม่อยากจะไปว่าไปอะไรมากมายนะมันก็สบายนะคือความคิดนะฉะนั้นสุขทุกข์อยู่ที่ความคิดนะแต่สุขทุกข์อยู่ที่ความคิดคิดให้ถูกก็ถูกคิดให้ผิดก็ผิดดังเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ยังถือว่าบางทีเขาเรียกอุเบกขาเราอุเบกขาตัวนี้ก็หมายถึงว่าเราพยายามช่วยเต็มที่แล้วช่วยไม่ได้ก็ถือว่ามันเป็นกรรมของเขาที่เราสวดว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้มีผลนั้นที่เจริญพรหมวิหาร4แต่จะได้บิดเบียนซึ่งกันและกันเลยนะจะได้จองเวรซึ่งกันและกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดถ้าจนพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนะสุดท้ายก็สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลนะก็เพราะว่าคือเราพยายามช่วยทุกอย่างแล้วช่วยไม่ได้เมื่อช่วยไม่ได้ก็ถือว่ามันเป็นกรรมของเขาแต่เขาต้องได้รับกรรมอันนั้นเพราะฉะนั้นท่านนี้แหละก็จึงถือว่าถ้าเรารู้จักหลักธรรมะเข้าใจธรรมะจริงๆแล้วเราจะรู้จักเมตตาความระคายปาฏิหาริย์พึงสุขกรุณาสงสารจะช่วยพ้นทุกข์มุทิตาก็พอยินดีเป็นบุญและดีอุเบกขารู้จักปล่อยวางถ้ารู้จักปล่อยวางนะฉะนั้นท่านนี่แหละคนเรานั้นนะบางครั้งก็ไม่รู้จักปล่อยรู้จักวางก็เลยอยากจะให้ทารักเหมือนรักลูกรักหลานนะอยากให้เขาดีอย่างเดียวนะอยากให้เขาดีเนี่ยพอเขานะไม่ดีหรือเขาทำดีไม่ได้เขาทุกข์นะนะคือทุกข์แต่ถ้าคนไปชอบมันก็ตรงข้ามกันอันนี้เขาเรียกว่าอคติคือการลำเอียงหนึ่งลำเอียงเพราะรักใคร แต่ความรักก็ทำให้ลำเอียงนะเกิดความลำเอียงได้เขาเรียกว่าฉันทาคติลำเอียงเพราะรักใคร่โทสาคติลำเอียงเพราะโกรธพยาคติลำเอียงเพราะกลัวโมหคติ
ระเบียงพระหลงเทียคติสี่อย่างแต่ที่จะทำให้คนเราลำเอียง แต่ที่จะไม่ลำเอียงได้ก็มีอยู่สี่อย่างนี่แหละถ้าไปพิจารณาก็จริงแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้คือบางคนก็คิดว่าอคติก็คือคิดไม่ดีนะจริงแล้วคำว่าอคติเนี่ยแปลว่าลำเอียงคือคนเราจะลำเอียงนี่ก็มีด้วยกันสี่อย่างถ้าเราเป็นธรรมดาปุถุชนนะคือปุถุชนเรามันก็ต้องมีนะแต่ท่านก็ให้พิจารณาพอรู้แล้วมันก็จะเบาบางลงไปเบาบางลงไปถ้าเราไม่รู้นะมันก็จะยิ่งยึดมั่นนะแต่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้ายิ่งรู้ลึกเข้าไปอีกถ้าเราศึกษาหลักธรรมะลึกเข้าไปอีกพระพุทธเจ้าบอกคนเราอาจจะเคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันมาตั้งแต่อดีตชาติเราก็ไม่รู้นะแต่บางทีเราคิดว่าเรารู้แค่ชาตินี้ก็เลยคิดว่าคนนี้เป็นลูกเราคนนู้นเป็นลูกเขาแต่บางทีก็ไม่แน่หรอกอาจจะเคยเป็นเกี่ยวข้องกันมาถึงได้มารู้จักกันแต่บางคนนั้นมันก็เป็นกรรมโยมถ้ามีโยมคนหนึ่งก็บอกว่าคือลูกมีลูกคนหนึ่งเนี่ยพ่อแม่นี่ใช้ไม่ได้นะกับพ่อกับแม่นี่ไม่ค่อยได้นะแต่คนอื่นเนี่ยคนอื่นบอกว่านายดีนะลูกคนนี้ดีนะใครก็ยกย่องคนที่แต่กับพ่อกับแม่นะไม่รู้เป็นไรบอกไม่ค่อยได้นะบอกละเถียงบอกละลั้นแต่กับคนอื่นกับดีนะอันนี้แหละมันเรียกว่ามันเป็นกรรมนะที่เคยทำร่วมกันไว้ดังนั้นถ้าพิจารณาจริงแล้วก็อันนี้ท่านจะบอกว่าให้วางอุเบกขาว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของตนฉะนั้นเราจะให้เขาเป็นอย่างที่เรา อยากให้เป็นมันก็ทุกข์ฉะนั้นเราทำพุทธเจ้าบอกเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่ดีช่วยทุกอย่างทำไว้ทุกอย่างแล้วในเมื่อมันไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นก็ถือว่าคุณวาสนาเขาไม่ถึงสัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลฉะนั้นเราก็เห็นบางคนพ่อแม่ช่วยทุกอย่างก็ไปไม่ได้นะบางคนพ่อแม่ไม่มีเลยแต่เขาต่อสู้ด้วยตนเองก็จนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาทีก็มากมายดังนั้นท่านนี้กับท่านจึงบอกว่าทุกสิ่งอย่างเกิดจากกรรมเกิดจากบุญวาสนาบารมีดังนั้นท่านนี้และท่านจึงให้เราเข้าใจถ้าเรารู้เรื่องของธรรมะรู้เรื่องของธรรมชาติรู้เรื่องของความเป็นจริงจิตเราก็จะปล่อยวางแต่ไม่ได้ปล่อยทิ้งนะปล่อยวางกับปล่อยทิ้งไม่เหมือนกันนะถ้าปล่อยทิ้งคือไม่เอาเลยไม่ต้องมาแต่ปล่อยวางเรายังช่วยไม่ได้ก็ปล่อยไว้ก่อนมีโอกาสแล้วก็ช่วยแต่ถ้ามีโอกาสเราก็ช่วยแต่ถ้าแต่ยังไม่มีโอกาสแล้วก็ปล่อยวางคือช่วยตอนนี้มันช่วยไม่ได้ถ้าช่วยไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยแต่ถ้ามีโอกาสที่จะช่วยได้ก็ช่วยแต่ถ้าปล่อยทิ้งก็คือไม่เอาเลยนะไม่ต้องยังไงก็ไม่เอาจะให้ช่วยยังไงก็ไม่เอาแล้วนะฉะนั้นอันนี้แหละนะถ้าคือจริงแล้วถ้าเราเข้าใจในหลักธรรมะหลักพรหมวิหาร4ถ้าเราก็จะอยู่เป็นผู้ใหญ่ฉะนั้นบุคคลใดมีพรหมวิหาร4ผู้นั้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือน่าเข้าใกล้นะใครได้ไปอยู่ก็เรียกว่าเป็นเหมือนล่มโพล่มใสเมตตาและไข้ปาตนุนสุขกรณาสงสารอยากช่วยพึงพ้นทุกข์มุทิตายินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดิบได้ดีไม่อิจฉาริษยาอุเบกขารู้จักปล่อยวางนะใครจะมาว่าใครจะมาชมนะเขามายินดียินร้ายเกินไปนะแล้วก็ว่าได้หวังอะไรก็ถือว่าช่วยเต็มที่แล้วแต่เมื่อช่วยไม่ได้มันก็สุดวิสัยนะ
ดังนั้นอันนี้แล้วก็ถ้าเราปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วก็จะทำให้เราพ้นทุกข์ก็คือพ้นด้วยปัญญา คือพ้นด้วยปัญญานะแล้วก็ไม่ยอมแพ้นะมันก็จะไม่เบื่อไม่นายไม่อะไรแต่ก็คือทำตามความเหมาะสมเหตุและปัจจัยนะฉะนั้นอันนี้นะญาติโยมเราก็ได้มาปฏิบัติเพื่อถวายเป็นอาจริยบูชาและคนเรานั้นต้องมีครูมีอาจารย์นะเพราะเราไม่ใช่สัพพัญญุพุทธะเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นสัพพัญญุพุทธะท่านบารมีท่านเต็มแล้วแต่ท่านตรัสรู้ด้วยตนเองแต่เรานั้นยังไม่ใช่สัพพัญญุพุทธะเรายังต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่คอยแนะนำคอยดึง คอยนำพานะอาจารย์เป็นผู้ให้นิสัยนะอาจารย์ก็คือผู้ให้นิสัยหรือเป็นพิมพ์นะเป็นแบบเป็นอย่างให้คอยตักเตือนว่ากล่าวนะพูดอย่างนั้นไม่ดีนะถ้าทำอย่างนี้ไม่ดีนะนะนี่พอถ้าเราเชื่อท่านนะก็แก้ไขนะพอแก้ไขแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนั่นก็เรียกว่ามาขัดเกลามาเปลี่ยนแปลงมาอะไรไม่ดีก็ครูบาอาจารย์ก็ช่วยแต่ถ้าว่าไม่ยอมนะไม่ยอมท่านบอกแล้วเตือนแล้วไม่ฟังไม่ยอมอันนี้ท่านก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะเอาไปเดินโยกลมสิเอาไม่เดินไปนั่งสมาธิไม่นั่งอย่าคุยกันนะคุยอะไรที่ไม่ดียานะก็ไม่ได้อาจารย์ตะวันเองก็ที่ไปอยู่ครูบาอาจารย์ก็พอท่านบอกยาไม่ไหม้เราก็ทำตามมันก็ได้ผลนะแต่มันก็เลยได้ผลดังฉะนั้นอันนี้เราก็ถือว่าถ้าเราฟังคำสอนของหลวงปู่ชาแล้วก็อะไรที่เรายังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามแต่หรือที่พระเจ้าท่านบัญญัติเอาไว้เราก็ไปพิจารณาดูตรงไหนยังติดอยู่ตรงไหนยังทำไม่ได้ก็พิจารณาตรงนั้นมากๆทำไมเราถึงทำไม่ได้ทำไมถึงติดอยู่ตรงนี้แล้วก็พิจารณาจนเดี๋ยวมันก็เห็นแล้วเราก็หาวิธีรู้วิธีที่จะแก้ไขนะถ้าเราไม่เห็นเราก็ไม่รู้นะเหมือนบางทีเราไม่รู้อะไรมันรั่วอะไรมัน นะมีปัญหามันรถยนต์เรานี่นะแต่ถ้าเราดูสังเกตเห็นตรงไหนเราแก้ไขตรงนั้นก็ที่ถ้าเราไม่แก้ไขมันก็จะพลอยเป็นตัวอื่นก็จะพังไปด้วยนะฉะนั้นนั่นนี่แหละเราก็ถ้าคำสอนของท่านไปพิจารณาก็น้อมเข้ามาใส่เราว่าเราทำได้หรือยังถ้าทำไม่ได้เป็นเพราะอะไรถ้าศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีท่านห้ามมาเพื่ออะไรแล้วก็ไปพิจารณาดูนะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าโรคกรรมนะโรคโควิดแล้วก็ระบาดทั่วโลกนะตอนนี้ท่านก็เลยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปนะตอนนี้มันก็เมื่อก่อนให้รวมกันนะอยู่รวมกันแล้วรอดนะแต่เดี๋ยวนี้มันต้องเปลี่ยนกันหน่อยอยู่รวมกันอันตรายนะต้องแยกกันดังนั้นช่วงนี้ทางวัดป่าสงามของเราก็เลยหยุด หยุดกิจกรรมในเรื่องของการรับการรับผู้ที่เข้ามาอยู่วัดนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ทางท่านอำเภอทางอะไรอย่างเขาก็ป้องกันก็เพียงแต่ว่าอันนี้เรามาปฏิบัติวันสองวันถวายเป็นอาจารย์บูชานะครับเฉพาะญาติโยมที่ใกล้ๆแต่ใกล้ๆก็ไม่ได้บอกแต่ไกลๆก็เพื่อที่จะใครที่อยากจะมาปฏิบัติเป็นอาจารย์บูชาดังนั้นนี้ก็ให้สถานการณ์ปกติต่อไปก็คงจะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็จะทำที่พัก
นะค่อยๆทำไปทีละห้องละห้องละห้องท่านนี้ก็จะทำท่านนี้ก็รอช่าง แต่ช่างไปกำลังติดทำไร่ทำนาท่านก็จะมาช่วยกันลุมทีละห้องก่อนนะของแม่ชีก่อนถ้าเสร็จแล้วก็ต่อไปของญาติโยมทีละห้องเพื่อให้ได้มาฝึกฝนอบรมนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนสถานที่ดังนั้นก็แล้ววันนี้อาตมาภาพก็ได้หยิบยกธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมะเบ็ดเตล็ด ขั้นพื้นฐานนะแต่คือขั้นพื้นฐานไม่ใช่ขั้นลึกซึ้งอะไรแต่ทุกอย่างจะลึกซึ้งได้ก็ต้องได้ขั้นพื้นฐานก่อนถ้าขั้นพื้นฐานเรายังไม่ได้ขั้นสูงสูงมันก็ไม่ได้มันบันไดขั้นต้นเรายังขึ้นไม่ได้นะก็จะไปขึ้นชั้นสูงสูงมันก็ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นอันนี้แหละขั้นแรกเรายังไม่ได้นะขั้นต่อไปมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะฉะนั้นก็ละญาติโยมก็ตั้งจิตตั้งใจก็ใครอยากจะทำความเพียรส่วนตัวนะก็ตามทยาสัยนะใครจะพักผ่อนพอสังขาร นะก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะฉะนั้นก็อาตมาภาพก็ได้ชี้แจงแสดงธรรมก็คงจะพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามตำบลไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

รมนั้นบางครั้งบางคราวถ้าญาติโยมไม่ได้มาถามจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยมากเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นมันบางครั้งบางคราวมันต่างคนต่างอย่างต่างคนต่างเกิดไม่เหมือนกันบางครั้งเราทำไมเราทำไม่เห็นเป็นทีความจริงไม่ใช่หรอกมันก็เป็นเหมือนกันแหละสภาวะมันเกิดเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่มันเกิดกันคนละพวกเกิดกันคนละอย่างพอที่นี้มันไม่เหมือนกันแล้วเราก็น้อยใจว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราไม่มีผลแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเรายิ่งทำยิ่งทำไปยิ่งเย็นใจเย็นใจนะยิ่งเย็นใจมากเท่าไรก็ตามนั่นแหละเรียกว่าภูมิธรรมเบื้องสูงเกิดขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับทีนี้มีโยมคนหนึ่งนะโยมคนหนึ่งนี่เป็นโยมผู้หญิงอายุ52ปีแล้วแกชอบมาบวชพันนี้ถ้ามีบวชพันนี้แกต้องมาทุกงานแล้วขาดไม่ได้มาบวชทุกทีไปโกนผมบ้างไม่โกนผมบ้างทีนี้แกมานั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมนี่แหละแกก็กำหนดไปกำหนดไปได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะยินยินเนาะยินเนาะยินเนาะไปมันเข้าสมาธิไปได้หลังจากนั้นก็บวชเรื่อยปฏิบัติเรื่อยบวชเรื่อยปฏิบัติเรื่อยทีนี้อยู่มาก็บวชเป็นเดือนๆบวชเป็นเดือนปฏิบัติกันอย่างที่ท่านว่านั่นแหละทำวันหนึ่งสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงเดินเดินนั่งนั่งนั่งนั่งเดินเดินวันประพฤติปฏิบัติสิบชั่วโมงอยู่ต่อมาก็ศึกไปก็ไปบ้านบ้านแกอยู่ทุ่งมันไกลเพื่อนสักหน่อยบ้านแกนะมันเงียบแกก็ไปนั่งสมาธินั่งสมาธิไปนั่งสมาธิไปมันเกิดโป่งพองลมขึ้นมาวนวูบตัวก็ใหญ่พอตัวใหญ่ปุ๊บมันก็เบาพอเบามันก็ลอยหมุนวูบช้าๆหมุนวืดขึ้นวืดก็ขึ้นไปหน่อยวืดก็ขึ้นไปหน่อยแกก็ไม่กล้าลืมตาหรอกไม่กล้าลืมตามันก็หมุนไปหมุนไปพอหมุนไปได้ที่แล้วมันไปติดแกบอกมันไปติดอะไรมั้งติดพอติดปึ้งมันก็หมุนวืดลงมาพอหมุนวืดลงมาก็นั่งนั่งแกก็สงบก็นั่งไปนั่งไปพอนั่งอยู่ชั่วโมงกว่าหรือสองสามชั่วโมงนี่ก็ไม่รู้ได้ถึงเวลากำหนดพอลืมตาแกก็มองวุ้บแล้วก็เหลียวเอ๊ะตรงนี้อะไรวะเป็นรูปอย่างนี้นี่นั่งบนคือแกก็ร้องไห้ฮือทีนี้ร้องไห้ใหญ่หัวเราะแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้แล้วก็หัวเราะนะขำตัวเองขึ้นไปนั่งบนคือตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั่งสมาธิอยู่บนคือทีนี้หาทางลงไม่ได้โยมกอดเสาคือกอดเสาคือลงไม่ได้ร้องฮือดื้อจนลูกๆผมได้ยินมันตื่นมันขึ้นไปจริงๆเลยโยมนะแม่ชีนั่งสมาธินั่งอยู่ที่พื้นนั่นแหละนั่งไปนั่งไปนั่งไปนั่งไปประมาณทักมันนั่งนานเหมือนกันแหละแกลอยวูบขึ้นไปบนหน้ากุฏิแกลืมตาขึ้นแกหัวล้อกากเลยเคาะได้แล้วเคาะได้แล้วแต่มันไม่นานหรอกโยมมันเป็นสภาวะนะสภาวะเล็กๆน้อยๆคือทีนี้พูดก็พูดว่าการที่ว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานน่ะดูกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะว่าอย่างนี้ให้มองดูกายเนี่ยเพ่งดูกายเพ่งดูยังไงครับว่ามองกายในกายเอาทีนี้มาว่ากันเรื่องกรรมฐานหน่อยนึงมองดูกายในกายอ่ะมองดูอ่ะต้องมองดูกายสัมปยุตด้วยธาตุดินทีนี้เพ่งดูนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ว่าอะไรนะกาย

0: วินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายของตนเนืองๆอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ในขณะที่เพ่งมองดูกายเนี่ยกายานุปัสสนาเพ่งมองมองเข้าไปมองเข้าไปถ้ากายนี้สัมปยุตด้วยธาตุดินนะเราเห็นนะเห็นด้วยสติปัญญานั่นแหละสัมปยุตด้วยธาตุดินมันจะหนักหนักหนักหนักหนักหนักหนักหนักเหมือนก็ตัวเราเนี่ยจะมุดลงไปใต้ดินเลยหนักมากบางครั้งก็เหมือนบนบ่าเนี่ยมีอะไรมาแบกมีอะไรมาแบกอยู่บนบ่าเนี่ยมีอะไรใครเอาอะไรมาแบกหรือเหมือนก็ใครเอาแขนมาสองข้างมากดผีมากดหรือเปล่านึกว่าผีมากดหรือเปล่าผีกดหนอผีกดหนอหรือว่ารู้หนอรู้หนอก็กำหนดไปบางครั้งเหมือนกับใครมาจับคอเราเนี่ยกดกดกดกดลงบางครั้งใครก้นของเราเนี่ยขอไปมันจะมุดลงไปใต้ดินมันจะลงไปลงไปลงไปมันจะหนักเข้าหนักเข้าจะลงไปลงไปนี่เรียกว่าสัมปยุตในธาตุดินเห็นธาตุดินปรากฏชัดในขณะนั้นธาตุลมธาตุน้ำมันหายไปนะมันจะสัมปยุตในธาตุดินธาตุดินจะปรากฏชัดก็หนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันจะจมลงไปสักแค่นี้ได้จมลงไปในดินนะความรู้สึกมันจะถ้าเราไม่ลืมตาดูมันจะจมลงไปในดินท่านี้ทีนี้กายสัมปยุตในธาตุดินนี่เรียกว่ามองเห็นกายปรากฏปฐวีธาตุปรากฏชัดแล้วขณะนั้นมองเห็นอยู่ทีนี้ในขณะปฏิบัติต่อมาปฏิบัติต่อมาธาตุน้ำปรากฏชัดธาตุน้ำปรากฏชัดสำหรับผู้ปฏิบัติมันจะเย็นมันจะเย็นมันจะเย็นตรงนี้เย็นคล้ายๆมีน้ำแข็งมาถูกข้างหลังเย็นวูบวูบวูบคล้ายๆน้ำแข็งเย็นตรงนี้เย็นตรงนู้นเย็นตรงนั้นเย็นความเย็นจะปรากฏเย็นเข้าเย็นเข้าช่วงนู้นบ้างช่วงนี้บ้างความเย็นปรากฏที่นู้นที่นี่ถ้าเราไม่กำหนดกรรมฐานมันไม่เห็นนะอาการอย่างนี้นี่ว่าสัมปยุตในธาตุน้ำธาตุน้ำปรากฏชัดแจ้งแก่วิปัสสนาญาณิกะผู้นั้นแล้วก็งงให้มันเย็นได้อย่างไรเหมือนใครเอาก้อนน้ำแข็งมือน้ำแข็งมือเนี่ยมันนาบลงไปบางครั้งก็เย็นน้อยเย็นน้อยบางครั้งก็เย็นคล้ายๆกับเอาถูกฉีดเนี่ยฟู่มาเป่าไอ้น้ำแข็งไอเย็นๆแบบคล้ายๆเราไปเปิดตู้เย็นมาใส่หน้างั้นแหละคล้ายๆกันเปิดตู้เย็นไอตู้เย็นวู่ก็เย็นมันเป็นอย่างนั้นนี่ลักษณะว่าธาตุน้ำปรากฏชัดแล้วทีนี้ในขณะต่อมาสัมปยุตในธาตุไฟมองเพ่งกายสัมปยุตในธาตุไฟธาตุไฟปรากฏชั้นจะร้อนนั่งผมจะร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนไม่ใช่ว่านั่งร้อนหรอกขนาดหน้าหนาวนี่แหละหน้าหนาวหนาวนี่แหละเราจะนั่งเราจะยืนหรือว่าฝนตกเนี่ยเหงื่อจะชุ่มโชกทั้งตัวเลยไหลโจกออกมาเลยอย่างนี้ก็มีนี่เรียกว่าสัมปยุตในธาตุไฟเห็นกายปรากฏชัดในธาตุไฟนะเตโชธาตุปรากฏชัดเหงื่อจะออกไหลติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กจนสบงนี่ผ้านุ่งนี่จะเปียกหมดทั้งผืนเลยขนาดฝนตกนะหรือว่าหนาวจัดจัดเนี่ยจะเป็นไปได้อยู่นี่เรียกว่าสภาวะธรรมในขณะนั้นสัมปยุตด้วยเห็นกายนี้ปรากฏธาตุไฟปรากฏชัดแต่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมมันไม่ปรากฏก็คือปัญญาญาณมันไปเห็นแจ้งด้วยธาตุไฟจะร้อนบางครั้งเหมือนกับเอ๊ะใครเอาเตามาตั้งข้างข้างที่ข้างนี้บ้างข้างนี้บ้างเอ๊ะใครเอาแก้งเอาเตาเดี๋ยวดูไม่มีนะคล้ายๆเอ๊ะทำไมแดดมันส่องลงมาเป็นช่องคล้ายๆไฟฉายถูกตรงคอบ้างถูกตรงเอวบ้างถูกตรงหลังบ้างแล้วแต่มันวูบๆบางครั้งก็เหมือนกับเอาไปผิงที่เตาไฟวูบๆๆร้อนขึ้นมาอย่างนี้ก็มีทีนี้บางครั้งกายสัมปยุตด้วยธาตุลมธาตุลมปรากฏชัดเวลาเรานั่งมองดูนะมันจะเบานะเบาทีวิวไอ้ตัวนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรนักหนาหรอกพูดกันกลงๆละมันทำให้หลงแต่มันต้องเจอทุกคนแต่มันเจอกระตี๊ดนึงก็มีเจอกระตี๊ดนึงฮะเบาหน่อยเดียวตัวของเราเบาหน่อยเดียวนั่งไปแหมของเขาเบามากเราทำไม่ได้ผลอีกน้อยใจมันไม่ใช่พันนั้นหรอกคือสภาวะจิตของมันมันปรุงแต่งน้อยมันก็เบาน้อยปรุงแต่งมากก็เบามากปรุงแต่งน้อยก็ร้อนน้อยปรุงแต่งมากร้อนมากนี่เรียกว่าเป็นสภาวะนะดูกายสัมปยุตในธาตุดินเห็นธาตุดินปรากฏชัดที่ว่ามองกายในกายนั่นแหละเห็นธาตุดินปรากฏชัดธาตุน้ำปรากฏชัดธาตุไฟปรากฏชัดธาตุลมปรากฏชัดในขณะนั้นเรียกว่านี่ดูกายในกายทีนี้พอดูไปแล้วท่านบอกว่ามีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติระลึกได้อยู่ถอนความพอใจและความไม่พอใจในอาการนั้นๆเสียได้ตรงนี้เนี่ยมันหายากนะเพราะนั่นเองนักกรรมฐานพอมาถึงตรงนี้เราได้เราเห็นเราเป็นเรามีที่ตรงนี้ลำบากแหละใครจะบอกก็ไม่ฟังวันนั้นไปถามอาจารย์ดีจะมาถามผมอะไรอะไรก็ไม่รู้ต้องผมบอกทุกอย่างดีจะมาถามผมอะไรอะไรก็ไม่ปฏิบัติให้รู้และต้องมาถามผมต้องบอกทุกวันเลยเอาเข้าไปก็เราไปถามทุกวันอ่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นไงนั่งสมาธิเป็นไงดีครับสงบดีนั่งได้7ชั่วโมงดีนะคุณปฏิบัติทำเข้าไปอีกวันก็ไปถามอีกเป็นยังไงวันนี้เห็นเทวดามาบอกให้ทำกรรมฐานอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวอีกวันก็ไปเป็นยังไงวันนี้เทวดามาให้สมบัติอีกวันเป็นยังไงวันนี้ผมจะขุดสมบัติแล้วมันจริงๆอ่ะนะมันมาบอกว่าท่านปฏิบัติดีนะท่านปฏิบัติชอบ ผมนี่อยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้มานานแล้วเนี่ยต้นมะม่วงต้นนี้มานานแล้วผมมีหายทองคำอยู่ตัวละ2หายตรงนี้นะนี่ท่านดูสิโอ้หายทองคำขึ้นเลย2หายผมอยากไปเกิดเต็มทีแล้วเห็นท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านนะไปขุดคนเดียวนะอย่าบอกใครนะสมบัติยกให้ท่านเลยเอาไปไหนแล้วแต่เอาไปเลยแต่ท่านต้องอย่าบอกใครนะไปขุดให้ได้เชียวพอปุ๊บเสียงตกลงมาจากต้นไม้ตุ๊บแล้วก็วิ่งปุ๊บเข้าป่าไปเลยเฮ้ยมันไปจริงๆนี่วะมันไปจริงๆนี่มีสมบัติทองสองหายเอาแล้วว่าเราพอดีเลยหลวงพ่อไม่อยู่อาตมาไม่อยู่พระอีกรูปไม่อยู่อาจารย์สามองค์ไม่อยู่สบายขุดเลยขุดเป็นบ่อโพงไปเลยไม่มีไม่เห็นทองเลยนี่ปัสสนูปกิเลสมันปลอกเพราะเหตุนั้นเองให้ระวังให้ดีนะนั่งกรรมฐานเนี่ยนั่งแล้วให้ใจเย็นใจเย็นเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นสบายนั่งแล้วมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักทำรู้จักพูดรู้จักคิดนั่นนั่งกรรมฐานแล้วได้ประโยชน์นะไม่นั่งกรรมฐานแล้วเราจะต้องมีความศักดิ์สิทธิ์วิเศษอะไรต่างๆไอ้คนนี้มันดื้อหยุด หยุดนี่เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์นี้อย่าไปเอาเลยนะมันจะบ้านะจำไว้นะมันจะบ้าลูกดื้อนะหยุดตั้งแต่นี้ต่อไปอย่ากระดกกระดิกคนนี้อย่าดื้อนิ่งเลยแข็งเป๊กเป็นหินเลยนะคนนี้ไม่ขยันทำงานทั้งวันเช้ายันค่ำเสกถ้าอย่างนี้แล้วเดี๋ยวไม่เกิน3อาทิตย์ไม่เกิน3อาทิตย์มานี่มึงต้องเดินจงกรมนี่มึงอยู่กับพระมึงอยู่กับชีมึงอยู่วัดมึงเป็นหมามีบุญมาเดินจงกรมกันมาแม่จะพาหนูเดินจงกรมเอานะขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนะมามึงต้องนั่งสมาธินะมึงต้องนั่งอย่างนี้นี่ทำอย่างนี้ไม่ถูกมึงอยู่วัดนานแล้วไม่เป็นภาษาเลยเดี๋ยวเอาแล้วเริ่มแล้วทีนี้นะเอาแล้ววะมาหมดมาหมดรู้จักทำบุญมั่งสิฟังเทศฟังธรรมอย่าเที่ยวเดินทีนี้ไม่ไหวแล้วเว้ยแก่ไปตกแล้วนี่อย่าไปที่มันนอกทางแล้วเฮ้ยอาจารย์ไม่รู้อะไรคนเราต้องมีเมตตาทั้งคนและสัตว์สาธุเอาเข้าไปเอาปลาดุกมาปลาดุกนี่นะเมื่อก่อนฉันเคยฆ่าแกเดี๋ยวนี้ฉันรู้จักธรรมะแล้วปลาดุกธรรมะนะต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเอามาปลาดุกมาฟังเทศเดี๋ยวไปเอาจับไก่มาเคยฆ่าไก่ไก่ต้องฟังเทศนะจะได้หมดหนี้หมดศีลกันหมดเวรหมดกรรมกันตอนนี้ไปพ่วงหมูมาหัวเราะกันทั้งศาลาเลยมันเป็นจริงๆนะเพราะฉะนั้นให้ระวังนะไอ้เรื่องสภาวะทำอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยอย่างนั้นหรอกคนไหนสงสัยก็ถามก็คุยก็พูดนี่ว่าท่านพูดก็คุยแล้วก็บอกนิดๆหน่อยๆไปตามเรื่องแต่ว่าใจจริงๆแล้วอยากให้ปฏิบัติทำให้มันใจเย็นให้ใจเย็นกับใจดีนะใจเย็นกับใจดีที่เคยเป็นแม่ค้านั่นน่ะขายของตลาดส้มกิโลนึงเหลือ8ขีดก็ลดลง9ขีดครึ่ง9ขีดครึ่ง9ขีดครึ่งนะเพราะเหตุนั้นเองนะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ใจเย็นนะใจเย็นใจดีถ้าใจไม่เอาเปรียบเนี่ยมันได้ผลแล้วนะไม่ต้องไปว่าไอ้นั่งแล้วศักดิ์สิทธิ์นั่งแล้ววิเศษอะไรต่างๆทุกวันนี้พูดง่ายๆว่ามันแก้บ้ากันไม่ไหวอ่ะใครก็อยากใหญ่ใครก็อยากดังถ้าสมมติมานี่ก็ว่าอาจารย์ว่ายังไงหยุดอาจารย์ทำอย่างผมได้มั้ยลอยวูบขึ้นนั่งบนธรรมะทำมันนี้ได้ไหมเราทำไม่ได้เว้ยงั้นอาจารย์หยุดเทศผมสอนอาจารย์เองเอาตกลงเอาแล้วเริ่มเป็นผู้พิเศษแล้วทีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะถ้ามันอย่างนั้นได้มันก็ไม่เป็นไรมันไม่อย่างนั้นนะดิมันเที่ยวไปจับแมวจับหมาจับเป็ดจับไก่จับมดจับแมงสาฟังเทศฟังธรรมสอนโน่นสอนนี่เรื่อยไปทีนี้เอากันไปแล้วไม่ต้องพูดมากแล้วทีนี้นะเพราะเหตุนั้นเองอันเนี้ยมันก็ความที่ว่าจะแตกฉานอะไรอะไรได้ก็อย่างที่ญาติโยมนี่แหละมีโอกาสได้ฟังมากได้ยินมากรู้มากเข้าใจมากแล้วก็เหมือนพระคุณเจ้าเหมือนกันถ้าเราอยู่แต่วัดเดียวนะครับเราก็รู้แต่เรื่องของวัดเดียวนั่นแหละวัดนี้เป็นอย่างไรเราก็รู้แต่วัดเดียวนั่นแหละแต่ถ้าเราไปหลายๆแห่งไปที่ประพฤติปฏิบัติธรรมที่ได้รู้เข้าใจไปหลายวัดหลายวาหลายสำนักหลายอารามเราค่อยๆเข้าใจไปทีละนิดทีละนิดใช้เวลาประมาณ10ปีนะครับก็พอสมควรกลับมาวัดมาว่าทำกิจการงานศาสนาโยมจะเชื่อฟังนะครับโยมจะเชื่อฟังจะนับถือที่โยมจะไม่ค่อยดื้อแต่ถ้าเราอยู่วัดเดียวไปนานๆส่วนมากแล้วก็อย่างว่านะตกลงไปมามันก็ธรรมดาอย่างนั้นแหละนะ
1: วิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนิ้วเป็นสายและยางสองเท้าต่างสะหมอใหญ่ปักเป็นนายงานไปอัจฉาใสเป็นเสบียงสติคือหางเสือถือท้ายเรือว่าให้เที่ยงถือว่าย้ายเอียงตัดเส้นเลี่ยงข้างองคาปัญญาเปรียบก้องแก้วตรวจดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตา เปรียบราต้าฟังดูลมขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปจึงจะได้สินค้ามาคือวิชาอันพิษสมัยจงหมั่นมั่นหมายใจอย่าได้คลานการวิชาวิชาที่นี้ก็คือวิชาที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานเรือนี้เปรียบเหมือนเรือชีวิตต้องไปในสมุทรสาครถ้าบอกว่าขี้เกียจคือปลาร้ายยุ่งทุกวันนี้ยุ่งนะที่ไปที่โน่นนะครูบาอาจารย์มาเทศวันละ4องค์โยมจัดงาน10วันเทศกี่องค์อ่ะวันหนึ่งครูบาอาจารย์เทศ4องค์มีงานอยู่10วันตกลงไม่ถึง40องค์เพราะบางองค์ก็เทศ2ครั้ง3ครั้งมีพระครูบาอาจารย์เทศประมาณ30องค์เป็นไง30องค์องค์หนึ่งมาบอกไม่ได้ต้องยุบหนอพองหนออย่างอื่นไม่ถูกองค์หนึ่งบอกไม่ได้ต้องสัมมาอรหังองค์หนึ่งบอกองค์นั้นเจ็บมากเลยต้องเกศาโลมานะขาตันตาตะโจอย่างอื่นไม่ต้องไปทำครูบาอาจารย์ไม่สอนออกจากโบสถ์สอนมาตอนนั้นเอาแล้วทีนี้ก็ปวดหัวใหญ่จะมาไปนั่งคุยกับโยมทีนี้ผลที่สุดแล้วเอาแล้วสิโยมก็ไปนั่งถามปัญหาพอดีโยมแม่จะมาไปบวชด้วยนั่งอยู่ใกล้ๆจะมาไปยืนคุยกับโยมแม่แกก็เลยถามอาจารย์อาจารย์ถามปัญหาหน่อยถามปัญหาอะไรจะได้หายุ่งเอาลองดูสินิพพานมันเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเอาแล้วโยมคนนี้มาไม่ธรรมดาแล้วโยมเอ้ยนิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาแล้วเอาดิโยมว่าเป็นนิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเถียงกันบ้างอย่างทีนี้ก่อนที่ตอบคำถามโยมนี้ต้องมาถามกันก่อนปัญหาบางอย่างเนี่ยสองคนรู้ด้วยกันใช่ไหมจบง่ายไหมที่สองไอ้คนหนึ่งรู้แต่ไอ้คนหนึ่งไม่รู้จบง่ายไหมไอ้ที่สามมันไม่รู้ทั้งสองคนทีนี้ทำไงประมาณเป็นอย่างนี้โตมาเหมือนคนสองคนนะนั่งคุยกันเลยในสับปะเลอมันเผาผีอยู่สับปะเลอมันเผาผีอยู่มันเผาผีเสร็จเรียบร้อยก็เผาผีตรงนั้นก็ลุกไหม้ไปเรื่อยสองคนนี้ก็นั่งเถียงกันว่าไอ้คนตายนั้นเป็นยังไงวะมันไปไหนวะมันไปเกิดเป็นอะไรวะก็นั่งเถียงกันตั้งแต่เริ่มเผาผีนั้นเถียงกันไปเถียงกันไปจนเผาผีหมดก็น้ำมนต์ไปรถเก็บกระดูกไอ้นี่ก็สองคนก็ยังเถียงกันไม่เลิกว่าตายแล้วมันเป็นยังไงทีนี้พอเถียงกันไปเถียงกันมาเสร็จสับปะเลอมันก็เก็บกระดูกมาเรียบร้อยมาตั้งตรงนี้เสียงไหวพอที่ตายไปแล้วเป็นยังไงถ้าเปลือมันบอกง่ายนิดเดียวก็ลองตายก็ดูสิแป๊บเดียวก็รู้แล้วเป็นยังไงเพราะของนั้นไม่เจอจะรู้ได้ยังไงโยมของนั้นคนยังไม่เจอจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรเป็นอะไรทีนี้เหมือนกันไปเสียงว่านิพพานเป็นอัตตานิพพานเป็นอนัตตาถามว่าคนสองคนนั้นเคยเจอนิพพานหรือยังถ้าเจอก็เถียงกันได้คุยกันได้ถ้าสองคนนั้นยังไม่เจอเลยจะรู้ได้ยังไงมันเป็นยังไงเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาอันนี้ที่ผ่านไปก้อนนี้ทีนี้ถามว่าเรามานั่งคุยกันเนี่ยถ้าจะนั่งเถียงกันคุยกันมันต้องคุยกันเถียงกันในสิ่งที่มันมีประโยชน์เถียงกันที่เหตุไม่ใช่เถียงกันที่ผลนะเรามาสมมติมานั่งกันอยู่นี่แหละตั้งแต่เราเข้าพุทธปฏิบัติธรรมมาเนี่ยครูบาอาจารย์มาสอนมากมายทีนี้มาถึงว่าเราไปคุยกันเนี่ยให้คุยกันที่เหตุสมมติมานั่งกันอยู่นี่แล้วกันนั่งกันอยู่นี่นะโยมนะอบายมุขทุกอย่างเนี่ยใครยกมือได้มั่งวาระเลิกหมดแล้วไม่เกี่ยวข้องอบายมุขทุกอย่างใครบ้างที่สามารถประพฤติเป็นแบบอย่างได้ว่าอบายมุขทุกอย่างเนี่ยเราไม่เอาแล้วมันจะมาลองดูว่าผ่านไหมไอ้โลภเนี่ยถ้าโลภผ่านแล้วทีนี้ไม่ละไม่ได้มันมาลองโกรธทีนี้มาลองให้โกรธลองให้โกรธให้โกรธสุดๆเลยนะปฏิบัติเนี่ยมันจะมาลองให้โกรธสุดๆแล้วโกรธไหมถ้าไม่โกรธผ่านอีกทีนี้มันมาให้หลงมันมาละมันจะมาทุกทางละแต่ว่าลองให้โกรธเนี่ยส่วนมากจะไม่ผ่านมันจะค่อยๆมา

ฟังให้ดีนะล้างไม่เป็นนะเราเนี่ยตัวสกปรกเนี่ยวันนี้สกปรกใช่ไหมอาบน้ำเลยฟอกสบู่เข้าไปฟอกเสร็จจะมาลงแป้งอีกใช่ไหมป้องกันกลิ่นเหม็นใช่ไหมคนเราก็เหมือนกันใจมันเน่านะพอกไว้ทุกวันทุกวันใจเน่าเนี่ยไม่เอาออกไม่ขัดออกมันถึงวันหนึ่งมันก็ถึงจุดเหมือนกันนะถึงจุดมันให้สังเกตดูโยมสังเกตดูคนเราเนี่ยอาตมาสังเกตกลับไปตู้เย็นนะบางทีไปไหนมาหลายวันมันเน่ามันเหม็นมันมีผักมีอะไรเขาทิ้งไว้มันเน่ามันบางทีก็ไปแช่แป้งไว้บ้างบางคนยังไม่พอกินของเหลือไปแช่ไว้ขนมเน่ากลับไปอาตมาบอกเขาเนี่ยลื้อมันออกมาขัดหูมาโยนทิ้งให้หมดมันหายไม่ยอมตากแดดไว้สักวันครึ่งวันเปียกไปใหม่มันก็หายเหม็นหายเน่าในตู้เย็นไปในห้องนอนมาสกปรกทำไมกวาดถูมาเห็นไหมไปในศาลามันมีสิ่งสกปรกเยอะกวาดถูมาเสื้อผ้าสกปรกทำไมถอดออกไปซักออกไปมันก็หายเน่าหายเหม็นแต่คนเราเนี่ยจิตบางคนเนี่ยนะไม่ถึงทุกคนจิตมันเน่าแล้วไม่เคยถ่ายเลยไม่เคยทิ้งเลยเน่าเสียยังไงก็เก็บแบงค์เกลียดใครมาแล้ว20ปียังไม่เลิกเกลียดก็มีนั่งอยู่เนี่ยไม่เชื่อไปถามดูเกลียดมา20ปีแล้วยังไม่เลิกเลยโยมนั่นมันเน่าเหม็นเน่า20ปีเกลียดคนนะโยมนะสังเกตนะมีคนหนึ่งเขาเป็นคนจำอะไรแม่นนี่มันตั้งแต่มันอายุ20กว่ามันเถียงกันมันถูกด่าตัวมันเองถูกด่าหน้าหมาตัวมันเองนะถูกด่าหน้าหมา10ปีก็ไม่เลิกหน้าหมาอยู่นั่นแหละใครด่าตั้งแต่เนี้ยคนนั้นมันด่าคนเดียวใช่ไหมแต่ว่าไอ้ด่าตัวเองเนี่ยอีก10ปีก็ไม่เลิกมันด่าหน้าหมามันด่าหน้าหมามันด่าไอ้นี่เรียกว่ามันเน่าแล้วทำไมไม่ทิ้งมันน่าจะทิ้งได้นะคนไม่ดีนะโยมให้ปฏิบัติธรรมคนไม่ดีที่มีอยู่ในใจมันไม่ควักโยนทิ้งลงไปเลยเอาไว้ทำไมคนไม่ดีในใจเนี่ยควักโยนทิ้งไปหมดเลยที่ไม่ดีเน่าๆคนไม่ดีเน่าๆในใจจับเพื่อนทิ้งไปหมดไม่มันสิงอยู่ในนี้นะทำไมมันสิงอยู่อ่ะคนมันไม่ดีเอามาไว้ในใจทำไมโยมเอามาไว้ในใจทำไมคนมันชั่วมันเลวมันไม่ดีเอาไว้ในใจทำไมโอ้ยคุดอยู่ในนี้ไม่รู้กี่คนที่มันไม่ดีนะมันคุดอยู่ในนี้แหละมันอยู่ได้แล้วมันไม่ยอมไปนะมันไม่ยอมไปสิงอยู่นั่นลองมาไล่กันดูนะข้อที่หนึ่งอ่ะข้อที่หนึ่งไล่ว่าอบายมุขทั้งปวงเนี่ยละแล้วหรือยังเล่นไพ่ละเด็ดขาดหรือยังกินเหล้าละเด็ดขาดหรือยังเล่นหวยละเด็ดขาดหรือยังไล่เป็นข้อไปแล้วเราสามารถประกาศได้ไหมว่าเราเป็นคนปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติได้แค่ไหนข้อไหนเพียงไรข้อต่อมาอ้าวอบายมุขฉันไม่ต้องมาคุยแล้วท่านฉันมัน7ปีแล้วไม่เคยยุ่งเลยไม่เอาจริงๆละ7ปีแล้วอ้าวต่อมาศีล5อ้าวศีล5ได้แล้วหรือยังต่อมานะข้อที่2ศีล5มีมั้ยมีสมบูรณ์มั้ยสมบูรณ์ได้มาแล้วกี่ปีกี่วันกี่เดือนอ้าวศีล5ฉันท่านไม่ต้องพูดฉันตั้งใจเลยผมตั้งใจทำได้มานานแล้วต่อมาขั้นต่อมาจิตใจมันตั้งมั่นไหมมีสัจจะต่อตัวเองไหมทำอะไรคงเส้นคงวาไหมนั่นเรียกว่าสมาธิทำอะไรมันคงเส้นคงวาไหมเป็นแบบอย่างได้ไหมเป็นแบบอย่างได้คงเส้นคงวาเอาละต่อไปมาสืบกันขั้นปัญญาทีนี้มาขั้นปัญญาทุกมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดทุกขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วมันดับลงเป็นไหมที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าดับตรงนี้เป็นแล้วไม่ต้องไปเรียนอย่างไหนแล้วนั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมขั้นสูงแล้วทุกที่มันเกิดด้วยความยึดถือเนี่ยตามันดูดทุกข์เข้ามาหูดูดทุกข์เข้ามาดับเป็นไหมถ้าดับเป็นตรงนี้ไม่ต้องเรียนที่อื่นนะอยู่ตรงไหนทำได้แล้วคนนี้เชื่อใจได้แล้วไม่ช้าไม่นานก็ถึงภูมิธรรมเพราะฉะนั้นการที่ประพฤติปฏิบัติธรรมคือหนึ่งสงบสองเท่าทันกิเลสหนึ่งสงบจิตนี่สงบได้ทำแล้วสงบได้นิ่งเลยดับดิ่งนิ่งเลยสบายมากสองเท่าทันกิเลสดับทุกดับทุกดับทุกดับทุกดับทุกหมดมอดมอดมาลายมอดมาลายทุกที่เกิดยึดถือที่เกิดมอดมาลายมอดมาลายอันนี้เท่าทันกิเลสทุกขณะทุกอารมณ์แต่ว่าญาติโยมที่ไปเนี่ยเคยมีไหมครูบาอาจารย์ที่มาเทศมาสอนเคยยกมือไหมว่าข้าพเจ้าเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วที่มานั่งสอนเนี่ยมีเคยยกมืออย่างนี้ไหมอาตมาเนี่ยเคยเห็นผู้ที่กล่าวประกาศตัวเองอย่างเนี้ยสี่รูปแต่เชื่อแค่2รูปเท่านั้นว่าท่านบรรลุภูมิธรรมอีก2รูปยังไม่เชื่อถ้าเป็นถึงขั้นนั้นแล้วอย่างนี้นะคนเราก็มานั่งเถียงกันว่าปฏิบัติยังไงสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอนมาพระธาจะพระกสาพุทโธหรือว่ารูปนามก็แล้วแต่มันเป็นอุบายเพื่อไปหาความสงบ1ฟังให้ดีนะออกแล้วนะจบพอดีมันเป็นอุบายเพื่อไปหาความสงบ1มันเป็นอุบายเพื่อไปหาปัญญา1เท่านั้นไม่ต้องไปเถียงกันแล้วที่ท่านสอน

0: มีจะมี 2-3 ระดับ1ขั้นศีลธรรมจรรยาขั้นที่2สมาธิตายต้องการมุ่งความสงบเน้นความสงบมากไม่สงบไม่เอาเลยขับหนีเลยขั้นที่3มุ่งปัญญาไม่ได้เอาจุดประสงค์ที่พุทโธสัมมาทางยุคหนอของหนอหรือว่ารูปนามอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเลยนั่นเป็นอุบายเพื่อไปหาความสงบนั่นเป็นอุบายเพื่อไปหาความปล่อยวางเท่านั้นเองนั่นก็ขอให้ญาติโยมปรับทิฏฐิด้วยว่าไปปฏิบัติที่ไหนก็ตามถ้ามีขั้นศีลธรรมจรรยาก็ปฏิบัติไปปฏิบัติที่ไหนก็ตามถ้ามีความสงบก็ปฏิบัติไปปฏิบัติที่ไหนก็ตามถ้ามีขั้นปัญญานั่นแล้วเราสามารถทำได้ไหมถ้าทำได้แล้วกลับไปบ้านจะสบายมากหน้าตาผ่องใสโยมไม่ต้องไปทาครีมหรอกกี่ยี่ห้อหน้าก็ดำหมดแล้วเพราะมันเครียดมันรับแต่ของเสียเข้าไปแน่นอยู่ในใจมันทำลายไม่เป็นนั่นมันเครียดมากคนที่มันทำเป็นเนี่ยมันจะไม่เครียดหรอกโยมที่ว่าเครียดมันไม่เครียดหรอกเพราะมันทำเป็นเรื่องดีตั้งร้อยหนึ่งก็จริงไปดับที่เดียวนะไม่ต้องไปดับทั้งร้อยเลยโยมนะเรื่องร้อยหนึ่งเนี่ยเราไปดับทั้งร้อยไม่ได้มันดับได้20-30เก่งเท่าไหร่ก็ดับแค่20-30แต่ถ้าดับที่จิตแล้วเรื่องร้อยหนึ่งดับได้ทั้งหมดเลยแขนขาดไปข้างก็ดับได้ถ้าสมมติว่าไปตาบอดไปข้างทำใจได้ไหมแขนขาดไปข้างทำใจได้ไหมตายเสียไปข้างทำใจได้ไหมต้องถามเพราะเรื่องนี้จะเกิดกับตัวเราเห็นไหมปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ไปข้างนอกมันไปข้างในทั้งหมดงั้นก็ผู้ญาติโยมฟังเท่านี้มันก็เพื่อปรับอิติให้รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรแล้วใต้ไหนก็ตามไม่ต้องไปเถียงกันมากแต่ว่าให้มันรักษาจิตของตนรักษาจิตของตนให้เข้าอยู่ในภูมิเท่านั้นแหละเดินเนี่ยพยายามเดินนับไปนอนก็พยายามภาวนาไปลุกขึ้นมาก็เดินไปเดินมาฟังอะไรก็แล้วแต่ความจริงเลยมันมุ่งไปที่สงบแล้วก็เกิดปัญญาเท่านั้นเองจุดสองประสงค์นั้นมีเท่านั้นแต่คนในปัจจุบันนี้ไปเอาใครเครียดเพราะตลกมันเลยไม่เห็นภูมิธรรมอยู่ถ้าพระมาเทศไม่ตลกก็เตรียมหลับได้แล้วใครมาเทศไม่ตลกเตรียมหลับได้แล้วนะโยมเดี๋ยวนี้เป็นจริงๆนะถ้าห่วงตัวเองก็ทำครับสิ่งใดเป็นของเราก็ทำครับนั่นคือห่วงตัวเองเพราะทุกคนในวัฏสงสารจิตวิญญาณท่องเที่ยวมานานแล้ว
1: ตั้งใจแผ่เมตตาโดยพร้อมเพียงกัน

จงมีความสุขปราศจากทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความลำบากปราศจากโรคภัยรักษาตนอยู่เถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกชาติชั้นวรรณะทุกศาสนาทุกภาษาอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สร้างกรรมทำเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยอัพยาปชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ไม่ดีให้แก่กันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์ยากลำบากกายลำบากใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุขอจงมีความสุขกายสุขใจได้รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยและอันตรายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีบุญญาบารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วมีการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระเจริญกรรมฐานภาวนาแผ่เมตตาขอจงได้เป็นพระว่าปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณบรรลุรู้แจ้งแห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการรู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และดับทุกข์ได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเท
1: มีความตั้งใจมั่นก็คือมีความมั่นคงในจิตในใจเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็งไม่หล่อแหละโลเลนะไม่เดี๋ยววันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้เป็นอย่างโน้นหล่อแหละโลเลไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแต่เราเป็นบุคคลผู้มีสมาธิมีจิตใจมั่นคงอยู่อย่างนั้นแหละนั่นเรียกว่าเราฝึกสมาธิเดินก็รู้ว่ามันเดินยืนก็รู้ว่ามันยืนนั่งก็รู้ว่ามันนั่งนอนก็รู้ว่ามันนอนติดตามดูอยู่รู้ด้วยญาณเมื่อเราเกิดความรู้ในขณะนั้นเรียกว่าเกิดความรู้โดยตัวสติกำหนดรู้เมื่อรู้สืบไปสืบไปสืบไปตัวสติตัวนั้นแหละเขาเรียกว่าเป็นญาณญาณตัวนี้เรารู้สืบไปสืบไปเขาเรียกว่าปัญญาญาณปัญญาญาณตัวนี้เรารู้สืบไปอีกสืบไปอีกเขาเรียกว่าญาณทัศนะเมื่อมีญาณทัศนะแล้วก็แจ่มแจ้งโดยตนเองไม่ถามใครก็ได้ตอนนี้ไม่ต้องไปศึกษาธรรมะกับใครไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องรอให้ใครบอกเพราะญาณทัศนะมันจะบอกของมันเองว่านี้ถูกนี้ผิดนี้โทษนี้ทุกข์นี้ความเดือดร้อนนี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มันจะรู้เองเข้าใจเองละเองเลิกเองไม่ต้องใครสอนใครบอกแล้วให้พินิจพิจารณาถึงพระธรรมนะให้มันอยู่ที่จิตที่ใจนี่แหละพระธรรมคือความรู้แจ้งนะพระธรรมเมื่อย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติไว้รักษาตรงไหนรักษาที่ไหนล่ะพระธรรมเอาพระธรรมที่ไหนมารักษาถ้าใจเราไม่เกิดธรรมะแล้วพระธรรมที่ไหนจะมีพระธรรมที่ไหนจะมารักษาเราได้เอาที่ไหนพระธรรมพระธรรมนู้นอยู่บนฟ้านู้นโอ้ไม่ใช่แล้วอย่างนั้นพระธรรมบนฟ้าที่ไหนพระธรรมถึงเราก็เราก็ต้องถึงธรรมเราทำให้มันถึงมันก็ถึงธรรมนั่นแหละถ้าเราทำไม่ถึงแล้วการถึงธรรมจะมีได้ที่ไหนการที่เราไม่มีธรรมะธรรมะจะคุ้มครองเราได้อย่างไรถ้าเราไม่มีธรรมะธรรมะจะคุ้มครองเราได้อย่างไรมันก็จริงเหมือนกันเราต้องมีธรรมะก่อนใช่ไหมเราต้องมีธรรมะก่อนธรรมะจึงจะคุ้มครองเราได้ถ้าเราไม่มีธรรมะก่อนเราจะธรรมะที่ไหนมาคุ้มครองเพราะเหตุนั้นก็บอกว่าพุทธังรักษาพุทธังคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วผู้รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษผู้รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์ผู้รู้ดีผู้รู้ชั่วผู้รู้บุญผู้รู้บาปนั่นเรียกว่าพุทธะผู้รู้และพระธรรมล่ะธรรมะคือความรู้แจ้งรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งอะไรรู้แจ้งเห็นจริงในปัจจุบันขณะนี้แหละรู้อะไรรู้ว่าอันนี้ทุกข์เนี่ยทุกข์สภาวะที่เดินก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์หิวก็เป็นทุกข์ ร้อนก็เป็นทุกข์หนาวก็เป็นทุกข์อยากโน่นอยากนี่ก็เป็นทุกข์ไม่ได้ตามความอยากก็เป็นทุกข์โอ้ทุกข์มันมากมายเหลือเกินของเรานี่เรารู้แจ้งขึ้นมาแล้วเอ๊ะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ก็ไล่เข้าไปหามันละทีนี้มันต้องมีเหตุแน่เหตุปัจจัยต้องมีแน่ไล่เข้าไปหาโอ้ความทยานอยากนี่เองอยากได้อยากได้ก็เป็นทุกข์อยากอยู่อย่างนี้อยากเป็นอยู่อย่างนี้อยากเป็นอยู่อย่างนี้ก็เป็นทุกข์อยากให้วิบัติพลัดพรากจากไปก็เป็นทุกข์มันทุกข์ทั้งสามเลยนะอยากได้ก็เป็นทุกข์ได้มาแล้วต้องเฝ้าก็เป็นทุกข์อยากให้มันวิบัติพลัดพรากไปก็เป็นทุกข์เพราะมันทุกข์ทั้งหมดจริงๆความรู้แจ้งเกิดขึ้นมาในขณะนั้นเอ๊พินิจพิจารณาไปเอ๊สิ่งเหล่านี้มันอนิจจังนี่มันไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่างความอยากได้ก็ไม่เที่ยงได้มาแล้วก็ไม่เที่ยงถึงแม้เราจะให้วิบัติพลัดพรากอย่างไรมันก็ไม่เที่ยงทุกอย่างเลยอยากได้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีได้มาแล้วทรงอยู่สภาวะหรือว่าไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากมีก็ไม่เที่ยงทีนี้พิจารณาเห็นพระธรรมเอ๊ะเราจะบังคับความไม่เที่ยงจะบังคับได้อย่างไรจะบังคับให้เป็นอย่างที่เราต้องการจะเป็นไปได้อย่างไรบังคับไม่ได้เสร็จแล้วบังคับไม่ให้แก่มันก็แก่บังคับไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บบังคับไม่ให้ตายมันก็ตายบังคับไม่ให้วิบัติพลัดพรากทำลายมันก็วิบัติพลัดพรากทำลายเป็นธรรมดาโอ้มันเป็นอย่างนี้เองนะเหตุปัจจัยขึ้นมาเกิดรู้เกิดเข้าใจแต่ละอย่างแต่ละอย่างเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วจึงรู้ว่าคนเราเนี่ยเกิดมานั้นน่ะเพราะความไม่รู้แจ้งด้วยพระธรรมนี่แหละมันปรุงแต่งเรื่อยไปคิดปรุงแต่งเรื่อยไปนึกปรุงแต่งเรื่อยไปอยากจะทํานั่นอยากจะได้นี่อยากจะได้โน่นว่าได้แล้วจะมีความสุขได้แล้วจะสบายพอได้แล้วเอ๊ต้องเฝ้าอีกแล้วกลัวหายพอได้แล้วเอ๊วันนั้นอยากได้มันรู้สึกว่าถ้าได้แล้วจะสบายพอได้มาแล้วมันเฉยๆโอ้ความอยากนี่มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงจริงๆมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปโอ้มันไม่เที่ยงจริงๆอย่างนี้ความอยากได้นึกว่าได้แล้วเป็นสุขตั้งไว้ว่าโอ้ถ้าได้เท่านั้นจะพอมีความสุขได้มาแค่นั้นบอกยังไม่พออีกแล้วยังไม่ได้ความสุขอีกด้วยเหตุนั้นเองการตั้งจิตไว้ว่าเท่านั้นจึงจะพอนั้นไม่มีคนเราที่ตั้งจิตไว้ว่าเท่านั้นพอนั้นไม่มีไม่มีใครเลยรู้จักพอยกเว้นว่าผู้มาระลึกรู้ว่าโอ้ที่คนมันมีไม่พอนั้นเพราะอะไรคนเรามีไม่พอเพราะว่าความพอของเรามันไม่มีเมื่อความพอของเราไม่มีความมีของเราจึงไม่พอจริงเหมือนกันความพอของเราไม่มีเราจึงมีไม่พอถ้าความพอของเรามีมันก็มีพอจนได้สักวันหนึ่งเพราะเราอยู่กินไปวันหนึ่งแค่ข้าวสามมื้อเท่านั้นเองมื้อเดียวก็ยังอยู่ได้ตอนนั้นเองนอนก็นอนอยู่ที่เล็กๆก็พออยู่เป็นสุขเสียด้วยไม่ต้องภาระกังวลปัดกวาดขัดถูมากมายอะไรก็ดีเหมือนกันภาชนะไม่ต้องล้างมากเสื้อผ้าไม่ต้องใช้มากก็สบายเหมือนกันถ้าคิดถูกนะสัมมาสังกัปปะดำริถูกต้องโอ้นี่เองพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ดำริออกจากกามดำริออกจากการต้องการให้พ้นไปจากกระแสน้ำท่วมทับคือตัณหาคือความต้องการเราต้องการพอดีมันก็ดีเหมือนกันถ้าต้องการพอดีได้แค่นี้ก็เหลือมากอยู่แค่นี้ก็เหลือกินอย่างมากมายวันหนึ่งใช้จ่ายไม่เท่าไรก็อยู่กันได้อย่างมากมายกายกองได้อยู่กันแบบผาสุกเสียด้วยมันน่าจะเป็นความดีเหมือนกันแต่เราหลุดไปแล้วลืมไปอีกแล้วอยากได้มากอีกอยากเอามากอีกไม่พอสักทีว่าชีวิตเราพอดีนึกว่าจะพอแก่พอดีทรัพย์สมบัติหาไว้มากมายกินไม่ได้อีกแล้วอยู่ไม่ไหวใช้ไม่หมดไม่รู้จะไปทำอะไรห่วงลูกหลานจะไปทำวิบัติพลัดพรากชิบหายอีกห่วงสมบัติจะตายอยู่แล้วห่วงสมบัติพวกคนนั้นจะทำไม่ได้คนนี้จะใช้ไม่เป็นคนนั้นจะดูแลไม่ดีโอ้ตายไม่ลงอีกแล้วตายตาค้างเลยนอนตายตาค้างกับที่เลยหลับไม่ลงความห่วงสมบัติที่มีอยู่กับคนนั้นมันมาก อยากได้แล้วก็หวงห่วงเมื่อหวงห่วงแล้วก็ตายไปกับหวงกับห่วงนั่นแหละท่านจึงบอกว่าต้องกลับมาเวียนตายเวียนเกิดกันแล้วแล้วเราเล่าหาความจบความสิ้นไม่ได้เราหลงมานานเหลือเกินแล้วหลงมากเหลือเกินแล้วทำอย่างไรความหลงของเรานั้นจึงจะหยุดจึงจะพอจึงจะอยู่ในระดับพอดีพอดีถ้าความหลงของเราอยู่ในระดับพอดีพอดีเราก็ไม่ต้องทุกข์อย่างนี้เราก็ไม่ต้องยากอย่างนี้เรามาหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงการดื่มการกินการเคี้ยวการลิ้มหลงการสัมผัสถูกต้องหลงว่าเท่านั้นเท่านี้จึงจะดีจึงจะเป็นสุขแต่ความจริงแล้วคนที่ประกาศกับโลกบอกว่าข้าพเจ้าสุขเต็มที่แล้วมีพอตามต้องการแล้วมีบ้างไหมไม่มีเลยเพราะเหตุนั้นเองความนึกความคิดของคนนั้นไม่มีความพอนะไม่มีความพออย่างแน่นอนใครก็ได้ที่ยังมีความนึกความคิดสังขารปรุงแต่งให้ได้ตามต้องการนั้นจะไม่มีทางพอได้เลยตั้งในชาตินี้และชาติหน้าแม้เขาจะเกิดมาถึงหมื่นชาติแสนชาติก็ตามจะเติมความพอให้เต็มไม่มีเพราะเหตุนั้นเองพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่านัตถิกามาปรังทุกขังทุกอื่นยิ่งกว่าความปรารถนาในกามนั้นไม่มีเพราะเหตุนั้นเองพระองค์ทรงตรัสอีกว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนั้นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะเหตุนั้นเองเราสงบกายกายของเราสงบก็ดีเหมือนกันเงียบดีไม่เบียดเบียนกันวาจาของเราสงบก็ดีเหมือนกันไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายใจของเราสงบก็ดีเหมือนกันนี่ถ้าเราสามารถทำใจของเราให้สงบได้ทุกๆวันจะไม่ดีหรือก็ดีเหมือนกันถ้าเราสงบทั้งเช้าทั้งสายทั้งบ่ายทั้งค่ำมันก็ดีน่ะสิเพราะต่างคนต่างสงบเรื่องวุ่นวายก็ไม่มีทางของพระพุทธเจ้ามันถูกจริงหนอนั่นใช่แล้วพระธรรมพระธรรมคืออะไรคือสิ่งปกป้องคุ้มครองรักษาให้เราสงบให้เราสบายเราจึงต้องบำเพ็ญธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะเหตุนั้นเองท่านจึงกล่าวภาษิตบอกว่ามีธรรมะย่อมนำเราให้เรืองรุ่งมีธรรมะสิ่งที่มุ่งย่อมได้สมมีธรรมะนำให้สบายอารมณ์มีธรรมะคนนิยมทั่วแดนดินจริงด้วยคนมีธรรมะเป็นคนดีใครก็อยากคบหาสมาคมคนขาดธรรมะเป็นคนเลวใครๆก็เกลียดใครๆก็ไม่อยากเข้าใกล้จริงเหมือนกันนะคนมีธรรมะเป็นสิ่งที่ชาวโลกต้องการถ้าเรามีธรรมะอยู่ในจิตในใจของเราเองธรรมะของเรานั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะปกปักรักษาเราทั้งในเวลาเช้าก็อยู่กับธรรมะตอนสายเราก็อยู่กับธรรมะตอนบ่ายเราก็อยู่กับธรรมะพอตอนค่ำตอนกลางคืนเราอยู่กับธรรมะอีกโอ้สบายจริงๆเราไม่ต้องไปทุกข์วุ่นวายเดือดร้อนด้วยในเรื่องต่างๆอย่างมากมายเพราะเรามีธรรมะปกปักรักษาแล้วช่างเป็นวาสนาเป็นบุญบารมีของเราแล้วที่เรามีธรรมะคุ้มครองที่กายที่วาจาใจของเรานี้เรียกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนะการประพฤติปฏิบัติธรรมทำกันแค่นี้ไม่ได้มากมายอะไรอย่างที่เรานึกไม่ได้มากมายอะไรอย่างที่เราคิดแต่สิ่งที่เรานึกเราคิดนั้นมันนอกธรรมะไปแล้วมันเลยธรรมะไปแล้วเราปรารถนาธรรมะที่อยู่โน้นข้างบนโน้นไม่รู้ว่าข้างบนไหนเราปรารถนาธรรมะข้างล่างโน้นไม่รู้ว่าธรรมะข้างล่างไหนเรานึกว่าคนเราตายไปแล้วจะต้องไปตกนรกหมกไหม้เท่านั้นกับเท่านั้นกันรับบาปเวรมากมายแต่ที่เราต้องทุกข์ทุกวันนี้เราไม่สบายกายเราไม่สบายใจทุกวันนี้จะชื่อว่าเป็นนรกได้ไหมหน้าตาเป็นทุกข์วุ่นวายหงุดหงิดกระสับกระส่ายนั่งก็ไม่สบายเดินก็ไม่สบายทำอะไรอะไรไม่มีความสบายสักอย่างนี้จะชื่อว่านรกได้ไหมนรกในปัจจุบันนี้เห็นกันอยู่ถ้าเราไม่เอาธรรมะเข้าไปแก้เราจะเอาอะไรไปแก้ไม่เอาธรรมะไปปรับปรุงเราจะเอาอะไรไปปรับปรุงเพราะเหตุนั้นเองการประพฤติปฏิบัติธรรมะการจะพึ่งธรรมะก็อยู่แค่ตรงนี้คุณแม่ไม่มีธรรมะพึ่งพาอาศัยไม่ได้อาศัยคุณแม่ไม่ได้เพราะคุณแม่ขาดธรรมะคุณพ่อไม่มีธรรมะพึ่งพาอาศัยไม่ได้เพ ราะคุณพ่อขาดธรรมะลูกๆหลานๆไม่มีธรรมะพ่อแม่ก็พึ่งพาอาศัยไม่ได้ใช้อะไรอะไรไม่ได้เพราะขาดธรรมะเมื่อขาดธรรมะแล้วแม่ก็ไม่เป็นแม่ได้พ่อก็ไม่เป็นพ่อได้ลูกก็เป็นลูกที่ดีไม่ได้เพราะทุกคนขาดธรรมะเพราะเหตุนั้นเองท่านจึงกล่าวบอกว่าธรรมะนั่นแหละเป็นที่พึ่งธรรมะจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมอยู่เป็นสุขผู้ประพฤติธรรมะดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้แก่ตนเออจริงเหมือนกันวันไหนแม่เราใจดีแม่เราใจพระแม่เราใจมีธรรมะพูดดีทุกครั้งเลยพูดก็สบายใจพูดอะไรก็น่าเคารพนับถือวันไหนแม่ของเราขาดธรรมะโอ้โหไม่อยากฟังเลยไม่อยู่ใกล้เลยมันร้อนไปหมดร้อนไปทุกสิ่งทุกอย่างร้อนไปทุกทางที่จะเป็นเออนั่นแม่เราขาดธรรมะเออบางครั้งบางคราวพ่อเรามีธรรมะน่าคุยคุยสนุกคุยสบายคุยมีเหตุมีผลแต่บางครั้งบางคราวพ่อเราขาดธรรมะไม่ไหวเลยประพฤติปฏิบัติไม่น่าเลื่อมใสไม่น่ากราบไหว้ไม่น่าเคารพนับถือเลยพ่อเรามีธรรมะพ่อเราเป็นคนใจพระพ่อเราเป็นคนใจดีพึ่งพาอาศัยได้ทุกทีทุกครั้งเลยเออธรรมะนี่ดีจริงๆถ้ามานึกมาคิดอีกทีบางครั้งบางคราวเรานึกเราคิดดีๆเอ้ใจก็เรามีธรรมะเหมือนกันใจก็เราเป็นใจพระใจก็เราเป็นใจดีเอ้พูดกับใครกับใครเราก็พูดดีๆพูดมีเหตุมีผลพูดน่าเคารพนับถือเหมือนกันเอ้เราก็ดีเหมือนกันแต่บางครั้งบางคราวใจก็เราขาดธรรมะไม่มีธรรมะมาเป็นที่พึ่งโอ้พูดอะไรกับใครแต่ละทีจะพูดกับแม่ก็ไม่ดีทำให้แม่ไม่สบายใจจะพูดกับคุณพ่อทั้งทีก็ไม่ดีทำให้คุณพ่อไม่สบายใจจะพูดในหมู่ในฝูงก็ทำให้เพื่อนหมู่เพื่อนฝูงไม่สบายใจเออคนขาดธรรมะคนขาดพระธรรมรักษานี่ไม่มีดีสักอย่างเดียวเพราะเหตุนั่นเองนะต้องให้รู้ว่าประพฤติปฏิบัติอย่างไรทำกันอย่างไรให้เกิดสวรรค์ในปัจจุบันนี้แหละให้ขึ้นสวรรค์ในปัจจุบันนี้แหละกามาวจรสวรรค์คือมีความสุขความเจริญสาธุสาธุข้าพเจ้าตายแล้วให้ได้เกิดในสวรรค์มีวิมานมีเครื่องนุ่งห่มมีอาหารทุกวันนี้เราล่ะปรารถนาสวรรค์ทำไมไม่ทำบ้านให้เป็นสวรรค์ไม่บอกกันสอนการให้ประพฤติปฏิบัติมีธรรมะบ้านเราก็เป็นสวรรค์เป็นพ่อก็เป็นเทพยดาเป็นแม่ก็เป็นเทวธิดาเราเป็นลูกเป็นหลานก็เป็นเทวบุตรเทวธิดาเป็นชาวฟ้าชาวสวรรค์ลูกนั้นชื่อว่าลูกมาเกิดจากสวรรค์ทำให้แม่สบายใจทำให้พ่อสบายใจเวลาเห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่ลูกก็เกิดความสบายใจอยากเข้าใกล้มีความสุขโอ้คุณแม่นี่เป็นเทพธิดามาเกิดเป็นนางฟ้ามาเกิดอยู่ใกล้ลูกลูกก็สบายใจหรือว่าสามีอยู่กับปัญญาทำให้สามีเกิดความสุขกายสบายใจเออนี่แม่เทพธิดามาเกิดได้แม่เทพธิดามาเป็นแม่บ้านหรือว่าเอ้ยเราไปได้พ่อบ้านพ่อบ้านนี่ทำให้แม่บ้านสบายใจพ่อบ้านก็เป็นเทวบุตรมาเกิดนี่ทำบ้านให้เป็นสวรรค์ทำสวรรค์ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยทำได้ไหมมีสิทธิ์ไหมมีถ้าเอาธรรมะคุ้มครองเอาธรรมะปกปักรักษาบ้านเราเป็นสวรรค์ได้เรือนเราเป็นเมืองสวรรค์ได้เพราะเหตุนั้นเองการประพฤติปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ยุ่งยากมันไม่ได้ลำบากมากมายอะไรอะไรถ้าเรารู้จริงๆเข้าใจจริงๆมันก็เป็นได้มันก็ทำได้แต่ถ้าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจโอ้ต้องเอาถึงขนาดนั้นต้องเอาถึงขนาดนี้เราประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ถึงสักทีเพราะเราไม่รู้จะเอาที่ไหนตั้งแต่ฟังธรรมมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาเออไอ้ที่ไม่รู้จักวางก็วางไอ้ที่ไม่รู้จักปรงก็ปรงไอ้ที่วางไม่ลงปรงไม่ได้มันวางลงปรงได้เออมันก็ธรรมดาโลกนี้มันก็ธรรมดาพอคนเรานะว่าโลกนี้มันธรรมดามันสบายหาที่เปรียบไม่ได้ตรงนั้นก็สบายเออโลกคนนี้มันไม่ดีมันก็ต้องมีไม่ดีเป็นธรรมดามันก็มีดีมั่งไม่ดีมั่งมันก็ธรรมดาจะให้มันดีทุกอย่างก็โลกเรามันไม่ใช่พระอรหันต์นี่มันจะไปดีทุกอย่างได้อย่างไรเออจริงเหมือนกันเว้ยลูกเราไม่ใช่พระอรหันต์นี่วะมันก็ดีตอนเช้ามันก็เสียตอนเพลมันก็สุขสบายตอนเย็นแล้วมันก็สร้างความทุกข์ให้ตอนดึกก็ลูกเรามันก็ธรรมดามันไม่ใช่พระอรหันต์มันก็สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้บ้างสร้างความสบายกาย ความสบายใจบ้างอันนี้มันก็เรื่องธรรมดาเราไปยึดไปติดไปคล้องเรื่องให้มันเกินธรรมดาจะให้ลูกของเราเป็นพระอรหันต์จะให้เมียของเราเป็นพระอรหันต์จะให้สามีของเราเป็นพระอริยเจ้าโอ้ยไม่ไหวแล้วเราปรารถนาจะเอาอย่างที่เราต้องการคนเดียวเราจะเอาอย่างนี้ก็จะให้เป็นไปตามจิตตามใจของเราเราอยากได้อย่างนี้ก็ต้องการให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราอย่างเดียวโอ้ยไม่ไหวแล้วนั่นไม่ใช่แล้วเพราะเหตุนั้นเองคนเรานั้นสามารถถอนรักหักชังในของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงในโลกนี้อันบุคคลไม่ควรเข้าไปยึดมั่นและถือมั่นนั่นแหละคือการประพฤติปฏิบัติธรรมที่สูงสุดแล้วเพราะเหตุนั้นเองวันนี้เรานั่งสมาธิก็พินิจพิจารณาตามธรรมที่ท่านได้กล่าวถ้าเราทำได้คงดีเว้ยถ้าเราทำได้คงดีเว้ยมันก็มีแค่นั้นแหละถ้าเราทำได้คงดีเว้ยแต่เราไม่เคยที่จะทำให้มันได้จริงๆตรงนี้แหละที่มันไม่ได้จริงๆเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยทำจริงๆนั่นเองถ้าเราจริงๆกับการกระทำมันก็ทำได้จริงๆเราทำให้มันจริงๆอยู่ที่ในใจใจของเราก็จะได้พบของจริงด้วยเหตุนั้นแหละความจริงใจกับความจริงจังเมื่อเรามีความจริงใจตัวหนึ่งและมีความจริงจังตัวหนึ่งอะไรอะไรก็ตามที่เป็นของจริงของจังจะเกิดขึ้นมาได้เองในจิตในใจแต่ถ้าเราฟังแล้วคือทำได้อย่างนั้นอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆทำอยู่บ่อยๆทำอยู่เนืองๆทำอยู่อย่างนั้นแหละแล้วมันจะเข้าใจเองของทุกสิ่งทุกอย่างมันทำไปแล้วมันก็จะเข้าใจเองเราไม่ต้องไปถามคนอื่นมากไม่ต้องไปเรียนมากรู้มากแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติพอสมควรมันก็เข้าใจได้เองว่าเรื่องนี้ความทุกข์เรื่องนี้เป็นเหตุให้มันเกิดเรื่องนี้มันดับลงได้แล้วดับลงเพราะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นั่นแหละเรียกว่าเราเข้าใจธรรมะเอาละสำหรับการพูดคุยขอพูดชี้แจงแสดงมาเพียงเท่านี้
0: ตั้งใจแผ่เมตตาโดยพร้อมเพียงกัน

มีความสุขปราศจากทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความลำบากปราศจากโรคภัยรักษาตนอยู่เถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกชาติชั้นวรรณะทุกศาสนาทุกภาษาพระเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สร้างกรรมทำเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยอัพยาปชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้

0: ทาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์ยากลำบากกายลำบากใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุขอจงมีความสุขกายสุขใจให้รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยและอันตรายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีบุญญาบารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วมีการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระเจริญกรรมฐานภาวนาแผ่เมตตาขอจงได้เป็นพระวาปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณบรรลุรู้แจ้งแห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการรู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงเป็นความดับทุกข์และดับทุกข์ได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเท
1: เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัว

0: พระเจ้าพรหมทัตทรงมีพระโอรส2พระองค์พระโอรสองค์โตทรงพระนามว่าเจ้าชายอัสสทิสกุมารส่วนพระโอรสองค์เล็กทรงพระนามว่าเจ้าชายพรหมทัตกุมารชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นเจ้าชายอัสสทิสกุมารครั้นทรงมีพระชนมายุได้16พรรษาพระบิดาทรงส่งไปศึกษาศิลปวิทยาที่สำนักอาจารย์ที่สาปาโมกในเมืองตักกศิลา
1: เอาละวันนี้พักก่อนไปพักเหนื่อย
0: ครั้นทรงศึกษาจบแล้วเจ้าชายอัสสทิสกุมารก็เสด็จกลับมายังเมืองพาราณสีพระบิดาทรงหมายมั่นปั้นมือจะให้ครองราชบัลลังก์แต่เจ้าชายทรงขอให้พระบิดามอบราชสมบัติให้แก่พระอนุชาพระเชษฐาและพระอนุชาทั้งสองพระองค์นี้ทรงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพระอนุชาแม้จะเป็นพระราชาแล้วแต่เมื่อถึงคราวมีราชกิจสำคัญที่ไม่สามารถตัดสินพระทัยได้ก็มักจะเสด็จมาหาพระเชษฐาขอคำวินิจฉัยอยู่เนืองเนืองการที่พระเจ้าพรหมทัตกุมารทรงให้ความสำคัญต่อพระเชษฐาในการดำเนินราชกิจสำคัญต่างๆดังกล่าวมาทำให้ข้าราชบริพารพวกหนึ่งที่ต้องการประจบพระเจ้าพรหมทัตกุมารไม่พอใจจึงหาทางยุยงพระเจ้าพรหมทัตกุมารให้ระแวงสงสัยพระเชษฐาว่าจะช่วงชิงราชสมบัติพระเจ้าพรหมทัตกุมารเป็นคนหูเบาเมื่อถูกยุยงบ่อยครั้งเข้าก็พลอยหลงเชื่อจึงส่งคนไปจับตัวพระเชษฐาหมายจะคุมขังหรือไม่ก็ประหารซะแต่เป็นด้วยอำนาจบุญบารมีของเจ้าชายอัสสทิสกุมารจึงมีคนสนิทของพระองค์มาแจ้งข่าวให้รู้ซะก่อน
2: เอาละข้าเชื่อเจ้าแล้วพระองค์จะทรงจัดการอย่างไรพระเจ้าค่ะ
3: ข้าไม่ทำอะไรหรอกนอกจากจะหนีไปอยู่ที่อื่น
2: ไม่ได้นะพระเจ้าค่ะถ้าทำเช่นนั้นก็เท่ากับว่าพระองค์น่ะมีผิดจริง
3: ก็ให้เขาเข้าใจผิดไปก่อนสิสักวันหนึ่งความจริงก็จะปรากฏเองนั่นแหละ
2: แล้วพระองค์จะไปไหนพระเจ้าค่ะ
3: เราจะไปอยู่แคว้นอื่นจะไปสมัครเป็นนายขมังธนูของพระราชาแว่นแคว้นอื่นดีไห
2: มก็ดีพระเจ้าค่ะ
0: จากนั้นเจ้าชายอัสสทิสกุมารก็หลบหนีไปอยู่แว่นแคว้นอื่นโดยสมัครเป็นนายขมังธนูของพระราชาแห่งแคว้นนั้นได้รับค่าตอบแทนปีละ100,000กหาปณะพระราชาทรงโปรดปรานนายขมังธนูคนใหม่มากเพราะมีบุคลิกสง่างามน่าเกรงขามพระองค์ทรงรับสั่งให้นายขมังธนูคนใหม่รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทฝ่ายพวกนายขมังธนูเก่าได้ยินที่พระราชาทรงรับสั่งให้นายขมังธนูคนใหม่รับใช้ใกล้ชิดทนไม่ได้ที่ได้ทราบว่าเขาได้เงินเลี้ยงดูมากกว่าพวกตนจึงพากันวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาอยู่มาวันหนึ่งพระราชาเสด็จพระราชดำเนินไปประพาสพระอุทยานหลังจากชมเป็นที่สำราญพระหฤทัยแล้วก็เสด็จมาบรรทมบนพระแท่นที่โคนต้นมะม่วงพระองค์บรรทมทอดพระเนตรขึ้นไปบนต้นมะม่วงพลางเห็นพวงมะม่วงพวงหนึ่งอยู่บนยอดสูงกว่าซึ่งใครๆไม่สามารถปีนขึ้นไปเก็บได้ครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วพระราชาทรงอยากได้มากจึงรับสั่งนายขมังธนูพวกเก่าให้มาเข้าเฝ้า
4: พวกเจ้าเห็นแล้วใช่ไหมพวงมะม่วงนุ่นน่ะข้าอยากจะได้มันพวกเจ้าช่วยเอาธนูยิงให้หลุดลงมาทั้งพวงให้ข้าทีได้ไหมเนี่ยเ
1: พระเจ้าข้ารับด้วยกล่าวอ่ะไปพอรับไปไปเตรียมธนูไว้แล้วแล้วเข้าเอายิงยิงไปเลยขอเดชะเรื่องยิงพวงมะม่วงให้ตกลงมาทั้งพวงนั่นน่ะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกข้าพระองค์เลย
2: แต่พระองค์เห็นมาจำเจแล้วน่าจะเปิดโอกาสให้นายขมังธนูคนใหม่ได้มาแสดงฝีมือบ้างเขายังหนุ่มแน่นแข็งแรงเพราะกินดีอยู่ดีอาจจะทำได้ดีกว่าพวกข้าพระองค์นะพระเจ้าค่ะ
4: จริงๆเอาละมะม่วงพวงโน้นนะเจ้าเอาลูกธนูยิงให้ตกลงมาทั้งพวงได้ไหมล่ะฮะว่าไง
3: ถ้าได้ที่เหมาะๆยืนยิงแล้วก็ข้าพระองค์เชื่อว่าทำได้พระเจ้าค่ะ
4: อ่ะตามใจงั้นเลือกเอาจะไปยืนตรงไหนฮะตามใจชอบก็แล้วกัน
3: ถ้าอย่างนั้นเอาตรงปลายพระแท่นบรรทมของพระองค์นี่แหละพระเจ้าค่ะ
4: เอาก็ได้เอาเจ้าหน้าที่มานี่สิกั้นม่านซะเอาละเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ้าวเรียบร้อยเอาเลย
0: พระราชาทรงเปิดโอกาสให้เขาเลือกที่ยืนยิงได้ตามใจชอบเจ้าชายอัศทิตกุมารผู้ซึ่งบัดนี้ได้กลายมาเป็นนายขมังธนูของพระราชาต่างแคว้นเลือกเอาตรงปลายพระแท่นบรรทมพระองค์ทูลขอให้พระราชารับสั่งให้เจ้าหน้าที่กั้นม่านเพื่อจะได้เปลี่ยนองค์ทรงเครื่องและเมื่อเจ้าหน้าที่กั้นม่านให้แล้วเจ้าชายก็เสด็จเข้าไปเปลี่ยนเครื่องทรงนุ่งผ้าแดงหยักรั้งพร้อมแสดงฝีมือจากนั้นก็เอาผ้าแดงผืนหนึ่งคาดพุงแล้วหยิบพระขันพร้อมทั้งฝักออกจากถุงมาคล้องไว้ที่ไหล่ซ้ายต่อมาก็คล้องกระบอกใส่ลูกธนูห้อยไว้ข้างหลังครั้นแล้วก็ยกคันธนูคันใหญ่ขึ้นพร้อมทั้งขึ้นสายไว้พร้อมต่อจากนั้นก็สวมผ้าโพกศีรษะเมื่อทุกอย่างพร้อมก็แหวกม่านออกมาปรากฏตัวเหมือนพญานาคแปลงร่างเป็นคนโผล่ขึ้นมาจากดินเจ้าชายนักขมังธนูเสด็จไปที่ที่จะยิงธนูพระราชาประทับอยู่ที่นั่นเจ้าชายจึงได้ทูลถามขึ้นว่า
3: ขอเดชะข้าพระองค์ควรจะยิงให้ลูกธนูตัดพวงมะม่วงขณะที่พุ่งขึ้นฟ้าหรือขณะพุ่งตกดินพระเจ้าค่ะ
4: คนที่ยิงธนูตัดสิ่งของในอากาศขณะที่พุ่งขึ้นฟ้านั่นนะข้าเห็นมามากต่อมากแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นคนที่ยิงให้ตัดขณะพุ่งลงดินเลยเพราะฉะนั้นเจ้าจงทำอย่างหลังเถอะ
3: ขอเดชะลูกธนูที่ข้าพระองค์ยิงเนี่ยจะพุ่งขึ้นฟ้าไปไกลถึงสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาแล้วจะพุ่งตกลงมาเองพระเจ้าค่ะพระองค์จะคอยดูจนถึงเวลาพุ่งลงมาได้หรือพระเจ้าค่ะ
4: ได้สิได้ข้าคอยได
0: ้ครั้นกราบทูลพระราชาแล้วเจ้าชายอัศทิตกุมารก็เสด็จมายืนตรงที่ปลายพระแท่นบรรทมใต้ต้นมะม่วงสงบพระทัยอธิษฐานจิตให้เป็นสมาธิจากนั้นจึงทรงง้างแล้วยิงธนูเต็มแรงลูกธนูพุ่งขึ้นฟ้าตัดเฉพาะตรงกลางขั้วของพวงมะม่วงก่อนแล้วพุ่งขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาแล้วก็หักปลายพุ่งตกลงมาตัดขั้วมะม่วงหลุดติดมากับลูกธนูทั้งพวงเสียงลูกธนูวิ่งแหวกลมตกลงมาดังเหมือนสายฟ้าฟาดพวกข้าราชบริพารที่คอยดูอยู่ที่นั่นครั้งแรกคิดว่าเป็นเสียงฟ้าผ่าแต่พอได้ทราบว่าเป็นเสียงลูกธนูแหวกอากาศพุ่งตกลงมาก็ตกใจกลัวพากันวิ่งหลบเข้าที่กำบังกันจ้าละวันลูกธนูพุ่งตกลงมาในลักษณะตรงดิ่งและขณะที่ตกลงมาใกล้ถึงพื้นดินเจ้าชายก็ทรงเอื้อมพระหัตถ์ออกไปรับไว้ได้ทันทั้งลูกธนูและพวงมะม่วงพวกข้าราชบริพารเห็นแล้วต่างอัศจรรย์ใจกล่าวชมเจ้าชายเป็นเสียงเดียวกันซึ่งเท่ากับว่า
3: เป็นการยอมรับความสามารถพวกเขาได้ตอบแทนความสามารถของเจ้าชายด้วยการสละเงินมากบ้างน้อยบ้างเมื่อรวมแล้วประมาณหนึ่งโกฏกหาปณะพระราชาก็ทรงถือโอกาสนั้นปูนบำเหน็จความดีความชอบให้เจ้าชายอีกด้วยกล่าวถึงเมืองพาราณสีข่าวคราวเรื่องเจ้าชายอัสสทิกุมารลี้ภัยไปอยู่แคว้นอื่นรั่วไหลไปถึงชาวเมืองจนได้พระราชาประเทศราช7หัวเมืองได้ทราบข่าวนั้นก็ฮึกเหิมยกทัพมาล้อมหมายจะยึดเมืองพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตกุมารเมื่อเกิดศึกยกมาประชิดเมืองเช่นนี้ก็ทรงหวาดหวั่นเพราะคาดไม่ถึงและทรงว้าเหวเนื่องจากไม่มีพระเชษฐาเป็นที่ปรึกษาเหมือนเมื่อก่อนพระองค์รับสั่งให้สืบหาพระเชษฐาครั้นได้ทราบว่าพระเชษฐาประทับอยู่ที่ไหนจึงจัดทรงราชทูตไปเข้าเฝ้าพระราชาแว่นแคว้นนั้นเพื่อทูลขอขมาและทูลเชิญให้พระเชษฐาเสด็จกลับมาประทับที่เมืองพาราณสีตามเดิมฝ่ายเจ้าชายอัสสทิกุมารก็ทรงคิดถึงพระอนุชาเสมอเมื่อได้ทราบว่าเกิดศึกสงครามประชิดเมืองก็ทรงเป็นห่วงจึงถวายบังคมลาพระราชาแล้วรีบเสด็จกลับยังเมืองพาราณสีทันที

0: สเด็จพี่หม่อมฉันขอโทษด้วยนะที่ก่อนนี้หูเบาไปหน่อย
1: อย่าคิดมากเลยน้องพี่เรื่องมันแล้วค่อยไปแล้วกันไปส่วนเรื่องศึกสงครามนั้นเอาไว้เป็นหน้าที่ของพี่จัดการเองมาไม่ต้องกลัวหรอกนะขอพระทัยเจ้าพี
2: ่หลังจากทรงพักผ่อนจนหายเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางแล้วเจ้าชายอัสสธิกุมารก็เริ่มแผนทำศึกป้องกันเมืองทันทีพระองค์ตัดไม้ข่มนามด้วยการจารึกข้อความลงไปที่ลูกธนูแล้วยิงไปที่ข้าศึกซึ่งล้อมประชิดเมืองข้อความในลูกธนูนั้นมีว่าเราอัสสธิกุมารมาแล้วเรายิงธนูลูกเดียวก็สามารถฆ่าชีวิตพวกท่านได้ทั้งหมดฉะนั้นผู้ที่ต้องการรอดชีวิตจงรีบหนีไปเสียเถิดขณะนั้นพระราชาเจ็ดพระองค์ที่ร่วมกันยกทัพมากำลังประชุมวางแผนลับกันอยู่ขณะเดียวกันก็ได้เสวยพระกยาหารไปด้วยเจ้าชายอัสสธิกุมารทรงยิงธนูไปตกในถาดทองคำสำหรับใส่พระกยาหารเสวยพระราชาเจ็ดพระองค์นั้นทรงตกพระทัยมากและยิ่งทรงเห็นข้อความที่จารึกอยู่กับลูกธนูด้วยแล้วก็ยิ่งตกพระทัยหนักขึ้นเพราะนึกไม่ถึงว่าผู้ที่ตนเกรงกลัวกลับมาแล้วจึงตัดสินใจถอนทัพกลับอย่างเร่งด่วนครั้นข้าศึกยกทัพกลับไปหมดแล้วเมืองพาราณสีก็กลับเข้าสู่ความสงบอีกครั้งหนึ่งเจ้าชายอัสสธิกุมารเมื่อทรงเห็นว่าบ้านเมืองสงบก็ลาพระอนุชาออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเป็นพี่เป็นน้องกันนั้นมีความหมายมากหากมีความรักแท้ให้กันและกันผู้เป็นพี่มักจะอภัยให้น้องได้เสมอเพราะพี่มักจะไม่ค่อยคิดว่าน้องคือศัตรูเหมือนเจ้าชายอัสสธิกุมารทรงอภัยให้พระอนุชาและเข้าช่วยเหลือในคราวมี

ทำไมต้องบอกหนทางเมื่อคนเจ็บหนักใกล้จะตายซึ่งเรียกว่าเข้ามรณญาณแล้วโสตประสาทและจักษุประสาทยังไม่ดับผู้พยาบาลต้องจัดดอกไม้ธูปเทียนบรรจุลงในกรวยใบตองให้ผู้จะตายถือกรวยดอกไม้ธูปเทียนไว้สำหรับผู้จะตายบูชารำลึกคุณของพระรัตนตรัยและเพื่อนำไปบูชาพระจุลามณีเจดีย์บนสวรรค์บางทีก็นิมนต์พระสงฆ์มาเพื่ออัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งไว้มีเรื่องเล่ากันมาว่านายพรานผู้หนึ่งป่วยหนักใกล้จะตายเห็นสัตว์ต่างๆซึ่งตนเคยฆ่าในการก่อนมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าจึงได้บอกแก่บุตรชายของตนผู้บวชเป็นภิกษุอยู่เพราะตนมีความกลัวและสะดุ้งตกใจในเหตุการณ์นั้นยิ่งนักพระลูกชายครั้นทราบแล้วนึกรู้ทันทีว่านั่นเป็นภาพอกุศลกรรมอันมาปรากฏในจิตของบิดาผู้เคยประกอบการฆ่าสัตว์มามากต่อมากเมื่อจะช่วยจึงจัดดอกไม้ธูปเทียนใส่ในมือบิดาแล้วบอกว่าพ่อเอ๋ยจงเล็งแลดูดอกไม้ธูปเทียนนี้รำลึกบูชาถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เถิดครั้นบิดากระทำตามคำที่พระลูกชายนั้นจิตก็บังเกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยหายสะดุ้งตกใจกลัวเพราะจิตสัมปยุตด้วยกุศลครั้นสิ้นชีพวายชนก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ด้วยเหตุนี้ชนชั้นหลังจึงได้กระทำกันสืบๆมาด้วยหวังที่จะให้ผู้จะตายรำลึกถึงพระรัตนตรัยเกิดความเลื่อมใสขึ้นในดวงจิตแม้ในเวลามัดศพยังให้ศพถือกรวยดอกไม้ธูปเทียนก็โดยจุดประสงค์เช่นเดียวกันครั้นผู้เจ็บหนักจวนจะสิ้นใจผู้พยาบาลตะโกนบอกอรหังอรหังให้ผู้ป่วยได้ยินเขาจะได้รำลึกถึงคุณพระและห่วงใยในบุตรภรรยาและทรัพย์สมบัติหน่วงคุณพระเป็นอารมณ์เมื่อดับขันธ์จะได้ไปสู่สุขคติคติสอนใจบุตรเป็นห่วงเกี้ยวพันคอทรัพย์เป็นบาทาคลอล่ามเท้าสามีภริยาเป็นเยี่ยงอย่างปอผูกมัดมือนาสามอย่างนี้ใครพ้นได้จึงพ้นสงสาร

0: ท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักชัยแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนตอผุจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดไปธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจอยู่ได้ความทุกข์ยากลำบากสักการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานีได้ณบัดนี้

ระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้เราเรียกว่าบุญบารมีทำไมบุญบารมีถึงสำคัญสำหรับพุทธบริษัททุกคนทุกท่านเพราะบุญบารมีนั้นจะทำให้เรานั้นได้รับสมบัติอันยิ่งใหญ่สองประการ1. สมบัติในชาตินี้ 2. สมบัติในชาติหน้าสมบัติในชาตินี้ทำให้เรามีบุญกุศลบารมีอย่างไรบุญกุศลบารมีที่เราจะต้องทำนั้นเราเรียนวิธีการให้เรียกว่าทำบุญเราเรียนวิธีการรักษาเรียกว่าควบคุมกายวาจาใจของเราไม่ให้บาปเกิดขึ้นวิธีเรียนความสงบคือทำจิตใจของเราให้สงบบุคคลในปัจจุบันนี้จิตใจถ้าไม่ได้ฝึกมันก็จะสงบยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ความสงบจะเกิดขึ้นกับพวกเราที่ประสบกับปัญหานั้นยากมากการประสบปัญหาในโลกมนุษย์เรานี้มีอยู่3ขั้นตอนประสบปัญหาแบบคนขอทานคนตกทุกข์ได้ยากก็ประสบปัญหาอีกแบบหนึ่งประสบปัญหาแบบคนที่มีงานทำมีอันจะกินก็ปัญหาอีกแบบหนึ่งประสบปัญหาแบบผู้ที่มีอำนาจมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ประสบปัญหาอีกแบบหนึ่งคำว่าปัญหานั้นจึงหมายความว่าเหตุขัดข้อง3ประการ 1. เหตุขัดข้องจากการกระทำ 2. เหตุขัดข้องจากการพูด 3. เหตุขัดข้องจากความคิดทางภาษาพระทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าจิตของเราขัดข้องเนื่องจากศีลนั้นบกพร่องเมื่อศีลบกพร่องแล้วศีลก็จะบ่งบอกความทุกข์ความเดือดร้อนอันเกิดจากการกระทำการพูดและการคิดเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดจากการกระทำการพูดการคิดนี้จึงทำให้ปัญหานั้นลุกลามไปสู่สถานะสำคัญสำคัญของชีวิตตามลำดับสืบไปเช่นปัญหาเมื่อเกิดขึ้นแล้วในครอบครัวถ้าเราไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงเข้าหากันปัญหานั้นเมื่อลุกลามไปจนถึงจุดสุดขีดแล้วมีครอบครัวเป็นจำนวนมากแตกหักมีปัญหาต่างๆนั้นก็เกิดจากปัญหาที่ขาดการสำรวมระวังการกระทำการพูดและความคิดมีบริษัทหลายๆบริษัทที่ขาดการระมัดระวังในเรื่องในปัญหาของการกระทำมีการท่าปัญหาต่างๆเกิดขึ้นแล้วไม่มีการแก้ไขปรับปรุงไม่มีการลดหย่อนผ่อนปรนลดลาวาโศกจากปัญหาเล็กๆก็ลุกลามเข้าไปเหมือนกับไม้ลามทุ่งในที่สุดบริษัทนั้นก็เกิดการแตกหักกันแล้วในที่สุดก็เกิดการล้มสลายมีเป็นจำนวนมากมีเป็นจำนวนมากมายหลายบริษัทส่วนในเรื่องของอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์ก็เหมือนกับพวกเราทุกคนทุกวันนี้ปรับจูนปรับธาตุเข้าหากันไม่ได้มีการขัดแย้งกันระหว่างประชาชนกับรัฐบาลประชาชนนั้นก็เป็นประชาชนของคนไทยรัฐบาลนั้นก็เป็นรัฐบาลของไทยทั้งหมดต่างก็พูดภาษาเดียวกันแต่ขาดการปรับปรุงแก้ไขให้เข้าถึงกันเหมือนกับไฟลามทุ่งในที่สุดไฟก็ไหม้วอดวายหญ้าล้มสลายไปทั้งทุ่งประเทศชาติของเราก็เช่นเดียวกันเหมือนประโยคแรกที่เรื่องครอบครัวมีปัญหาระหองแหงกันในครอบครัวไม่ปรับปรุงให้เข้าหากันไม่แก้ไขปัญหาที่ขาดตกบกพร่อง
ที่เกิดจากการเข้าใจผิดบ้างที่เกิดจากโลภโกรธหลงครอบงำบ้างที่เกิดจากรู้เท่าไม่ถึงการบ้างถ้าเราหันหน้าเข้าหากันปรับปรุงปัญหานั้นปัญหาจะไม่ลุกลามถึงขั้นต้องครอบครัวต้องแตกหักด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงตรัสถึงความสำเร็จและความสงบสุขในโลกมนุษย์หรือในสังคมมนุษย์นี้ความสงบสุขทั้งหลายนั้นย่อมเกิดขึ้นได้จากความพร้อมเพรียงสามัคคีพระภิกษุสามเณรทุกรูปในพระพุทธศาสนาที่อยู่ได้อย่างไม่มีปัญหานั้นก็คือการเกิดการพร้อมเพรียงสามัคคีกันเมื่อมีความพร้อมเพรียงสามัคคีกันแยกแยะเหตุและผลตนและปลายให้เข้าไปสู่จุดหมายเดียวกันแล้วความสงบสุขในปัจจุบันในโลกนี้ก็ย่อมดำเนินไปเพื่อความสงบสุขของมวลชนถึงชื่อว่าชีวิตของมนุษย์เรานั้นต้องมีปัญหาปัญหาในทางโลกทางภายนอกก็มีปัญหาอยู่หลายปัญหาเช่นปัญหาเรื่องการทำมาหากินปัญหาเรื่องการบริหารธุรกิจปัญหาเรื่องการไปถึงเรื่องการบริหารประเทศทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีความผิดพลาดบ้างบางประการเราถ้ามีความปรารถนาดีต่อกันแล้วเราก็ต้องสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าเราไม่สร้างความเข้าใจให้ซึ่งกันและกันแล้วปัญหาจะลุกลามไปเหมือนโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นแล้วในร่างกายของเรามีหมอหลายท่านใช้วิธีการรักษา3อย่างอย่างที่1นั้นพยายามให้ยาระงับเพื่อไม่ให้มะเร็งนั้นลุกลามไปข้อที่2เมื่อเอายาระงับไม่อยู่หมอพยายามจะรักษาด้วยการผ่าตัดเอาออก3เมื่อผ่าตัดเอาออกแล้วจะต้องฉีดคีโมเป็นครั้งสุดท้ายที่จะต้องฉีดคีโมการรักษาด้วยการฉีดคีโมนั้นเป็นเวลาให้เวลากับการขยายตัวน้อยลงแต่โรคมะเร็งนั้นเมื่อเกิดขึ้นกับบุคคลใดแล้วสมัยนี้รักษาได้รักษาหายแต่ก็ยากหน่อยปัญหาทางจิตใจปัญหาทางความไม่เข้าใจปัญหาทางครอบครัวปัญหาทางบริษัทปัญหาทางประเทศชาตินั้นมันจะกัดกินเหมือนโรคมะเร็งถ้าครอบครัวไหนปล่อยให้ปัญหารกรุงรังโดยที่พ่อบ้านไม่แก้ไขโดยที่แม่บ้านไม่แก้ไขโดยที่ลูกๆไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานั้นก็จะลุกลามอาจทำให้ครอบครัวล้มสลายอาจทำให้ประเทศชาติล้มสลายตามลำดับเพราะปัญหาโรคมนุษย์นั้นก็มีความรุนแรงเหมือนกับโรคมะเร็งนั่นเองด้วยเหตุนี้บุญจึงเป็นสิ่งที่สำคัญบุญจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐบุญเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรจะน้อมมาประดับไว้ในจิตหัวข้อสำคัญเมื่อเรารู้แล้วว่าบุญเป็นสิ่งที่พิเศษบุญเป็นสิ่งที่ประเสริฐบุญเป็นสิ่งที่สำคัญนั้นมีบุญอย่างไรบ้างในพระพุทธศาสนานั้นเริ่มต้นตั้งแต่บุญง่ายๆไปจนถึงบุญปานกลางแล้วไปจนถึงบุญที่สุดส่วนบุญง่ายๆนั้นก็คือเชื่อฟังพ่อแม่ตั้งใจเรียนหนังสือไม่เกเรไม่เกตุงไม่ทำผิดกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนเช่นเป็นเด็กนะบุญอันที่สองนั้นไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนชนิดประเภทต่างๆมาสู่ครอบครัวครอบครัวก็จะได้ไม่เดือดร้อนถ้าเกี่ยวกับพ่อกับแม่ก็เช่นเดียวกันรักษาความสงบสุขในครอบครัวด้วยการสร้างความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเรียกว่าบุญบุญจึงมีความหมายว่าเป็นเครื่องหมายที่ทำให้เราทุกคนนั้นมีความสบายใจหรือบุญแปลว่าความสุขที่มาของความสบายใจที่มาของความสุขนั้นไม่มีอะไรใหญ่เท่ากับใจของเราเข้าใจใจของเราเอง
ใจของเราที่เข้าใจใจของเราเองแล้วมันจะลามไปเข้าใจของคนอื่นด้วยมันจะลามไปเข้าใจคนในครอบครัวมันจะลามไปเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของลูกด้วยเมื่อใจของเรามีบุญมีความอิ่มใจมีเหตุมีผลมีความลดหย่อนผ่อนปลนมีคำแนะนำสั่งสอนครอบครัวเราให้มีความสงบสุขเรียกว่าบุญที่เราทำคุณงามความดีข้อที่หนึ่งบุญอันเกิดขึ้นจากการทำคุณงามความดีข้อที่สองก็เช่นการทำบุญใส่บาตรสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาการทำบุญใส่บาตรฝังอริยทรัพย์ภายในไว้การทำบุญทอดผ้าป่าทอดกฐินการทำบุญสนุบำรุงพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์กล่าวถึงการสะสมบุญประเภทนี้ไว้เกิดชาติไหนก็มั่งมีสีสุขเกิดชาตินี้ก็อยู่เย็นเป็นสุขเกิดชาติไหนไหนชีวิตของเราก็จะมีความสงบสุขแต่ชีวิตของคนนั้นจะสุขอย่างไรก็แล้วแต่ธรรมชาติคือความแก่เจ็บตายก็ต้องคืบคลานมาหาเราทุกคนวันนี้เรายังสุขภาพดียังไม่เจ็บเวลานี้เรายังสุขภาพดียังไม่แก่ในขณะที่สุขภาพเรายังดีอยู่นี่แหละเราจึงต้องขวนขวายทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญเป็นบารมีเป็นเครื่องประดับชีวิตเช่นหลวงพ่อพาพระเนนทุกรูปทุกองค์ปลูกต้นไม้เช่นหลวงพ่อพาญาติโยมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเช่นหลวงพ่อพาญาติโยมนั่งสมาธิภาวนาเช่นหลวงพ่อพาญาติโยมฝึกหัดปฏิบัติแนะนำสั่งสอนให้รู้จักว่าอย่างนี้คือบุญอย่างนี้คือบาปซึ่งทำอยู่ทุกวี่ทุกวันอย่างยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อพาทำศาลาปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเราก็ขุดหลุมต่อมาเราก็เทฐานล่างนิดหน่อยต่อมาเราก็ตั้งเสาตั้งคานตั้งเสาขึ้นมาแล้วก็ตั้งคานขึ้นมาต่อไปแล้วก็ตั้งโครงเหล็กขึ้นมาต่อไปก็จะเป็นหลังคาการอบรมญาติโยมให้ควบคุมพฤติกรรมกายวาจาใจไม่ให้บาปเกิดขึ้นการอบรมญาติโยมให้มีสติมีสมาธิมีปัญญามีข้อคิดสะกิดใจไม่ให้จิตของเรานั้นกระโดดโลดเต้นไม่ให้จิตของเรานั้นคิดฟุ้งซ่านมากให้จิตของเราอยู่ในความสงบสุขุมรอบคอบเมื่อจิตของเราอยู่ในความสงบสุขุมรอบคอบแล้วจิตของเราก็จะมีความละเอียดอ่อนในการควบคุมวิธีการทำพูดคิดทั้งหลายให้อยู่ในระบบระเบียบอย่างนี้ก็เป็นบุญอย่างนี้ก็เป็นกุศลดังนั้นการทำบุญใส่บาตรทอดผ้าป่าทอดกฐินจึงเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่พวกเราทุกคนทราบมารู้มาในฐานะเป็นชาวพุทธเห็นมาตั้งแต่เด็กตื่นเช้ามาเราไม่มีโอกาสไปวัดเราก็ใส่บาตรในเทศกาลนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษาเราก็พยายามใส่บาตรตื่นเช้าใส่บาตรถ้ามีพระเดินบิณฑบาตช่วงนี้เป็นโรคโควิดพระบิณฑบาตไม่ได้เมื่อพระเดินบิณฑบาตไม่ได้ควรที่แทนที่จะอดไม่ต้องฉันเพราะเดินไม่ได้อ้าวไม่ได้กลับต้องฉันเมื่อเดินบิณฑบาตไม่ได้ไม่มีอะไรฉันพระก็อยู่ไม่ได้โยมก็เลยต้องส่งข้าวสารอาหารแห้งไปที่วัดเมื่อส่งข้าวสารอาหารแห้งไปที่วัดแล้วเราโยมที่อยู่ในวัดก็จัดการหุงต้มเป็นอาหารทำให้พระได้ฉันภัตตาหารทั้งเช้าแล้วก็เพลนเพื่อการสืบต่อพระพุทธศาสนาเพื่อให้ศาสนานั้นดำรงอยู่ได้ยังมีเรียกว่าทำบุญทำบุญข้อที่สองเป็นการทำบุญชนิดละเอียดขึ้นมาอีกคือก่อนจะทำอะไรต้องพิจารณาอย่างละเอียดแล้วจึงทำก่อนจะพูดอะไรก็พิจารณาให้ละเอียดแล้วค่อยพูดเวลาคิดอะไรก็คิดไตรตรองจนได้เหตุผลแล้วจึงเดินตามความคิดนั้นเรียกตามภาษาพุทธศาสนาว่าศีล
แปลการป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเราศีลแปลว่าควบคุมพฤติกรรมสิ่งที่เป็นบาปไม่ให้เกิดขึ้นแก่เราศีลแปลว่าทำใจของเราให้รู้เท่าเข้าใจชัดกับการเคลื่อนไหวกายวาจาใจของเราให้ละเอียดเพราะความทุกข์ทั้งปวงความทุกข์ทั้งหลายความล้มเหลวทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นจากการกระทำความทุกข์ทั้งหลายความแตกแยกทั้งหลายความแตกหักทั้งหลายก็เกิดขึ้นจากการพูดความเจริญรุ่งเรืองความล้มเหลวทั้งหมดความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เกิดมาจากจิตของเราคิดมาจากการคิดซึ่งลำบากกว่าการที่ทำบุญการไปทำบุญใส่บาตรมีข้าวจานหนึ่งมีกับถุงหนึ่งก็ไปใส่บาตรได้ส่วนเรื่องของศีลนั้นเป็นเรื่องสูงขึ้นมาจากทานจากบุญนั้นเป็นบุญที่สูงขึ้นเป็นเรื่องของการป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นป้องกันไม่ให้ความมืดบอดของจิตเกิดขึ้นจึงเรียกว่าศีลแปลว่าพยายามควบคุมจิตของเราไม่ให้ทำในสิ่งที่ผิดพูดผิดและคิดผิดเป็นศีลทำในพระพุทธศาสนาที่เป็นธรรมที่เป็นบุญกุศลในพระพุทธศาสนาจึงเรียกว่าศีลศีลจึงแปลว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตศีลจึงแปลว่าความสงบสุขของชีวิตศีลจึงแปลว่าความงดงามของชีวิตผู้มีศีลจะมีความงดงามในชีวิตอย่างชนิดที่ว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ใหญ่หลวงนักเพราะฉะนั้นตามวัดวาต่างๆเมื่อวันพระมาถึงคนเฒ่าคนชราหรือคนเฒ่าคนแก่หรือคนที่ปรารถนาบุญกุศลจะต้องพากันไปจำศีลที่วัดทำไมจึงต้องไปจำศีลที่วัดไปจำศีลที่วัดเพราะว่าต้องการสร้างบุญบารมีให้เกิดให้มีขึ้นในจิตของตนเมื่อสร้างบุญกุศลและบารมีให้เกิดให้มีขึ้นในจิตของตนแล้วบุญกุศลจะปกปักรักษาบุญกุศลจะคุ้มครองปกป้องเราบุญกุศลจะนำพาเราไปสู่ความสุขความเจริญในภายในชาตินี้และก็ชาติหน้าดังนั้นก็ไปจำศีลกันมีญาติโยมเป็นจำนวนมากที่ไปจำศีลสมัยก่อนโน้นหลวงพ่อเป็นเนนถ้าฟังไปฟังดูญาติโยมเขาจำศีลกันมานอนจำศีลที่บ้านฟังดูแล้วเฮ้ยโยมไม่ได้มานอนจำศีลหรอกบางทีก็คุยอวดกันบางโยมนั่นก็มีลูก 3-4 คนไปทำงานที่กรุงเทพคุยอวดกันว่ามีหลานมาฝาก 3-4 คนให้เลี้ยงบางโยมก็บอกลูกหายไปเลยไม่กลับมาบ้านเลยบางโยมก็ไม่มีลูกหลานกลับมาเยี่ยมที่บ้านก็เลยคุยกันเรื่องลูกบ้างเรื่องหลานบ้างเรื่องปัญหาสัพเพเหระบ้างในขณะที่คุยกันก็ตำหมากไปด้วยปุงปุงปุงปุงปุงปุงตำหมากและเอาหมากมาอมแล้วก็คุยกันแล้วในที่สุดพระก็ตีระฆังทำวัดเช้าพระตีระฆังทำวัดเช้าก็บางทีก็โมโหกับพระบอกเพิ่งจะนอนยังไม่อิ่มเลยตีระฆังอีกแล้วก็มัวแต่คุยเรื่องลูกหลานไปทำงานกรุงเทพมัวแต่คุยเรื่องสาเพเหระไม่หลับไม่นอนก็เลยไม่ได้นอนแทนที่จะมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิเรียกมาจำศีลจริงๆแล้วก็คือมานอนเฝ้าพระพุทธรูปนั่นเองจริงๆแล้วก็มานอนเฝ้าศาลานั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าไปจำศีลคือการไปตั้งใจนั่งสมาธิไปตั้งใจนั่งสวดมนต์ไปตั้งใจนั่งทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นในจิตของตนจึงเรียกว่าศีลมีบุญมากมีบุญบารมีเยอะกว่าการทำบุญให้ทานนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าให้ทานแก่คนที่บริสุทธิ์100ครั้งก็ไม่ได้บุญเท่ากับให้ทำบุญกับรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้หนึ่งครั้งฟังอีกรอบหนึ่งโยมหมายความว่าทำบุญอย่างดีเลย100ครั้ง
ไม่ได้บุญเท่ากับรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้1ครั้งรักษาศีลที่บริสุทธิ์100ครั้งไม่ได้บุญเท่ากับนั่งสมาธิจิตสงบ1ครั้งเพราะฉะนั้นขั้นตอนของการทำบุญที่ได้บุญขั้นตอนที่ทำบุญได้บุญได้บารมีนั้นอยู่ที่เราทุกคนเนี่ยมีความตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติอย่างไรข้อที่3บุญในโลกมนุษย์นี้ที่ใหญ่หลวงมากก็คือการสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิการสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นการขัดเกลาเป็นการชำระจิตของเราเป็นการน้อมนำจิตของเราเข้าไปสู่ความสงบความสงบของจิตเมื่อจิตสงบนิ่งเรียกว่าคุณพระสงฆ์เมื่อจิตสงบนิ่งเรียกว่าคุณพระธรรมเมื่อจิตสงบนิ่งเรียกว่าคุณพระพุทธพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นโยมลองพิจารณาฟังดูให้ดีนะทำไมถึงว่าเมื่อจิตสงบได้จิตเป็นพระสงฆ์ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อจิตสงบแล้วเราเท่ากับได้เข้าถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อจิตสงบแล้วยังเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าภาษาบาลีว่าสุปฏิปันโนแปลว่าเราปฏิบัติดีเพื่อให้จิตสงบเป็นคุณของสาวกของพระพุทธเจ้าพวกเราทุกคนนั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆเอาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติตรงต่อธรรมปฏิบัติตรงต่อคุณงามความดีปฏิบัติตรงต่อการดำรงสติให้มั่นปฏิบัติตรงต่อจิตที่ไม่วอกแวกเพราะการปฏิบัติจิตให้สงบก็เท่ากับเราได้ถึงคุณพระธรรมยายะปฏิปันโนภควะโตปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้ธรรมเพื่อที่จะเดินออกจากกองทุกข์เมื่อจิตของเราเข้าไปรู้ธรรมแล้วเราจะได้เดินออกจากกองทุกข์เท่ากับจิตของเรานั้นถึงคุณพระพุทธเจ้าสามีจิตปฏิปันโนพอมาถึงบทตรงนี้บางโยมไม่สวดมีปีหนึ่งหลวงพ่อพาโยมสวดอิติปิโส108จบเวลาขึ้นปีใหม่พอสวดไปอิติปิโสภควาไปถึงสวาขาโตสุปฏิปันโนไปถึงสามีจิตปฏิปันโนโยมหยุดสวดบอกโยมทำไมถึงหยุดสวดสามีจิตปฏิปันโนนะบอกว่านี่มันตัวการร้ายเวลาโยมจะไปวัดเนี่ยมันก็ชอบว่าหลวงพ่อมันชอบว่าโยมไม่ให้ไปวัดไปทำไมวัดพระทำอะไรได้พระช่วยอะไรได้มันโง่หรือยังไงทำไมจะต้องไปสวดมนต์ไปไหว้พระที่วัดแล้วสามีจิตปฏิปันโนนั้นโยมเข้าใจผิดไม่ใช่สวดให้สามีโยมสามีจิตปฏิปันโนแปลว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจึงหมายความว่าเราพยายามทำธรรมที่เราทำได้เราพยายามปฏิบัติเท่าที่เราทำได้เมื่อเราปฏิบัติเท่าที่เราทำได้เราปฏิบัติเท่าที่เราทำได้เรียกว่าปฏิบัติสมควรแก่ธรรมดังนั้นการสวดมนต์ไหว้พระก็ดีการทำสมาธิก็ดีแปลว่าจิตของเราจะได้เข้าถึงคุณพระพุทธจิตของเราจะได้เข้าถึงคุณพระธรรมจิตของเราจะได้เข้าถึงคุณพระสงฆ์เมื่อจิตของเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วจิตของเราก็จะมีหลักยึดในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรามีหลักยึดในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจึงมารู้ธรรมชัดเจนสำคัญมาก3ประการ1เรารู้เรื่องการทำบุญให้ทาน2เรารู้เรื่องการรักษาศีลภาวนา3เรามารู้เรื่องการสวดมนต์ไหว้พระเพราะฉะนั้นหลักของบุญในพระพุทธศาสนาในเบื้องต้นของมนุษย์โลกนั้นที่สำคัญเรียกว่าโลกภายนอกนั้นก็มีเท่านี้ข้อที่2บุญนั้นตามไปปกปักรักษาเราถึงภพชาติข้างหน้าคุณงามความดีที่เรากล่าวมาแล้วทั้งหมดตั้งแต่เรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ
บุญจะตามปกปักรักษาคุ้มครองเราไปสู่สัมปรายภพไปสู่ธรรมในเบื้องสูงในภพข้างหน้าคือตายไปญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าชีวิตของเราไม่ได้ทำบุญให้ทานเวลาตายไปแล้วไม่มีอะไรรับประทานหิวโหยทุกข์ยากลำบากรอให้ลูกทำบุญส่งไปให้เบื้องต้นก็7วันก็ทำที100วันก็ทำทีต่อไปก็ปีหนึ่งทำให้ทีเมื่อลูกล้านเหรียญหลอนจนทำจนหมดถึงตัวมันตายแล้วก็ไม่มีใครทำบุญให้เราดวงจิตวิญญาณของเราก็ล่องลอยพเนจรตกระกำลำบากอยู่ตกทุกข์ได้ยากหิวโหยโหนตลอดกับกาลนานเป็นเวลาไม่รู้กี่ล้านปีกี่หมื่นปีเป็นกับเป็นการอนันตชาติพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงบอกว่าสัตว์โลกที่โชคดีที่สุดก็คือมนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วได้มีโอกาสทำความดีเมื่อเกิดมาแล้วได้มีโอกาสรักษาศีลเมื่อเกิดมาแล้วได้มีโอกาสสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิคนที่ทำบุญให้ทานเกิดชาติไหนไม่ทุกข์ไม่ยากจะทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองคนที่รักษาศีลดีเกิดชาติไหนพบไหนก็งามไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็จะมีทรัพย์สมบัติมากมายและจะมีความสุขตลอดชีวิตคนที่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิดีเกิดชาติไหนก็มีสติปัญญาดีเกิดชาติไหนก็เฉลียวฉลาดคนเรานั้นเมื่อสติมีสมาธิมีปัญญาดีแล้วก็รู้เหตุรู้ผลทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติแต่เบื้องต้นนั้นจิตของเราก็ถูกแบ่งออกเป็น2 อย่างอย่างหนึ่งจิตก็ไม่ค่อยเชื่อบุญบุญนั้นให้ไปเท่าไหร่ก็หมดไปเท่านั้นก็เลยไม่ค่อยเชื่อบุญเท่าไหร่เลยไม่

กรุงเทพก็จะมองเห็นวัดวาอารามสวยงามมองมาจากข้างบนทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นวัดของพระเป็นวัดที่พวกโยมร่วมด้วยช่วยกันสร้างศาสนาวัตถุให้เกิดขึ้นมาจนเป็นบุญเป็นกุศลเรียกว่าทานนามัยที่เราพวกเราทำทั้งหมดนี้จึงสรุปหัวข้อใหญ่ใจความสำคัญว่าพวกโยมนั้นเกิดมาแล้วก็ไม่มีใครที่จะหลับตาให้ตายไปฟรีๆเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้ทำบุญให้ทานส่วนโยมพ่อโยมแม่คนไหนที่โชคดีเกิดมาแล้วก็มีครอบครัวได้แต่งงานกันแล้วก็มีลูกชายบวชให้พระที่บวชให้เขาเรียกว่าบวชตอบแทนคุณบิดามารดาเพื่อส่งดวงจิตวิญญาณของพ่อแม่เมื่อละโลกนี้ไปแล้วดวงจิตวิญญาณของผู้มีพระคุณก็จะไม่ไปตกระกำลำบากโยมพวกเราทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อลูกโตอายุถึง20แล้วก็จะให้บวชเป็นพระสงฆ์เพื่อตอบแทนนี้การที่เราส่งพระลูกชายมาบวชในพระพุทธศาสนานี้พระคุณเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะสอนว่าลูกอย่างนี้ถูกนะอย่างนี้ผิดอย่างนี้ควรทำอย่างนี้ไม่ควรทำอย่างนี้คือบุญคุณพ่อแม่อย่างนี้คือบุญคุณของครูบาอาจารย์อย่างนี้เรียกว่าบุญคุณของประเทศชาติเมื่อเด็กรู้จักบุญคุณของพ่อแม่เด็กรู้จักบุญคุณของพระศาสนาเด็กรู้จักบุญคุณของประเทศชาติรวมกันทั้งหมดนี้ความสงบสุขในชาติความสงบร่มเย็นในชาติก็จะเกิดมีขึ้นฉะนั้นพวกเราทุกคนไม่ลืมภูมิหลังของประเทศเราที่มีประเทศอยู่ทุกวันนี้เราต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศเรานั้นกว่าจะได้มาเป็นเอกราชเอกลักษณ์ของชาติเรานั้นบรรพบุรุษของเรานั้นต่อสู้รบราคาฟันกันชิงเด่นชิงดีกันจนในได้ประเทศชาติมาเป็นของเราประเทศชาติของเราเรียกว่าประเทศไทยหรือประเทศสยามประเทศเมืองยิ้มนี้ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอะไรขึ้นตรงต่อ3สถาบันใหญ่ในชาติของเรานี่ก็มีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์ประเทศชาติของเราอยู่ในอาณาจักรแห่ง3ประการนี้ในธงไตรรงค์ของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราทุกคนรักษาชาติถ้าพวกเราทุกคนรักชาติเราก็ร่วมกันสามัคคีกันป้องกันชาติของเราไม่เหิดไม่ให้เกิดความเสียหายร่วมด้วยช่วยกันรักษาชาติของเราไม่ให้ล่มสลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้มันมีโรคโควิดเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายมากโรคโควิดนี้ทำให้ประชาชนทุกข์ยากลำบากเวลานี้คนที่ติดโควิดที่หายใจไม่ออกอยู่ในโรงพยาบาลมากมายเวลานี้คนที่ติดโรคโควิดตายก็มากมายแล้ววันนี้คนที่เริ่มติดโควิดอีกก็มากมายดังนั้นนี่คือความหายนะของประเทศชาติจะมาถึงนี่คือความล่มสลายของประเทศชาติจะมาถึงตายก่อนเหตุอันควรตายก่อนวัยที่จะมาถึงด้วยเหตุนี้ให้เราทุกคนว่าให้เราทุกคนเข้าใจว่าโรคโควิดนั้นไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศไทยของเราประเทศอื่นก็เกิดเหมือนกันประเทศอื่นก็ตายเหมือนกันประเทศไหนที่เขามียาฉีดปกปักรักษาได้ก็เป็นโชคดีอย่างเมื่อวานก่อนนี้เห็นญาติโยมไปแย่งกันฉีดยาเห็นในคลิปเป็นจำนวนหมื่นหลายหมื่นคนขัดแย้งกันไม่มีแถวไม่มีคิวไม่มีระเบียบในที่สุดก็ไม่ทราบว่าได้ฉีดกี่คนไม่ได้ฉีดกี่คนด้วยเหตุนี้ให้พวกเราทุกคนใช้สติป้องกันใช้สมาธิคุ้มครองจิตของเราให้เข้มแข็งรักษาตนเองด้วยให้ปลอดภัยเพราะเวลานี้ภัยจะมาถึงพวกเราแล้วให้พวกเราทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมไว้ตั้งใจให้ดีระมัดระวังด้วยความไม่ประมาทถ้ามันติดมาแล้วจะแก้ไขลำบากจึงขอญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจงร่วมกันน้อมจิตตั้งใจจิตของเราให้เกิดบุญอย่างที่กล่าวมาแล้วว่า

ผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าบุญนั้นเป็นสิ่งสำคัญเราก็ฝึกหัดปฏิบัติจิตของเราให้เกิดบุญบารมีขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญนึกสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกประการเทอญ

ก็นมมือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบและต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัย

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่ง

ไซงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไสงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไสงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต0654144599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ0871992803ดีเจสด0845932698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา0895680906

0: จะตั้งใจสมาทานอุโบสถศีลศีลวันหนึ่งก็คือหนึ่งบางคนมีธุระมากมีเวลาน้อยก็สมาทานศีล5ประการโดยปกติการสมาทานศีลวันนี้จงพากันตั้งใจให้สงบดับตานั่งสมาธิให้กำหนดเอาเองว่าใครจะสมาทานอุโบสถศีลก็ให้กำหนดในใจงดเว้นโดยตนเองจะสมาทานศีล5ก็กำหนดในจิตของเราว่าสมาทานศีล5งดเว้นโดยตนเองการกำหนดเว้นวันนี้เพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายมีความฉลาดขึ้นตามเวลาอันสมควรที่เราเคยสมาทานศีลมานั้นโดยมากเป็นสมาทานจากพระภิกษุคือท่านบอกไปก่อนแล้วก็ว่าตามวันนี้พระจะไม่บอกมาหลายพรรษาแล้วให้นั่งสมาธิกำหนดตามที่ท่านอุบาสกที่ได้ประกาศลักษณะองค์ของอุโบสถนั่นตามความเข้าใจของเราทุกคนเราเตรียมตัวนั่งกำหนดให้กำหนดเอาเองสมาทานในใจของเราใครจะสมาทานอุโบสถศีลก็ตั้งใจไว้ในใจอย่าไปตั้งใจไว้ที่อื่นให้ตั้งใจไว้ในใจให้ฟังให้มันดีตั้งใจไว้ที่ใจของเรานั้นเป็นสัมปัตตวิรัตงดเว้นเอาเองแม้เราจะสมาทานจากพระผลที่สุดแล้วก็ยังไม่พ้นสัมปัตตวิรัตงดเว้นโดยตนเองอยู่นั่นเองบัดนี้ให้พวกเราทั้งหลายตั้งใจเป็นสัมปัตตวิรัตจะเป็นศีลอะไรอะไรมันก็ได้ทั้งนั้นคือทำให้พวกอุบาสกอุบาสิกาเราทั้งหลายพากันฉลาดขึ้นบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีพระบอกศีลก็น้อยใจไม่รู้ว่าจะรับศีลจากใครไม่รู้ว่าศีลอยู่ที่ไหนก็เข้าใจว่าศีลอยู่กับพระทั้งนั้นถ้ามีพระแล้วก็ดีใจว่าท่านจะได้สมาทานศีลอันนั้นมันมีความหมายน้อยให้มีความหมายมากสัมปัตติรัตงดเว้นเอาเองก็ได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราสมาทานวิรัตการว่าตามพระและประงดเว้นตามที่ท่านบอกไปนั่นเป็นศีลที่สองที่สามสมุเฉทวิรัตเรียกว่าอะไรอะไรที่ว่าจะทำให้เรามีโทษทางกายทางวาจานั้นเราก็งดเว้นเอาเลยอันนั้นเป็นศีลอันยิ่งยวดยิ่งยอดที่สุดเป็นศีลของพระอริยะบุคคลวันนี้เพียงแต่ว่าเราให้งดเว้นด้วยตนเองไม่ต้องว่าตามหลังพระไปก็ได้ต่อไปนี้จงตั้งใจกำหนดด้วยกำลังสมาธิให้สงบระงับสักเวลาหนึ่งก่อนเอาพร้อมตั้งใจทำได้แล้ว
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสัตตจังธัมโมโสตโพตีเอาวันนี้ญาติโยมทุกคนและพุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์ในบ้านปาจิตในพร้อมกันมารวมกันณสถานที่นี้ที่เรียกว่าสาราลงธรรมเพื่อจะอบรมจิตซึ่งเป็นตัวสำคัญในรูปร่างอันนี้จงประกันตั้งใจฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ตามภาษาพวกเราทั้งหลายก็เข้าใจกันว่าเป็นวันพระทำไมจึงเรียกว่าวันพระครูบาอาจารย์กำหนดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษาพอจิตตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญ
0: สมณธรรมให้พอสมควรกับเวลา ตามที่เราทำกันมาก็ทำตามตันติประเพณีแบบแผนของครูบาอาจารย์เพื่อจะให้มีการเวลาสั้นเข้ามาในการปฏิบัติเดือนหนึ่งเป็นวันพระ4วันเป็นวันคน26วันที่ท่านแบ่งให้เป็นส่วนคือวัน14ค่ำ15ค่ำหรือเป็นวัน7ค่ำ8ค่ำต่อเดือนนะเป็น4วันจัดมาเป็นวันพระคือให้พวกเราทั้งหลายเข้ามาใกล้พระโดยทางกายทางวาจาทางใจถ้าเราปล่อยไว้ก็มันเหินห่างจากวันพระได้ความว่าเป็นวันของโยมนั่น26วันต่อเดือนหนึ่งเป็นวันของพระนั้น4วันนี่ในความเป็นจริงท่านก็ให้มากอยู่แล้วนะเพราะว่าการทำมาหาเลี้ยงชีวิตของพวกญาติโยมทั้งหลายนั้นลำบากท่านจึงให้ถึง26วันให้ละสิ่งที่ควรละมาบำเพ็ญให้เป็นปกติกายเป็นปกติวาจาเป็นปกติของใจประมาณเพียง4วันอันนี้น้อยคนก็จะเข้าใจบางคนก็เข้าใจกันว่าไม่มีวันพระวันคนเลยเนี่ยดึงไปเป็นวันคนซะหมดท่านแบ่งให้ถึง26วันแล้วก็ยังมาแย่งเอาวันพระไปอีก4วันก็เลยหมดเลยเป็น30วันเนี่ยเอาหมดเลยทุกวันนี้วันพระจะไม่เหลือซะแล้วเอาไปเป็นวันคนหมดแต่อย่างไรก็ตามประเพณีครูบาอาจารย์ทำกันมาก็ยังเป็นวันพระอยู่เดือน4วันเป็นวันของคนอยู่ประมาณ26วันอันนี้เราอยากให้ขาดโดยมากตัววันนี้มาแย่งเอาวันพระไปเกือบหมดแล้วเอาไปเป็นวันคนหมดบางบ้านบางวัดก็เลยแย่งเอาวันพระไปเป็นวันคนหมดเป็น 3-4 วันเลยไม่เหลือเป็นวันพระเอาไปเป็นวันคนหมดน่าอายนะท่านแบ่งให้ทั้ง26วันก็ยังไม่พออีกเหลือเป็นวันพระไปเพียง4วันก็มาแย่งเอาหมดจ้ะไม่ค่อยจะมีสนมหมดเมื่อมันหมดวันพระไปเท่าไหร่ก็ยังความเดือดร้อนก็ยิ่งเกิดขึ้นมากเท่านั้นให้พากันเข้าใจพระถ้าพูดกันง่ายๆนั้นพระคืออะไรเรียกว่าวันพระวันพระก็คือเป็นวันที่ตั้งจิตตั้งใจหลับพิษหลับภัยหลับราคะโทสะโมหะให้อดกั้นให้พยายามให้ได้พบพระอย่างวันนี้เป็นวันอุโบสถที่ท่านอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้มีเวลาอันสมควรก็มาตั้งใจรักษากายวาจาอยู่ในวัดทำให้เป็นพระคล้ายๆให้มันเป็นพระไม่เป็นพระก็ให้มันเกือบจะเป็นพระที่มันจะมีความโมโหโทโสอะไรประการใดประการหนึ่งก็พยายามลดละวันนี้ไม่ควรจะทำก็ไม่ทำไม่ควรจะพูดก็ไม่พูดให้ควรจะคิดสิ่งที่มันไม่ดีก็ไม่คิดเรียกว่าการปฏิบัติธรรมอดกลั้นใจหักใจของเราที่ประกอบไปด้วยราคะโทสะโมหะนั้นให้มันน้อยลงให้มันเป็นพระฟังให้มันเป็นพระการกระทำให้เป็นพระพูดให้เป็นพระกิริยาภาทีทั้งหลายทั้งหมดพยายามให้มันเป็นพระไม่เป็นพระให้มันใกล้กับไปหาพระอย่างที่ว่าไม่พูดโกหกส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อทั้งหลายเหล่านี้อย่าให้มีในวันนี้นะทำไปติดต่อกันไปนานๆไปเดือนละ4ครั้งมันหลายเดือนมันก็ได้หลายวันเพิ่มพูนบารมีขึ้นจนการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ไปตั้งอยู่ในสันดานของพวกเราเมื่อนึกจะทำสิ่งที่ไม่ดีก็มีความละอายอยู่แล้วเมื่อคิดจะพูดในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เกิดความละอายอยู่แล้ว เมื่อจะทำสิ่งที่ไม่ชอบทำอันใดก็มีความละอายอยู่แล้วเพราะทำไมมันถึงมีความละอายเพราะเราได้ผลจากการฝึกเดือนหนึ่งสี่วันนี้เองถ้าหากว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยว่าวันมีแต่วันคนทั้งนั้นวันพระไม่มีคือไม่ได้อบรมก็ไม่เกิดนิสัยไม่เกิดปัจจัยถึงราคะโทสะโมหะมันโดนบันดาลเกิดขึ้นมาก็พูดไปทำไปคิดไปโดยไม่ระมัดระวังอันนั้นเรียกว่าผู้ไม่ได้ฝึกหัดพุทธบริษัทเราทั้งหลายเข้าใกล้พระเราเคยเห็นไหมอย่างโยมผู้ชายเราถ้าหากว่าเดินไปกับพระถ้าเห็นโยมผู้หญิงมาแล้วก็เรียกว่าไม่ออกเห็นไหมไม่ออกนะถ้าไปกับพระต้องเรียกไม่ออกนะไม่ออกถ้าไปกับพระเห็นโยมผู้ชายมาก็เรียกว่าพอออกพอออกเห็นไหมมันเสื่อมจากกันไหมนะถ้าไปตัวเราไม่มีพอออกไม่ออกล่ะฮะเข้าใจไหมนี่อะไรมันบังคับอยู่อาตมาเคยไปตามวัดหรอกถ้าไปรวมๆกันแล้วผู้ชายก็เรียกผู้หญิงว่าไม่ออกแต่อยู่บ้านไม่เคยพูดอย่างนั้นหรอกนี่ทำไมให้เป็นอย่างนั้นนี่มันเป็นสายอย่างนี้จนเป็นสันดานพวกเราทั้งหลายจะเรียกว่าพอออกไม่ออกนี่เป็นประเพณีบ้านของเรามานั้นวันนี้ท่านจึงว่าเป็นวันพระฝึกไปเรื่อยวันพระหลังนั่นก็ฝึกมาวันพระก่อนๆนั่นก็ฝึกมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ฝึกไปเรื่อยอนาคตต่อไปเรามีชีวิตอยู่ก็ฝึกไปเรื่อยการฝึกนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมันเกิดอุปนิสัยเกิดปัจจัยให้พวกเราอ่อนน้อมไปหาธรรมะทางกายทางวาจาใจของเราของใสไอ้ที่เราเปล่งวาจาออกมาจากทางนั้นไม่ใช่ว่ามันออกมาจากที่ไหนมันออกมาจากใจของเรามันออกมาจากใจมันจะพูดดีงามก็ออกมาจากจิตใจของเรามันจะพูดคำหยาบเพ้อเจ้อก็ออกมาจากจิตใจของเราถ้าเราทำจิตใจให้เป็นพระพูดจาปาศัยกิริยามารยาทก็เป็นพระถ้าเราไม่ฝึกในเวลาที่เราไม่ได้ฝึกปล่อยไปตามเรื่องตามราวมันมาก็เหมือนกันกับญาติโยมที่พูดกับลูกหลานอยู่บ้านมีการพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นปกติเลยมีการพูดอยู่ชาวบ้านไม่ถึงอย่างนั้นถึงแม้ว่าเราวันนี้เราจะมาวัดเมื่อก้าวเข้ามาวัดจิตใจเราก็ต้องเปลี่ยนว่าเราเข้ามาวัดนะเมื่อเข้ามาวัดจะพูดอะไรจะทำอะไรมันก็นึกถึงวัดที่เราอาศัยมานี่เป็นเหตุให้ประคับประคองจิตใจของเราเห็นธรรมะไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็เว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อได้อันนี้ก็อาศัยที่เราเข้ามาวัดมาฝึกการฝึกนี้จิตใจนี้ก็เหมือนกันกับเราฝึกเราพ่อแม่ฝึกเรามาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เล็กๆเราเกิดมาตัวนิดเดียวตัวนิดเดียวอาหารการบริโภคก็เป็นนมเดี๋ยวเหลวแม่เลี้ยงเรามาพ่อเลี้ยงเรามาต่อมาก็เคี่ยวข้าวเหนียวใส่กล้วยห่อหมกเหลวๆให้กินเด็กมันก็กินมาเรื่อยๆมาจนกว่าว่ามันจะโตขึ้นมานะโตมาพอสมควรแล้วก็เลิกละการกินนมก็เลิกซะแล้วได้เอาข้าวเหนียวมาปั้นๆเอาเกลือโรยซะเอาใส่มือให้มันเนี่ยเด็กมันก็กัดกินเองนี่รู้สึกว่ามันโตขึ้นมาแล้วอาหารมันก็แข็งขึ้นมามันข้นจากหยาบมาแล้วมันก็กินได้เด็กๆอยู่นั้นน่ะเราต้องอุ้มมันไป ไปที่ไหนก็ต้องอุ้มมันไปอาหารมันก็เหลวเพราะมันยังเด็กอยู่เมื่อมันโตขึ้นมาอาหารมันก็แข็งขึ้นข้าวกินเองเดินเองแล้วก็พูดเองใหญ่โตขึ้นมาถึงขนาดนี้ก็เพราะอะไรเพราะการเราฝึกการฝึกนี้แหละมันจึงเป็นคุณค่ามากเหลือเกินที่เราจะทิ้งไม่ได้ฝึกมาเรื่อยๆจนเดินได้จนวิ่งได้จนทำการงานทุกสิ่งทุกอย่างได้โตขึ้นมาจนเป็นพ่อเป็นแม่ของคนสอนเด็กอื่นๆต่อไปอีกนี่ก็เพราะอะไรเพราะการที่ว่าเราได้ฝึกมาเราฝึกธรรมะก็เหมือนกันฉันนั้นฝึกธรรมะก็ฝึกใจฝึกใจให้เป็นธรรมะฝึกใจให้เป็นธรรมะใจมันจะโหดเหี้ยมฝึกใจก็ให้อ่อนน้อมมาเรื่อยๆมาจนกระทั่งเราเข้าวัดเข้าวาจนเป็นเฒ่าเป็นแก่เป็นพ่อคนแม่คนการพูดก็เป็นธรรมะการคิดก็เป็นธรรมะการกระทำก็เป็นธรรมะอันนี้มันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากการฝึกต่อไปก็อาจฝึกจิตลึกเข้าไปถึงการภาวนาได้ทำจิตให้สงบระงับแม้จิตที่มันวุ่นวายก็พยายามทำจิตให้มันสงบมันระงับเรียบร้อยได้ดีจนกว่าจิตมันสงบเมื่อจิตมันสงบขึ้นมาแล้วมันก็เกิดปัญญาความฉลาดรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักผิดรู้จักถูกขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเมื่อมันรู้จักผิดรู้จักถูกแล้วรู้จักบาปแล้วก็รู้จักบุญแล้วก็รู้จักคุณแล้วก็รู้จักโทษต่างคนต่างรู้จักพ่อจักแม่รู้จักบุคคลที่มีคุณรู้จักบุญรู้จักบาปทุกๆคนแล้วนะเราก็พากันอยู่กันสบายนี่ก็เนื่องด้วยการฝึกหัดแต่ก็โตขึ้นมาโตขึ้นมาจนพูดธรรมะได้สมัยก่อนเรียนธรรมะธรรมะยังไม่มีอยู่ในใจเมื่อเราประพฤติปฏิบัติขึ้นมาแล้วจนน้อมเป็นโอปนายิกธรรมน้อมธรรมะเข้ามาในใจให้ภาวนาด้วยเช่นดูจะกันกรองอารมณ์เป็นต้นว่าจิตของเรานั่นน่ะมันหลายอย่างนับมันไม่ถ้วนอันนี้ถ้าเราปล่อยมันไปอันนั้นเป็นอาการของจิตมันวิ่งไปตามอารมณ์ไหนๆทุกอย่างมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งหลายเรื่องหลายเรื่องมันมาพบสภาวะทั้งหลายในโลกอันนี้มันก็หลายเรื่องหลายราวคนก็เกิดความคิดอะไรมากมายจนไม่มีที่สุดจบอย่างนั้นพระบรมครูของเรานั้นท่านจะทำความไอ้นึกคิดของเราให้มันน้อยเข้าให้มันสั้นเข้ากลั่นกรองเข้าไปให้มันละเอียดจนกว่าที่มันเกิดปัญญาที่เราเรียกว่าการภาวนานี่ภาวนานี่อันนี้คุณมันเปรี้ยวกินเผ็ดอร่อยเมื่อเรากินแล้วเราจะไปเก็บเผ็ดนะเผ็ดมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ดินนั่นแหละกินข้าวเสร็จแล้วก็เอาไม้คนละแค่นี้ถือเป็นแถวเดินตามทางไปเจ๊ก็คิดว่าเห็ดมันจะเกิดอยู่ตามทางเลยไปขี้เมาขี้เมาขี้เมาเลยใส่กระตาเกิดตะก้ามากันเดินไปรอบภูเขามันก็ไม่มีเห็ดเนี่ยมันเป็นแต่อย่างนี้คิดว่ามันเอาง่ายๆแต่บ้านเราทั้งหลายเนี่ยเข้าไปเก็บเห็ดตรงไหนมันเมื่อที่มันจะเกิดเห็ดป่าไม้ยังไงจะเกิดเห็ดมันคงรู้จักเปรียบก็รู้จักเจ๊กไม่รู้จักเห็นแต่มันเห็ดมันอยู่ในถ้วยกับบะอร่อยอร่อยนั่นจะไปจี้มาเลยก็ได้มันก็ไม่ได้นั่นเองนี่อันนี้คุณมันการเราจะมาทำจิตใจให้เป็นสมาธิเนี่ยก็คิดว่ามันจะง่ายเมื่อมันนั่งเด็กเอ้ยขาก็ปวดเอวก็ปวดขี้เกียจก็ขี้เกียจร้อนก็ร้อนสารพัดอย่างนี้วุ่นมุนเนี่ยโอ้ยจะมองเห็นสมาธิมันก็ไกลกันก็ฟ้ากับดินอ่ะมันจะเห็นยังไงได้เนี่ยอย่างนี้ก็ไม่รู้เรื่องว่าจะทำยังไงซึ่งมันจะมีของทำยากยังไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วมันก็เป็นของง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นสบายขึ้นอย่างญาติโยมเราทั้งหลายที่มาฝึกกันนี้ครั้งแรกก็ลำบากอาตมาก็ลำบากเหมือนกันไปนั่งสมาธิกับครูบาอาจารย์นอนก็ลืมตาดีๆขึ้นมาท่านอาจารย์ท่านเลิกหรือยังเนาะลืมตาขึ้นมาดูท่านยังอยู่เอาอีกดันไปเกือบตายเหงื่อตายออกมาล่ะ มองดูอาจารย์ท่านเชื่ออยู่อ้าวท่านยังไม่หยุดเอาอีกโอ้โหเกือบตายนะนั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงท่านสบายเราเกือบตายซะแล้วแน่วันหลังท่านบอกมานั่งสมาธิกลัวซะแล้วเข้าสมาธิกลัวเพราะกวนแต่วันบานนี่น่ะทำไปเห็ดเข็ดมันซะดังนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจึงเป็นของยากลำบากที่เรายังจะพึ่งฝึกใหม่ที่เราฝึกยังไม่เป็นก็เป็นของลำบากให้เข้าใจว่าทุกอย่างมันลำบากงดทุกอย่างถ้าเรายังไม่รู้ถ้าเรายังไม่เป็นมันเป็นของลำบากทั้งนั้นให้การที่ลำบากนี่แหละนะมันจึงเป็นอุปสรรคให้เราทรมานเราถ้าไม่มีสิ่งที่ลำบากไม่มีข้อประพฤติไม่มีข้อปฏิบัติเราจะปฏิบัติให้มันดีก็สิ่งที่มันดีมันก็ข้ามสิ่งที่ไม่ดีไปเมื่อไปทำสิ่งที่มันดีมันก็ข้ามสิ่งที่มันไม่ดีไปกว่ามันจะข้ามสิ่งที่ไม่ดีไปนี่มันอ่อนใจซะแล้วล่ะเนี่ยจิตใจของเราเป็นอย่างนั้นทุกคนดังนั้นการฝึกนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกไปนานๆฝึกไปนานๆก็เหมือนถนนทางเราเข้าไปในป่าครั้งแรกเราก็เดินไปตามป่าเดินไปทุกวันเดินไปเรื่อยๆเลยตั้งเป็นปี2ปีมันก็ค่อยๆเตียนไปดินค่อยๆแข็งไปนี่หัวตอมันก็ค่อยหายไปก็เป็นทางเดินได้ที่ทางเรื่องจิตของเรานี่ก็อย่างนั้นเหมือนกันถ้าเราพยายามทำมันไปเรื่อยๆไปมันก็สว่างไปเรื่อยๆไปยกตัวอย่างเช่นที่ว่าเราเกิดขึ้นมามันก็กินข้าวกินปลาพอมาถึงพระท่านฝึกแล้วท่านก็มาสอนว่าอย่าไปเบียดเบียนกันอย่าไปฆ่าสัตว์หมดท่าอะไรของเรานะตลาดอยู่ทุ่งนาจะทำไงเนาะท่านห้ามไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้กินข้าวท่านนั่นแหละไม่ได้กินข้าวหมดปัญญาเลยเท่านี้ก็หมดปัญญาแล้วล่ะว่าจะไปหากินยังไงเนาะไม่มีทางในบ้านนอกของเรานะนี่ไม่มีทางก็ตลาดของเราอยู่ทุ่งนาตลาดของเราอยู่ในป่าเราจะต้องไปจับสัตว์จะต้องไปฆ่าสัตว์มันถึงจะได้กินนี่อันนี้ก็ให้อุบายกันหลายปีหลายเดือนเลยทีเดียวว่าคล้ายๆว่าคนทำนากินข้าวอย่างนี้โดยตรงคนทำนาก็ต้องกินข้าวอย่างนั้นคนเหยียบจักรอยู่ในตลาดกินอะไรกินจักรล่ะไม่กินผ้า นี่แล้วเราคิดอย่างนี้ก่อนสินี่เราทำนาเราจึงกินข้าวแต่คุณอย่าทำนาเลยไปทำงานอย่างอื่นใช่ไม่ได้ไม่ได้กินข้าวก็คงคิดว่าคนทำนากินข้าวกันทุกคนนอกจากการทำนาแล้วไม่กินข้าวพวกพ่อข้าเหยียบจักรอยู่ในวารินอยู่ในอุบลมันกินผ้ากับจักรล่ะหรือมันกินอะไรเนี่ยไม่ขีดไฟกองหนึ่งที่เรามาใช้ในบ้านเรานั่นน่ะเราทำเป็นไหมไม่เป็นทำไมเราได้ใช้ไม่ขีดไฟเอามาจากไหนเนี่ยที่เรียกว่าใครทำไม่ขีดไฟเป็นจริงได้ใช้ไม่ขีดไฟอย่างนั้นมันก็เหลวเท่านั้นแหละเนี่ยนะถ้วยสักใบหนึ่งที่บ้านเราอ่ะเนี่ยตามบ้านนอกเราทำเคยทำถ้วยกาไก่ไหมทำถ้วยตัวเล็กเสวยนี่มีไหมทำไม่เป็นอยู่ในบ้านเรามีไหมมีเอามาจากไหนน่ะนี่น่ะสิ่งที่เราทำไม่เป็นนี่เราหาสตางค์เป็นไปซื้อมาก็ได้ถ้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนใช้ถ้วยต้องทำถ้วยเป็นทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เนื่องด้วยปัญญาของเราช้อนเราตักแกงกินน่ะเราทำไม่เป็นเราไปซื้อเอาในบ้านเก๊กก็ได้น่ะนี่เนื่องด้วยปัญญาแล้วก็ทำได้ทุกอย่างก็เป็นอย่างนั้นเราถ้าเราทำให้ดีที่สุดแล้วนะเราก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนสัตว์ผู้มีปัญญาแล้วนะเป็นปวัตตมังสะปวัตตมังสะเมื่อสัตว์ที่มันตายแล้วที่คนยังไม่รู้จักอยู่เป็นต้นทำไปเขาทำเพื่อกินเพื่อขายเขาเรามีปัญญาหาอะไรไปเปลี่ยนเนาะการภาวนาก็มันมีปัญญาอย่างนี้อะไรมันผิดเราก็ต้องพิจารณาอย่าไปทำผิดอันนั้นแต่ทำให้มันถูกให้มันไปได้กับเพื่อนเขาที่เราจะทรงคุณวุฒิที่มนุษย์เราอยู่ในโลกทุกวันนี้ก็อย่างนั้นทุกคน เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นแหละหรือสาวกของท่านก่อนท่านก็เป็นปุถุชนอย่างเราทุกคนทุกคนนั่นแหละจะเป็นอะไรมาเล่าแต่เมื่อท่านมาปฏิบัติแล้วได้เป็นโสดาบันสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันต์ดังกล่าวแล้วนั้นก็เพราะการฝึกแล้วมันก็ถอยมาปัญญามันก็เห็นชอบขึ้นมาความละอายมันก็ละอายขึ้นมาเรื่อยๆอาตมาเคยสอนนักปราชญ์คนหนึ่งซึ่งเป็นทายกแต่เขาทำอุโบสถศีลเขาก็ทำอะไรก็ทำทุกอย่างแต่เขายังหาปลาอยู่มาฟังธรรมอาตมาก็เทศได้ฟังอีกแก้ไขตรงนี้ฟังไม่ได้เลยโดยมากก็ใส่เบ็ดเอาเบ็ดมองไปเกี่ยวปากปลานะมาเข้ามาในข้ามันมากินเบ็ดเขาอาตมาก็เทศเลาะไปเลาะมาเนี่ยอายขึ้นมาก็ทำอยู่แต่อายมันนั่งเบ็ดใส่ปากเออตัวไรตามันถึงแก่กรรมก็มากินเบ็ดของฉันเนอะไม่ถึงข้าวตายยังมากินของฉันเนอะเนี่ยเพี้ยนไปแล้วนี่มันเพี้ยนไปซะแล้วเนี่ยแต่ก็เอาลงน้ำปลามันก็มากินกินก็เห็นอยู่ว่าไอเบ็ดมันเกี่ยวปลาแหมสงสารมันไงก็ตักเอานะเอามาก็ไม่แน่ใจแล้วว่าปลามันไม่รู้จักความมากินเบ็ดเราว่าอยู่ในใจแต่ใจมันก็ยังไม่ไปหรอกมันเป็นพ่อเราเนี่ยแหละมาล่อลวงมันถึงมากินเราก็ทำไปอยู่ดีๆอย่างนั้นนานๆไปหยุดไม่เอาถึงเอามาแล้วเป็นต้นไปฆ่ามันเอามาปล่อยไปในหม้อเนี่ยคอยจางนานๆไปทีนานๆไปทีเหลือกบที่เนี่ยกบเนี่ยหยุดไม่ได้ทำอยู่งั้นแหละอย่าไปทำมันเลยดูมันดีๆที่กบดูดีๆที่โยมจะฆ่าก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่าให้ดูมันดีซะก่อนจับมันขึ้นมาดูหน้าดูตามันก็ว่ากบมันเหมือนลูกเราเนาะขามันก็มีแขนมันก็มีเนาะลืมตาอยู่นะดูทุกทีแกก็ฆ่ามันฆ่าก็เห็นว่ามันบาปอยู่นะแต่ว่าไอ้กำลังลูกเมียมันดันขึ้นมันไม่มีอาหารแกก็ฆ่าไปเรื่อยๆฆ่าไปอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะมั้งทำยังไงเนาะนะวันนั้นก็หากบมาหยุดที่จับมาที่นี่ไม่หักขามันที่นี่แต่ก่อนมันหักทั้งขาหน้าขาหลังมันทีเดียวกลัวมันจะออกจากหม้อจากคล้องมันจับมาจะถือว่าเราจับมันมาเฉยๆเนี่ยมันเลี้ยงไปเราไม่ทำอะไรมันหรอกเราจับมาแบบเฉยๆคนอื่นเขาจะทำก็จังเขาแต่เราไม่รู้เรื่องแต่มันรู้อยู่แล้วนะทำไปมันก็รู้เราจับเข้ามานานไปนะมันเขาฆ่าเราจับมันมาเนี่ยนะมันก็โทษเราคนละ 50% นะมั้งนี่คิดไปคิดมาคิดกินยากลำบากจะไปกินมาเลยที่หลังอ่ะไม่หักขามันจับมาขังแบบเฉยๆแม่บ้านมาเห็นก็ไปทำก็เฉยมันเฉยไม่ได้นี่ก็เป็นพ่อเราไงนะหักขาก็ไม่ใช่เราไม่หักขาก็เพราะเราทั้งนั้นแหละผลที่สุดเลยเลิกแม่บ้านกระบุนไม่มีอาหารไม่อยู่ให้กินในวุ่นแล้วลงบ้านนี้ไปเอาไปดีๆก็เข้ามาวัดดีๆฟังมาหาพระถ้าจะกระเทศได้ฟังกลับไปบ้านแม่บ้านประเทศได้ฟังข้ามาวัดข้ากระเทศได้ถอยออกมาเข้าไปในบ้านแม่บ้านก็ยุกเข้าไปโอ้จะทำไงดีเนาะนี่เนาะทุกข์เหลือเกินเนาะทุกข์แท้ๆวันเกิดมานี่ทุกข์หลายคิดไปคิดมาก็จนยอมแม่บ้านเขาพูดยังไงก็ไม่ไหวพูดหนึ่งเขาก็เลยปล่อยได้โอกาสทำหลวงตาสุดมาจำศีลวันพระกับพระได้ไปอยู่ในบ้านไม่ฆ่าสัตว์กับเขาก็ไปหากินกับเขาไปเป็นพ่อค้าเกวียนในร้านก่อนจะบวชนั่นนี่นะเขาให้เลี้ยงวัวให้ไปหากบมาแกงก็ไม่ได้กินหรอกไอ้เนี่ยเลี้ยงที่วัวใช่ไหมเนี่ยไอ้พวกเขาไปหาช่างข้าวในบ้านแกเฝ้าทับเลี้ยงวัวใช้สายมามันหิวน้ำก็เลยมากินน้ำจะเข้ากบมาขังไว้ในกระถังอ่ะนี่ขาหลังมันก็หักขาหน้ามันก็หักแล้วไอ้คนไปก็ดิ้นจังเอ๊ะอะไรเนาะนี่เนาะไปดูโอ้ยกบมันออกจากกระถังไม่ได้โอ้ยลูกเอ้ยเวียนเกินเนาะอย่าไปทิ้งกับครัวเพื่อนจะรุมเอาเนา จะปล่อยไว้นั่นก็กลัวกบจะตายเนาะเดินไปเดินมาก็เลยไปจับกบท่านเอาไปปล่อยนั่นโน้นแล้วก็หนีไปโน้นไปเลี้ยงวัวสั่งทุ่งนาเมื่อเพื่อนออกมาจากในบ้านนะมาจะมาทำอาหารกบไม่เห็นซะแล้วใครกบเอาไปที่ไหนเนี่ยเถียงกันโวยวายไว้ท่านก็ไปเลี้ยงวัวฟังไปบางโพนฟังแม่จะเอาเราล่ะพ่อแม่หมอดีพ่นผุนว่ามาปล่อยผมเผาท่านพ่นว่าตกใจว่าเลยก็เฉยนะเขาก็ไปหาหนึ่งมาทำกันถึงเวลาเขาทำอาหารแล้วเขามากินข้าวแล้วเขาเรียกมาเขารู้จักกันละแกเป็นคนใจบุญจับผูกจับปลามาไว้แกปล่อยทั้งนั้นเนี่ยเขาผมว่าเนี่ยพอเข้าพาเข้ากับเขาก็กินข้าวกับเขาสบายพอดีฟ้อนข้าวขึ้นมามันหิวนอนสายแล้วนะจะไปจิ้มปนกบกับเขาน่ะเขาได้จับแขนยศใจบุญจะไปกินได้ไม่กินหล่อโอ้ยในใจโอ้ยทุกข์แก่แต่น้อเกิดมาในโลกนี้ทุกข์แก่แต่น้อไม่สบายใจเลยกินข้าวแล้วก็เลยพูดกลับไปนี่เราจะบวชแต่มันรู้แล้วรู้รอดลำบากเหลือเกินนะอย่างนี้ได้สองสามวันกลับมาบ้านพอดีทางบ้านเขาทำกองบวชกันพอดีนาคคนหนึ่งมันลักหนีไว้ลักหนีไปไอ้พวกเพื่อนทั้งหลายก็พูดเย้ยกันเล่นเอ้ยโน่นแต่เอาคนนั้นเขามาบวชน่ะนักบวชเขานักใจบุญเขาเนี่ยน่ะก็เลยไปจับมาเส้นสีแกก็เลยตกลงบวชเลยโกนผมเลยไม่ได้ขานนาคเลยแม่บ้านก็ไม่ได้บอกโกนตอนเช้ามาก็เลยมากินเออเราก็จะบวชครั้งหนึ่งจะไปบอกแม่บ้านไม่บอกเกิดอันตรายนะมั้งไงนะจำเป็นก็เลยโกนผมเลยไปเข้าไปในบ้านไปบอกแม่บ้านพ่อแม่บ้านมองเห็นโกนผมร้องไห้ด้วยทั้งนั้นนะกระทืบบ้านเติ่งนุ่งตาสุดเอ้ยให้พูดซะก่อนให้ฉันขอทีเธอขออนุญาตบวชเธอฉันก็เกิดกับพ่อกับแม่ฉันไม่เคยได้บวชให้เลยบวชเดี๋ยวฉันก็จะสืบรอให้อนุญาตฉันบวชซะพูดไปพูดมาตกลงแม่บ้านเขาก็ดีเหมือนกันให้บวชนะบวชไม่ออกจากบวชเลยป่ะผมบวชผมจะทำไงดีท่านอุปชาบวชแต่ท่านยังมาอยู่นี่เลยท่านจะบวชจริงๆเนี่ยไปเป็นกรรมฐานเลยมาอยู่บ้านก็เป็นอย่างนี้แหละพอได้เข้าใจก็ออกเลยนอนในโบสถ์คืนหนึ่งตอนเช้าก็ลาไปถามอาจารย์ทองรัตน์อยู่ที่ไหนน้องไปให้อาจารย์ทองรัตน์ไปพอดีก็พายบาทพรุงพลังไปภาพใหม่ผมภาพก็ยังไม่เป็นเนี่ยลงไปกราบลงท่านอาจารย์ทองรัตน์โอ้ท่านอาจารย์ผมไม่มีอะไรแล้วผมมามอบกายถวายชีวิตแก่ท่านอาจารย์เนี่ยแล้วอาจารย์เออดีแล้วนะบุญหลายอย่างนั้นจะไม่พบอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะหนีไปแล้วนั่งกราบตรงนั้นน่ะบวชมาได้ใจผมทำยังไงพอดีไอ้ตอไม่เต็งมันเป็นแก่นร่อนอยู่นั่นน่ะตั้งอยู่หลายปีละให้ท่านทำเหมือนตอเนี่ยว่าตอเนี่ยอย่าไปทำอย่างอื่นในทำเหมือนตอเนี่ยเท่านั้นแหละท่านบอกกรรมฐานให้เออท่านเทศในฟังให้ทำเหมือนหัวตอน่ะก็ไปนั่งคิดนอนคิดนั่งคิดนอนคิดจะทำง่ายก็คิดมาตั้งแต่ไอ้ตอไม้มันเป็นเมล็ดเกิดมาจนมันเฒ่ามันแก่จนเขาตัดมันเหลือแต่ตออย่างเงี้ยมันเป็นตอขนาดนี้มันจะทำไงมันก็ไม่เกิดอีกแล้วเลยพูดไปพูดมาเลยเอาหัวตอไปภาวนากันนี่โดยขยายออกไปขยายไปทุกสิ่งทุกอย่างโอปัญโกน้อมเข้ามาหาเรานานๆไปมันก็คงเหมือนตอเนี้ยไม่มีประโยชน์อะไรแล้วท่านก็ตั้งใจเลยเลยไม่สึกเลยไม่สึกไปพบจะมาว่าโยมแม่บ้านยังอยู่หรือเปล่านะไม่รู้ได้ยินข่าวว่าตายแล้วว่างั้นได้บวชทำไมไปห้ากันเลยเลิกกันเลยเนี่ยอุปนิสัยท่านมีท่านก็ไปของท่านอย่างนั้นยากลำบากถ้าหากว่ามันถึงใจแล้วไม่มีอะไรขั้นกลางหรอกมันก็ไปของมันจนได้พวกเราทุกคนก็เหมือนกันเอาไปพิจารณาเรื่องการประพฤติปฏิบัตินี้แล้วก็น้อมถึงการไอ้ความเกิดมาเป็นมนุษย์มันลำบากเหลือเกินไม่ลำบากเท่าที่ว่ามันเกิดมาตอนนี้นะต่อไปอีกมันก็จะลำบากอีกผู้น้อยมันก็ยังจะโตผู้โตมันก็ยังจะแก่ผู้แก่แล้วมันก็ยังจะเก็บแล้วมันก็ยังจะตายมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นนะถ้าเราเป็นวัฏฏะมันไม่จบสิ้นสักทีหนึ่งเลยท่านจึงให้ภาวนา เรื่องการภาวนานี่จึงให้ทำเป็นสมาธิซะก่อนสมาธิคือทำใจให้มันสงบระงับเหมือนน้ำในกระมังเรานั่นน่ะเราตักมาตั้งไว้เรามากลัวเนี่ยมันกระเพื่อมมันไม่สามารถจะมองเห็นพัดลมมันจะมองเห็นฟ้าอะไรต่างไม่มองเห็นเพราะน้ำมันกระเพื่อมอยู่ใจเราก็เหมือนกันนั่งมันเป็นทุกข์เป็นร้อนมันวิตกวิจารถึงทุกสิ่งสารพัดมันก็ไม่มองเห็นความสงบละถ้าจิตใจถ้าน้ำมันสงบแล้วนะมันน้ำมันจะนิ่งเมื่อน้ำมันนิ่งมันจะมองเห็นพัดลมมันจะเห็นฟ้าตะลามันจะเห็นตัวจริงจบเห็นตัวหลายอย่างนอกจากมองเห็นหน้าตาของเรามันจะมองเห็นหลายอย่างไอ้ตัวปัญญาที่มันเกิดขึ้นนี้มันจะมันชนะแสงสว่างทั้งหลายนี่สว่างคือปัญญาลัทธิปัญญาสมาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีการที่เราทำมันมีเหตุมีผลไม่ถึงเหตุถึงผลมันก็ยังไม่ได้รับผลเช่นยกตัวอย่างที่ว่าไม้ลำปออันนี้คนโบราณที่จะบอกเราว่าหลานต้องการไฟอยู่ที่ไม้ลำปอนี่ทำไงเอาไม้ลำปอมาสีกันเข้าไปเถอะไม้ลำปอแห้งๆหรือไม้ไผ่แห้งๆนี่ไฟจะเกิดตรงนี้แหละอย่างนี้นี่เดี๋ยวผู้สบประการมาแล้วเคยได้ไฟจากไม้ไผ่แห้งไม้ลำปอมาได้เกิดเป็นไฟก่อไฟได้เด็กรุ่นมันได้ยินคนแก่ว่าไฟอยู่ตรงนี้มันก็เอาไม้ลำปอไปสีกันขึ้นมาเอาไม้ไผ่ไปสีโอ้ยใจเด็กๆมันอยากไล่เร็วนะสีสักเล็กสักน้อยมันก็มันจะทำไมมันไม่เกิดไฟแล้วมันจะร้อนขึ้นมาที่นี่ก็พักก่อนโอ้ยเหนื่อยซะแล้วมันก็เย็นก็ตั้งใจไม่สีอีกสีกว่ามันจะร้อนๆขึ้นมาก็ขี้เกียจอีกแล้วหยุดซะหน่อยนึงต่อไปก็สีอีกก็อยู่อย่างนั้นจนมันจะเกิดควันเกิดไฟแล้วก็หยุดจะเกิดควันเกิดไฟแล้วก็หยุดก็คว่างไม่ลำปอขับปลาเลยว่ามันคนแก่โกหกเรามันไม่มีไฟที่นี่มันจะมีตรงไหนเนี่ยนี่คือความอดทนไม่ท้อไอ้ความรังเกียจมันถมทับเข้ามาไอ้ความร้อนมันไม่สมรุ่นไฟมันก็ยังไม่เกิดก็เหมาว่าไฟไม่มีในที่นี้ไฟไม่มีในที่นี้มันก็เลิกจากประโยชน์นั้นไปเสียการก็ทำเพียรอย่างนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเราอยากจะให้มันเกิดประโยชน์ก็อยากจะได้เร็วๆอยากจะได้เร็วๆไอ้ความเร็วของเราเนี่ยมันเร็วกว่าสิ่งทั้งหลายที่สุดใจของเรามันเร็วเร็วกว่าเครื่องบินเร็วกว่าทุกสิ่งสารพัดเรื่องจิตใจของเราเนี่ยมันเร็วมากที่สุดแหละทีเนี้ยจิตนี่มันก็ไปสมทบกับตัณหาตัณหาไปพาเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นทำอะไรก็ไม่ได้ตามปรารถนาของเราก็ทิ้งไปไม่เห็นประโยชน์อย่างที่ว่านักศึกษานักปฏิบัติทุกวันนี้ก็เหมือนกันเขาต้องการทางรวดเร็วจะมาขอนั่งสมาธิสัก2นาทีให้เป็นสมาธินะนั่งตรงนี้ก็ไม่พบไปตรงนั้นก็ไม่พบไปตรงนี้ก็ไม่พบมันก็ไม่พบจะพบอะไรมันไม่ร้อนความร้อนมันไม่สมรุนกันไฟมันก็ไม่เกิดขึ้นมาพุทธศาสนาที่เราประพฤติปฏิบัติกันนี้พระพุทธองค์จะทำใจให้เย็นแย้งอย่าเร็วเกินไปทำเย็นเย็นทำเย็นเย็นเพราะจิตใจของเรานี่มันข้ามเหตุข้ามผลอย่างนั้นบ้านเราก็คงไม่ขโมยมีขโมยหรอกนะจะทำไร่ทำนาหาเงินหาทองมันลำบากที่เขาหารวมๆกันนะเป็นยองเบาดีกว่ามันง่ายสิมันอยากได้ง่ายอย่างนั้นเนี่ยไอ้คนเกิดเป็นขโมยก็มันเป็นเพราะอันนี้อ่ะไม่ต้องทำมันเลยเขาเก็บไปตรงไหนก็พยายามไปจอบไปมองเอาตรงนั้นแหละนะมันก็เป็นโทษเขาจะจับมาฆ่ามาตายขนาดไหนเป็นต้นมันก็ยังไม่ยอมมันก็ยังมีขโมยเกิดขึ้นมาอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอันนี้เองฉะนั้นธรรมะนี้ยังเป็นความรู้ที่สมรู้ทุกสิ่งทุกประการแต่ว่ามันไม่ได้ตามปรารถนาของคนเราเป็นบางอย่างเพราะเรามันใจร้อนร้อนเพราะตัณหาร้อนเพราะความอยากทุกสิ่งสารพัดอย่างสิ่งที่เราไม่รู้จักมันเป็นความอยากมันก็เป็นอยากหมดนะอยากได้อันนี้มันก็เป็นความอยากแต่คำพูดว่าไม่อยากให้มันแตกนี่แหละคืออยากไม่อยากให้มันแตกมันก็เป็นตัณหาคืออยากเป็นวิภวตัณหาเมื่อมันแตกลงไปเมื่อไรเราก็ทุก เพราะเราไม่อยากให้มันแตกไม่อยากให้แตกนั่นแหละคืออยากเห็นไหมมันกลับกันไปกันมาอยู่อย่างเนี้ยกลับกันไปกันมาอย่างนี้อยากไม่อยากอยากให้มันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่อยากให้มันแปรไปอย่างอื่นคือไม่อยากให้มันแตกนั่นมันก็อยากตามภาษาบ้านเฮาว่าโอ้ยจะเป็นเบาหยาดนอขี่เส้นน้ำกระพริบแต่นอขี่เส้นวกกระพริบแต่นอหนักจะไปขี่เส้นวันไหนแต่ไปขี่เส้นอากาศคนก่อนนะฮะนี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นกามตัณหาอันหนึ่งวิภาวะตัณหาอันหนึ่งอยากมันก็เป็นตัณหาไม่อยากมันก็เป็นตัณหาคืออยากเห็นหน้าคนนี้ก็โอ้ยคิดถึงอยากเห็นหน้าเรานอแต่คนนี้คนขี้เกียจมันไม่อยากเห็นหน้ามันอันนี้ก็เป็นตัณหาอีกแล้วทุกทั้งนั้นแหละอยากเห็นก็เป็นทุกข์ไม่อยากเห็นหน้ามันก็เป็นทุกข์มันเป็นตัณหาทั้งนั้นแต่ความเป็นจริงนี่ที่ปฏิบัตินี่เราไม่รู้จักกิเลสไม่รู้จักตัณหาวิ่งตามกิเลสวิ่งตามตัณหานั้นเท่าไรมันก็ไม่พ้นจากทุกข์เพราะมันไม่พ้นจากความอยากกันเองอย่างนั้นถ้าเราปฏิบัติจะปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อไม่ให้มันมีทุกข์แต่เราก็ไปสร้างทุกข์ขึ้นมาสร้างทุกข์ขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันมีทุกข์เช่นว่าฉันอยากเกิดถ้าหากว่าฉันไม่เกิดฉันไม่พอใจหรอกแต่ฉันอยากเกิดแต่ฉันไม่อยากตายน่ะเห็นไหมล่ะแต่ฉันไม่อยากตายแต่ฉันอยากเกิดเฉยๆเนี่ยถูกไหมอย่างนั้นเกิดมาแล้วไม่อยากตายจะได้หรือมันผิดอยู่อย่างนั้นล่ะนี่ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันต้องอาศัยการทำสมาธิให้จิตสงบระงับที่เราเรียกว่าพุทโธพุทโธนั่นไม่ใช่ว่าพุทโธเฉยๆหรอกพุทโธผู้รู้อันนี้มันล่วงสามันชนที่รู้ในปัจจุบันของเราเนี่ยเรารู้ทุกวันมันรู้ที่เพียงว่ามันเป็นทุกข์รู้ที่พระพุทธองค์ท่านสอนว่าพุทโธพุทโธรู้ที่ว่ามันไม่มีทุกข์รู้การกระทำใหม่ทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นปฏิบัติการทุกวันนี้ก็เรียกว่ามันอยากดีปฏิบัติอยากดีเราก็คิดว่ามันได้ดีแต่ก็เรื่องหมดแล้ว มันหมดเท่านั้นแหละถ้าได้ดีแล้วก็หมดเท่านั้นมันไม่หมดนะมันไม่หมดได้ดีมาแล้วก็ระวังนะระวังดีมันจะหายไปเถอะดีไปหายแล้วมันก็เกิดไม่ดีอีกเท่านั้นแหละมันกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้นี่ฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงสอนว่าพวกเราทำการปฏิบัตินี่จะทำยังไงมั้ยนะทำอย่างไรท่านว่าทำให้เหมือนแผ่นดินทำให้เหมือนน้ำทำให้เหมือนไฟให้เหมือนลมให้เหมือนของเก่าเขาเนี่ยตัวเราคนคนหนึ่งก็มีดินสิ่งอะไรที่มันเคลื่อนแข็งในร่างกายเนี่ยมันเป็นดินสิ่งที่มันเหลวๆเนี่ยเป็นน้ำสิ่งที่อบอุ่นมันก็เป็นไฟสิ่งที่ลมมันพัดไปมามันเป็นลมนี่มันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมดินนี่การเทียบง่ายๆก็เหมือนดินธรรมดาเรานี่นะเขาจะไปขุดมันจะไปคุ้ยมันยังไงมันก็ไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นอะไรจะไปทำให้มันแข็งจะไปทำให้มันละลายจะไปผสมของบูดของเน่ามันก็ชื้นดินทำจิตก็ให้รู้สึกว่าดินมันต้องเป็นอย่างนั้นสักว่าแต่ธาตุดินนะน้ำถ้าเป็นน้ำธรรมดาแล้วนะจะไปต้มให้มันร้อนก็ได้จะไปทำมันเป็นก้อนก็ได้จะเอาไปล้างของตกกระปุกก็ได้จะไปทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะนะน้ำก็ไม่เป็นอะไรคงเป็นธาตุน้ำนี่นี่ไม่มีอะไรไฟจะไปเผาของเหม็นของหอมอย่างไรก็ช่างมันเถอะไฟก็ไม่ว่าอะไรมันก็เป็นไฟอย่างนั้นลมจะไปพัดไปโกกไอ้ของที่มันเหม็นมากของสกปรกมันก็ไม่ว่าอะไรนี่นี่ท่านให้เทียบอย่างนั้นกองเราเนี่ยก็คือกองดินกองน้ำกองไฟกองลมค้นไปหาความตามเป็นจริงแล้วไม่มีมีกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเนี่ยใช่ไหมเราก็เกิดขึ้นมามันก็เขาบอกเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมแยกแล้วไม่เคยได้แยกเลยบางอันนี้ก็เราอันนี้ก็ของเราเป็นตัวเราทั้งหมดเลยไม่เห็นว่ามันเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเนี่ยแต่พระพุทธสอนโน่ในพิจารณาธาตุสี่ให้มันเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมถ้ามันเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมคนก็ไม่มีในที่นี้ พิจารณาธาตุนี่สัตว์แต่ว่าเป็นดินน้ำไฟลมสัตว์บุคคลไม่มีโอ้ยมันอยู่ลึกหลายเนาะมันอยู่ลึกหลายมันอยู่ลึกหลายค้นหาไปเห็นนะมันก็พิจารณาไปเป็นเราเป็นเขาเป็นเราเป็นเขาตลอดเวลาฉะนั้นไอการภาวนามันถึงไม่ลึกมันถึงไม่ลึกมันถึงไม่จมลงไปพ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องสมมุติกันอยู่อย่างนี้นะในโลกนี่ถ้าเป็นอยู่ในโลกนี่มันก็เป็นอยู่ในโลกอย่างนี้มันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ได้ก็เสียไปเสียไปก็ได้มาตายแล้วก็เกิดเด็กตายได้วุ่นวายเราจะปรารถนาอย่างไรมันก็ไม่ถูกเลยเพราะมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นความยึดมั่นถือมั่นของพวกเราทั้งหลายนั้นมันก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้ยังไกลนะโยมนะยังไกลที่สุดแล้วนะยังไกลมากอย่าพยายามดำเริ่มพิจารณาไปแต่ต้นมือเถอะอย่าไปว่าให้มันแก่ถึงจะเข้าวัดอย่านั้นนะแก่ก็ไม่ใช่ก้อนไหนแล้วมันจะแก่ก้อนหนุ่มๆนี่แล้วมันจะแก่นี่นี่อีกก้อนนี่ก้อนหนุ่มมั้งมันแก่หรือก้อนแก่มันแก่นี่ก้อนหนุ่มๆนั้นมันแก่ขึ้นมาอย่าไปมันแก่ก่อนเถอะแก่ก่อนเถอะอ้าวก้อนหนุ่มเนี่ยมันแก่ไม่ใช่ก้อนอื่นหรอกต้องพิจารณาทุกคนอย่างนี้ภาระของพวกเรานี่เหลือทุกคนยังจะเป็นอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ทุกคนอย่างตระกูลพ่อแม่เราไปยังไงมายังไงไหมเกิดเบื้องต้นแล้วก็แปรทำกลางผลที่สุดก็หลับไปไม่รู้ว่าใครไปไหนมาไหนอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงให้เข้าหาธรรมะธรรมะเนี่ยเป็นวิชาอันหนึ่งเป็นวิชาที่สำคัญที่สุดวิชาทุกแขนงที่หากว่ามันจะไม่รวมในวิชาพุทธศาสนานี่วิชานั้นยังประกอบไปด้วยทุกที่เราประพฤติปฏิบัติกันนี้อย่างน้อยก็เรียกพ้นทุกไม่พ้นมากก็พ้นในเวลานี้อย่างที่เขาว่าให้เราไม่โกรธเดี๋ยวนี้ก็พ้นไปแล้วนะพ้นไปแล้วพ้นทุกข์ล่ะถ้าเราไม่พ้นทุกข์เขาว่าให้เราก็โกรธเดี๋ยวนี้มันก็ยังไม่พ้นทุกข์ถ้าเราพิจารณาธรรมะอันนี้มันก้อนดินนะเว้ยเขาว่าก้อนขี้ดินเถอะก้อนขี้ดินมันว่าก้อนขี้ดินกันก้อนน้ำมันว่าให้น้ำกันลมมันว่าให้ลมกันไฟมันว่าให้ไฟกันถ้าคิดไปถึงอย่างนั้นเขาก็ว่าบ้าอีกแหละคนไม่มีอกมีใจไม่กระตือรือร้อนตายเขาร้องไห้กันเราเฉยอันนี้ก็บ้าอีกแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนดีเนาะทั้งที่สุดแล้วมันจะไปอยู่อย่างนั้นโยมอย่างนั้นการจึงให้รู้เห็นธรรมเป็นปัจจตังว่าอันนี้เราสบายแล้วไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นได้ฉันพ้นจากทุกข์แล้วเอาละใครจะว่าเป็นอะไรก็ช่างใครเถอะเราได้ความจริงอยู่อย่างนี้อันนี้มันเป็นปัจจัยต่างรู้เฉพาะเจ้าของอย่างนี้จึงจะอยู่ได้อันนี้หมายถึงขนาดที่พวกเรานั่นน่ะเด็กๆรุ่นๆดำรงเข้ามาวัดสีทั้งทีออกจากวัดไปเพื่อนเขาเยอะเดี๋ยวนี้ธรรมะธรรมโอเถอะนะเดี๋ยวนี้อายเขาซะแล้วนะไม่อยากจะเข้าวัดอีกซะแล้วเห็นเด็กดำรงที่มาเป็นลูกศิษย์เนี่ยสมาธิฟังธรรมะอันนั้นเข้าใจไหมเข้าออกไปก็ไม่กินเหล้ากับเขาไม่เด่นอะไรกับเขาเขาก็เยอะเอาสิเดี๋ยวนี้เขาวัดเขาวานนะไม่กินเหล้ากินยาแต่นั่นเดี๋ยวนี้นะอายซะแล้วผลที่สุดก็ได้เล่นไปด้วยกันนั่นแหละมันลำบากอยู่อย่างนี้ฉะนั้นมันต้องใจกัดเด็กกัดทองจริงๆนะปฏิบัติของเราเนี่ยอันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นเราให้อดทนกันให้อดทนกันในระหว่างครอบครัวก็ยังดีแล้วอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวในลูกในหลานของเราเท่านี้เราสะสมกันขึ้นมาทะเลาะวิเวงวิวาทกันมันก็ไม่ดีไม่งามให้ฟังธรรมะให้รู้ธรรมะเนี่ยเอาไปปฏิบัติในครอบครัวให้มันเยือกเย็นก็พออยู่แล้วไม่ต้องอะไรมันพ้นทุกข์ชั่วคราวก็ยังดีอยู่แล้วเมื่อหากว่ามันเป็นมาให้นึกถึงธรรมะให้นึกถึงครูบาอาจารย์สอนนึกถึงท่านละท่านให้ละท่านให้วางท่านให้เว้นให้ต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาธรรมะที่เราฝึกกันทุกวันนี้ก็เพื่อไปแก้ปัญหาที่ไหนปัญหาที่ในครอบครัวของโยมมากไหมปัญหาของลูกปัญหาของเมียปัญหาของเพื่อนปัญหาทุกสิ่งสารพัดจนบ่นปวดหัวกันทั้งนั้นเลยเนี่ยมันปัญหาทั้งนั้นอันนี้ไปแก้ปัญหาเดี๋ยวชีวิตประจำวันของเราอยู่กับธรรมะเราทำไมได้จะเกิดเป็นมนุษย์มามีหูมีตามีแข้งมีขาทำให้จิตใจเราอยู่สบายทำงานตามหน้าที่ของเรามันเดือดร้อนก็อดทนโดยการแสวงหาของชีพของเราก็เป็นธรรมะอันหนึ่งเป็นศีลธรรม ให้อยู่มีความอยู่เย็นเป็นสุขด้วยธรรมะอันนี้ก็พอแล้วดังนั้นขาดทุนนะขาดทุนนะมันโมโสดมารังโมโสดนะไปบ้านน่ะทะเลาะกันนี่มันขาดทุนได้ยินมั้ยล่ะโยมขาดทุนขาดทุนทั้งนั้นแหละมันขาดทุนมันขาดทุนไม่เห็นธรรมะสักนิดนึงน่ะให้เข้าใจอย่างนั้นไม่มีผลนั่นอันนี้เป็นเวลาที่ญาติโยมที่ได้ฟังธรรมกันวันนี้พอสมควรอย่างนั้นอาตมาก็ได้บรรยายธรรมะมา

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าโลโกปัทธรรมภิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคำจุนโลกเมตตาแปลว่าความรักใคร่ปรารถนาดีบุคคลผู้ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่เบียดเบียนผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขฉะนั้นเมตตาธรรมจึงเป็นธรรมที่คอยคำจุนโลกไว้ให้เหล่าสรรพสัตว์อยู่รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้โลกสงบร่มเย็นผ่อนคลายจากสิ่งชั่วร้ายลงเป็นอันมากธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พ่อแม่ท่านนับถือพุทธศาสนามาซะจนเรียกได้ว่าเกิดกับพุทธศาสนาหากว่าเราอยู่ในเมืองไทยเราเป็นประจำไม่ได้ไปที่อื่นซึ่งเขามานับถือพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรแปลกหูแปลกตาแต่ถ้าออกจากเมืองพุทธศาสนาไปที่อื่นนั้นเราจะรู้สึกมันแปลกหูแปลกตาเพราะอย่างยิ่งที่คนไม่มีศาสนาเลยนั้นมันก็ผิดอะไรกับสัตว์เราจึงเห็นได้ว่าศาสนาเป็นสิ่งที่เชิดมนุษย์ขึ้นทั้งทางด้านจิตใจและปริยาความประพฤติมารยาทการแสดงออกต่างๆเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่มากมายเห็นวัฒนธรรมไทยเรานี่ก็ออกมาจากพุทธศาสนามารยาทของคนไทยจึงรู้สึกว่าเอาไปแข่งที่ไหนก็ไม่แพ้ใครเป็นมารยาทที่นิ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนก็ยกให้เมืองไทยเราการรู้จักบุญจักคุณการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าเมืองไทยเราที่เป็นเมืองพุทธนี้เด่นในขนบธรรมเนียมเพราะออกมาจากพุทธศาสนาแต่ก่อนเด็กๆ ก็เกิดกับวัดพูดง่ายๆว่างั้นเลยคือมาโตกับวัดเกิดในบ้านแต่มาโตกับวัดก็เหมือนกับเป็นลูกของพระแม้เจ้านายที่เป็นคนใหญ่คนโตมาโดยลำดับลำดาส่วนมากเขาเป็นลูกพระมาจริยามารยาทที่ออกมาจากลูกพระพ่อแม่ก็เป็นลูกศิษย์พระลูกก็เป็นลูกพระและต่างอันต่างเกี่ยวกับลูกพระหลานพระเข้าไปค้าข้าวกันก็เป็นชาวพุทธขึ้นมาอย่างดีๆหรือเป็นลูกของพุทธอาการที่แสดงออกจึงน่าดูน่าชมทั้งต่อมาจากคนค่อยเหินห่างจากวัดจากวาเข้าไปโดยลำดับลำดับกิริยาอาการค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยิ่งไปเกี่ยวกับสิ่งสถานที่ต่างๆที่นอกจากเมืองไทยแล้วไปแล้วมันก็แปลกหูแปลกตาไปเลยก็ยึดออกมาค้าข้าวกันบางอย่างก็มาเป็นค่าศึกต่อตนเองโดยที่เจ้าตัวเข้าใจว่าเป็นของดีแต่กลับเป็นพิษเป็นภัยต่อหรือเป็นค่าศึกต่อของดั้งเดิมตนอย่างนั้นก็มีอย่างทุกวันนี้มันค้าข้าวกันหมดนี่คำว่าพุทธแทบจะไม่ปรากฏแล้วแม้แต่ภายในวัดเพราะความเปลี่ยนแปลงของทางจิตใจจิตใจที่เปลี่ยนแปลงกับความหน้าของกิเลสต้องมีความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นต่างๆไม่มีเขตมีแดนมีความหิวความกระหายอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกร่างกายมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นๆเพราะความต้องการอยู่แล้วก็ยิ่งติดยิ่งพันได้ง่ายซึมซาบไปได้อย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งนั้นซึมซาบเข้าถึงใจการแสดงออกก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่ตนชอบใจงั้นมันก็เลยเผลอไปเผลอไปผลทุกท่านก็มาตำหนิศาสนาว่าไม่เกิดไม่เป็นประโยชน์กดถ่วงความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองไปเสียนี่มันเป็นไปขนาดนั้นแล้วอย่างที่เป็นไปอยู่ทุกวันนี้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเคยถือกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์การไหนแม้แต่ขั้นพุทธการก็มีพระมหากษัตริย์มีของเขาของเรานั่นสมกับหลักกรรมเป็นมาอย่างนั้นมีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้ลบล้างความรู้สึกหรือความเห็นตัวนี้มีจำนวนมากเขาก็มีอำนาจมากก็ลบล้างไปโดยลำดับศาสนาที่มีพระมหากษัตริย์ก็ไม่มีและถือว่าเป็นประชาชนเป็นสำคัญประชาชนออกมาจากไหนถ้าไม่แม่ออกมาจากพ่อจากแม่และพ่อแม่ก็ไม่สำคัญยิ่งกว่าประชาชนนั่นไปคนเราเมื่อพ่อแม่ไม่มีความสำคัญยิ่งกว่าประชาชนไปแล้วประชาชนจะหาความสำคัญอะไรมันเกิดมาจากไหนประชาชนมันเกิดมาจากพ่อจากแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีความสำคัญประชาชนคนนั้นก็คือคนกตัญญูคนไม่มีความสำคัญอะไรเลยยิ่งกว่าสัตว์คนที่ว่าถือความถือประชาชนเป็นสำคัญนั่นแหละคือคนเป็นข้าศึกต่อประชาชนจะเป็นใครเป็นข้าศึกต่อประชาชนถ้าไม่ใช่คนที่เห็นประชาชนเป็นสำคัญนั่นมันย้อนกันเข้าตรงนี้

0: ถ้าคนนี้มันเป็นประชาชนเป็นสำคัญแล้วก็ต้องเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นพ่อแม่เป็นสำคัญเห็นศาสนาเครื่องดับแปลงกายวาจาใจให้เป็นของดีของประเสริฐขึ้นโดยลำดับนี่ก็เป็นของสำคัญศาสตร์เขาก็มีหัวหน้านี่คือความเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่ำลงไปเรื่อยๆถือว่าสิ่งที่ทำต่ำแล้วว่าเป็นของดีของประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งที่ดีโดยหลักธรรมชาติมันเสียผลของมันที่แสดงออกเราก็เห็นกันอยู่แล้วร้อนยุ่งไปหมดรู้ไหมอย่างโดดมานี่จากเวียงจันทร์ข้ามมาเมืองไทยแล้วนี่วันหนึ่งสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประชาชนเมื่อเพื่อประชาชนไม่ประชาชนโดดหนีทำไมถ้าประชาชนไม่เดือดร้อนจนแทบจะอยู่ไม่ได้จะตายถ้าอยู่ไปก็จะตายประชาชนต้องโดดหนีถ้าว่าเพื่อประชาชนทำไมประชาชนถึงเป็นอย่างนั้นเราพิจารณาดูสิมันเพื่อใครเท่านี้เราก็ทราบพอทราบได้อะไรจะเพื่อประชาชนยิ่งกว่าศาสนธรรมมันไม่มีแล้วในโลกนี้สัตว์โลกนั่นฟังสิไม่เรียกประชาชนจะเรียกอะไรครอบไปหมดไม่ว่าประชาชนที่เป็นมนุษย์สัตว์โลกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ให้อภัยให้มีจิตเสมอภาคในชีวิตความเป็นอยู่ของตนจะมีอันใดที่ให้อภัยจนกระทั่งถึงสัตว์ยิ่งกว่าศาสนธรรมนะดูดิแล้วเมื่อศาสนาไม่มีความสำคัญแล้วอะไรจะสำคัญในโลกนี้เพราะศาสนาให้อภัยทั่วถึงกันหมดบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแม้แต่อยู่ในท้องก็ไม่ทำลายพี่ดูใครจะให้สิทธิเสมอภาคให้มีความสม่ำเสมอเห็นความสำคัญของกันและกันยิ่งกว่าศาสนาไม่มีเราจะเห็นว่าอะไรว่าประชาชนมีความสำคัญเพียงเท่านั้นและทำลายประชาชนโดยหาที่หลบซ่อนตัวไม่ได้ฆ่าคิดหน้าคิดหายเลยโดยไม่มีความเมตตาปานีอะไรเลยนี่หรือประชาชนสำคัญอย่างนี้หรือสำคัญในทางตายเท่านั้นดีแต่สำคัญในความร่มเย็นเป็นสุขนี่เรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ผิดกับเรื่องของธรรมใครจะเสกสรรปั้นดอว่าดีขนาดไหนก็เถอะขึ้นชื่อว่ากิเลสมันขึ้นอยู่บนหัวคนแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเพื่อตัวเองอยู่โดยลำดับมากกับน้อยต้องเพื่อตัวเองทั้งนั้นก่อนอื่นมาเพื่อประชาชนก็คือเพื่อตัวเองหากว่าเพื่อการเจตนานั้นแล้วก็จะมาลบล้างศาสนาได้ยังไงศาสนาเพื่อสัตว์โลกทุกตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชนพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเกิดมาใครจะไปเป็นที่หนึ่งยิ่งกว่าพ่อแม่ผู้การให้กำเนิดเกิดมาเพราะพ่อแม่เป็นที่หนึ่งการความเมตตาสงสารการเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งทั้งนั้นตลอดถึงการอารมณ์สั่งสอนตั้งแต่ยังไม่รู้ยังสาภาวะก็ยังสอนมาด้วยมารยาทสอนโดยการแสดงออกทางอาการต่างๆเรื่อยมาโดยลำดับธรรมดาเห็นขัดกับหลักศาสนาหลักศาสนาย้ำลงตรงนี้มาตาปิตูปัฏฐานังปุตตาราและก็สังกโหเราทำบัตรดูแลบิดามารดาผู้บังเกิดกล้าทั้งตนไม่มีความไม่เย็นเป็นสุขย้ายเกิดความกระทบกระเทือนใดที่เป็นการชอกช้ำภายในจิตใจแล้วการสงเคราะห์ภรรยาบุตรบุตรดารารักสังกหูมีการสงเคราะห์บุตรภรรยาหลักใหญ่ก็มีอยู่ตรงนี้ศาสนาไม่เป็นของสำคัญแล้วมันก็หมดความหมายแล้วมนุษย์เรากลัวจะไปเจ้าแย่งเอาหางเข้ามาใส่สิแล้วสุนัขก็จะเดือดร้อนไปแย่งหางมันก็หวงสิไปแย่งหางมันกัดเอาแล้วหาสุนัขมันทำกัดตัวเองก็จะไปฆ่าสุนัขอีกไงแล้วเกิดฆ่าสึกกันไปจนกระทั่งสุนัขไม่เดือดร้อนตั้งแต่มันตลอดสุนัขก็ยังเดือดร้อนไปด้วยหางมันก็ไม่มีจะไปแย่งหางเข้ามาเพราะจะเป็นแบบเขาก็เป็นไม่ได้ตรงนี้มีหางก็ต้องไปคว้าหางเข้ามาที่หางเขาก็เสียดายครับหูหวงกัดเอาบ้างพอกัดพอวิ่งหนีก็วิ่งหนีนี่ตัวลงก็โกรธหรือเกลียดชั้นเขาก็ตามฆ่าสุนัขเลยนั่นมันจะเป็นไปอย่างนั้นเราเห็นนะชัดเจนเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมมันเป็นคนละโลกอย่างนี้ไกลกันเราฟ้ากับดินเลย พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนสอนด้วยความเมตตาให้ความเสมอภาคให้สิทธิตามสิทธิของตนที่มีเป็นมีสมบัติเงินทองก็ของมีอะไรก็ตามให้เป็นสิทธิของตนนั้นไม่ล่วงล้ำไม่ให้กดขี่บังคับซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์ก็ไม่เบียดเบียนไม่ทำลายเห็นความสำคัญของทั้งสัตว์ทั้งวัตถุสิ่งของของกันและกันตลอดถึงความเกี่ยวเนื่องกันอันใดที่เป็นการกระทบกระเทือนกันพระองค์ทรงสั่งสอนให้รู้จักใจกันให้เห็นอกเห็นใจกันนะสอนไปหมดนี่ก็พูดถึงหนึ่งศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นของสำคัญยังไงบ้างย้อนเข้ามาภายในจิตใจของเราศาสนาอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเครื่องรับรองศาสนาไว้ทุกวันนี้ใครจะเป็นผู้รู้เรื่องของศาสนาใครจะเป็นผู้ปฏิบัติตามศาสนาใครจะเป็นผู้รับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาสุดท้ายก็มาอยู่ที่ตัวของเราและศาสนาและสอนคนให้มีความร่มจมชิบหายอะไรบ้างสอนให้ด้อยความสุขความเจริญอะไรบ้างก็ไม่มีนี่จะส่งเสริมรักษาโดยถ่ายเดียวคือรักษาตัวเรานั่นแหละผู้ที่รู้ศาสนาก็คือใจสรุปตรงนี้จึงว่าใจเท่านั้นที่ควรแก่ศาสนธรรมและเป็นผู้จะได้รับผลจากการรู้เรื่องแล้วปฏิบัติตามศาสนาเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนก็ได้รับความร่มเย็นเห็นประจักษ์ภายในใจของเราอยู่แล้วมากน้อยตามกำลังแห่งการประพฤติปฏิบัติของเราเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมทางด้านจิตใจใจที่เป็นตัวแสนแง่แสนงอนเป็นตัวพลิกตัวภัยเพราะกิเลสยุ่ยแย่ก่อกวนอยู่ตลอดเวลาถ้าจะเทียบกับกิเลสกับลัทธิทุกวันนี้มันก็เหมือนกันนี่เองมันยุ่ยแย่ก่อกวนให้แตกให้ทำลายให้ร้าวให้อะไรกันไปอย่างนี้จิตมันก็เป็นอย่างนั้นเอาเรื่องนั้นมายุ่ยเอาเรื่องนี้มาแย่ตัวเองได้มาจากทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางไหนก็ตามมายุ่ยแย่ก่อกวนองค์นี้จริงไม่จริงไม่สำคัญขอให้ยุ่ยได้แย่แต่เราก็เป็นคนหูเบาจิตของเราเนี่ยก็เป็นคนหูเบาชั่วเข้าไปเรื่อยๆเดือดร้อนมาทลายก็ไม่มาคำนึงไม่บอกมาเลือกผลที่เกิดขึ้นจากการดูแย่เขาพอจะได้เห็นโทษของความดูแย่นั้นบ้างมันไม่ยอมเห็นนะร้อนตามเข้าไปร้อนตามเข้าไปร้อนเท่าไรก็ไม่ทราบร้อนเพราะเหตุอะไรนี่อย่างมากก็บ่นก็มั่งหรือมากกว่านั้นก็ร้องห่มร้องไห้ไปมันก็ไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นในสิ่งนี้ถ้าไม่ค้นดูสาเหตุนี้สิ่งที่มันพาให้เดือดร้อนคืออะไรอะไรเป็นเครื่องยุ่ยแย่ก่อกวนอยู่เวลานี้นอกจากตัวสำคัญที่แทรกอยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจอยู่ให้คิดไปในแง่ต่างๆเท่านั้นไม่มีอะไรการปฏิบัติธรรมจึงเป็นยาสำคัญที่จะเข้าต้านทานกับพิษภัยซึ่งเป็นโรคสำคัญนั้นจนสามารถแก้ไขได้โดยลำดับโดยลำดับแต่เมื่อสิ่งที่เป็นภัยค่อยจืดจางหายไปโดยลำดับก็ย่อมได้รับความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องขับไล่ขับไล่อะไรขับไล่ตัวพิษตัวภัยใจก็มีความสงบร่มเย็นทั้งที่เราไม่เคยเลยตั้งแต่วันเกิดมาเอาพูดอย่างนี้แหละคือพูดตามความจริงใจไม่เคยปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาให้เห็นเลยเพราะเราไม่ทราบพิธีการที่จะทำใจให้สงบเราเกิดมาวันคือตื่นมาวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายประจำจิตจิตทั้งดวงเลยเป็นที่ก่อไฟเป็นเตารีดเตาไถตัวเองใช่ไหมเตารีดก็อยู่ที่นั่นเตาไถก็อยู่ที่เตาไฟนั้นเพราะไฟกิเลสตัณหาอาสวะ มันเผารวมจิตใจอยู่ตลอดเวลาสถานที่นั้นเลยเป็นกองเพลิงไปทั้งกองไม่เคยเห็นเป็นความสงบต่อเมื่อได้รับการอบรมเข้าโดยลำดับมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญเราค่อยปรากฏความสงบเข้ามาโดยลำดับเพราะไฟอันนั้นค่อยสงบตัวลงไปเพราะอำนาจแห่งตปะธรรมเป็นเครื่องแผดเผาใจที่เคยเดือดร้อนที่เคยวุ่นวายใจที่เป็นเหมือนกังหันก็ค่อยหยุดความหมุนติ้วติ้วนั้นนิ่งเหมือนไม่มีลมอะไรมาต้องมาสัมผัสสงบเย็นเมื่อใจได้มีความสงบผลก็ปรากฏเป็นความเย็นความสบายนี่แหละที่นี่พอที่เป็นเครื่องเทียบกันกับความวุ่นวายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายที่เคยเป็นมาแล้วก็มีทางและมีความพยายามที่จะแก้ไขระงับดับสิ่งนั้นด้วยวิธีการคือภาวนาโดยลำดับลำดับจิตที่สงบลงไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมเป็นจิตที่ละเอียดมากเป็นจิตที่มีความสุขมากเป็นจิตที่อัศจรรย์มากหาอะไรเทียบไม่ได้ในโลกอันนี้เพราะการภาวนาเพราะการบังคับจิตด้วยสติเป็นเครื่องบังคับบัญชาอยู่ภายในจิตไม่ปล่อยให้จิตคิดไปหาสิ่งที่จะก่อกวนตนเองหรือมาเผาหล่นตนเองจิตเมื่อไม่มีภัยเข้ามารบกวนก็ย่อมอย่างเข้าสู่ความสงบเย็นสบายนี่เห็นความสำคัญของตัวขึ้นมาแล้วศรัทธาความเชื่อต่อผลที่ปรากฏนี้ย่อมกลายขึ้นมาเป็นอัจฉริยศรัทธาทันทีทันใดแม้จะไม่ได้ปรากฏผลดังที่เคยปรากฏนี้ทุกระยะที่ทำก็ตามแต่ความหยั่งลงแห่งความเชื่อในผลที่เคยปรากฏแล้วนี้จะไม่มีวันถอนนอกจากจะพยายามยิ่งขึ้นไปโดยลำดับจนให้เห็นผลเช่นนี้และยิ่งขึ้นก่อนยิ่งกว่านี้ไปโดยลำดับเท่านั้นสุดท้ายก็ปรากฏขึ้นจริงๆเพราะความเพียรพยายามเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตที่เคยไปยึดไปถืออะไรด้วยความสำคัญมั่นหมายลูกๆคำๆเพราะความไม่แน่ใจเพราะความสงสัยเพราะความสอดแสวงโดยความเสื่อสาของเราแต่ก่อนที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์มันก็ปล่อยตัวเข้ามาเพราะมีหลักยึดอันดีแล้วนะทีนี้เรากับโลกเรากับสิ่งต่างๆก็เลิกเป็นคนละอย่างเข้ามาแล้วทีนี้ไม่ค้าคร้าวกันไปเสียหมดจนกลายเป็นไฟทั้งกองภายในหัวใจเมื่อจิตมีความสงบเย็นอยู่ที่ไหนก็สบายนั่งอยู่ก็เพลินไปด้วยความสงบร่มเย็นภายในจิตเดินอยู่ก็เย็นมีความรุ่นเริงบันเทิงในธรรมโดยไม่มีความโศกเศร้าหงอยหงอยเข้ามาแทรกเหมือนอย่างความเพลิดเพลินอย่างอื่นนั่งอยู่ก็ภาวนารุ่นเริงบันเทิงแต่กับอัตกับธรรมคือความสงบเย็นใจพิจารณาอะไรก็เป็นอัตเป็นธรรมเห็นทั้งโทษในสิ่งที่ควรเป็นโทษก็เห็นชัดเห็นสิ่งที่ควรเป็นคุณก็เห็นชัดประจักษ์ใจย่อมมีทางเลือกเฟ้นได้เพื่ออำนาจของสติปัญญาของตนเพราะความสงบเย็นใจนั้นเป็นฐานสำคัญอันหนึ่งหรือเป็นสักขีพยานให้เราเห็นชัดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นชั่วแต่เพราะอย่างยิ่งจิตเป็นของสำคัญนะพยายามปัดเป่าพยายามแก้ไขพยายามแยกแยะให้จิตออกจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนั้นด้วยสติปัญญาข้อโดยลำดับนี่เรียกว่าเรียนเรื่องของตัวเองจนกระทั่งรู้เรื่องของตัวเองโดยลำดับลำดับรู้เรื่องของตัวเองแล้วก็รู้เรื่องสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมากน้อยเช่นเดียวกันใจก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยกำหนดเข้าภายในจิตใจนี่มันสว่างโล่งเลยว่าเบากับเบาแล้วก็เหมือนระหว่างเบาไปทั้งร่างกาย ความจริงก็คือจิตนั่นแหละเป็นผู้พาให้เบาไม่หนักอึ้งเหมือนภูเขาดังที่เคยเป็นมาอยู่ที่ไหนก็รุ่มเริงวันถึงวันคืนปีเดือนผ่านไปก็ไม่ค่อยได้สนใจว่ามันผ่านไปเมื่อไรเมื่อแจ้งอะไรไม่สนใจสนใจตั้งแต่เรื่องหน้าที่ของตัวเองที่จะพิจารณาส่งเสริมในสิ่งที่ควรจะส่งเสริมให้เจริญยิ่งขึ้นและแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่จะทำให้อับเฉาเบาปัญญาแก้ไขไปโดยลำหนักอีกก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยองอาจกล้าหาญขึ้นตามความเพียรตามความพยายามตามความส่งเสริมอยู่ไหนก็เหมือนว่าสูงละทีนี้นั่งอยู่ในร่มไม้ก็สูงสง่าผ่าเผยลาก็ว่าไปอยู่หนุนอวกาศละทีนี้เพราะจิตมันสูงจิตมันแปลกประหลาดจิตมันอัศจรรย์ไม่มีอะไรที่จะเด่นยิ่งกว่าจิตที่ปรากฏผลขึ้นมาเพราะการประกอบความเพียรของตนอยู่ที่ไหนก็สง่าผ่าเผยนี่ดูสินี่กับผลเห็นประจักษ์ภายในจิตปัญญาพิจารณาอยู่โดยลำดับในสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแก้ไขถอดถอนหรอกเป็นชิ้นเป็นอันเข้าใจไปโดยลำดับขาดไปโดยลำดับลำดับผมสุดท้ายก่อนแยกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็แยกออกเขาได้จากกันได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แยกจากกันได้ด้วยปัญญาจิตกิเลสที่เคยฝังจมกันอยู่ก็แยกกันออกได้ไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือจะแยกมันมีอะไรไว้ที่จะแยกเรากับเป็นยอดแห่งจิตยอดแห่งธรรมแสนสบายนี่ศาสนธรรมเป็นยังไงบ้างเราพิจารณาเพราะอำนาจแห่งศาสนธรรมเองเป็นเข็มทิศทางเดินให้ก้าวเข้ามาสู่ธรรมประทีปคือความสว่างสวยอันมีสุขอุดผ่องภายในจิตใจซึ่งแต่ก่อนเคยถูกปิดบังอยู่ด้วยมูลสดมูลแห้งเต็มไปหมดกิเลสเก่ากิเลสใหม่นั่นแหละเรียกมูลสดมูลแห้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ซึ่งเป็นกิเลสด้วยกันทับถมมันจนมองหาใจไม่เห็นมีกายเป็นใจไม่มีคุณค่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นคุณค่าแล้วจะหมดหลงโลกหลงวิสารหลงจนเป็นบ้าทั้งสดทั้งร้อนมันมีเต็มแผ่นดินเวลานี้เราจะไปว่าอะไรตั้งแต่ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยามันเป็นบ้ามันทุกแห่งทุกหนโลกมันร้อนก็ร้อนเพราะเรื่องบ้าของมนุษย์ตนเองมันไม่ยอมเดินไปในแถวทางที่สมควรกับคำที่ว่ามนุษย์ฉลาดแต่มันกลับเดินไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาวิชาปิดมืดมิดปิดตายไม่รู้เหตุรู้ผลเอาตั้งแต่อำนาจวาสนาของตนเองเข้าไปกดขี่บังคับโลกทั้งโลกมันร้อนทั้งหมดคนมนุษย์ภาษีภาษาก็ร้อนไปหมดเพราะความร้อนของใจของคนคนนั้นเพราะความมืดของใจของคนคนนั้นที่เข้าใจว่าตนเฉลียวฉลาดอำนาจมากนะมันร้อนไปหมดเนี่ยนั่นเราดูนี่ความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสกับความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งธรรมมันผิดกันขนาดนั้นแม้อยู่ในจิตดวงเดียวกันของเราระยะที่มันเป็นบ้าไปสดๆร้อนๆนั่นกับเวลาที่มันดีนี่ดูแล้วก็น่าขยักขยันในตัวเองนี่แล้วพูดถึงเรื่องบ้าเราจะเข้าใจว่ามันมีตั้งแต่อยู่ตามถนนทางเดินงกเงินอยู่ตามถนนทางและอยู่ตามโรงพยาบาลมีสมเด็จเจ้าพระยาเป็นต้นมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหงนและบ้าชนิดนี้เป็นบ้าที่ก่อควรทำความเดือดร้อนให้โลกได้มากมายก่ายกองด้วยบ้าที่ไม่เข้าไปอยู่ในเตียงนี่บ้าเพ่นพ่านบ้าอำนาจบ้าศาสนาบ้าความรู้วิชาโลกมันร้อนเพราะบ้าประเภทนี้บ้ามองดูเหตุดูผลบ้าความอยากอยากใหญ่อยากโตอยากครองโลกครองสงสารทั้งปิดป่าช้าก็ปิดตัวก็ไม่มองดูบ้าลืมตายนี่มันทำให้โลกมันร้อนถ้าเดี๋ยวพิจารณาความตายละวันสักสองหนตอนนั้นก็ยังพอจะมีเบรกห้ามล้อมั้ง เงินโลกก็จะได้เย็นตัวเองก็จะได้มีเย็นบ้างนี่พวกเราผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นจึงควรให้มีทั้งขันเร่งคือเร่งต่อความภาคเพียรเพื่อจะสั่งสมคุณงามความดีให้มากมุ่งขึ้นโดยลำดับหมุนพวงมาลัยประทานเข็มทิศทางเดินแห่งธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนไว้เบรกหรือยับยั้งในสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีตัวไหนดำเนินไปด้วยความปลอดภัยก็ไร้ทุกข์ความสุขก็อยู่กับความปลอดภัยนั่นแหละไม่ใช่ความสุขจะอยู่กับภัยความปลอดภัยไร้ทุกข์แล้วก็เป็นความสุขใครเป็นผู้รับความทุกข์นอกจากใจเป็นตัวสำคัญเท่านั้นไม่มีอะไรใจรู้ทุกข์แก้ทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจทั้งสาเหตุที่เกิดให้เกิดทุกข์ก็แก้ออกหมดเหลือแต่ทำล้นล้วนภายในจิตใจนั่นแหละท่านเนี่ยโล่งเย็นเย็นตรงนั้นเย็นที่บุคคลผู้นั้นแหละสงบสุขเย็นไปไหนก็สบายสบายตายก็ไม่ต้องมาห่วงมาแย่กับซากกับศพจะต้องเก็บจะต้องเผาจะเก็บไว้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนตายแล้วใครใครจะมาทำงานทำศพให้เราดีดีทำให้มันดีไปอะไรคนตายทำให้มันดีในขณะที่เป็นอย่างนี้เลยมันไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขมันจนดีอันนี้ดีแล้วไม่สำคัญเลยกับร่างกายเป็นของทิ้งแล้วมันถึงตายมันรับภาระไม่ไหวแล้วถึงได้ทิ้งถึงสลัดทิ้งกันลงไปแล้วยังจะไปห่วงไปใยอะไรกับกระดูกซากผีตายนั่นเองยังไม่เห็นโทษของมันหรือขนาดเน่าเฟะไปแล้วยังไม่เห็นโทษของมันเหมือนมันทุกข์จนถึงที่สุดแล้วก็ไปตายจนเน่าเฟะอันนี้ไปถึงไปห่วงอะไรมันเองห่วงตัวจิตนี่ที่จะไปหากอบพบกอดชาติไปหาจับจองป่าช้าห่วงตัวนี้สร้างกุศลธรรมมาลงที่ตรงนี้ให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับกลมายาของกิเลสอาสวะทำให้เห็นเหตุเห็นผลกับตัวเองไปโดยลำดับนั่นแหละชื่อว่าผู้สร้างตนโดยสมบูรณ์หรือสร้างตนโดยถูกต้องจนถึงขั้นอันสมบูรณ์เต็มทีสมกับเราเป็นเมืองพุทธพุทธคืออะไรพุทธะก็แปลว่ารู้พระพุทธเจ้าก็หมายถึงผู้รู้ที่แรกก็รู้ธรรมดาเหมือนสามัญชนเราต่อไปก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ว่าขอบคิดจนกระทั่งเป็นรู้ที่บริสุทธิ์ศาสนาพุทธเราก็ถือศาสนาพุทธพุทธะคืออะไรก็คือใจให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในสิ่งที่มันเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องภายในจิตพยายามแก้ไขโดยลำดับเรื่องความเป็นความตายอย่าเอามายุ่งเหยิงเอามาเป็นอุปสรรคพิจารณาให้มันรอบไปหมดเป็นกับตายก็อันเดียวกันนั่นแหละว่าไงก็ธาตุอันเดียวกันไปตื่นมันอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายตื่นอะไรรู้ตามความจริงไม่ตื่นทั้งเกิดทั้งตายทั้งเป็นอยู่รู้ตามความจริงแล้วจิตก็เป็นความจริงจิตไม่ตื่นเต้นจิตรู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจิตพอตัวถึงมึงพอแล้วก็สบายหายรู้แย่ก่อควรเป็นความทุกข์ทำมีแต่ละคนอยู่กันคนละหุนละแห่งออกมาเป็นเครื่องสะดุดใจอะไรมากนักแต่ถ้ารวมมันเข้ารวมมันเข้ากลายเป็นสังคมแห่งทุกข์กลายเป็นครัวเรือนแห่งกองทุกข์กลายเป็นบ้านแห่งกองทุกข์เมืองแห่งกองทุกข์เป็นเมืองหนึ่งเต็มไปด้วยกองทุกข์อย่างเห็นประจักษ์แล้วขยายออกไปจนกระทั่งถึงประเทศทั้งประเทศเป็นกองทุกโลกเป็นกองทุกเป็นแบบเดียวกันนี้เป็นยังไงนะใครอยากจะอยู่แล้วในโลกกลางแห่งกองทุกคือเมื่อรวมมันเข้ามันเอาเป็นพลังอันหนึ่งที่จะให้เกิดความสะดุดภายในจิตใจถ้าโดยลำพังต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทุกไม่ค่อยมองเห็นกันแล้วไม่ค่อยได้ยินเสียงร้องครวญครางอะไรมากนะมันก็เป็นอีกอย่างเราก้าวเข้าไปสู่โรงพยาบาลกับเราอยู่ตามปกติก็เป็นอีกอย่าง ถ้าเห็นคนไข้อยู่ในที่ต่างๆเรากล้าเข้าไปสู่โรงพยาบาลมันผิดกันไม่น้อยคนที่เข้าไปในโรงพยาบาลส่วนมากไม่แต่คนทุกทางร่างกายทุกทางจิตใจสำหรับคนไข้ก็ทุกทั้งทางร่างกายและจิตใจผู้เกี่ยวข้องก็ทุกทางจิตใจคนไปเยี่ยมคนไข้ก็เป็นส่วนมากก็เป็นคนทุกทางด้านจิตใจเดินเข้าไปมากน้อยห้องไหนมีแต่ห้องคนทุกห้องคนจนกรอกจนมุมผู้ไปเยี่ยมก็เยี่ยมคนจนกรอกจนมุมตนเองก็เลยกลายเป็นคนจนกรอกอับเฉาทางด้านจิตใจไปด้วยนอกจากนั้นก็ยังห้องหนึ่งของโรงพยาบาลก็เป็นสถานที่เก็บศพคนเป็นสถานที่ตายของคนด้วยไม่ใช่แต่เป็นสถานที่รักษาที่หายโรคจากโรคแล้วออกมาโดยถ่ายเดียวทนไม่ไหวมันสุดกำลังของหมอของยาแล้วมันก็ต้องตายอยู่ในห้องนั้นๆนั่นแต่ละห้องละห้องมันก็เป็นห้องของคนตายหรือเป็นป่าช้าทั้งนั้นเราก็ไม่ได้คิดกันถ้าคิดไปชอกแทรกอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้มีสติปัญญาเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาโดยลำดับแน่ที่สุดเข้าไปในเตาไฟครัวไฟแล้วเท่านั้นเราก็พบโลกนี้ตามทุกขังหน้าตาได้แล้วซึ่งเป็นปัจจัยของสัตว์เต็มไปหมดไม่ทราบว่าเผากันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เราถือเป็นอาหารที่ไม่เคยสะดุดใจว่าสถานที่นั่นคือป่าช้าการต้มการแกงอะไรเป็นเนื้ออะไรก็ตามที่ว่าสัตว์แล้วมันก็เป็นเรื่องป่าช้าทั้งนั้นแล้วถือเป็นอาหารก็ไม่ค่อยคิดแล้วไม่ได้คิดว่าสถานที่นั้นเป็นป่าช้ามันมีที่แง่ความรู้สึกเท่านั้นถ้าความรู้สึกคิดไปแง่ใดผลมันก็ตามตามกันไปให้เกิดความขยะแขยงเกิดความน่ากลัวเกิดความกล้าความหาญเกิดความดีใจเสียใจขึ้นมาจากแง่ความรู้สึกของตนพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่มีความประมาทในวันนี้ที่ไปแจกสิ่งของเขาพอเห็นคณะเราไปเท่านั้นน่ะหลั่งไหลกันออกมาตาจดจ้องมองเป็นลักษณะแห่งความหิวความกระหายกับความประสมหวังไปพร้อมๆกันแล้วเวลาแจกสินของก็โหหน้าทุเรศหน้าสงเวชหน้าสงสารหน้าสงสารมากทีเดียวไม่ทราบออกมาจากทิศไหนแดนใดทุกทิศทุกทางเต็มไปหมดสนามกว้างจนจะหาที่เดินไม่ได้นี่ก็คือพวกที่รับความทุกข์ความลำบากมันมีผู้ใดจะไปให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ก็มีความหวังขึ้นมาภายในจิตใจทนอยู่ไม่ได้จะต้องออกมาไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเต็มไปหมดในสถานที่นั้นมันได้ไปแล้วก็เป็นเครื่องบรรเทาแล้วได้ไปก็เกิดความดีอกดีใจเพราะสมหวังเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ซึ่งคืนนี้จะความหนาวแม้จะหนาวอยู่ตามปกติแต่ความอุ่นก็รู้สึกจะดีขึ้นกว่าทุกๆวันที่ไม่มีผ้าห่มอาหารการกินก็เหมือนกันเช่นกำลังขาดแคลนอยู่แล้วหรือกำลังหมดวันนี้อาหารก็เข้าไปถึงพอดีก็เป็นเครื่องสนับสนุนกันไว้ในเรื่องความสุขความเบาใจเย็นใจความปีติยินดีย่อมเกิดขึ้นเพราะการแจกของไม่ใช่น้อยๆแจกมากมายก่ายกองคนที่มานั้นก็รู้สึกว่าสมบังด้วยกันทุกครอบครัวใครเล่าจะไม่ดีใจนี่แหละการทำบุญคือการให้ทานเห็นผลประจักษ์อย่างนี้หลุดออกจากมือของเราด้วยการเสียสละโดยเจตนาบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไปอยู่ในมืออีกคนหนึ่งคืออยู่ในออกจากมือของคนผู้ให้ก็ไปอยู่ในมือของคนผู้รับนะผู้ให้ก็มีความดีอกดีใจผู้รับก็มีความดีอกดีใจ ดังลายจนถึงกำนันตาล่วงแล้วที่มองเห็นแล้วนี่แหละอำนาจแห่งการสงเคราะห์กันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากทางด้านจิตใจเป็นสำคัญความปิติยินดีจะเกิดขึ้นมากเป็นไรบางรายจะต้องเกิดขึ้นมากมายบางรายก็เกิดขึ้นเฉพาะว่าวันนี้จะมีความสะดวกสบายได้อาหารหรือได้ผ้าห่มมาห่มวันนี้บางคนจะต้องคิดถึงเจ้าของกลัวมาให้เพราะคนเรามีความลึกตื้นหนาบางต่างกันแต่ยังไงก็ตามสรุปแล้วผู้รับก็มีความภาคภูมิใจผู้ให้ก็มีความภาคภูมิใจภาคภูมิใจด้วยการให้ภาคภูมิใจด้วยการรับนะเรื่องของทานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าแต่การไหนการใดมาคำว่าทานคือการให้การเสียสละเพื่อผู้อื่นนี้เป็นของมีมาดั้งเดิมตั้งแต่การไหนๆหากว่างดการให้ทานนี้เสียการเสียสละเพื่อกันและกันนี้เสียโลกก็เป็นโลกไปไม่ได้เพราะสัตว์เขาก็ทำต่อกันเช่นเดียวกับมนุษย์เราเขายังให้กันเหมือนกันพ่อแม่ของสัตว์ก็ให้ลูกเขาเลี้ยงลูกเขาเขาอยู่ด้วยกันเขาก็กินด้วยกันเช่นมดง่ามเป็นต้นต่างตัวต่างขนมดง่ามมดลิ้นอะไรเขาขนไปไว้ในรูแล้วเขาก็กินด้วยกันมนุษย์เราก็อยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมเหยียดเนื่องกันมากน้อยเพียงไรก็มีความเสียสละต่อกันมาตั้งแต่พ่อแม่กับลูกลงไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงส่วนรวมหรือส่วนใหญ่เป็นไปด้วยฐานทั้งนั้นชีวิตจิตใจความเป็นอยู่เกี่ยวเนื่องถึงความพึ่งพิงอิงอาศัยซึ่งกันและกันนี่เรียกว่าความเสียสละต่อกันทางพระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่ครั้งบำเพ็ญพระบารมีเพื่อโพธิสมภารก็ทรงบำเพ็ญทานมาโดยลำดับจนกระชอนกิตติสัจกิตติคุณของพระองค์พระองค์นี้เวลามาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไปที่ไหนก็มีตั้งแต่คนสักการะบูชาทำมาให้ทานแม้เทวบุตรเทวดาก็เช่นเดียวกันไปที่ไหนมีแต่ของทิพย์ที่เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องขอไม่ต้องร้องไม่ต้องขอร้องนี้ไม่ต้องร้องขอจากใครใครใครก็มีความเชื่อความเมตตาอยากจะให้ทั้งนั้นมาถวายพระองค์จนกระทั่งมีพระสงฆ์ได้สนทนากันในธรรมสภาที่นี่ที่ชุมนุมกันว่าที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปในสถานที่ใดมีแต่คนเคารพนับถือมีแต่คนทำบุญให้ทานเกลื่อนไปหมดด้วยวัตถุทยทานเพราะอำนาจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์พระองค์ทรงทราบและรับสั่งคัดค้านทันทีไม่ใช่เป็นเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าของเราแต่เป็นเพราะอำนาจแห่งทานของเราที่ได้ทำมาโดยลำดับลำดับต่างหากแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นมาจากความดีมีทานเป็นต้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาเอาเฉยๆมีฤทธิ์มีเดช ด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้ายังต้องอาศัยคุณงามความดีทั้งหลายมีทานบารมีเป็นต้นจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาท่านว่าอย่างนั้นในการให้ทานเป็นสิ่งจำเป็นอยู่มากมายสำหรับโลกที่อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นคณะนอกจากนั้นยังเป็นอุปนิสัยติดตามผู้มีนิสัยเช่นนั้นอีกด้วยคนที่เคยชอบให้ทานไปไหนมีแต่อยากให้ทานเรื่อยๆเป็นนิสัยฝังอยู่ภายในจิตใจยิ่งมีคนแนะนำสั่งสอนหรืออบรมให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ยิ่งเพิ่มนิสัยนั้นให้มากมูลขึ้นไปเลยกลายเป็นนักเสียสละนอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามผู้นั้นไม่อดอยากขาดแคลนเพราะอำนาจแห่งทานที่ตนได้ทำไว้แล้วตั้งแต่บุพเพชาติเป็นเครื่องสนับสนุนยกตัวอย่างเช่นพระสิโยลีเป็นต้นท่านไปในสถานที่ใดมีแต่คนถวายวัตถุปัจจัยเทียทานเต็มไปหมดตามถนนหนทางตามบ้านตามเมืองท่านไปที่ไหนเต็มหมดรองพระพุทธเจ้าลงมาสาวกองค์ที่หนึ่ง ในเรื่องอัตถิกรามมากก็คือพระโมคคัลลานะก็คือพระศรีวลีเมื่ออดีตการของท่านก็ท่านเป็นนักเสียสละไปที่ไหนมีแต่การให้ทานทั้งนั้นทานอย่างไม่อัดไม่อั้นทานด้วยตามนิสัยจริงๆจะอดจะอยากจะขาดจะแคลนหรือจะไม่มีที่สุขขนาดไหนก็ไม่เคยลดละในการให้ทานขอแต่มีพอได้ให้ทานเป็นให้ทานนี่เป็นนิสัยมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นเวลาวาระสุดท้ายที่ท่านมาบรรลุธรรมเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วจึงเป็นผู้เลิศในเรื่องอัตถิกลาภไม่มีองค์ใดเสมอเหมือนยกพระพุทธเจ้าเสียเท่านั้นนี่ก็เป็นอุปนิสัยของท่านบรรดาพระสาวกที่เป็นทหารด้วยกันจึงมีเอตตัคคะคือความเลิศต่างกันไม่ค่อยจะซ้ำกันเนื่องจากจริตนิสัยที่มีความหนักแน่นในแง่ต่างๆแห่งความดีทั้งหลายนั้นต่างกันบางองค์สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีคนเคารพนับถือไม่มีอัตถิเลขลาภก็เยอะนะแต่ท่านดีในทางอื่นซึ่งเป็นความดีเช่นเดียวกันจึงเป็นเครื่องสนับสนุนให้ท่านถึงความพ้นทุกข์แต่สิ่งที่ด้อยก็แสดงให้เห็นชัดเจนอยู่แม้ถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วสิ่งที่ด้อยก็คือไม่มีคนถวายจตุปัจจัยทานมากสมความเป็นพระอรหันต์ของท่านก็มีนี่เพราะอุปนิสัยที่เคยสร้างมาต่างกันคำว่าอุปนิสัยเป็นสิ่งที่ฝังแนบอยู่ภายในจิตใจทำจนเกิดเป็นความเคยชินภายในจิตใจไม่มีใครบอกก็เป็นความถนัดใจเป็นความอยากทำไปเองนั่นทันโยมันเป็นอุปนิสัยแล้วหรือเป็นนิสัยแล้ววันนี้พูดถึงเรื่องกองทุกข์ในเบื้องต้นเรื่องกองทุกข์มีอยู่แต่ละรายละรายถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแยกกันไปก็ไม่สู้ทายถ้ามารวมกันจำนวนมากเข้าก็ยิ่งเป็นความสลดสังเวชมากขึ้นเมื่อทั้งกลายเป็นบ้านเป็นเมืองแห่งกองทุกข์ไปด้วยการเสียสิ้นแล้วก็โลกนี้ไม่มีใครต้องการจะมาอยู่จะมาอยู่ทำไมมีตั้งแต่กองทุกข์นี้เราประมวลเข้ามาหาตัวของเรากองทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลาเราต้องการอะไรเพื่อขันอันนี้นะขันนี้มันมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นถ้าผู้จะทำให้ตัวให้พ้นไปเสียจากกองทุกข์ไม่มีความเยื่อใยในอันใดเลยโดยเห็นความทุกข์เป็นภัยต่อเป็นอย่างยิ่งแล้วผู้นั้นก็เร่งความภาคเพียรอย่างอะไรๆก็หนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างมีความมั่นคงความภาคเพียรก็มากความอุตสาห์พยายามความอดความทนก็มากไปทำตามกันเพราะความอยากพ้นสติปัญญาก็พยายามหาอุบายคิดค้นที่จะให้ผ่านพ้นไปได้โดยลำดับถ้าเป็นความนอนใจนะมันไม่เป็นอย่างนั้นพอมีความสุขบ้างเล็กน้อยก็นอนใจไปเสียเช่นเดียวกับคนไม่มีความฉลาดหาเงินมาได้บาท2บาทก็จะพยายามเก็บหอมรอมริบก็ไม่ซื้ออะไรให้เพลินไปจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ไม่สนใจขอแต่ให้ได้ซื้อจนกลายเป็นนิสัยของการซื้อการจับจ่ายโดยไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลถึงความจำเป็นเวลาจนกรอบจนมุมมาก็หาทางไปไม่ได้เหมือนกันมีคนคิดเห็นเฉพาะสดๆร้อนๆไม่คิดคาดการไกลหรือไม่ได้ใช้ปัญญาแต่ผู้ที่ใช้สติปัญญาก็ส่วนที่จ่ายก็จ่ายไปด้วยความจำเป็นจ่ายกับสิ่งใดก็เห็นความจำเป็นในสิ่งนั้นไม่เป็นผลเป็นประโยชน์จากความจ่ายของตนจริงๆถ้าสิ่งที่เก็บไว้เพื่อความจำเป็นในการต่อไปก็เก็บไว้ตัวนี้คือเป็นผู้มีปัญญาเรื่องทรัพย์ภายนอกที่เรื่องการพยายามสั่งสมทรัพย์ภายในก็เป็นเช่นเดียวกันเราอยู่ในโลกนี้เราพอเป็นพอไปในธาตุในขันธ์ไม่อุดาขาดแคลนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยปัจจัยที่เกี่ยวกับส่วนร่างกายจะต้องอาศัยก็มีพอเป็นพอไปมีปัจจัยส่วนภายในคืออริยทรัพย์ คือทรัพย์ที่พ้นจากข้าศึกโดยประการทั้งปวงนั้นได้แก่บุญแก่กุศลไม่มีใครจะมาแย่งชิงหรือจบชิงยิ่งเราไปได้อันนี้มีมากน้อยเพียงไรผู้มีสติปัญญาต้องใคร่ควรต้องพิจารณาและสั่งสมนี้อุตส่าห์บำเพ็ญทั้งทรัพย์ภายในทั้งทรัพย์ภายนอกให้เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอกันผู้นี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีปัญญาเวลายังมีชีวิตอยู่ก็อาศัยสิ่งนี้ที่เกี่ยวกับวัตถุมีความเย็นอกเย็นใจเพราะความดีตนก็ได้สั่งไปแล้วด้วยเวลาพัดพรากจากทางด้านวัตถุมีร่างกายของเราเป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของตนส่วนสำคัญตนหนึ่งแล้วเราก็ได้อาศัยสมบัติภายในคือบุญกุศลที่สร้างไว้แล้วนั้นไปเป็นต้นทุนเพื่อจะก่อกำเนิดเกิดในสถานที่ดีคติที่งามสมกับว่าบุญเป็นเครื่องสนับสนุนแก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าธัมโมหเวรคติธัมมจาริพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ตกไปในที่ชั่วนะอะไรคำว่าที่ชั่วก็ที่ไม่พึงปรารถนานั้นนั่นแหละที่ไม่พึงปรารถนานี้อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดก็คือความชั่วนั่นเองพาให้เกิดเมื่อเราทราบไว้อย่างนี้เราก็พยายามบำเพ็ญความดีเพื่อจะไปสู่สถานที่ดีได้รับสิ่งที่สมหวังแล้วก็สร้างภายในจิตใจของเราไม่ให้มีความประมาทวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปความดีของเราก็ให้เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอความสำคัญอยู่กับตัวของเราไม่อยู่กับวันคืนปีเดือนเราต้องถือตัวเราเป็นสำคัญแล้วรักษาอย่างไรตัวของเราจึงจะมีความแข็งแกร่งปลอดภัยมีความเย็นอกเย็นใจด้วยความดีทั้งหลายเราก็พยายามสร้างให้พอกับความต้องการหรือเต็มความสามารถของเราที่จะเป็นไปได้ตัวนี้ชื่อว่าเป็นผู้ถากถางทางทั้งปัจจุบันและอนาคตให้ตนไม่สร้างขวากสร้างน้ำไม่ปักเสียบตนเองตัวนี้ก็มีความรื่นเริงอิทนันทติอยู่ในโลกนี้ก็มีความรื่นเริงบันเทิงเปจนันทติละโลกนี้ไปแล้วก็มีความรื่นเริงและรื่นเริงในโลกทั้งสองโลกนี้และโลกหน้าเป็นสิ่งที่ผู้นั้นจะพึงได้รับตั้งแต่สิ่งที่พึงพอใจเพราะอำนาจแห่งบุญที่ตนได้สร้างไว้แล้วเนี่ยนักปราชญ์ทั้งหลายท่านสร้างแต่ความดีอย่างนี้ท่านจึงเจอแต่ความดีได้แต่สิ่งที่ดีมาแจกจ่ายพวกเราเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านหาของดีท่านได้ของดีแล้วก็มาแจกสรรโลกจนกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่จบในสิ่งยังไม่หมดไปเลยคือโอวาทที่ออกมาจากธรรมของจริงท่านสอนอย่างแน่นอนถูกต้องกับเหตุกับผลถูกต้องตามจุดความจริงหรือหลักความจริงเราจะพูดกันหนึ่งก็เหมือนกับคนหูหนวกตาบอดถ้าไม่เชื่อคนหูดีตาดีคนฉลาดเราก็จะไปเชื่อใครความโง่มันก็กองอยู่ในตัวของเรานี่เต็มไปหมดในหัวใจความมืดบอดก็เต็มอยู่ภายในหัวใจทิศทางจะไปไม่ทราบจะไปทางไหนอยู่ไปวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปแต่ความโง่ไม่ล่วงไปถ้าไม่แก้มันฉะนั้นจึงต้องแก้ความโง่เขลาบอปัญญาอันเป็นความมืดบอดนี้ออกให้จิตใจของเรามีความสว่างสวัยเชื่อพระพุทธเจ้าผู้มีทั้งตาในตานอกมีทั้งความเฉลียวฉลาดทั้งภายนอกภายในตามหลักธรรมที่ว่าพุทธังแค่นังขฉามิให้ถึงใจฝากเป็นฝากตายกับท่านธรรมังสนังกัจฉามิเป็นธรรมประเสริฐเลิศโลกจะเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละเป็นทางที่ก้าวเข้าสู่ธรรมอันเกษมเนี่ยสังฆังสนังกัจฉามิท่านเดินหน้าเราเราเดินตามหลังท่านไปโดยลำดับท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่พ้นทุกข์ไปแล้วตามเสด็จพระพุทธเจ้าท่านเราก็ตามรอยทั้งของท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติดีอยู่ที่ไหนให้มีธรรมภายในใจคนที่มีธรรมภายในใจกิเลสก็กลัวไม่ใช่ว่ากิเลสจะไม่กลัว กิเลสมันมีทั้งกล้าทั้งกลัวอยู่กับตัวของมันเช่นมีอยู่ในใจของเราเราก็ต้องมีความกล้าความกลัวเป็นธรรมดาถ้ามันหมดกิเลสแล้วไปแล้วความกล้าก็มีความกลัวก็มีแต่ความเสมอภาคมีแต่ความสม่ำเสมอความคงเส้นคงวาคงที่ดีงามอยู่อย่างนั้นตลอดไปนี่ไม่ใช่กิเลสเป็นอย่างนั้นพยายามอีกเล่มขวนขวายลมหายใจหมดไปทุกวินาทีถึงหายใจเข้าหายใจออกอีกเหมือนไม่หมดก็ตามแต่มันหมดไปในหลักธรรมชาติของมันคือเล็กน้อยโดยลำดับแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วหมดไปมันก็ถึงที่สิ้นสุดหมดเอาเสียจริงๆจนไม่มีอะไรเหลือนั่นเมื่อไม่มีลมหายใจเหลืออยู่แล้วเขาจะเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าคนตายให้มันตายตั้งแต่ร่างกายจิตใจอยากให้มันตายจากคุณงามความดีมันได้เกาะคุณงามความดีนี้ไปสาระสำคัญก็คือใจเป็นมหาสมบัติพยายามบำรุงพยายามรื้อฟื้นขึ้นมาให้เด่นดวงภายในจิตนี่แหละท่านว่าสมบัติอันประเสริฐคือใจสมบัติเหล่านั้นก็เป็นภายนอกพอได้อาศัยเป็นธรรมดาไม่ได้ประมาทเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยสมบัติภายนอกนั่นแหละเป็นเครื่องบำรุงส่งเสริมร่างกายของเราให้เจริญเติบโตขึ้นมาเวลาสุดท้ายก็ต้องอาศัยความดีที่จะเป็นสาระสำคัญภายในจิตใจที่จะได้ตั้งรากตั้งฐานในภพชาติต่อไปหากกิเลสยังไม่สิ้นเมื่อกิเลสได้สิ้นไปแล้วเพราะความภาคเพียรอันถึงเหตุถึงผลถึงที่ถึงแดนอันนั้นก็หมดปัญหาไปกลายเป็นมหาสมบัติดังพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็คือตรัสรู้ถึงมหาสมบัติสาวกบรรลุก็บรรลุธรรมที่เป็นมหาสมบัติไม่ต้องมาวกมาเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกังหันเกิดแล้วตายแล้วเกิดจนตัวเองก็นับไม่จบไม่สิ้นไม่ทราบว่าจะนับได้ยังไงเหมือนตามรอยวัวในคอกนั่นแหละรอยวัวในคอกมันเป็นยังไงมันวกมันเวียนมันสับมันสนบุ้นไปหมดเดินไปที่ไหนมองไปไหนก็มีแต่รอยวัวมันเต็มในคอกเพราะมันเหยียบย่ำไปมาจนแหลกไปหมดไอ้สับรอยไหนรอยออกรอยไหนรอยเข้าเพราะมันอยู่ในคอกนี่แหละความเกิดความตายมันซ้ำๆซากๆกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งตัวเองก็ไม่ทราบนี่แล้วคำว่าความเกิดความตายมันก็เป็นเรื่องของทุกข์มาพร้อมๆกันเมื่อตัดสาเหตุแห่งความเกิดความตายได้แล้วความลำซ้ำซากมันก็ไม่มีนี่เป็นเรื่องสุดท้ายแห่งทุกข์อย่างนี้หากว่าเราเนี่ยจะเกิดในอันใดสถานที่ใดอยู่ตามมันเรื่องคนมีกิเลสก็ให้เรามีธรรมท่านมีความดีเป็นที่พึ่งพิงอาศัยจะไม่ร้อนเกินไปจะพอเป็นพอไปในภพชาติต่างๆความอุตสาห์พยายามความอดความทนนี่แหละเป็นสมบัติอันสำคัญหรือเป็นเครื่องมืออันสำคัญที่จะเบิกทางให้ถึงแดนแห่งความเกษมความอ่อนแอมีแต่เรื่องตัดรอนตัวเองเป็นโดยลำดับผลประโยชน์ที่อยู่พึงจะได้ไม่มีท่านจึงสอนให้ละเพราะความอ่อนแอความขี้เกียจความมักง่ายมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมถ้าเรื่องของธรรมแล้วก็ต้องตรงกันข้ามทีเดียวธรรมพระเจ้าให้บทใดบาทใดก็ดีนี้จะสอนให้มีความพินิจพิจารณาสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้ขอแต่เหตุผลไปจุดนั้นไปสายนั้นเดินตามสายนั้นจะยากลำบากแค่ไหนก็ตามผมพยายามทำไปดูแล้วนั่นแหละทางของการท่านมีความสมบุกสมบันอย่างนั้นท่านเห็นว่าร้อนนักหนาวนักขี้เกียจสายนักเช้านักดึกนักอะไรท่านไม่ได้ว่านั่นเป็นลักษณะของคนขี้เกียจเห็นว่าหาเรื่องนะถ้าจะไปในทางที่ดีจะทำของดีจะทำความดีมีแต่เรื่องแต่เราสร้างขึ้นมาให้เป็นขวากเป็นหนามกั้นทางตนเองไว้หมดหาทางไปไม่ได้สุดท้ายก็นอนจมหนามอยู่นั่นแหละเนี่ย อนจะนอนจมหนามไม่คิดเอาแต่ความสบายและความสะดวกสบายในปัจจุบันแต่เรื่องความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความสะดวกนี้ไม่ได้คำนึงนักปราชญ์ท่านใช้สติปัญญาพิจารณาคาดหน้าคาดหลังให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วท่านบอกเลยตายก็ตายคนทั้งโลกตายด้วยกันนั่นแหละสัตว์ทั้งโลกตายด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครไปยังเหลืออยู่แม้รายเดียวตายก็ขอให้ตายดีจะทำความเพียรก็ทำได้เวลามีชีวิตอย่างนี้ตายแล้วมันทำไม่ได้นะจะแก้ตัวก็แก้ในเวลามีชีวิตอย่างนี้ตายแล้วแก้ไม่ได้เนี่ยเหตุผลมันก็บอกอย่างนี้พยายามแก้นะแต่มันจนหมดแก้ทนหมดแล้วก็มีโทษกับพ้นจากโทษเหมือนนักโทษพ้นจากเรือนจำพ้นจากความเป็นนักโทษก็ก้าวไปสู่ความเป็นอิสระจิตใจที่พ้นจากโทษจากกรรมทั้งหลายภายในจิตใจแล้วก็กลายเป็นใจที่เป็นอิสระความเป็นอิสระอย่างเราอยู่เป็นอิสระนี่เราก็ยังสบายไม่มีใครมากดขี่บังคับเราจิตใจที่เป็นอิสระก็ยิ่งท้าสุขสบายยิ่งกว่านี้ร้อยเท่าพันทวีเป็นหาที่เทียบที่เปรียบไม่ได้ใครจะต้องการเป็นหมอยใครจะต้องการเป็นทาสของใครแต่เวลาเป็นทาสของกิเลสเราไม่ค่อยจะคำหนึ่งจึงต้องติดอยู่ในหวงกิเลสกิเลสจึงต้องบังคับบัญชาให้รับความทุกข์ความทรมานเพราะฉะนั้นถึงเห็นกิเลสก็เป็นข้าศึกแล้วต่อสู้กิเลสเพื่อจะเป็นอิสระตัวเองต่อสู้ไม่หยุดไม่ถอนกิเลสจะมีมากน้อยเพียงไรมันก็สลายตัวไปได้เพราะอำนาจแห่งการต่อสู้การต้านทานการทำลายใจก็กลายเป็นอิสระขึ้นมาใจเป็นอิสระแล้วมันอยู่ไหนมันก็สบายทั้งนั้นไม่มีอะไรจะสบายยิ่งกว่าความเป็นอิสระของใจศาสนาธรรมท่านสอนถึงจุดนี้ตั้งแต่ต้นๆโอ้มาโดยลำดับลำดับถ้าว่ากว้างก็กว้างทำถ้าว่าแคบก็ลงที่จุดแห่งใจนี้จุดเดียวผู้นี้เป็นผู้ที่จะรับทั้งดีทั้งชั่วทั้งการทำดีทำชั่วผลดีผลชั่วสุขทุกข์รวมอยู่ในใจนี้ทั้งหมดอันนี้ว่ามโนสุพังคมาธรรมาทำเป็นใหญ่ทำเป็นประธานทำเป็นสำคัญอยู่ที่ใจทั้งหมดไม่อยู่ที่อื่นใดนี่แก้ลงที่ตรงนี้ให้จิตใจมีความสว่างสวัยร่างกายเต็มไปด้วยกองทุกข์แต่ใจก็เต็มไปด้วยความสุขนี่ปิดกันร่างกายมืดตื้อตามธาตุหยาบของมันแต่ใจสว่างกระจ่างแจ้งตามธาตุแห่งธรรมเนี่ยจิตกลายเป็นธรรมธาตุภายในใจจึงเรียกว่าธรรมธาตุคือจิตที่สว่างสวยภายในตัวแก้หรือถอดถอนมลทินหรือชะล้างมลทินทั้งหมดสว่างเต็มที่ครอบโลกธาตุมีจิตดวงนี้เท่านั้นที่มีอำนาจมากที่สุดมันครอบไปหมดโลกธาตุไม่เลยคำนึงว่าใกล้ไกลเป็นไปหรือใกล้เป็นไปพอดีตลอดเวลาด้วยความอ่อนความนิ่มนวลของจิตที่พ้นจากกิเลสแล้วนิ่มจนหาที่ฝืนไม่ได้อ่อนจนหาที่ฝืนไม่ได้ครอบหมดโลกธาตุสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนอันท่านเรียกว่าอาโลโกอุดปาริความสว่างกระจ่างแจ้งได้เกิดขึ้นแล้วภายในจิตเนี่ยหมดทั้งร่างของเราหมดทั้งโลกมารวมอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นไม่อยู่ที่อื่นใดสาระสำคัญอยู่ที่นี่พยายามปลดเปลื้องพยายามแก้ไขจุดนี้ให้ได
1: ้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย